ะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลิเนเซียเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทำให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสำคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะมีลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านพิธีล้างบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังให้ความสำคัญกับเพื่อนด้วยนะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะเรียกกันว่าบาคาด้านั่นเองนะคะโดยจะรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะครอบครัวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะในส่วนของการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะไปสัมพันธ์กับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเผ่านะคะของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในยุคอาณานิคมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ก่อนที่สเปนจะเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์นะคะการศึกษาในช่วงเริ่มแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นกับในภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะบิดามารดานะคะรวมถึงการให้การดูแลนะคะการขัดเกลากันภายในเผ่านะคะภายในกลุ่มชนนะคะแต่เมื่อสเปนเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการจัดการศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อแม่หรือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งในยุคของสเปนเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาละตินนะคะแต่พอต่อมาในยุคของอเมริกาเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็จะอยู่ลักษณะของการเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นนึงนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายาดิฮันค่ะเป็นภาษาตากาล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวนะคะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งคำว่าบายานิฮานเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการชวนแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างแดน

วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนำมาใช้ค่ะเป็นในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดาตูนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะตรงกับสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการลงนามในกฎหมายแม่บทนะคะไทดิงแล้วก็แมคดัฟฟี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะช่วงเวลาในการคืนเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาก็พยายามเปรียบให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะค.ศ.1946นั่นเองนะคะแล้วก็พอต่อมาค่ะในสมัยเอกราชเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นเอกราชนะคะฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงกฎอัยการศึกซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อีมาโกสนะคะแล้วก็ในช่วงสาธารณรัฐใหม่นะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดีโคเรซอนอาคิโนนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคะที่มีจุดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยอาณานิคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่งออกแรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็ขอจบลงเพียง

เท่านี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นความเชื่อที่สำคัญนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะที่ทำให้อิทธิพลทางศาสนาต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะคะบริเวณหมู่เกาะมินดานาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยอาณานิคมของสเปนนะคะสเปนก็ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมผู้คนนะคะแล้วพอต่อมานะคะในสมัยอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้นำเอาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะเข้ามายังฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยทำให้ประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันในระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเชื่อนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะก็ประเด็นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยความศรัทธานั่นเองค่ะก็รูปแบบการรักษาแบบนี้นะคะก็มีการสืบทอดกันมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะการรักษาด้วยความศรัทธาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีพื้นฐานก็คือมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะก็การรักษานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสวดภาวนานะคะการสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วสิ่งนึงนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่าในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลินั่นเองนะคะคาวาลิเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีการนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาหมักกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลัมบานงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนำเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปปรานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวอีกนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตชีสจากนมของควายค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเคซองปูตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะเราจะเจอคำศัพท์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคาวาลินะคะภาชนะที่ใช้นะคะในการแบบทำอาหารประเภททอดนะคะเหมือนกระทะนะคะจะเจอคำว่าตุปะนะคะการหมัก

นะคะมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักนะคะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเจอคำว่าคอปรานะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคซองปูติค่ะไม่มีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าใยสับปะรดเนี่ยมาทําส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อบาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจําชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกัมนั่นเองค่ะเมืองวิกัมเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยมาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้เมืองวิกัมนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในค.ศ.1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะส่งผลทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกัมแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ค่ะในช่วงนี้จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นได้จากการสร้างโบสถ์ซานอากุสตินนะคะในเมืองหลวงมะนิลานะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานอากุสตินนะคะที่เมืองอิโลโคสนออีกนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานตามาริอานะคะจังหวัดอิโลโคสูนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์เมียงกาโอนะคะจังหวัดอิโลอิโลนะคะในส่วนนี้ค่ะโบสถ์เหล่านี้นะคะจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะแล้วก็จะเน้นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเป็นศิลปะบาโรกนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ.1993นั่นเองค่ะความโดดเด่นของโบสถ์อันนี้ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่อย่างที่บอกคือบริเวณนี้นะคะจะมีชนพื้นเมืองอยู่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะตะวันตกเข้ามาใช่ไหมสเปนเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่มานะคะที่นำเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยนะคะก็อย่างชาวจีนเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าโบสถ์เนี่ยนะคะก็จะสร้างโดยกลุ่มชาวพื้นเมืองแล้วก็ช่างชาวจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแนวคิดของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วก็ไปผสมผสานกับ
ศิลปกรรมแบบตะวันตกนะคะมันเลยทำให้โบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยนะคะมีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะคือมาจากแนวคิดค่ะของผู้คนในท้องถิ่นมาจากแนวคิดของช่างชาวจีนนะคะแล้วก็มาสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แถมยังใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะบริเวณนี้ค่ะยังจะเป็นบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะก็ต้องรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทำให้โครงสร้างส่วนรากฐานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอีฟูเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิถีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ.1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่ามูยางนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้ง

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
12: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

าชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ในประเด็นทั้ง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยนะครับประเด็นที่2ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยและประเด็นที่3นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตส่วนประเด็นที่4นะครับแนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเนี่ยนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยสิ่งสำคัญประการแรกเลยคือเราต้องทำความเข้าใจว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรนะครับความหมายของนาฏศิลป์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือการแสดงต่างๆที่ใช้สรีระท่าทางไร้รำกรีดกายนะครับเต้นไปตามจังหวะนะครับทำนองเพลงฉะนั้นเนี่ยจังหวะและทำนองเพลงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แสดงสรีระท่าทางเหล่านั้นเนี่ยได้ตรงและถูกต้องตามจังหวะนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับนาฏศิลป์นะครับความหมายรวมไปถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการแสดงท่าทางที่ใช้ท่าทางกรีดกายไล่รำอย่างเดียวแล้วเราจะหมาย

0: ายถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยเป็นเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องใช้การกรีดกายร่ายรำด้วยสรีระของเราทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยถ้าพูดโดยความหมายครอบคลุมนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็คือศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำนั่นเองหมายรวมถึงทั้ง5 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกคือการฟ้อนรำองค์ประกอบที่2คือดนตรีและองค์ประกอบที่3คือวรรณกรรมหรือตัวบทนั่นเองฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยการฟ้อนรำก็เป็นการแสดงกรีดกายร่ายรำเพื่อให้เห็นถึงความอ่อนช้อยกระฉับกระเฉงหรือแสดงความนุ่มนวลของลีลาท่ารำต่างๆนะครับดนตรีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มาเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับทำนองเพื่อที่จะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับการฟ้อนรำข้างต้นและส่วนสุดท้ายคือบทประพันธ์นะครับหรือวรรณกรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อของการฟ้อนรำนะครับเนื้อร้องเนี่ยเป็นไปในทางไหนอาจจะเป็นบทโศกบทตลกหรือการแสดงเรื่องราวต่างๆนะครับเราจึงแบ่งลักษณะบทประพันธ์เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยครับเสาวรจนีนาวีปราโมทพิโรธวาทังและสารปังคพิสัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงเสาวรจนีเนี่ยก็จะเป็นการชมนะครับชมความงามทั่วๆไปนะครับชมความงามอะไรก็ได้นะครับ
1: ดอกไม้
0: นะครับสังคมเมืองก็ได้สภาพแวดล้อมก็ได้ชมอะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่คือบทเสาวรจนีคือชมนะครับ
1: ต้องมีท่าประกอบตอนชม
0: มีท่าประกอบซึ่งท่าเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าบทท่านาพาสนะครับก็จะมีบทอีกนะครับบทอีกมากมายต่อไปนาวีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีเห็นไหมครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดละเป็นเกี้ยวพาราสีนะครับผู้ชายผู้หญิงแสดงบทความรักซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นบทประพันธ์หนึ่งที่แสดงออกในนาฏศิลป์นะครับ
1: จีบกันนั่นเอง
0: จีบกันนั่นเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความแบบตื่นเต้นนะครับมีอารมณ์เข้มข้นมากขึ้นก็จะมีบทเกี่ยวพาราสีนี่แหละครับและบทต่อไปคือพิโรธวาทังนะครับโกรธเลย
1: โกรธ
0: กระทืบเท้านะครับสีหน้าขึงขังนี่คือ บทใช่แล้วนะครับนี่คือบทพิโรธวาทังนะครับบทโกรธและบทสุดท้ายคือเมื่อมีโกรธแล้วต้องมีเสียใจครับโศกเศร้าเสียใจฉะนั้นเนี่ยบทประพันธ์ทั้ง4แบบเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในนาฏศิลป์เป็นการแสดงท่าทางโดยใช้การร่ายรำนี่แหละการใช้มือนะครับการใช้สีหน้าแววตาก็จะแสดงถึงบทเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงออกถึงลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ
2: เจษฎาครับนักศึกษาชอบมีคำถามว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเวลาเราชมนาฏศิลป์เนี่ยอันนี้จะเป็นนารีปราโมทหรือ
1: พิโรธ
0: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงเสาวรจนีใช่ไหมครับหรือว่านารีปราโมทพิโรธวาทังสารปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นเสาวรจนีชมความงามเนื้อเรื่อยๆแล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยหรือนาฏศิลป์ประโมทแสดงถึงบทความรักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะโอบกอดกันอาจจะเขินอายอาจจะแบบเบี่ยงตัวเหล่านี้เป็นต้นนี่คือจะแสดงบทเหล่านี้ได้โดยดูได้จาก
1: องค์ประกอบ
0: องค์ประกอบดนตรีนะครับการฟ้อนรำก็จะแสดงได้ด้วยเช่นบทโกรธฟ้อนรำก็จะแข็งขันนะครับกระทืบเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย
1: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปดูแบบมีควันมีแสงก็จะพอแบบ
0: ก็จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อินมากขึ้นรับรู้ได้มากขึ้น
2: คือจริงๆอันนี้อาจารย์เจษฎาอธิบายชัดเจนเนาะแต่ว่าพอเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้แล้วถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู่ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบท
0: ครับ
2: หรือพูดง่ายๆคือใช้วรรณคดีเนี่ยมาแสดงนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยก็จะยกบทในวรรณคดีมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นอารมณ์ไหน
0: ครับ
2: ตัวเนื้อเรื่องหรือตัวบทวรรณคดีก็จะเป็นตัวชี้แนะหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังพรรณนาความรักระหว่างชายหญิงอยู
0: ่แ
2: น่นอนต้องเป็นบทอะไรนะอาจารย์
0: น
2: ารี
0: บทนารีปราโมทนะคร
2: ับ
0: เราอาจจะสังเกตจากคำก็ได้ที่เขาใช้นะครับอาจจะมีคำคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นมีความโศกเศร้า นะครับอาดูนอย่างนี้ครับก็จะไปปรากฏอยู่ในบทสารบัญคพิสัยเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตีความนะครับแล้วก็อ่านเนื้อความจากบทที่ยกมาเนี่ยพิจารณาได้แล้วก็สามารถตอบได้ว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์แบบไหนนั่นเอง
2: แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคำแต่ละคำหมายถึงอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ค่อยไปพิเคราะห์จากตัวเนื้อที่เขายก
0: ครับต่อไปนะครับเมื่อเรากล่าวถึงลักษณะนะครับของบทประพันธ์แล้วเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญหลายประการครับประการแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อครับนาฏศิลป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราจะเห็นได้จากพิธีการรำแก้บนมีการแต่งกายนะครับมีการทาแต่งหน้าทาปากกรีดกายไร้ลำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจัดนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได
1: ้
0: อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรำนะม
1: ี
0: การรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
1: เอกอาจจะเป็นลิเก
0: ลิเกหรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
1: ทีนี้มีบนเรืออาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: แบบกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น
2: หน
0: ังใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามนะครับของไทยเนี่ยสวยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นศิลปะการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาดเครื่อง5ประกอบการแสดงจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
1: มันหนักใช่ไหม
0: ใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายๆชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: การเดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วมีร่างกายกำยำเพ
1: ื่อ
0: ที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่ค่ะนี่เคยได้ยิน
0: ดังมากนะครับ
2: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศ
0: ครับ
2: ไปแล้วตอนนี้
0: การแสดงหนังใหญ่เนี่ยก็จะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: เนื้อเรื่อง
0: ยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันท์หรือเป็นสมุทรสาครคำฉันท์ก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับ แต
1: ่เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย
0: ์เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ่แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เนื้อเ
0: ร
1: ื่อง
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอะไรเป็นท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ๆก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพแขนก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับการแกะสลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยชอบอะไรที่เป็นสีฉูดฉาด
1: น
0: ะสีฉูดฉาดแล้วก็
1: ดูแล้วภาษาถิ่นด้วย
0: ภาษาถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะมีการแกะสลักหนังตะลุงที่เป็นแบบซูเปอร์แมน
1: มีด้วยเหรอ
0: มีครับเป็นซูเปอร์แมนเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยติดตามถ้าเป็นแบบนี้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจแล้วครับแต่ซูเปอร์แมนแบทแมนอย่างเนี้ยครับมนุษย์ค้างคาวก็แกะโดราเอมอนก็ยังมีอย่างเนี้ยครับก็จะทำให้เป็นการสืบสานหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: เด็กๆก็มาสนใจเนาะ
0: ใช่สนใจ
1: คือสนใจ
0: โดราเอมอนแต่เราแทรกเสริมไปในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องในหนังตะลุงแต่
2: ดูเป็นการประยุกต์วัฒนธรรม
0: ใช่ครับ
2: ให้เข้ากับวัฒนธรรมสากลอีกทางนึง
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมาก
1: เข้าถึงกลุ่มใหม่ๆ
0: กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปหุ่นไทยเมื่อพูดถึงหุ่นไทยเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงผ่านการบังคับหุ่นให้ทำท่าทางร่ายรำต่างๆนะครับหุ่นไทยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวเองนะครับปรับลงมาส่วนหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นตามลำดับแต่สามารถที่จะกระดิกได้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่าทางอิสระได้นะครับส่วนหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหุ่นกระบอกของนายถอพยัคฆเสนานี่คือที่มีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหุ่นละครเล็กที่เราเคยได้ยินว่าหุ่นละครเล็กโจหลุย
1: อันนี้คือหุ่นละครเล็ก
0: ใช่หุ่นละครเล็กก็คือเกิดใหม่หลังจากหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับมีการพัฒนามามากมายสามารถที่จะใช้กลไกต่างๆของมือเนี่ยได้สามารถพลิกมือได้นะครับบิดคอได้นะครับเอ็นตัวได้กระดิกเท้าได้นะครับอันนี้ได้อย่างเช่นตัวหุ่นละครเล็กที่เราจะเห็นเนี่ยคือหุ่นของหนุมานเคยเห็นไหมครับหุ่นหนุมานอย่างเช่นแบบไปขอบคุณแล้วก็ได้
1: ปัจจัยเอามาจับ
0: หน้าแก้มอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยจึงเป็นวิวัฒนาการที่สามารถที่จะสร้างกลไกต่างๆได้แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เคยเห็นหุ่นที่เป็นคนไหมครับหุ่นเชิดที่เป็นคน
1: แบบไม่ได้เป็นหนุมานเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เลยเป็นคนก็คือเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆแต่ว่าเอากลไกต่างๆเนี่ยมาทำเสมือนหนึ่งว่าคนเชิดจริง
1: ๆแต่จริงๆเป็นคนรำ
0: เป็นคนรำไปแล้วก็คนที่เชิดเนี่ยก็ทำตามอย่างเนี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความที่จะแพร่หลายมากขึ้นตื่นเต้นแล้วก็มีทันสมัยมากขึ้นและน่าติดตามนะครับนี่คือหุ่นไทยนะครับต่อไปเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมเล่นหุ่นหลวงส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันโขนก็เป็นอีกนาฏศิลป์หนึ่งที่มีความสำคัญเราถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการร่ายรำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู
1: ้ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay. เป็นที่หลบอะไร
0: ตรงนั้นเลยเป็นสิ่งประกอบฉาก
2: เจษฎาเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการแสดง
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเพราะว่ารามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องนาฏศิลป์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดหรือว่าการแสดงท่าทางไร้รำหรือว่าบทภาคบทเจรจาก็เป็นเรื่อง

0: แบบนี้นี่คือโขนอย่างอีกนิดนึงโขนฉากทำไมตั้งชื่อว่าโขนฉากเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นฉากป่าไม้ฉากภูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็ทำฉากข้างหลังมา
0: เปลี่ยนหรือว่าโขนอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแสดงกลางแจ้งนะครับต่อไปละครไทยนะครับละครไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับแสดงผ่านการร่ายรำอาจจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือละครไทยแบบโบราณอันที่2คือละครไทยแบบรับอิทธิพลตะวันตกนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่า2กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือละครชาตรีละครนอกและละครในกลุ่มที่2คือละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องแล้วก็ละครพูดเราไปดูอันแรกนะครับสรุปเป็นใจความสำคัญเลยนะครับละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายเป็นตัวแสดงเป็นหลักนะครับเน้นการแสดงเนื้อหาที่มีความสนุกสนานนะครับมากกว่าความงดงามของท่ารำเช่นมโนราสังทองไกรทองเราจะเห็นได้ว่าละครชาตรีและละครนอกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนแสดงว่าการแต่งกายเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้าน
1: ก็ธรรมดาไม่ต้องวิจิตร
0: ไม่มีเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับเน้นตลกโปกฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คนติดตามได้มากขึ้น
1: บันเทิงครับ
0: ต่อไปละครในละครในนี่มาจากละครนางในหรือละครข้างในเล่นในพระราชวังนะครับตรงกันข้ามกับละครนอกคือเล่นนอกวังฉะนั้นเนี่ยละครในเนี่ยเป็นละครของหลวงครับใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดงหลักเน้นท่าทางกรีดกายไล่รำที่สวยงามมากกว่าความสนุกสนานของเรื่องนะครับนิยมเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่กล่าวไปแล้วอุณารุตดาหลังแต่ที่นิยมเล่นมากที่สุดคืออีเหนานะครับแสดงให้เห็นว่าละครในเนี่ยผู้หญิงแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ชายก็ผู้หญิงแสดงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคือมีการไล่รำได้สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวดทรงเนี่ยสวยงามนะครับผู้หญิงก็แสดงแบบเป็นบทผู้ชายได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเองบทผู้หญิงเนี่ยก็แสดงด้วยผู้หญิงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในพระราชวังเนี่ยผู้หญิงก็แสดงหมดเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามนะครับให้กษัตริย์ดูนะครับต่อไปละครดึกดำบรรพ์นะครับดำเนินตามแบบละครในนะครับเน้นความสวยงามของท่าทางไร่รำและเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นหลักอย่างภาพเราจะเห็นได้ว่าเขารำกันอย่างเดียวเลยนะครับรำด้วยความงดงามและก็เครื่องแต่งกายก็มาครบเซตเลยครับนะครับนี่คือ
1: สีสันสดใส
0: ไม่มีการร้องไม่มีการอะไรเลยรำตามบทที่ให้มาไม่มีการสนทนาไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงนะครับนี่คือละครดึกดำบรรพ์ชื่อละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละคร
1: ไม่ใช่แบบเก่า
0: ไม่ใช่คำว่าเก่าดึกดำบรรพ์บางทีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าดึกดำบรรพ์ตั้งมาตามการเวลาที่เก่าหรือเปล่าในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละครนั่นเองส่วนละครพันทางคือละครที่เกิดจากการผสมผสานกันนะครับโดยนำของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแต่งกายเสมือนจริงตามท้องเรื่องอาจจะนำมาจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีเช่นจากพม่าจากจีนจากมอญเช่นในรามเกียรติ์ก็จะมีอุตสาเรนกับนางละเวงก็จะเป็นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดละครพันทางขึ้นมีการผสมผสานกันระหว่างของความเป็นไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ผสมผสานกันหรือของเกี่ยวกับราชาธิราชก็จะได้นะครับเป็นละครพันทางได้เช่นกันมีการผสมผสานกันนะครับเนื้อเรื่องน่าสนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันละครร้องนะครับและละครพูดชื่อก็บอกว่าละครร้องกับพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นการร่ายรำครับเราเน้นที่ดนตรีและเนื้อหาก็คือพูดอย่างเดียวร้องอย่างเดียวละครร้องก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอีกร้องล้วนก็คือร้องอย่างเดียวร้องสลับพูดก็คือร้องเป็นหลักแต่พูดเข้ามาแทรกได้บ้างสนทนาได้บ้างแต่ละครพูดเนี่ยก็คือละครพูดอย่างเดียวก็คือสนทนากัน
1: เหมือนละครทีวี
0: ใช่เหมือนละครทีวีกันนะครับเราจะไม่เน้นการไล่รำเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเข้ามาสู่ในยุคของที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแล้วนะครับนี่คือละครร้องและก็ละครพูดนะครับต่อไปเมื่อเราจบนาฏศิลป์จะเชื่อมโยงกับดนตรีไทยครับดนตรีไทยเนี่ยก็คือรูปแบบของเครื่องดนตรีลักษณะบทเพลงก็ได้การร้องเพลงที่เป็นแบบดั้งเดิมของคนไทยในวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองนะครับเช่นบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับบ่งบอกถึงความเฉพาะพิเศษของชาตินั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีความสำคัญต่อชาติอื่นๆเนี่ยก็จะต่อศาสตร์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: หรือนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดแล้วเกิด
1: ดนตรีในสวนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดความคลายเครียดได้นี่คือดนตรีที่สำคัญต่อศาสตร์อื่นๆนะครับหรือสำคัญต่อ การนะครับการศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับดีดสีตีเป่านะครับแต่เราจะจำแค่นั้นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูว่าเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นจะเข้ซึ่งพินกระจับปีเครื่องดีดเป็นเพราะว่าเราใช้มือดีดดีดแล้วเกิดเสียงนะครับหรือเครื่องสีก็จะเป็นซอสล้อก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงไปสีตรงที่เป็นเส้นสายนะครับหรือเครื่องตีก็จะเป็นกลองคล้องระนาดโทนอาจจะเป็นเครื่องตีหนังนะครับเครื่องตีที่เป็นไม
1: ้
0: มันแบ่งแยกเครื่องตีที่เป็นโลหะก็ได้นะครับหรือเครื่องเป่านะครับเช่นปีคลุยแคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องเป่าในขณะเดียวกันดนตรีเนี่ยมองแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความไพเราะได้นะครับบรรเลงเพลงไทยจึงมีการผสมวงต่างๆมากมายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องสายมาผสมกันนะครับนิยมใช้ในงานต่างๆเสียงไม่ดังเยอะนะครับเคลิ้มๆฟังไปเช่นงานทำบุญเลี้ยงพระงานแต่งงานก็ใช้เครื่องสายกันนะครับ
1: ไปร้านดนตรีไปร้านกาแฟก็เล่นเครื่องสายก
0: ัน
1: หรอ
0: ฟังเบาๆสบายๆ
1: นะ
0: วงปี่พันต้องหนักเลยครับเน้นที่เครื่องตีเสียงจะดังมากนะครับนิยมเล่นในการประกอบการแสดงนะครับเช่นปี่พาดถึงดำบรรก็เล่นในการแสดงละครดึกดำบรรนั่นเองหรืองานศพใช้ปี่พาดมองแล้วก็ปี่พาดนางหงนักศึกษาเนี่ยควรจำประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปวงมโหรีนะครับนิยมใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อมและบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับเช่นการอวยพรการแสดงฝีมือและงานแต่งงานและนอกจากนี้ยังมีวงดนตรีแบบพิเศษทั่วๆไปเช่นวงบัวลอยวงกลองแขกเพลงไทยก็จะเป็นวงดนตรีที่เข้ามาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปดูประเด็นสำคัญที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของวงดนตรีนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาและความเป็นไปนะครับดนตรีนาฏศิลป์ยังเกี่ยวข้องกับบ้านครับบ้านวัดวังเนี่ยเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการบวชเรียนการแต่งงานแห่ขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์หรืองานศพใช้เครื่องดนตรีหมดเลยนะครับบางทีก็มีการรำได้รำด้วยเช่นกันเช่นแห่ขันหมากก็รำกันไปเลยไปขอ
1: มีดนตรีด้วยเต้นด้วย
0: ใช่มันกันเลยนะครับต่อไปเกี่ยวข้องกับวัดเช่นการเทศมหาชาติเทศมหาชาติคือเรามีเครื่องดนตรีครับเมื่อจะขึ้นเทศใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงเมื่อเทศจบก็บรรเลงอีกนะครับหรือเกี่ยวกับวังนะครับวังเช่นพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดหรืองานพระเมรุก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนาฏศิลป์ก็เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยยังประกอบอาชีพได
1: ้
0: นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเป็นครูนาฏศิลป์ครูดนตรีไทยทั้งงานประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เครื่องชุดเครื่องหนังนะครับค้าขายก็ได้เช่นกันมัคคุเทศก์นำเที่ยวเลยเที่ยวชมว่านี่คืออะไรนักวิชาการก็วิจัยแล้วก
2: ็
0: สืบสานสอนนะครับหรือการเรียนการสอนปัจจุบันก็มีทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนครับในโรงเรียนคือเป็นวิชาบังคับวิชาเสรีนอกโรงเรียนเราอาจจะไปเรียนตาม YouTube ก็ได้หรือไปเรียนตามสถาบันที่เปิดสอนนอกเหนือจากในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่างๆให้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปนาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะฮะประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนาบทบาทสำคัญในสิ่งนี้นะครับ
2: นักศึกษาน่าจะคุ้นเคย
0: นะครับ
1: สุนทราภรณ์
0: เพลงลูกกรุงอย่างนี้นะครับหรือวงดนตรีประยุกต์ก็จะมีวงต่างๆมากมายบอยไทยวงกังสดานวงฟองน้ำนะครับหรือเพลงเนื้อเต็มหรือเพลงลูกทุ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนชนบทแต่ปัจจุบันเนี่ยในเมืองนะลูกทุ่งนะครับ
1: แต่สนุกดีเนาะอาจารย์
0: ใช่สนุกดีกินใจอินใจด้วยนะครับหรือแต่จะไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงไทยเดิมแต่นี่ก็เราจะใช้ลูกคอต่อไปนาฏศิลป์ร่วมสมัย ก็คือละครพัทราวดีและละครมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นการประยุกต์นาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยและก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นนำบัลเล
1: ่
0: มาผสมผสานกับการรำไทยหรือว่าการแต่งกายนะครับ
1: ประยุกต์หมดแล้ว
0: ให้เข้ากันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย
1: แบบใหม่ขึ้นจะได้แบบมีแสงสีเสียงให้มันตื่นตาตื่นใจด้วย
0: ใช่แล้วนี่คือนะครับเป็นนะครับเป็นเนื้อหานะครับที่สรุปในหน่วยที่10นะครับนาฏศิลป์และดนตรีไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับและสังคมไทยได้อีกมากมาย

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025042

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คือชมรมเราเกิดขึ้นมาเมื่อตอนเมื่อ7ปีที่แล้วฮะที่เราได้มีโอกาสได้นำเด็กๆกลุ่มนึงกลุ่มเล็กกลุ่มนึงมาฝึกซ้อมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงถวายต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพครับผมแล้วเราก็พอเสร็จปุ๊บท่านได้ทอดพระเนตรแล้วท่านก็ตัดไว้ว่าให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไปแล้วก็เลยเริ่มต้นก่อตั้งกันมาตั้งแต่ตอนนู้นครับผมเสน่ห์ของการเชิดทุนนั้นก็คือความพร้อมเพรียงของผู้เชิดเพื่อผู้เชิดเนี่ยสามคนเนี่ยถ่ายทอดจิตใจให้กับหุ่นหนึ่งตัวเนี่ยเสน่ห์ก็จะอารมณ์ของเขาก็จะออกมาตามว่าถ้าคนเชิดคิดยังไงตัวหุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับนั่นนะครับคือเสน่ห์เขาแล้วก็การแต่งกายที่เรียนแบบลักษณะคล้ายๆการแต่งกายโขนอะไรพวกนี้ครับผมความสวยงามตรงนี้ครับผม

0: ส่วนการแสดงที่เราใช้ก็คือใช้เด็กเล็กที่เล็กที่สุดก็คือ7ขวบครับผม7ขวบเขาจะเป็นนักแสดงรวมกัน3รุ่นรุ่นล่าสุดนี่คือ7ขวบที่ตัวเล็กสุดแล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็คืออายุ25ปีก็คือตอนนี้เขาจบมหาลัยแล้วครับผม
1: หุ่นละครเล็กมันมีเอกลักษณ์ในตัวมันอยู่แล้วครับแล้วผมจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ
2: Teacher let me come to the puppet and I like to

0: the Nataya Gurapa Club was determined to take their puppetry to the world stage, to let people from other countries enjoy it. They entered a contest at the World Puppet Carnival in Poland and came home with two big prizes. The first prize was the Grand Prix for best carnival performance, and the second was the Young Puppeteers Prize.
1: ที่เราไปแข่งนี่คือรายการ World Puppet Carnival ครับคือเทศกาลประกวดหุ่นโลกก็คือจะเป็นหุ่นทั่วโลกจาก142ประเทศครับที่เข้ามาประกวดกันจาก900ทีมแล้วคัดมาเหลือ54ทีมแล้วก็ติด1ใน54นั้นเสร็จปุ๊บพอได้ประกวดประกาศผลจริงคือเราได้รางวัลกลางปีครับผมคือรางวัล The Best เป็นการแสดงยอดเยี่ยมสุดของโลกครับผมที่ได้มา
2: The last nominees Nataya Gurapa the first man in the world and the winner is Thailand
1: ว่าก่อนนั้นเราก็ยากลำบากหน่อยในการหาทุนเด็กๆครับผมเด็กๆก็ไปช่วยกันขายน้ำแล้วก็มีรัฐบาลสนับสนุนด้วยแล้วก็มีประชาชนที่เขาได้ดูข่าวพวกเราครับเขาก็ช่วยระดมเงินบริจาคเข้ามาแล้วก็ช่วยเราได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปประกวดครับผม
3: ก็ดีใจมากที่ว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วแต่ไม่ใช่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเราเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยน้อยคนนักเนี่ยที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วไปคว้าแชมป์สำคัญกลับมาเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
4: I feel excited and be proud of our team because we bring Thai cultural to be in another country and we won competition

ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นละครเล็กหรือวัฒนธรรมไทยนะครับสามารถร่วมมาเรียนกับพวกเราได้นะครับทั้งที่นี่นะครับบ้านด้านนัตยาบุรพานะครับหรือว่าที่สุวรรณธานีนะครับ

0: The performance that the Nataya Burapa Club put on was called One in the World. It received a lot of applause and appreciation from the audience. The script was written by Den Halert. He was inspired by a speech by King Rama IX and took the essence of that message to write into a puppet show. It is about finding humanity. There is a giant, and there is the first monkey in the world, who was born out of bamboo, but he wants to be human. He is told that he can only be reborn as a human if he can find four magic weapons. They are 1, gratefulness, 2, sacrifice, 3, discipline, and 4, perseverance. Those four magic weapons will enable him to be a real human.
1: เรื่องการฝึกซ้อมนั้นเราฝึกหนักมากฮะเราไปเก็บตัวพอดีแล้วได้ผู้ใหญ่ใจดีที่นครนายกฮะที่วังหลีเขาให้ที่เราไปฝึกซ้อม
2: วิรุณยะมุกุมาราตราร่มรันรับอาสาทศกัณฐ์ภูอัยกา
1: เราก็เก็บตัวแบบว่าเราคือตื่นที่4นอน4ทุ่มนะฮะก็เก็บตัวแบบผู้ใหญ่เพราะว่าเราต้องเตรียมไปประมาณ 150%ถึง 170% เพราะว่าไปที่นู่นเราก็จะประสบปัญหาเรื่องเวทีเรื่องอะไรล่ะจะโดนตัดไปเยอะก็เราจะได้เหลือ 100%

0: ความภูมิใจที่เราได้รับก็คือทำให้ต่างชาติทั่วโลกได้ทราบว่าเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เราทำอยู่ที่เรารักษาอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกครับผม
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักกับการเชิดหุ่นละครเล็กนะคะคำว่าหุ่นละครเล็กนะคะเราจะใช้ว่าหุ่นละครเล็ก puppetry นะคะเป็นศิลปะการเชิดหุ่นคำว่า puppetry จะเป็นคำนามนะคะจะหมายถึงศิลปะการเชิดหุ่นนั่นเองนะคะส่วนคำว่าหุ่นเราจะใช้ว่า puppet PUPPET นะคะก็จะหมายถึงหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นเชิดนะคะนอกจากนี้หมายถึงบุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่นได้ด้วยนะคะหรืออาจจะหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆค่ะส่วนผู้เชิดหุ่นนะคะเราจะใช้คำว่า puppeteer PUPPEER puppeteer จะเป็นคำนามนะคะหมายถึงคนเชิดหุ่นนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า each puppetis acted by 3 puppeteers. Each puppet is acted by 3 puppeteers. จะหมายถึงหุ่น1ตัวนี้นะคะจะใช้ผู้เชิดหุ่นถึง3คนด้วยกันค่ะหากเราต้องการจะพูดถึงการทำหุ่นนะคะเราก็อาจจะใช้

0: คำนามว่า puppet making puppet making นะคะทีนี้เมื่อเรามาชมการเชิดหุ่นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเสน่ห์ของการเชิดหุ่นนี้นะคะก็คือความพร้อมเพรียงของผู้เชิดนั่นเองนะคะเราอาจจะพูดว่า the charm of this form of puppetry is in the puppeteers นะคะก็หมายถึงว่าเสน่ห์อยู่ที่ตัวผู้เชิดนั่นเองนะคะเราอาจจะพูดว่าเขามีความพร้อมเพรียงกันเราก็อาจจะพูดได้เป็นภาษาอังกฤษว่า they work in unison they work in unison นะคะทีนี้เมื่อเราต้องการจะบรรยายถึงการแต่งกายของหุ่นเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดถึงว่าการแต่งกายเนี่ยมีความละเอียดมากเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า the dress is elaborate the dress is elaborate คำว่า elaborate จะหมายถึงมีความละเอียดละออนะคะส่วนเราจะทราบว่าการเชิดหุ่นหรือหุ่นละครเล็กเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ในตัวเองเราก็อาจจะพูดว่า the ละครเล็ก puppets are unique the ละครเล็ก puppets are unique นะคะจะเห็นว่าคำว่า unique จะหมายถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจเมื่อเราต้องการจะพูดถึงหุ่นนะคะหรือว่าการเชิดหุ่นรวมถึงศิลปะการเชิดหุ่นด้วยค่ะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะนำศัพท์ต่างๆนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Wow, these kids are so talented and they've won so many awards even on the international stage. So keep up the good work. Up next, we'll meet with a young environmental researcher who has created her own type of plastic.So let's go to Tot now and meet her in English Club.
2: สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Sambun. Today we have another very special guest with us who does good for the environment. Her project while in her master's degree is to design something that's good for society, and what she has designed is called eco-friendly packaging. Because most plastic bags, when we throw away, it takes hundreds of years to dissolve and to be gone. However,For her packaging, it only takes 2 to 3 years. So this is very interesting, and this is good for the environment because when we throw rubbish away, we don't really think about what it does to the environment. So let's waste no time. Let's meet today's special guest. Please welcome Khun Joy. สวัสดีครับ So Khun Joy, before we talk about your design, which is so good for the environment, can you please introduce yourself to our viewers?
3: Hello everyone, my name is Nalisala Jaigao and now I'm 25 years old. I'm graduate my bachelor's degree from Mae Pha Luang University and my Master of Science from Sillinton International Institute of Technologies or SIITs and now I'm studying PhD at SIITs in the fields of material science and engineering and my projects are related to the biodegradable plastics for use as our packaging applications.
2: So talking about your subject, bioplastic, it's something we've barely heard of. Why did you decide to study in a subject called bioplastic and what is it?
3: Sure, because we have been using plastics for more than a century mm-hmm. and today the plastic pollution become the global issues mm. that affect our health, our mm-hmm. oceans mm-hmm. and also our well-being. Mm. We use more than 300 million tons of the plastic within a year
2: wow.
3: but just only half of them uh-huh. are used just only once
2: yes.
3: or we use it just less than 12 minutes mm-hmm. and after that those plastic are enough in the landfills mm-hmm. or left in the oceans mm-hmm. and it takes more many hundred years to a thousand years to degrade
2: wow.
3: andNow I'm rely that be the one who caused this problem mm-hmm. because now I'm 25 years old mm-hmm. and during this 25 years I have consumed a lot of plastic. It might be around a half pound of plastic that produced by me and uh-huh. my families mm-hmm. and now those plastics are still left in the oceans and still in the landfills. Mm. This is the reason that's why I decided to do the project with the biodegradable

0: มีบริการเสริมเสริมให้ด้วยค่ะ
1: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
3: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
4: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
8: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
9: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
10: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
11: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
13: คร
12: ับ ท่านโทรมาพอดี
13: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
17: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
18: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีนักปกครองท้องที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาสนทนากันเป็นเรื่องของกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสำคัญออกมานะครับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะปี2528นี่นะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่1เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทำกันเปะปะเกะกะนะครับเป็นปัญหาทั้งด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่2เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับ3เพื่อให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต่างคนก็ต่างทำตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไปนะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจารหรือก่อให้การให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนนะครับเพื่อกำหนดมาตรการนะครับการควบคุมให้การดำเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศมันเกี่ยวกับความมั่นคงยังไงครับสุสานและชาปนสถานมันต้องใช้ที่ดินใช้พื้นที่

ราะฉะนั้นถ้าใช้ที่ดินใช้พื้นที่มากเกินไปมันก็อาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับจึงต้องมีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชบัญญัติปีสุสานและชาปนสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับของกรุงเทพมหานครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนะครับของสุขาภิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช้บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือ1เก็บศพ2ฝังศพและ3เผาศพเฉพาะเกี่ยวกับศพ3ประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือสุสานและชาปนสถานสาธารณะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมพวกสถานที่ที่เก็บศพชั่วคราวนะครับในสถานพยาบาลอะไรทั้งหลายอย่างนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือเป็นสุสานและชาปนสถานประเภทที่2คือสุสานและชาปนสถานของเอกชนความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้กิจกรรม3ประเภทอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือเก็บฝังเผาศพสำหรับตระกูลครอบครัวญาติมิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธี3วัน7วันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุสานและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับใครเป็นผู้ดูแลรักษาการตามพระราชบัญญัตินะกฎหมายฉบับนี้ก็มีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับที่ดูแลคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองนะกฎหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องของสุสานชาปนสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะเพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงนะหมายถึงใครครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะนายกเทศมนตรีเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาภิบาลนะหรือปลัดเมืองพัทยาทีนี้มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่ไหมเกี่ยวตรงข้อ2ครับเพราะว่าราชการจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยแหละครับในเรื่องอำนาจหน้าที่หลายประการก็จะมอบอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ของเรานะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานคือเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญคือปรากฏตามมาตรา1337ข้อความตามมาตรานี้คือบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย้ำนะครับเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าเกินควรคาดคิดหรือคาดหมายก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนะในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายนะก็คือฟ้องร้องครับให้เขาระงับการกระทำที่เดือดร้อนรำคาญแล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทำไมกฎหมายจึงคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

แล้วทำยังไงล่ะครับเราจะย้ายบ้านมันก็มันยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากย้ายหนีมันยากนะครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้นความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากหนึ่งสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็สองตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสุสานและชาปนสถานสุสานและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเขาเป็นสุสานชาปนสถานของเอกชนก็เอามาฝังไว้ในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทำพิธีทางศาสนาข้างบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวพูดผีวิญญาณอะไรทั้งหลายเข้าไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ระงับนะครับให้จัดการป้องกันไม่ได้ให้เลื้อออกไปนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานนะครับทีนี้สุสานและชาปนสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้คือการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วดำเนินการการดำเนินการก็ต้องได้รับต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้คุณสมบัติมาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและชาปนสถานมีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับคือข้อ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะก็คือเกณฑ์อายุก็บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับ2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ3ไม่เป็นผู้บุคคลผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบคือคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไปขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับก็คือใบอนุญาตมีอายุถึงหรือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะครับนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเจ้าพนักงานไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้นะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับการจัดตั้งต้องขออนุญาตการเลิกสุสานและชาปนสถานก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานประสงค์จะเลิกสุสานและชาปนสถานทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า15วันนะครับในการเลิกนะบทกำหนดโทษใครเลิกไปโดยไม่แจ้งนะฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับ
อันนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก1ในสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือ2ในสุสานและชาปนสถานของเอกชนนะครับ3ในสถานพยาบาลชั่วคราวคือของโรงพยาบาลนะครับพอเสียชีวิตก็จะเก็บไว้ชั่วคราวก่อน4ในเคหสถานเป็นการชั่วคราวที่เราคุยกันมาแล้วนะครับตั้งศพไว้ในบ้าน3วัน7วันอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับการเก็บการฝังหรือการเผานอกจาก4แห่งข้างบนนี้นะครับที่เราคุยกันมาแล้วนี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันมีบทกำหนดโทษนะครับฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคราวนี้มาดูในเรื่องของอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจังหวัดนะครับเทศบาลก็มีอำนาจออกเทศบัญญัตินะสุขาภิบาลมีอำนาจออกข้อบังคับของสุขาภิบาลและเมืองพัทยานะครับก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเมืองพัทยานะทีนี้นั่นคือหน่วยงานนะครับทีนี้หน่วยงานที่ว่านี้มีอำนาจอย่างไรล่ะครับอำนาจมี2ประการที่สำคัญคือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเหตุของที่จะสั่งได้ก็คือ1ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะหรือ2ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาตนะทีนี้ลองมาดูกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีกฎกระทรวงมีเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะครับกำหนดเงื่อนไขเจ้าของที่ดินที่จะได้รับอนุญาตนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้2ประการด้วยกันคือ1ผู้ได้รับผู้ขอรับนะครับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานสังเกตนะครับต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีโฉนดหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสามนสสามกนสสามขสขหนึ่งอะไรเหล่านี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้นะครับดูประการที่สองครับสถานที่ตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและชาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า1ไร่ครับนี่คือเงื่อนไขในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงนะครับคราวนี้มาดูการออกใบอนุญาตสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรเป็นการถาวรนะครับเน้นการออกใบอนุญาตสถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้นน้ำลำธารนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย2สถานที่ตั้งนะต้องไม่ไปใกล้ไม่อยู่ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อนุรักษ์เขตอนุรักษ์พื้นที่นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับตามกฎหมายเรียกว่าโดยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับสถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสถานที่ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้ามีการป้องกันอย่างดีก็อนุญาตนะครับ

ห่างไม่น้อยกว่า100เมตรนะนี่คือแต่สถานที่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจาก4ข้อแล้วมีข้อที่5สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานของเอกชนนี่เฉพาะเอกชนนะครับต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลเป็นข้อห้ามนะครับหรือเป็นข้อจำกัดการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนะครับ 1. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานนะ 2. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันการพิจารณาอนุญาตนะครับจะพิจารณายาวไปเรื่อยนะครับดึงไปเวลาไปเรื่อยๆนะจะเป็นเหตุทำให้ก่อให้เกิดการทุจริตอะไรทั้งหลายนี้กฎหมายห้ามไว้นะครับกำหนดเพียง60วันนะ 3. ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน15วันพิจารณาภายใน60แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบภายใน15วันด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะกับสุสานและฌาปนสถานมาดูทีละเรื่องก่อนนะครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่1ต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร2กฎหมายป้องกันไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับสถานที่เก็บศพก็ต้องมีกำแพงสูงกำแพงทึบนะครับกำแพงทึบกำแพงโปร่งไม่ได้นะครับต้องทึบคือไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนหรือ2เมตรครึ่งนะข้อ3ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับจะเอาที่กำแพงเอาหลุมศพมาติดกำแพงเลยไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับข้อ4สถานที่สำหรับเก็บศพก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าป้องกันไว้อย่างดีก็ต้องไม่น้อยกว่า100เมตรนะครับข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คือบัญญัติให้สอดคล้องและมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากกฎกระทรวงหรือจากพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับข้อ5ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในที่เก็บศพไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรนะครับต้องเป็นคอนกรีตนะครับก่ออิฐถือปูนเพราะถ้าทำเป็นไม้เดี๋ยวเราก็ผุพังหมดเกิดปัญหาในเรื่องของสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนะครับข้อ6ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บศพเคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายนะครับฝาลงศพนะครับต้องทำด้วยโลหะหรือคอนกรีตนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันในเรื่องของสุขลักษณะทั้งหลายนะไม่ให้เป็นที่อุจจาระข้อที่7ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับสูงจากพื้นนะไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรนะเผื่อมีน้ำกักขังอะไรทั้งหลายจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขลักษณะนั่นเองนะครับทีนี้มาดูลักษณะของสถานที่สำหรับฝังศพทีนี้ดูฝังนะครับฝังศพเป็นการถาวรก็ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะมีรั้วมีกำแพงเช่นเดียวกันครับรั้วกำแพงทึบเนี่ยนะครับสูงไม่น้อยกว่า2เมตรครึ่งสูงจากพื้นนะไม่ให้มองเห็นภายในได้เพื่อไม่ให้เกิดความอุจจาระอะไรทั้งหลายนั่นเองนะครับข้อ3สถานที่เก็บศพต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะห้วยหนองคลองบึงอะไรทั้งหลายนี้ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าจัดการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องห่างไม่กว่า100เมตรเราจะเห็นว่าระยะทั้งหลายนี่ก็คือบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้สอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูเตาเผาศพมาดูเตานะครับลักษณะของเตาเผาศพต้องใช้เตาที่มีคุณภาพสามารถกำจัดกลิ่นควันสิ่งปฏิกูลได้นะครับต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพมีที่ว่างด้วยไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับลักษณะของเตาเผาศพนะครับและอยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรสาธารณะไม่น้อย

กว่า50เมตรก็ต้องมีระยะห่างจากถนนด้วยนะไม่ให้กลิ่นไม่ให้ควันทั้งหลายเข้าไปอยู่พัดพาเข้าไปในเส้นทางสัญจรของประชาชนนะครับทีนี้มาดูข้อปฏิบัติในการเก็บศพนะบรรจุไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้นี่คือสุขลักษณะนั่นเองนะครับหรือความหวาดกลัวเรื่องพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็ต้องป้องกันเหล่านี้ไว้นะครับสองเขียนชื่อสกุลเพศอายุให้ชัดเจนนะครับเผื่อจะมีปัญหาอะไรภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ข้อสามก็ทำทะเบียนไว้นะครับทำทะเบียนสำหรับศพไว้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝังที่ฝังศพต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพนะครับไม่น้อยกว่า4เมตรนะที่ฝังศพนะครับอยู่ห่างจากแนวเขตนะหลุมศพแต่ละหลุมก็ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรแต่ละหลุมนะครับฝังหีบศพหรือที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ4ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินละหลุม1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับข้อที่5ห้ามฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับต้องทำลายเชื้ออะไรทั้งหลายตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เชื้อคุยอะไรทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไปดูข้อปฏิบัติในการเผาศพนะข้อปฏิบัติในการเผาศพ 1. ใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นควันและสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพก็ตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดนะ 2. รักษาเตาเผาศพอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนะครับบริเวณสถานที่เผาศพต้องให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกระดูกและเท่าที่เหลือจากการเผาศพก็ต้องดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนักปกครองท้องที่สังเกตนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกฎหมายกำหนดมาตรการดูแลทั้งหลายไม่ให้มันคือให้สอดคล้องกับสุขลักษณะไม่ให้เป็นที่อุจจาร์นะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยนะเช่นอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับที่เผาศพก็ต้องมีบริเวณห่าง20เมตรอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดควันเกิดฝุ่นเกิดอันตรายทั้งหลายห่างที่สัญจรไปมาเหล่านี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนักปกครองท้องที่เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าที่จริงอำนาจโดยตรงของกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ให้เป็นอำนาจของผู้จัดการในอำเภอปลัดอำเภอทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่หลายประการก็จะได้รับการมอบหมายมาให้สำหรับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาตรการอะไรทั้งหลายนะครับของกฎหมายนักปกครองท้องที่เราจึงต้องทราบเป็นพื้นฐานไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ตัวใหญ่
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับสำหรับในตอนที่1 นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความหมายของสถิติกันนะครับซึ่งเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือความหมายและระเบียบวิธีทางสถิตินะครับเรื่องของการแจกแจงความถี่ว่าทำไมเราจะต้องมาแจกแจงความถี่กันนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของภาพรวมของข้อมูลนะครับว่ามันข้อมูลตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าอย่างไรนะครับเราจะตีความมันว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวัดการกระจายแล้วก็เรื่องของคะแนนมาตรฐานนะครับเอาละทีนี้ความหมายของสถิติเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า statistics เนี่ยนะครับคือถ้าเราพูดถึงสถิติเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็พูดถึงความหมายของสถิติอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยมันคือข้อมูลสถิติหรือเปล่านะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นยอดขายของสินค้าประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าข้อมูลอายุของลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะนำเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจในทางธุรกิจหรือตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสถิตินะครับหรือถ้าเราพูดถึงสถิติเราหมายถึงระเบียบวิธีทางสถิติหรือเปล่านะครับคำว่าระเบียบวิธีทางสถิตินี่ก็หมายถึงการวิธีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปลผลต่างๆนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่หรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะไปประกอบกับการตัดสินใจได้นะครับหรือประเด็นที่3เราพูดถึงสถิติหมายถึงค่าสถิติหรือเปล่านะครับค่าสถิติก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าการกระจายต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการที่เราจะไปวิเคราะห์หรือประมวลผลหรือการที่เราจะไปทำนายอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วสุดท้ายครับถ้าเราพูดถึงสถิติเราพูดถึงสถิติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสถิติต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับในด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้สถิติศาสตร์ในการที่จะมาวิเคราะห์และก็ประมวลผลสร้างเป็นตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับที่เอาไว้ตัดสินใจที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการประมวลผลในยุคใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เป็น machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติมันก็คือมีความหมาย4ประการที่กล่าวมาแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะพูดในบริบทไหนนะครับโอเคทีนี้ประเภทของสถิติมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทก็คือสถิติพรรณนาหรือ descriptive statistics นะครับสถิติพรรณนาคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการบรรยายหรือสรุปลักษณะของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมันมีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเราบอกว่าข้อมูลชุดนี้มันเป็นตัวเลขของอายุสมมติเป็นตัวเลขของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าข้อมูลเป็นกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายมันยังไงถ้าเราบอกว่าอ๋อข้อมูลกลุ่มนี้เนี่ยมันมีค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ยของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาเราเนี่ยคือ23ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่บอกเป็นตัวแทนนะครับอธิบายคุณลักษณะหรือลักษณะต่างๆของข้อมูลของเราออกมานะครับอันนั้นคือลักษณะของสถิติพรรณนานะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของเรานะครับส่วนอย่างที่2อันนี้เป็นอย่างที่เราอยากที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนนะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือสถิติอนุมานนะครับมันคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุปไปถึงตัวประชากรของเรานะครับเราอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จำกัดเก็บข้อมูลมาได้จำกัดแต่เราอยากรู้ว่าทั้งหมดคืออะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าเราบอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรล่ะมีชั่วโมงในการเรียนรู้เนี่ยครับสัก6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างแต่เราอธิบายได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยของชั่วโมงในการที่เขาจะศึกษานะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราเอาตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ไปอธิบายได้ไหมนะครับว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสถิติอนุมานนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติอนุมานเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการอนุมานทางสถิติเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดควบคู่ไปกับความน่าจะเป็นนะครับเช่นมันเป็นแบบนี้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบนี้ด้วยช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่เป็นต้นนะครับ
นะครับระเบียบทางวิธีทางสถิติอันนี้บอกไปแล้วนะครับเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การนำเสนอแล้วก็การแปลความหมายของข้อมูลนะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็มาประมวลผลนะครับเปรียบเทียบนะครับอะไรมากกว่าอะไรบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็นำเสนอออกไปแล้วก็อภิปรายมันด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรานำเสนอเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคตัวข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับรายได้อายุวุฒิการศึกษาเป็นต้นนะครับโอเคข้อมูลจะแบ่งออกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็คืออะไรบางอย่างที่มันเป็นแคตตากอรี่ครับเป็นเหมือนเป็นประเภทเป็นจำพวกนะครับส่วนข้อมูลเชิงปริมาณก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับอันนี้คือการแบ่งประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราแบ่งตามมาตรการวัดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นมาตรนามบัญญัตินะครับ nominal scale อันนี้พูดง่ายๆก็คือมันคำนวณไม่ได้นะครับอันที่2คือข้อมูลเรียงลำดับนะครับเราก็บอกว่ามันเรียงลำดับได้เช่นวุฒิการศึกษาเราจะรู้ว่าปตรีน้อยกว่าปโทปโทน้อยกว่าปเอกเป็นต้นนะครับอันที่3คือข้อมูลเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะครับอันนี้ก็วัดรู้ว่าใครมากกว่าใครนะครับแต่ว่าเรายังเรียงลำดับไม่ได้เรียงลำดับได้ว่าใครมากกว่าใครแต่ไม่รู้ว่ามันมากกว่าเท่าไหร่นะครับอันต่อไปก็คือข้อมูลมาตราอันตรภาคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่มีศูนย์สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ0องศาเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าไม่มีอุณหภูมินะครับมันมีอุณหภูมิอยู่แต่ว่าเป็นตัวเลข0เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือมาตราอัตราส่วนหรือ ratio scale นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้นะครับเราสามารถมาคิดคำนวณได้อย่างอิสระนะครับถ้าเราแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของความต่อเนื่องมันก็จะแบ่งได้เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกับข้อมูลที่

มีความต่อเนื่องนะครับข้อมูลที่มีความต่อเนื่องก็คือไม่ว่าตัวเลขไหนก็แล้วแต่ในช่วงที่มันจะเกิดได้เนี่ยมันเกิดได้ทุกตัวเลขนะครับมีจุดทศนิยมได้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นผลจากการทดลองตัวอย่างเช่นแบคทีเรียตัวนี้มันกินอาหารเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเป็นตัวเลข0กว่ากว่า0จุดกว่าถึง100จุดกว่ามิลลิกรัมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ข้อมูลแบบต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขกระโดดนะครับเป็น1 2 5 8อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเราเรียนกันต่อไปแล้วก็ในหน่วยต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือหาความน่าจะเป็นต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราแบ่งข้อมูลประเภทของแหล่งข้อมูลก็จะแบ่งเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับปฐมภูมินี้อันนี้นิยามเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ที่ได้มาผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งข้อมูลเองเป็นผู้ที่ไปเก็บข้อมูลเองนะครับส่วนทุติยภูมินี้ก็คือการที่ผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยไปเอาข้อมูลของคนอื่นที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนำมาใช้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือเรื่องของความหมายทางสถิตินะครับความหมายของสถิติในตอนที่1 นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพรรณนาและแบบอนุมานในตอนต่อๆไปครับครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับเราจะมาดูกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนานะครับกับตัวข้อมูลทางสถิติต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบใดกันบ้างนะครับแล้วลักษณะของการแจกแจงความถี่นี้มันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ของอายุพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นตารางที่มีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายเนี่ยจะเป็นอายุของพนักงานซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆนะครับอยู่ทั้งหมด7ช่วงด้วยกันนะครับคอลัมน์ที่2คือขีดจำกัดที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับคอลัมน์ที่3คือรอยขีดและคอลัมน์สุดท้ายก็คือความถี่นะครับก็จะเห็นว่าพนักงานที่มีช่วงอายุตั้งแต่30ปีถึง32ปีเนี่ยมีอยู่500ขีดหรือ5คนนะครับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่33ปีถึง35ปีเนี่ยมีอยู่6คนนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพนักงานที่มีอายุ48ถึง50ปีเนี่ยมีอยู่2คนซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอยู่60คนนะครับลักษณะของตารางตรงนี้ครับในที่สุดแล้วพอเราแจกแจงความถี่ออกมาแบบนี้เราก็จะพบว่าอ๋อเราก็สามารถพูดได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานของเราเนี่ยจะส่วนพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่39ถึง41ปีนะครับเพราะว่าช่วงอายุนั้นเนี่ยจะมีความถี่มากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตารางแจกแจงความถี่นะครับทีนี้เนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าตารางแจกการแจกแจงความถี่นะครับกับกราฟแท่งต่างกันอย่างไรนะครับก็เลยเอาสไลด์ตรงนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับทางซ้ายตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็คือลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยลักษณะก็คือเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับส่วนตารางส่วนบาร์ชาร์ตธรรมดาเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นคาตากอริคอลได้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงๆได้นะครับแล้วก็ข้อพื้นที่ที่อยู่ในโค้งอ่ะในโค้งอ่ะสามารถรวมกันได้สำหรับฮิสโตแกรมสำหรับตารางแจกสำหรับการแจกแจงความถี่นะครับรวมกันได้แล้วการรวมกันมันก็จะแสดงสัดส่วนของข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาสรุปรวมความว่าถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับทางด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับเราสลับกราฟกันไม่ได้นะครับมันแสดงถึงข้อมูลแต่ละช่วงที่แท้จริงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนบาร์ชาร์ตตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถสลับแท่งกราฟได้ตามใจชอบนะครับแล้วเวลาเราเขียนตารางเราเขียนกราฟแจกแจงความถี่เนี่ยก็เขียนให้มันชิดกันนะครับมันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคในกรณีที่มันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับลักษณะของการแจกแจงความถี่อ่ะมันก็จะเป็น3แบบ3ประเภทนี้นะครับแบบแรกเราเรียกว่าโค้งปกตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลบนโลกนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบปกติอ่ะครับคนที่อยู่กลางๆอ่ะจะมีมากคนเสมอนะครับคนที่มีคะแนนสูงสุดโต่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น้ำหนักสูงมากๆน้ำหนักเยอะมากๆกับน้ำหนักน้อยมากๆจะมีน้อยคนอย่างนี้เป็นต้นมันเราถึงเรียกมันว่าเป็นโค้งปกตินะครับโค้งที่มันไม่ปกติก็คือโค้งเบ้ขวาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีคะแนนมีแนวโน้มว่าจะน้อยๆกว่าปกตินะครับส่วนโค้งเบ้ซ้ายก็จะตรงข้ามกับโค้งเบ้ขวานะครับโอเคลักษณะของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับอย่างแรกก็คือ

เราจะหาค่าเฉลี่ยเป็นต้นเราอยากรู้ว่าประชากรเนี่ยมีค่าหรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอย่างไรนะครับก็ปรากฏดังตัวอย่างที่เห็นนะครับอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิสาหกรรมเทคโนโลยี10คนเนี่ยเป็นดังนี้นะครับเวลาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือเอาทุกๆตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนของตัวอย่างที่เราเก็บมาได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เรามี10คนใช่ไหมครับเราก็เอาทุกๆตัวบวกกันแล้วหารด้วย10นะครับได้ผลลัพธ์เป็น 30.7นะครับนี่คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยที่มีลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับก็ลักษณะก็คือเราจำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับโรงพิมพ์ชาวไทยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนนะครับมีประสบการณ์ทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นแบบในคอลัมน์ที่2นะครับมีประสบการณ์1ถึง3ปี5คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงมีประสบการณ์มากๆ13ถึง15ปีอยู่3คนนะครับรวมทั้งหมดอยู่30คนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานของพนักงานของโรงพิมพ์แห่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่4ครับก็คือหาจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อเป็นตัวแทนของอันดับภาคชั้นนั้นออกมาให้ได้นะครับเช่นจุดกึ่งกลางชั้นแรกก็คือเลข2นี้เป็นต้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นที่2ก็คือเลข5เป็นต้นนะครับเลข5ก็คือตรงกลางระหว่าง4ถึง6เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาตัว FIXI นะครับ FI คือเอาความถี่ FI คือความถี่ XI ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณกันนะครับจะได้เป็นคอลัมน์ขวาสุดนะครับแล้วบวกรวมกันลงมานะครับจนกระทั่งได้มาเป็น240เป็นต้นนะครับแล้วหารด้วยจำนวนความถี่รวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนี้ก็คือเลข8นั่นเองนะครับก็กล่าวได้ว่าโรงพิมพ์ชาวไทยเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด8ปีนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับตัวอย่างในการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับเราก็เอาการคิดเกรดเฉลี่ยนะครับสมมุติว่าตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เป็นเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับมีการลงทะเบียนทั้งหมด5วิชานะครับก็จะพบว่าตัวเกรดที่นักศึกษาได้นะครับจะอยู่ที่คอลัมน์ที่3นะครับที่บอกว่าเป็น 3.5 4 3.5 2และ4เป็นต้นนะครับส่วนหน่วยกิตเนี่ยนะครับที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับว่าวิชาไหนมีความสำคัญมากน้อยนะครับก็คืออยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับก็คือเป็น3หน่วยกิต3หน่วยกิต2หน่วยกิต3หน่วยกิตและ1หน่วยกิตนะครับเวลาคิดเกรดเฉลี่ยเนี่ยครับตามสูตรเลยนะครับเราจะเอาตัวหน่วยกิตหรือว่าน้ำหนักไปคูณกับตัวข้อมูลนะครับก็จะพบว่าที่แถวแรกวิชาที่1 นะครับเมื่อเอาเกรด 3.5 ไปคูณกับหน่วยกิตแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 10.5 นะครับวิชาที่2เนี่ยเอาเกรด4ไปคูณกับ3จะได้12นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิชาสุดท้ายนะครับเอาเกรด4ไปคูณกับ1ก็ได้4นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา WIXI มารวมกันนะครับได้ทั้งหมดในกรณีนี้คือ 39.5 นะครับแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดนะครับเราก็จะได้พบว่าค่าเฉลี่ยของเราก็คือ 39.5 หาร12นะครับก็คือ 3.29 นั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของการหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับนอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยการวัดค่าเฉลี่ยแล้วนะครับในตอนที่3ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยวิธีการอื่นๆนะครับสำหรับใน3เนี่ยเราก็จะวัดค่าเฉลี่ยในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรหรือเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับจะมีกรณีที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ไม่แจกแจงความถี่ด้วยนะครับมีกรณีที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้วก็มีการไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยปกตินะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ามัธยฐานเนี่ยเราก็จะวัดในกรณีแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฐานนิยมนะครับก็เหมือนกันครับจะมีเรื่องของการวัดค่าฐานนิยมแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับทีนี้เรามาดูค่ามัธยฐานก่อนอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ทราบกันนะครับเวลาเราบอกว่าข้อมูลชุด1เนี่ยมีค่ากลางเท่าไหร่นอกจากเราจะอธิบายได้ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนะครับค่ามัธยฐานก็จะเป็นอีกค่านึงที่เราเอาไว้ใช้ในการที่บอกว่าค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมัธยฐานเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาเรียงกันนะครับอย่างตัวอย่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของอายุของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุ่มมา10คนนะครับเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราสุ่มมาเนี่ยมันเป็นข้อมูล

ที่มีความปะปนกันอยู่ไม่เรียงลำดับนะครับจะเห็นว่าต่างจากโจทย์นะครับ27 28 31 30มากมากน้อยๆปนๆกันไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลมาเรียงกันก่อนนะครับนั้นตามวิธีทำก็จะเห็นว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซิก่อนนะครับแล้วมัธยฐานคือข้อมูลที่เข้าแถวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับสำหรับในข้อมูลชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด10ตัวเพราะนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่ง 5.5 นั่นเองนะครับ 5.5 คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับซึ่งถ้าเราวัดดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือ28นะครับส่วนตำแหน่งที่6ก็คือ30นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานคืออะไรก็คือตรงกลางระหว่าง20กับ30นั่นเองนะครับเราก็จะหาค่าเฉลี่ยระหว่าง28กับ30นะครับ28มาบวก30แล้วหาร2ได้29นั่นเองนะครับเราก็จะกล่าวว่าข้อมูลชุดนี้มีค่ามัธยฐานเป็น29นะครับสำหรับในกรณีที่เราจะหาค่ามัธยฐานในกรณีที่เป็นตารางที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็จะใช้สูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในโจทย์จริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลความเร็วของรถที่สุ่มจากความเร็วบนทางด่วนขณะฝนตกหนักนะครับก็จะพบว่าความเร็ว42ถึง45เนี่ยมี25คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความเร็วเท่ากับ58ถึง61เนี่ยมี1คนเป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาว่ามัธยฐานอยู่ตรงไหนก็คือเอาข้อมูลมาเข้าแถวซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้าแถวกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่นะครับ42ถึง45มันน้อยสุดแล้ว58ถึง61มันมากที่สุดนะครับเราจะหาค่าตรงกลางนะครับวิธีการหาค่าตรงกลางก็คือให้เอาความถี่สะสมนะครับลักษณะความถี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับแล้วมาหาค่าตรงกลางก็คือตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะอยู่ที่n ส่วน2 n ก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับ50หาร2ก็คือ25นะครับชั้นที่มัธยฐานอยู่คือชั้นที่มีความถี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ25เป็นชั้นแรกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือชั้นที่1นั่นเองนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นที่เป็นความถี่25นะครับคือคนส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วเวลาฝนตกกับพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานก็คือจะอยู่ที่ชั้นนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้านักศึกษากลับไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวแปร n เป็น50นะครับ i คือ4นะครับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับคือ40 42 43 44 45คือ4นะครับ l 0คือขีดจำกัดล่าง 41.5 นะครับFB คือ0นะครับแล้ว F median ก็คือ25 FB คือความถี่สะสมของชั้นก่อนชั้นมัธยฐานอยู่นะครับส่วน F median คือความถี่สะสมของชั้นที่มัธยฐานมันอยู่นะครับเอาตัวแปรต่างๆเหล่านั้นใส่สูตรนะครับจะได้ออกมาเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ 45.5 นั่นคือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นคือลักษณะของมัธยฐานนะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางอีกรูปแบบนึงก็คือลักษณะของฐานนิยมนะครับฐานนิยมนี้ก็คืออะไรมากสุดตอบอันนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนในห้อง8คนสวมเสื้อเบอร์ S S M L L นะครับจะเห็นว่าตัว L มากที่สุดเราตอบว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วคือ L อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรมากสุดตอบอันนั้นพวกมากจะชนะนะครับสำหรับฐานนิยมสำหรับในกรณีที่เป็นฐานนิยมที่มีการแจกแจงความถี่นะครับลักษณะก็คือโจทย์จะลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประสบการณ์ทำงานของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะอาจจะเป็นลักษณะ 1-3 ปีนะครับมีอยู่5คน 4-6 ปีมีอยู่5คน 9-7 ปี 7-9 ปีมี8คนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับ 13-15 ปีเนี่ยมีอยู่3คนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้สำหรับเรื่องของฐานนิยมก็คือฐานนิยมคือใครมากที่สุดตอบคนนั้นถูกไหมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ของเราเนี่ยความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือชั้นที่3นะครับก็คือ7-9 ปีนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ตอบเป็นช่วงเราจะไม่บอกว่าฐานนิยมของประสบการณ์ทำงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือ9-7ปีนะครับเราต้องหาให้ได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะหาค่าฐานนิยมตามสูตรนะครับสูตรในหนังสือของเรานะครับวิธีการก็คือเราจะไปหาชั้นที่ฐานนิยมอยู่ซะก่อนนะครับชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อนี้เนี่ยชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีประสบการณ์ทำงาน10-12ปีนั่นเองนะครับจากนั้นมาแทนค่าตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรแรกนะครับก็คือ i ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับก็คือ3นะครับ10 11 12ก็คือ3นั่นเองนะครับ
L0 คือขีดจำกัดล่างนะครับก็คือ 9.5 ใน1ขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัวแปรอีก2ตัวครับเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า1กับสามเหลี่ยมเดลต้า2นะครับสามเหลี่ยมเดลต้า1คือความแตกต่างของความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่กับชั้นก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าชั้นที่ฐานนิยมอยู่เนี่ยนะครับมีความถี่เท่ากับ9ส่วนชั้นก่อนหน้าเนี่ยก็คือชั้นบนน่ะชั้นบนน่ะนะครับมีความถี่เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย9กับ8เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดลต้า1ก็คือ1นั่นเองนะครับส่วนเดลต้า2ก็คือความแตกต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9กับชั้นล่างลงมาชั้นที่มากกว่านะครับชั้นที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับ9กับ3เนี่ยแตกต่างกันอยู่6เพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเดลต้า2คือ6นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะได้ข้อเราจะได้ตัวแปรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการคำนวณมัธยัสถ์ต่อการคำนวณฐานนิยมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ i เป็น3 l เป็น 9.5 เดลต้า1เป็น1เดลต้า2เป็น6นะครับนำมาคำนวณตามสูตรนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฐานนิยมเท่ากับ 9.93 นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการหาฐานนิยมในกรณีที่มีการแจกแจงความถี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานคือค่ากลางในกรณีที่มาเข้าแถวกันนะครับแล้วเราเอาคนตรงกลางมานะครับแล้วเราบอกว่าคนตรงกลางเนี่ยจะแทนถึงจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคนมาเข้าแถวแต่เรานับว่ามันมีอะไรซ้ำๆกันมากที่สุดแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งนั้นคือตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรบางอย่างผมกับฐานนิยมอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับมัธยฐานนะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง machine learning หรือในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเรียนโมเดลทางคอมพิวเตอร์ไปเราก็จะทราบว่าการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นและมีส่วนที่กำหนดความแม่นยำของตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบ

0: การ3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

0: จ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน7ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
6: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
8: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกฎวรกีและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ท่านจะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปเรื่องนะครับในหน่วยที่10เรื่องของจิตอาสาพระราชทานวปร904กับการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับท่านรองครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ยจริงแล้ววันนี้มันก็ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนนักบริหารการปกครองท้องที่เรานะครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานวปร904เนี่ยเยอะมากก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าขอให้ท่านรองได้ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาพระราชทานยังไงบ้างครับนี่เป็นประเด็นแรกที่จะขอให้ท่านรองช่วยสรุปให้ด้วยครับ
1: ก็ขอกลับเรียนในส่วนของความเป็นมาของจิตอาสานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตอาสาจังหวัดในของประเทศไทยเรานี้เองเนี่ยนะครับมันมีมานานมากแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเรามีวีรกรรมไม่เห็นตั้งแต่วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันถ้าจำได้เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียกุศิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมตัวกันนะฮะรวมกันเพื่อปกป้องการลุกลานจากทางพม่านะฮะซึ่งการรวมตัวป้องกันเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ด้วยนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทในกลุ่มแรกๆที่มีอยู่ในประเทศไทยวีรกรรมอันที่2ที่เราเคยมีเรียนในประวัติศาสตร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะฮะก็คือที่ยุคที่มีสงคราม9ทัพเนี่ยนะฮะก็คือเท้าสุรนารีนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นสามัญชนนะครับเป็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองโคราช

0: นะครับก็ได้รวบรวมกำลังคนนะครับต่อสู้กับทางกลุ่มของลาวนะครับที่มีการยกกำลังมาโจมตีปัตทางกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการรวบรวมกำลังต่อสู้แล้วก็สามารถขับไล่ลาวออกจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้และอันสุดท้ายก็คือวีรกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสินธรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กันก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่พึ่งกระบวนการของภาครัฐนะครับและเป็นการโดยใช้จิตที่เป็นการทำงานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะแยะจะเห็นที่ใส่ถ้ามีหมวกสีฟ้านะครับจานนะฮะแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะพระวชิรเกล้าอยู่หัวท่านทรงเขียนเองนะฮะตรงนี้แล้วก็มีพระบันคอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าแต่ว่าบางกรณีจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วงนะฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสีเหลืองคือสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวถ้าเป็นสีม่วงก็คือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระราชาภิมลลักษณ์นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนพระนั้นสีจะเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เจียรติศาสตร์ที่รับเครื่องแบบมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะฮะเห็นได้ว่าในหลักการทำงานของจิตอาสาเองเนี่ยนะครับจะเน้นก็คือทำความดีนะฮะทุกอย่างนะฮะเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยใช้หลักนะฮะก็คือความเต็มใจนะฮะเต็มใจในการทำงานการฝึกทำความดีคือเรื่องจากการให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงกายสติปัญญานะฮะโดยความสมัครใจครับอย่างผมทำงานจิตอาสานี่ทำมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับอาจารย์
1: ครับผม
0: ก็ทำด้วยความสมัครใจตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะผมก็ไปทำประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีนบางทีเจอคนชราครับแล้วก็ช่วยเข็นรถให
1: ้
0: นะพาไปจุดที่ฉีดวัคซีนให้อย่างนี้ฮะความสุขของการให้ก็คือเกิดความอิ่มใจนะฮะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจนะฮะที่สำคัญคือเราสามารถจะใช้ทั้งแรงกายสติปัญญาในการทำประโยชน์เพื่อกิจกรรมได้งานจิตกรรมตรงนี้ต้องขอกราบเรียนว่าไม่ใช่ลูกเสือนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะของจิตอาสาเองนะครับโดยใช้หลัก 4-5 ตัวนี่คือความเต็มใจความสมัครใจความอิ่มใจความซาบใจแล้วก็ความปิติสุขนะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวมตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญคือไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ทำก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือไม่ต้องพบเห็นบางเรื่องไม่นิ่งดูดายอย่างผมตอนทำงานบางทีฮะเคยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขับรถไปครับเจอรถเขาเสียอยู่กลางถนนฮะ
1: ครับ
0: เราจอดรถฮะไปจ้ำแบตให้เข็นรถให้ฮะตรงนี้ฮะอย่างตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีผมเจอบางอยู่ช่างจุดเชื่องนึงบางทีเกิดอัคคีภัยนะฮะก็ไปช่วยแล้วนะอย่างไงก็คือไปแล้วนะไปช่วยฉีดน้ำไปช่วยดูแลเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทุกอย่างไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะไม่ใช่ไปยืนดูไปช่วยจริงๆเลยช่วยฉีดน้ำช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของป้องกันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
1: ครับ
0: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็แปลว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่เรื่องไข้บางระจันใครๆก็รู้นะครับเรื่องไข้บางระจันเรื่องคุณหญิงคุ
0: ณย
1: ่
0: าโม
1: อ
0: ัน
1: นี้ใครๆก็ทราบ
0: นะครับเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทร
1: ครับ
0: นะตรงนี้ที
1: ่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับ
0: ใช่ครับไม่มีฮะเหมือนแต่ว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นตอนนี้มีที่เป็นจิตอาสาที่เราพบเห็นเยอะที่สุดก็คือพวกกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าเขาทำงานเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม้แต่ว่างานจิตอาสาเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกมากมายเยอะอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นวิทยากรครับบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
1: ค
0: ือตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะฮะเราก็มีหน้าที่ให้

0: บรรยายว่าสามารถมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยวิทยาสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงราชโกศิลป์เนี่ยซึ่งสามารถอยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ปกป้องชาตินะฮะ
1: ครับ
0: เราเคยเกือบจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเราตกเป็นเราเสียเอกราชกับทางพม่าพระองค์ท่านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละองค์แต่ละสมัยก็มีหน้าที่กอบกู้แผ่นดินพัฒนาแผ่นดินมาอย่างรัชกาลที่9เองก็เหอะนะครับพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยฮะท่านดูเหมือนไม่ใช่ปกป้องประเทศแต่ทำเยอะมากครับอย่างเช่นพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพระองค์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำพระองค์ท่านก็ทำโดยลักษณะจิตอาสาเหมือนกันไม่มีใครสั่งครับ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านก็คิดขึ้นมาโครงการพระราชดำริโครงการต่างๆ 4,000 กว่าโครงการก็เป็นพระองค์ท่านมีจิตอาสาทำเพื่อประเทศชาติ
1: ครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนรุ่นระยะหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะว่า
1: ทีนี้อย่างเช่นพอเราคุยกับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที
0: ่
1: ก็จะมีสองคำเพราะว่าหลายท่านนี่เข้ามาเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ท่านมีจิตอาสาอยู่แล้วท
0: ี
1: นี้มันแยกแยะกันไงครับระหว่างคำว่าจิตอาสากับจิตสาธารณะครับท่านลองครับ
0: จิตสาธารณะเนี่ยก็คือแล้วน่ะมีความแคบคำว่าคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เอาตามจริงแล้วผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่กรณีหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงหมาในบ้านเสร็จแล้วเอาสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยมา
1: ถ่าย
0: อึในที่ฐานะ
1: ครับ
0: นะพออึที่ฐานะปั๊บถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมีมุมมองว่าก็เป็นที่ฐานะนี่เอาหมามาขี้ได้สมมุติมีใครไปพูดมาคุณป้าทำไมเอาหมามาขี้มาอึในสวนสาธารณะล่ะก็นี่ที่ส่วนรวมนี่ฉันมีสิทธิ์เอามา
1: ครับ
0: อย่างแรกก่อนจิตสาธารณะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมคือเรื่องเดียวกันจิตสาธารณะเพราะนั้นสวนสาธารณะของคุณก็คือสวนสาธารณะของฉันเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เอาหมาม
1: าอึ
0: ในที่สาธารณะเพราะว่าสวนในนี้เป็นสวนฉันเพราะนั้นนี่ความคิดเรื่องจิตสาธารณะ
1: คิ
0: ดเพราะนั้นจิตสาธารณะคือการคิดเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได
1: ้
0: จิตสาธารณะ
1: ครับ
0: พอจิตอาสาก็คือเริ่มทำงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยทำงานโดยใช้หลักการคือทำโดยดูข้อสามฮะการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือทำให้สังคมน่าอยู่ฮะ
1: ครับ
0: ไหมฮะแล้วก็รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลนี่คือคำว่าจิตอาสาจากเดิมเราคิดเรื่องส่วนรวมส่วนตัวเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาปฏิบัติก็คือเอาหลักของข้อ2 3 4 5มาใช้เพราะนั้นข้อ1คือการยกระดับจิตใจคือการมีจิตสาธารณะ2 3 4 5คือจิตอาสาเพราะนั้น คนที่เป็นจิตอาสาต้องมีจิตสาธารณะก่อนเม
1: ื
0: ่อมีจิตสาธารณะถึงจะเป็นจิตอาสาได
1: ้
0: นะแล้วต้องเติมด้วยครับจิตสาธารณะทำงานจิตอาสาด้วยหัวใจนะเมื่อทำด้วยหัวใจปั๊บจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำได้เพราะใจเราทำได้ใจของเราเองที่มีความเป็นสาธารณะตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับ
0: ท
1: ีนี้ตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ท่านได้กรุณาเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของความหมายท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นหน่อยนะครับเพราะหลายคนก็เห็นเครื่องแบบแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียด
0: ก็ในตัวจิตอาสาเนี่ยนะครับผมอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือ
1: ครับ
0: ตรงนี้ฮะคือจิตอาสาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มอยู่ประมาณสัก4กลุ่มนะ
1: ครับ
0: 4กลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ทำจิตอาสาอันนี้อาจจะเป็นการทำจิตอาสาโดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้มีการเป็นระบบเช่นเกิดผมยกอย่างเช่นกลุ่มกู้ภัยกู้ชีพ
1: ครับ
0: ไปช่วยเก็บศพไปช่วยจับงูไปอะไรอย่างนี้นะไปช่วยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลักกลุ่มที่สองฮะเป็นกลุ่มที่จังหวัดมีการรับสมัครกรุงเทพกทมมีการรับสมัครทุกวันที่1ถึงวันที่10ทุกเดือนฮะไปสมัครที่เขตทุกเขตไปสมัครที่ว่าการอำเภอ

0: จะมีรับสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้จะมีรับสมัครเมื่อรับสมัครแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้จะมีถามว่าท่านเป็นกรุ๊ปโลหิตใดมีความสามารถใดว่ายน้ำได้เป็นช่างได้ทำงานก่อสร้างได้คอมพิวเตอร์ได้ก็เริ่มมีการแบ่งเพศเพื่อทำทะเบียนจิตอาสาเพื่อจะจัด
1: ระดม
0: หน้าที่เวลาปฏิบัติหน้าที่นะกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่จะมีการเรียกมาอบรมอบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15 วันนี่ไปอบรม24 ชั่วโมงนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ไปอบรม15 วันเรียกหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มนี้ก็จะเริ่มได้รับเสื้อได้รับหมวกแบบนี้ฮะเสื้อกับหมวก
1: ครับ
0: นะตรงนี้พร้อมนะฮะจาก15 วันก็จะรู้ระดับข้อมูลผมตีว่าความเป็นจิตอาสาจะรู้ข้อมูลประมาณสัก 50% อย่างผมเนี่ยอบรมเป็นรุ่นกลุ่มที่4คือรุ่น50 วันนะ50 วันไปกินนอนอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอาจารย์50 วันเนี่ยทั้งรุ่นกลุ่ม3และกลุ่ม4เนี่ยที่เป็นรุ่น15 วันกับรุ่น14 วันจะรับสัญลักษณ์จิตอาสาพระราชทาน94 วปร.ตามที่อยู่ใน PowerPoint นะฮะจิตอาสาพระราชทาน94 วปร.เนี่ยนะครับจะได้ปีกฮะปีกจะเป็น2 แบบคือเป็นปีกผ้ากับปีกเป็นโลหะปีกผ้าเนี่ยจะใช้กับกรณีเป็นเสื้อปฏิบัติหน้าที่ติดตรงนี้ฮะถ้าหนาปีกผ้าอยู่ใน PowerPoint เนี่ยครับจะมีอันแรกคือข้างบนมหาพิชัยมงกุฎนะฮะข้างบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
1: ครับ
0: สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์วปร.คือเป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้จะมีวปร.ดาวจะมีดาว2 อย่างฮะดาวข้างซ้ายคือข้าราชการดาวข้างขวาเป็นประชาชนนะฮะ2 ดาวนะฮะแล้วก็จะมีปีก2 อันคือบารมีของพระองค์ท่านนะฮะอบอุ้มนำมาซึ่งความรุ่งเรืองภาพแพรข้างล่างครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะจะเห็นว่าสีจะมีอยู่4 สีหลักสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ท่านของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าทาพิมลรัตน์พระสมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเจ้าพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4 สีด้วยกันนะจะเป็นสีหลักของการทำงานซึ่งเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ปีอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม3กับกลุ่ม4คือกลุ่ม15วันกับกลุ่ม50วัน
1: อ๋อครับ
0: จะได้เฉพาะนี
1: ้ครับ
0: คนสมัครเยอะมากอาจารย
1: ์ครับ
0: เปิดเมื่อไหร่ปั๊บตอนนี้คนวิ่งไปสมัครแต่พอวิ่งไปสมัครแล้วบางรายไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่บางรายได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใส่ใจทำงานอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะฮะอย่าเอาเวลางานเพื่อสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจของเราตรงนี้ครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็ใช้เวลาอบรมค่อนข้างยาวนะคร
0: ับ
1: นอกเหนือจากที่กระผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้มันเข้าซาบซึ้งเข้าไปในใจนะครับทั้งเรื่องของจิตอาสาทั้งเรื่องของจิตสาธารณะแต่ว่าในหน่วยที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้ครับก็จะพบว่ามันมีความรู้ความสามารถอยู่หลายหลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าในระหว่างอบรมก็คงจะได้รับความรู้ความสามารถของการเป็นจิตอาสาด้วยจะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญอะไรบ้างครับ
0: เยอะมาก
1: ครับท่านครับ
0: อย่างแรกก่อนเนี่ยฮะยกอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดอุทกภัยเยอะมากนะฮะการเกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูมูลเหตุของการเกิดว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: หลักการแรกเริ่มแรกที่เราอบรมก็คือถ้าดูใน PowerPoint เนี่ยนะฮะ1คือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: คืออย่างแรกก่อนเราต้องมันไปวิเคราะห์กันว่าอุทกภัยคราวนี้เกิดจากอะไร1ปริมาณฝนแล้วล่ะมันไม่ได้เกิดทุกปีมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดปีเว้นปีปีเว้น2ปีเว้น3ปี
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาทําไงครับจิตอาสาเราจิตอาสาในจังหวัดในทั่วประเทศนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราทําวิธีการคือขุดหลุมเก็บน้ําเตรียมไว้ทำฝายรอไว้ทำกระบวนการทุกอย่างเพื่อเตรียมให้น้ำมันมาแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งเพราะนั้นน้ำมาไม่ใช่ปลากินมดนะฮะน้ำมาคือเก็บน้ำ
1: ต้องเก็บน้ำ
0: เพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งอย่างเมืองไทยธานีเนี่ยตอนนี้เกิดเวกไปฮะแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะว่าเราขุดหลุมไว้เยอะเราทำฝายรอไว้เยอะทำอ่างเก็บน้ำขุดลอกคลองขุดลอกไว้เยอะมากหมายความว่าไงปีนี้น้ำบุตรไฟที่เกิดอุทัยเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำ

0: ไม่ถึงได้ประมาณ2ปีสองปีนับจากนี้นะฮะนะฮะนี่คือการเตรียมข้อมูลเป็นเบื้องต้นระเบิดจากข้างในคืออะไรนะฮะหลักการระเบิดได้คือคิดจากในมาสู่นอกบางเรื่องเนี่ยนะครับเราพยายามไปคุยกับชาวบ้านบางทีไปบอกให้ชาวบ้านทำนั่นทำนี่ชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับเพราะชาวบ้านมองว่าเนี่ยรัฐการมาสั่งอีกแล้วรัฐการมาสั่งแล้ว
1: ครับ
0: และหน้างานจิตอาสาคือระดมความคิดประชาชนแล้วให้เขาคิดเอาเองว่าสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยทำไงคืออย่างง่ายๆสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับบางทีเราไปตั้งครัวอาจารย
1: ์ครับ
0: คิดว่าชาวบ้านอยากได้อาหารปรุงสุกปรากฏเราไปนั่งคุยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยอาหารปรุงสุกไม่เอาหรอกเบื่อ
1: ครับ
0: ทุกวันก็กระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอยากได้อะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: ระเบิดข้างในอาหารข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นมากสุดของในช่วงอุทกภัยเพราะว่าฉันไปกรุงกินเองฉันอร่อยกว่าอ้าวก็อยู่ในที่อยู่ในที่พักพิงออกมาจากน้ำท่วมไปบ้านอยู่ในน้ำจะทำไงอ๋อมีเตาแก๊ส
1: ก็
0: ทำเตาแก๊สปรุงอาหารเองได้ไม่ต้องมาบอกให้เอาเข้าสุกให้ฉันเออฉันเบื่อกับข้าวซ้ำซากนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ต้องการเนี่ยฉันไม่ต้องการอาหารบุกสูงเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ำเป็นแพ็คเพราะว่าน้ำทั่วมาหาน้ำยากน้ำกินยากเพราะนั้นเวลาหน้าหนาวที่ระเบิดนะคิดจากข้างในไปฟังชาวบ้านก่อนว่าเวลาของไปให้เขาเอาหรือเปล่า
1: ที่ท่านอาจารย์เล่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องฮะใช้หลักศาสตร์พระราชามาใช้เลยแก้ปัญหาจากจุดเล
1: ็
0: กแก้ปัญหาจุดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะเวลาไปทำกระดาษบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเปิดไฟลัดวงจรเนี่ยเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: บ้านบางบ้านอาจารย์20ปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟเก่าแล้วมันก็ช็อตแล้วมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายเอาอีกด้านนึงไม่ติดตำราครับอาจารย์เคยได้ข่าวไหมเวลาฝนตกเลี้ยงปลาในกระชังปลาตายฝนตกมาน้ำไหลแรงปลาตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้องเอาตำรามาดูเลยเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
1: ครับ
0: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดเพราะตอนนี้อากาศข้างบนมันเป็นอากาศไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับ
0: ฝนเป็นกรดลงมาฮะพอมาถึงตัวน้ำ
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำปกติพอมันหายใจจานมันจะแสบปากมันเพราะมันเจอฝนกรดที่อยู่เหนือน้ำ
1: ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตำราน
0: ะไม่มีตำราบอกปรากฏว่าปลามันก็จะหายใจปั๊บแสบปั๊บลงใหม่ๆหายใจไม่ออกก็ขึ้นมาใหม่ก็แสบปากอยู่เพราะว่าอ้าปากหายใจเอาอากาศฮะก็เลยมีปัญหาว่าปัญหาตรงเนี้ยนะครับมีวิทยากรมาบอกแก้ความเป็นกดเอากล้วยมาสับต้นกล้วยเนี่ยสับละเอียดแล้วเทลงในกระชังมันจะกลายเป็นด่างและตีกับกดปลาหายใจได้ไม่ตายเนี่ยอาจารย์
1: ซึ่งไม่ใช่ตำรา
0: หลักการง่ายๆตำราไม่มีบอก
1: เพรา
0: ะว่าหลักสูตรมีสอน
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่อย่างตัวอย่างที่ท่าน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ
1: ท่านเล่านี่เพราะนั้นเวลาเพื่อนนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือต้องคิดด้วยนะครับว่าเอ๊ะชีวิตจริงหรือตัวอย่างเป็นยังไงอย่างที่ท่านลองกรุณาเล่าให้ฟัง
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะ
1: ครับ
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนิดนึงอธรรมอาจารย์ว่าปักตบชวาเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชที่เกิดปัญหาถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ปักตบชวาเนี่ยนะครับเวลาเกิดน้ำเสียเอาปุชวาไปลงเนี่ยนะเอาปุชวาไปปล่อยลงในพื้นที่น้ำเสียนะ
1: ครับ
0: ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ครับน้ำตัวนี้จะกลายเป็นน้ำดีเพราะว่าลากปุชวาจะเอาออกซิเจนไปเพิ่มอากาศในน้ำ
1: ครับ
0: น้ำจะดีขึ้นมาทันทีนี่คือประเด็นที่หนึ่งสองอธรรมป่ามาทำไหมปุชวาเอาขึ้นมาครับสับนะเลี้ยงหมูได
1: ้ครับ
0: เป็นอาหารหมูได้เพราะนั่นคือหลักการใช้อธรรมป่าประธรรมเนี่ยเพราะนั่นคือนี่คือหลิงที่พระองค์ท่านทรงสอนว่าเอาหลักทุกอย่างออกมาใช้พระองค์ท่านทรงสอนเรื่องทำให้ง่ายอย่าไปมองอะไรลึกมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาอะไรก็แก้โดยใช้หลักธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติใช้อธรรมป่าประธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะ
1: ครับ
0: เรานี่คือหลักที่เราใช้ในการอบรมแล้วก็จิตอาสาในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ได้ดำเนินการได้อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่อุทัยธานีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราเกิดอุทกภัยเนี่ยฮะเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจากเดิมที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำเท่ากับปี54น้ำเคยท่วมถึงคอฮะ
1: ครับ
0: อุทัยธานีปริมาณน้ำเท่ากับปี2554นะฮะที่มีเกิดมหาอุทกภัยครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้อุทกของอุทัยธานีนะฮะ

0: เราจัดระบบวางแผนล่วงหน้าพร้อมขุดหลุมทำฝายลอกคลอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปริมาณน้ำตอนนี้เข้ามาถึงอุทัยธานีแค่ประมาณแค่แข้งกับเอวนะฮะก็มีคนถามบอกว่าลดได้มากกว่านี้ไหมบอกว่าอย่าลดมากกว่านี้แหละถ้าลดมากกว่านี้ปั๊บแปลว่าน้ำจะปล่อยหลังอุทัยไปที่ชัยนาทไปวิยา
1: ไปกรุง
0: เทพเยอะท่วมมาล่างเยอะเพราะนั้นให้รู้จักคำว่าจิตสานะเริ่มแล้วอะไรรู้ให้รู้รับการท่วมโดยทั่วถึงกันหน่อยแต่เราอาจจะท่วมน้อยกับเขาเพราะเราวางแผนดีแต่คนที่เขาวางแผนว่าที่เขาพื้นที่ไม่ดีพอเช่นวิทยาตอนนี้ถึงคอแล้วครับอาจารย
1: ์
0: นะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูแลกันไป
1: นะอาจารย์ครับยังมีความรู้อื่นๆเช่นที่พูดกันเยอะมากนะครับเรื่องศาสตร์พระราชาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถ้าอาจารย์จะพอจะอธิบายตัวอย่าง
0: อาจารย์เชื่อไหมฮะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบ่งพื้นที่ออกมาแค่ 30% อาจารย์ลองดูนะฮะใน PowerPoint เนี่ยนะครับกำหนดไว้ตามทฤษฎีบอกว่า 30% เนี่ยเป็นบ่อปลา
1: ครับ
0: อีก 30% ทำนาอีก 30%ทำไร่ทำสวนแบ่งพื้นที่นานะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่2งานนะ200ตารางวาจนถึงพื้นที่ประมาณ10ไร่เกินนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเกินนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ200ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นไหมก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได้นะมันก็จะ 30% ของการบ่อเลี้ยงปลาก็จะเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวดูแล 30% เป็นเรื่องของการทำสวนเพราะนั้นช่วงที่ข้าวไม่ออกก็ปลูกพืชสวนนะ
1: คร
0: ับ 10% เป็นบ้านและที่เลี้ยงปศุสัตว
1: ์
0: เพราะนั้นถ้าคนใช้หลักทฤษฎีใหม่ในการจัดการเรื่องดินและน้ำในครัวเรือนตัวเองเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะสามารถอยู่รอดได้ตนเองเพราะนั้นอาจารย์เห็นว่าตอนนี้การเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรเดือดร้อนไหม
1: ครับ
0: เดือดร้อนเรื่องการขายข้าวแต่ไม่ถึงขนาดอดอยากยากแค้นแล้วตอนนี้เจอคนกรุงเทพฮะตกงานกลับไปอยู่ที่ชนบทไปอาศัยระบบนี้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ตรงนี้ก็จะผสมกันกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: รวมทั้งไอ้30%เนี่ยมาใช้อีกอันนึงฮะสมมติอาจารย์มีเงิน100,000พงท่าน บอกว่า30เอาไว้ใช
1: ้ครับ
0: 30เก็บ30ลงทุนนะ
1: ครับ
0: ลงทุนซื้อทองซื้ออะไรปั๊บนั่นหมายความว่าอาจารย์จะใช้จ่ายจริงประมาณ 30% อีก30เอาไว้อดออมเก็บออมฮะ
1: อ
0: ีก30เอาไว้ลงทุนเช่นจะลงทุนอะไรแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้นอีก 10% คือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ครับ
0: เพราะหลักทฤษฎีใหม่นี้จะใช้ทั้งกรณีการจัดการเรื่องการเงินของเราและการดำรงชีพของเกษตรกรด้วยพร้อมกันนะถ้าใช้หลักการนี้กล้ายืนยันว่าทุกคนฮะจะปลอดจากความยากจนและพ้นจากความอดอยากแน่นอนตรงนี้ครับ
1: ครับก็เวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่
0: อ
1: นนักศึกษาท่านไปอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับอยากจะเรียนท่านรองว่าท่านกรุณาเน้นที่เข้าไปถึงตัวของท่านนักบริหารปกครองท้องที่ครับท่านเขียนไว้ว่าการปกครองท้องที่กับจิตอาสามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ท่านอยากจะเน้นประเด็นอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้การปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าศูนย์จังหวัดจะมีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแล้วก็มีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นคือกำนันบ้านต้องเรียนรู้การเป็นจิตอาสาตอนนี้กำนันบ้านทุกคนถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นกำนันบ้านจะต้องมีภารกิจในการทำจิตอาสาอยู่3ประเภทหลัก1 คือจิตอาสาด้านภัยพิบัติในแง่ของการเกิดอุบัติภัยต่างๆต้องไปดูแล2จิตอาสาพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน
1: ครับ
0: 3จิตอาสากรณีพิเศษคือเฉพาะกิจก็คือมีงานฉุกเฉินอะไรจะต้องมีการสั่งการมาเพราะฉะนั้นการว่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของจิตอาสาด้านการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจิตอาสาแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศพัฒนาตำบลหมู่บ้านตัวเองจิตอาสาในการทำงานเฉพาะกิจ ตอนนี้มีเจตสายการนะเจตสายแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้านในการจัดการจิตอาสาในหมู่บ้านให้บรรลุผลทั้งภารกิจด้านพัฒนาการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านภัยแล้งและงานเฉพาะกิจอื่นตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายเลยคือคงต้องพูดถึงทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ครับท่านอาจารย์ครับกรุณาเน้นหน่อยครับว่ากม.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: กรรมการหมู่บ้านทุกคนก็ต้องเป็นจิตอาสาก็เหมือนเป็นตัวคณะรัฐมนตรีระดับหมู่บ้านฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าที่บริหารงานว่างานแบบไหนจะทำยังไงงานไหนเพราะต้องจัดสรรเวลาดูเรื่องเวลาดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องโอกาสแล้วเอางานจิตอาสาทั้ง 3-4 ประเภทนี้คือเฉพาะกิจพัฒนาภัยแล้งแล้วก็งานภัยพิบัติไปผสมผสานในพื้นที่โดยเป็นคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในแต่ละพื้นที่ครับตรงนี้คร
1: ับ ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับก็เสียดายที่เวลาหมดไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร. อลงกตวรกีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับผมขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในหน่วยที่2ในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์การกันค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะคะเราไปดูในตอนแรกกันเลยนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องเกี่ยวกับการศึกษาภายในองค์การอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนกันเลยโดยปกติหนังสือมสท.เนาะในตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมารู้ความหมายของเรื่องนั้นๆกันก่อนอย่างอันนี้การสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยถ้านักศึกษาอ่านในหนังสือเนี่ยเราก็จะพบว่านักวิชาการค่ะได้ให้ความหมายของการสื่อสารภายในองค์กรไว้มากมายเลยในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สังเคราะห์เข้ามาด้วยกันนะคะแล้วสรุปเป็นความหมายของการสื่อสารภายในองค์การว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่สำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นภายในองค์การระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์การไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานพนักงานทั้งหมดทั้งมวล นะคะโดยสามารถแบ่งเป็นการสื่อสารทั้งระหว่างบุคคลระหว่างทีมงานระหว่างแผนกหรือฝ่ายต่างๆนะคะโดยที่เรามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราก็คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปสนับสนุนเป้าหมายต่างๆกลยุทธ์ต่างๆขององค์การนั่นเองแล้วสุดท้ายมันก็จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนะคะช่วยให้องค์กรเนี่ยมีพนักงานในองค์กรมีความผูกพันกันแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายนะคะโดยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีในเรื่องของการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยนะคะพอเราทราบในเรื่องของความหมายกันแล้วเราไปดูกันซิว่าเจ้าการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแน่นอนค่ะการสื่อสารที่ดีเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วทั้งในระดับครอบครัวระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศการสื่อสารมีความสำคัญค่ะเพราะช่วยเราในเรื่องของการสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความขัดแย้งนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าองค์กรเราเนี่ยจะมีการนำเอาพวกโรบอทเนาะพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องช่วยในการทำงานเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยพนักงานก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันจะโดนไล่ออกจากงานไหมอย่างนี้ค่ะผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับบนนะคะก็จำเป็นจะต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานเข้าใจว่าตัวโรบอทเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแทนที่ณคนณตำแหน่งงานนั้นๆเนาะมันจะเข้ามาช่วยในการทำงานโดยเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องยกแม่พิมพ์หนักๆซึ่งมันเป็นงานที่คนไม่ควรจะทำแต่โรบอทจะเข้ามาช่วยเราตรงนั้นส่วนคนล่ะไม่ได้โดนไล่ออกแต่คนสามารถไปทำงานอื่นที่มีคุณค่ามากกว่านั้นสามารถไปฝึกไปพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นใน

องของการช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความขัดแย้งนะคะนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของการสื่อสารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะแน่นอนเนาะในองค์การของเราค่ะประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากเวลาเราทำงานเราก็ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายในแผนกต่างๆนะคะการสื่อสารก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมแต่ละแผนกแต่ละคนเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าในร้านอาหารสมมติเป็นร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์มีหลายสาขาเลยนะถ้าขาดการสื่อสารร่วมกันติดต่อกันอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะไม่สอดประสานกันหรืออาจจะเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนนะคะดังนั้นถ้ามีการสื่อสารมีการจัดการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันสัปดาห์ละ1ครั้งอัปเดตในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆระหว่างกันได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งความสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยให้พนักงานนะคะเข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองอันนี้สำคัญเลยค่ะถ้าสมมติผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสื่อสารให้พนักงานระดับล่างเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยองค์การของเราเนี่ยค่ะจะเดินทางไปในแนวทางไหนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเดินทางไปเหมือนคนละทิศคนละทางเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าองค์กรเนี่ยบอกเราว่าอุ๊ยเนี่ยเราอยากโกกรีนนะเราอยากเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อความมันไม่ได้ถูกส่งมายังระดับล่างแผนกวิจัยและพัฒนาก็ยังผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆเนาะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นผู้บริหารอาจจะต้องมีการจัดประชุมชี้แจงนะคะให้กับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือฝ่าย R&D ทราบว่าต่อไปนะเราเน้นโกกรีนนะยูจะเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าก็ควรเลือกอะไรที่มันส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะฝ่ายการตลาดก็จะเอาข้อความที่ได้รับมาว่าอุ๊ยบริษัทนะเราจะเน้นไปทางโกกรีนรักสิ่งแวดล้อมทางการตลาดก็อาจจะไปสื่อให้ลูกค้าได้รับทราบว่าตอนนี้บริษัทเรานะคะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกันโกกรีนรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดการทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะถัดไปจะเป็นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของพนักงานนะคะความรู้นะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบตัวเราในองค์กรเช่นเดียวกันค่ะความรู้มีทั้งแบบชัดแจ้งที่เป็น explicit knowledge เนาะเป็นความรู้เป็นตำราเป็นคู่มือการปฏิบัติงานนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีความรู้ที่มันฝังอยู่ในตัวบุคคลเนาะที่เขาเรียกว่าเป็น tacit knowledge ที่บางครั้งมันจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารจากระหว่างกลุ่มคนระหว่างทีมงานระหว่างบุคคลออกมานะคะซึ่งเรา อยู่ในองค์การเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นเซสชันเนาะในแต่ละเดือนในการที่จะให้พนักงานออกมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้และสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็เป็นในเรื่องของการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมนะคะการสื่อสารในเรื่องของในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญมากนะนอกจากนั้นแล้วในการที่เราสร้างบรรยากาศในองค์กรน่ะให้มีความรู้สึกว่าพนักงานสามารถพูดได้ผู้บริหารรับฟังเสียงของพนักงานเนาะ voice of employee เนี่ยผู้บริหารแบบ open the door แบบยินดีค่ะยินดีรับฟังตลอดเวลาอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นบรรยากาศการทำงานที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยภายในองค์การซึ่งสุดท้ายมันนำมาซึ่งอะไรล่ะซึ่งความที่พนักงานอยากจะเสนอไอเดียอะไรก็สามารถสื่อสารถึงผู้บริหารได้อยากจะปรับปรุงกระบวนการทำงานก็กล้าที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็เป็นการช่วยให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การนะคะหรือเราอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมอะไรแบบ innovation idea นะคะเปิดโอกาสให้พนักงานส่งผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเข้าประกวดก็ได้อย่างเช่นที่อาจารย์เคยเห็นก็จะเป็นในเรื่องของบริษัทที่เป็นผลิตของเล่นจะเห็นได้ว่าของเล่นเด็กค่ะมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอเนาะบริษัทที่เป็นผู้ผลิตของเล่นก็จะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเปิดเผยเนาะดังนั้นพนักงานที่อยู่ในองค์กรก็จะกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆในการผลิตของเล่นต่างๆก็จะในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจัดประกวดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่1ที่สำคัญนะคะเรื่องความหมายและความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์การค่ะในตอนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของประเภทการสื่อสารภายในองค์การนะคะซึ่ง

้าเราแบ่งประเภทออกเป็น3ระดับนะคะก็จะสามารถแบ่งเป็นการสื่อสารภายในองค์การระหว่างบุคคลนะคะระหว่างทีมแล้วก็ระหว่างแผนกงานค่ะจากในภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในการทำงานของเราในองค์กรเนี่ยจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเลยนะคะทั้งในรูปแบบที่เป็น formal communication นะคะที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเป็น informal communication นะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เราเดินย่างเข้ามาทำงานในแต่ละวันเลยเนาะมาถึงแล้วก็เริ่มชิดแชทกับเพื่อนร่วมงานแล้วเราเริ่มไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่ามันเพิ่มในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความสนิทสนมซึ่งก็ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะก็เราก็จะรู้จักกันในนามของgrapevine นะคะหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของการแพร่ข่าวลือภายในองค์การนะก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารเหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น rumor mill นะคะแต่ก็เป็นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลนะซึ่งเกิดขึ้นทุกระดับนะคะทั้งระดับระหว่างบุคคลระหว่างทีมและระหว่างแผนกงานเราไปดูนะคะการสื่อสารในแต่ระดับกันเลยค่ะระดับแรกนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะที่เรารู้จักกันในนามของ interpersonal communication นะคะซึ่งอย่างที่บอกเนาะจะประกอบด้วยทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะการสื่อสารแบบเป็นทางการระหว่างบุคคลก็จะเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการประเมินผลงานเจ้านายเรียกลูกน้องไปคุยตัวต่อตัวเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการเลื่อนขั้นก็มีเรื่องของการสัมภาษณ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องจัดบรรยากาศการพูดคุยให้มีลักษณะของความเป็นทางการนะคะตลอดจนมีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเหมือนที่อาจารย์พูดไปเนาะทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างการรับประทานข้าวหรือระหว่างการเบรกมีคอฟฟี่เบรกมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจัดการเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบไม่เป็นทางการด้วยนะคะซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทั้งวจนะและอวจนะภาษาด้วยเนาะวจนะภาษาก็เป็นภาษาพูดอวจนะภาษาก็เป็นเรื่องของภาษากายการแสดงท่าทางการรักษาระยะห่างการสร้างบรรยากาศการเลือกสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะที่เราต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารระดับทีมนะคะเป็นทีมคอมมิวนิเคชันซึ่งมีการสื่อสารอยู่มากมายหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมทีมนะคะหรือเรียกว่าทีมมีติ้งนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเลยโดยเราอาจจะมีการจัดประชุมทีมนะคะรายสัปดาห์รายเดือนก็แล้วแต่เพื่อที่จะอัปเดตความคืบหน้านะคะของการทำงานระหว่างกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในแผนผลิตเนี่ยเขาอาจจะจัดประชุมทีมทุกสัปดาห์เพื่ออัปเดตดูซิว่าเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มันยังสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องโยกย้ายลายการผลิตไหมหรือเราจำเป็นจะต้องส่งไปผลิตข้างนอกเอาท์ซอร์สหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมทีมนอกจากนั้นแล้วยังเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในทีมที่อาจารย์พูดไปเนาะ knowledge sharing เป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมโดยเฉพาะทีมที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนาะอย่างเช่นแผนก R&D เนี่ยเราอาจจะมีในเรื่องของการแชร์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนเนี้ยค่ะให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือเป็นเรื่องของแผนกขายที่อุ๊ยทำไมเซลล์คนนี้เนี่ยขายดีทุกเดือนเลยก็อาจจะให้เซลล์คนนี้นะมาลองถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆเซลล์คนอื่นดูซิว่าเขามีวิธีการในการที่จะดีลกับลูกค้ายังไงให้สามารถปิดจ็อบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปเป็นเรื่องของการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ emergency communication ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเราจะทำยังไงล่ะในการที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินขนาดนี้เราจะต้องสื่อสารส่งข้อความไปยังใครคนแรกฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือเปล่าที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรเนาะส่งเสียงตามสายไปยังพนักงานแผนกต่างๆให้รีบอพยพหรือจะต้องคอนแทคกับหน่วยงานข้างนอกในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทั้งหน่วยดับเพลิงหน่วยพยาบาลมันเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งสิ้นค่ะถัดไปเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจนะคะแน่นอนว่าในปัจจุบันเนาะข้อมูลในองค์กรมีมากเลยล่ะค่ะแล้วเวลาเราต้องการที่จะตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะต้องการข้อมูลจากหลายๆแผนกรวบรวมกันเข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเลือกซัพพลายเออร์ใหม่สักเจ้าหนึ่งเนาะฝ่ายจัดซื้อก็ต้องเริ่มแล้ว

สื่อสารไปภายนอกเนาะไปเลือกซัพพลายเออร์มาสัก 3-4 เจ้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาส่งต่อให้ยังแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าเอวัตถุดิบแต่ละเจ้ามีสเปคอย่างนี้ทดลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมเจ้าไหนราคาถูกราคาแพงอาจจะต้องมีการสื่อสารไปยังแผนกผลิตนะคะว่าลองเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไปดูซิว่ามันสามารถผลิตได้ไหมนะคะก็จะต้องมีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสนับสนุนและร่วมกันตัดสินใจเป็นทีมเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารระดับทีมแล้วนะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะในตอนต้นๆแล้วว่า innovation เวลาเราจะรับเปลี่ยนความคิดเห็นการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันคิดไอเดียใหม่ๆก็จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารและแชร์กันนะคะตลอดเวลาและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งการสื่อสารระดับทีมก็จะเป็นในเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะหรือฟีดแบคนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทีมฝ่ายขายออกไปพรีเซนต์เนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านะคะเจ้านายกลับมาแล้วเจ้านายอาจจะให้ฟีดแบคกับลูกน้องเนาะว่าเนี่ยข้อมูลครบพรีเซนต์ได้ดีรักษาเวลาได้ดีแต่ถ้าสามารถพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใดๆจะดีขึ้นกว่าอย่างกว่าเดิมได้อย่างไรนะคะก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะในเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้เราสื่อสารได้มีประสิทธิภาพได้ละมุนละม่อมได้มีการตระหนักนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันโดยการสื่อสารระหว่างแผนกที่สำคัญก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประชุมระหว่างแผนกนะคะเช่นสมมุติจะลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่สักตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มต้องมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและฝ่ายการตลาดอาจจะมาแล้วมาพูดในเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับทางด้านการตลาดฝ่าย R&D ฝ่ายผลิตเข้ามาประชุมกันนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันโดยปกติแล้วเวลาจะลอนช์ผลิตภัณฑ์ได้แต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเป็นสมมติ1ปีนะไทม์ไลน์1ปีนะคะเราก็จะต้องมีในเรื่องของการกำหนดไทม์ไลน์กำหนดเดทเขาเรียกว่าอะไรไทม์ไลน์เป็นลำดับขั้นของการประชุมอาจจะเดือนละครั้งมาประชุมแผนกร่วมกันนะคะหรือพอใกล้ๆลอนช์แล้วช่วงปลายปีอาจจะมีการประชุมที่มีความถี่มากขึ้นซึ่งไอ้การเซตตารางการกำหนดวาระการประชุมการส่งจดหมายเชิญการประชุมกันผ่านซอฟต์แวร์ผ่านแอปพลิเคชันการเอาเทคโนโลยีมาช่วยล้วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างแผนกทั้งสิ้นซึ่งเราจำเป็นจะต้องเผชิญนะคะเวลาเราไปทำงานในองค์กรต่างๆและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการส่งเอกสารที่เป็นทางการมากขึ้นคือที่เราเรียนกันไป2ประเภทแรกเนาะการสื่อสารระหว่างบุคคลเราก็คงไม่จำเป็นต้องส่งบันทึกข้อความใช่ไหมไม่ต้องส่งเมมโมอะไรเงี้ยหรือการสื่อสารระดับทีมเนื่องจากเราอยู่ในทีมเดียวกันอยู่ในแผนกเดียวกันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทางการต้องส่งเป็นเอกสารแต่การสื่อสารระหว่างแผนกค่ะเราอาจจะต้องมีการสื่อสารด้วยเอกสารการส่งบันทึกข้อความออกไปนะคะเพื่อที่จะสามารถแทร็กได้ว่าเรามีข้อตกลงกันว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะพัฒนาพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนที่6นะคะเพื่อที่ฝ่ายการตลาดจะได้มีเวลาไปทำงานต่ออีก3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการบันทึกไว้ส่งเป็นบันทึกข้อความสรุปข้อมูลต่างๆที่ประชุมกันไปออกไปด้วยซึ่งเมมโมนะคะในปัจจุบันก็จะมีทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เมมโมเนาะซึ่งก็ดีนะคะก็คือจะสามารถทำให้คนทำงานสามารถแทร็กกลับได้ง่ายถูกไหมคะอ่ะก็เป็นในเรื่องของประเภทการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการไหลของข้อมูลนะคะมาดูกันว่าประเภทการไหลของข้อมูลภายในองค์กรมีกี่รูปแบบนะคะก็จะมีทั้งรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่างอย่างที่คุยไปเนาะจากบนลงล่างคือท็อปดาวน์นะคะก็คือดาวน์โหลดลงมาจากผู้บริหารอาจจะสื่อสารเรื่องของนโยบายยกตัวอย่างเช่นในกองทัพนะคะผู้บังคับบัญชานะคะส่งต่อข้อมูลลงมาอย่างลูกน้องข้างล่างหรือเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนเป็นอัพเวิร์ดนะคะเป็นการเสนอความคิดเห็นจากฝ่ายลูกน้องขึ้นไปยังฝ่ายบนนะคะเช่นพนักงานฝ่ายผลิตบอกว่าอุ๊ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเซฟตี้ก็เสนอขึ้นไปยังหัวหน้างานก็เป็นอัพเวิร์ดนะคะหรือเป็นการสื่อสารในระดับเดียวกันทั้งในเรื่องของการประสานงานระหว่างแผนกการแก้ไขปัญหาร่วมกันการสร้างความสัมพันธ์การมีกิจกรรมร่วมกันทีมบิลดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเรื่องของการแชร์ทรัพยากรเช่นแผนก IT ผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ก็ออกไปสอนวิธีการใช้ซอฟต์แวร์กับแผนกต่างๆนะคะหรือเป็นในเรื่องของการระดมความคิดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะหรือสุดท้ายเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามสายงานซึ่งในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้นะคะเป็น cross functional communication เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ใน

เนาะต่างบริเวณต่างๆทั่วโลกอาจจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันดังนั้นเวลาเราทำงานในทีมเดียวกันเนี่ยทีมงานของเราอาจจะอยู่คนละประเทศดังนั้นก็เลยเกิดการสื่อสารประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารแบบ cross functional สื่อสารกันได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเราดูในรูปของรูปแบบของเครือข่ายบ้างก็จะมีหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะทั้งในรูปแบบของลูกโซ่ลูกโซ่ก็จะเป็นการสื่อสารแบบค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะก็จะเหมาะกับองค์กรที่เป็นลำดับขั้นมีโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเป็นพวกทอ organization มีลำดับขั้น1 2 3 4ซึ่งค่อยๆสื่อสารกันมาอาจจะมีปัญหาในรูปแบบนี้คือเรื่องของความช้าในการสื่อสารถัดมาถ้าเป็นแบบวงล้อล่ะคะแบบวงล้อจะเห็นได้จากภาพนักสื่อสารจะเห็นว่ามีศูนย์กลางอยู่นะจะมีคนอยู่ตรงกลางคอยสื่อสารแล้วคนรอบๆเนี่ยก็สามารถก็จะต้องสื่อสารผ่านศูนย์กลางคนนี้นะคะข้อดีก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือคนที่อยู่ศูนย์กลางเนี่ยอาจจะต้องรับบทหนักเนาะเนื่องจากอาจจะต้องรับผิดชอบในการกระจายข้อมูลออกไปนะคะแบบวงกลมก็จะเหมาะกับองค์กรที่มีการแชร์ไอเดียพวกองค์กรที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์มีการแชร์ข้อมูลกันภายในทีมกับเพื่อนที่ร่วมนั่งติดกันนะคะในรูปแบบวงกลมต่อเนื่องกันไปแล้วแบบที่4ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบเครือข่ายแบบทุกช่องทางเหมือนที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนาะสามารถสื่อสารกันได้ทุกช่องทางเลยและสุดท้ายก็จะมีการอินทิเกรตเอา2แบบแรกเข้ามาด้วยกันนะคะก็จะเป็นการสื่อสารแบบตัววายยังคงรักษาในเรื่องของลำดับขั้นในการสื่อสารแต่มีศูนย์กลางในการช่วยกระจายข้อมูลนะคะดังนั้นรูปแบบนี้ก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแต่ก็จะต้องระแวดระวังในเรื่องของการที่ปลายสายเนาะคนที่อยู่ปลายสายเนี่ยอาจจะได้รับข้อความไม่ถึงอาจจะเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องระแวดระวังในการใช้การสื่อสารในรูปแบบนี้ต่อไปด้วยค่ะก็จบในตอนที่2นะคะทั้งในเรื่องของประเภทการสื่อสารนะคะเรื่องของการไหลของข้อมูลและเครือข่ายของการสื่อสารภายในองค์การค่ะค่ะตอนสุดท้ายนะคะก็เรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจนะคะมาดูเลยค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์กรธุรกิจประสบกับอุปสรรคใดบ้างในการสื่อสารภายในองค์การนะคะปัญหาแรกเลยเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์การค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเนาะบางองค์กรเนี่ยมีโครงสร้างองค์กรแบบทอกับในออร์แกไนเซชันมีลำดับขั้นการบังคับบัญชาค่อนข้างเยอะดังนั้นการสื่อสารเนี่ยกว่าจะผ่านจากระดับบนลงมาสู่ระดับล่างมันก็จะทำให้เกิดความช้าของการส่งผ่านข้อมูลดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามปรับนะคะโครงสร้างขององค์การของเราให้มีการสื่อสารถึงกันได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้นะคะปัญหาที่2จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การค่ะบางองค์การเองในปัจจุบันเนี่ยยังมีในรูปแบบของการรักษาหน้าเนาะห้ามคอมมูนิเคชันห้ามสื่อสารเกินหน้าเกินตาเจ้านายหรืออาจจะมีในรูปแบบของกรุ๊ปติ้งที่คือในที่นี้คือถ้าเพื่อนคิดอย่างไรอยู่กลุ่มเดียวกันห้ามมีความเห็นแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์การนะเราก็อาจจะต้องพยายามให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกอบรมสร้างความเข้าใจนะคะให้รูปแบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันลดน้อยลงนะคะถัดไปจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคด้านภาษาและการตีความเนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆมีการทำงานนะคะทั้งร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศอย่างที่อาจารย์บอกเนาะบางองค์กรมีบริษัทแม่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสื่อสารอย่างไรล่ะกับเพื่อนร่วมงานเราที่มีความเข้าใจทางด้านภาษาไม่เหมือนกันมีวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็อาจจะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับเรื่องของ cultural awareness ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เป็น high context หรือคนที่แบบกว่าจะพูดอะไรได้ต้องอารัมภบทถึงบริบทเยอะๆเนาะอย่างพวกชาวเอเชียอย่างเงี้ยถึงจะเข้าใจกว่าจะพูดอะไรได้ต้องเกริ่นอย่างเงี้ยควรจะสื่อสารอย่างไรกับคนพวกนี้หรือที่เป็นพวก low context แบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นถ้าไปประชุมทางแถบยุโรปอเมริกาเนี่ยค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการเซฟเวลาเนาะคือจะต้อง right to the point คือไปเลยค่ะไปให้ตรงจุดสื่อสารให้ตรงประเด็นนะคะก็เราจะต้องเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการขัดการตอบสนองในการสื่อสารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบางครั้งเนี่ยเราส่งไลน์ส่งอีเมลไปนะกว่าจะได้ตอบบางวันข้ามไปแล้ว2วันอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องมีการตกลงกันภายในองค์การนะคะว่าเราถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องตอบภายในกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอีเมลจะต้องมีระยะเวลาตอบภายในกี่วันอะไรเงี้ยค่ะก็เซตเป็นข้อตกลงร่วมกันไว้ก็ได้นะคะ
ถัดไปเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของความแตกต่างทางด้านภาษาเมื่อสักครู่เนาะวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะเราไปเรียกเจ้านายว่าแบบอะไรดีล่ะอาคาชิซังเนี่ยเฉยๆอะไรเงี้ยแบบเดินไปไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของลำดับขั้นเรื่องของการให้ความเคารพนะคะเราอาจจะต้องแสดงออกนะคะในรูปแบบที่ให้ความเคารพกับหัวหน้าในขณะที่เป็นทางฝั่งยุโรปนะเดินไปแล้วแค่เซฮายฟิลิปอะไรเงี้ยได้นะก็เป็นในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เราจำเป็นต้องตระหนักถึงความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่การสื่อสารผ่านเอกสารการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการสื่อสารผ่านกิจกรรมเราก็ควรจะเลือกค่ะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะสื่อสารกับผู้รับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นจะต้องตระหนักนะคะก่อนที่จะทำการสื่อสารออกไปเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารคืออะไรช่องทางไหนที่เหมาะสมนั่นเองอาจารย์เก็บไว้หนึ่งหัวข้อเมื่อสักครู่ที่ได้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นหัวข้อหลักในที่เราจะคุยต่อคือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะอุปสรรคด้านเทคโนโลยีมีเยอะค่ะในปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยก็อาจจะต้องคอยอัปเดตนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องนำเข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะคะเวลาเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเราก็จะต้องมามีขั้นตอนมีกระบวนการเนาะตั้งแต่ในเรื่องของการวางระบบเนาะการสื่อสารก็ต้องเริ่มจากข้อมูลก่อนเราก็เลยต้องวางระบบฐานข้อมูลก่อนจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อที่คนจะเอาไปสื่อสารดึงขึ้นมาใช้ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาพัฒนาระบบการสื่อสารให้หลากหลายและครอบคลุมนะคะถัดไปก็อินทิเกรตให้มันเป็นแบบต่อเนื่องกันเลยค่ะทั้งฐานข้อมูลทั้งระบบการสื่อสารคือเรียกว่าสามารถบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้เยอะก็เป็นพวกระบบ ERP นะคะ Enterprise Resource Planning ที่ทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำเนี่ยเห็นข้อมูลเดียวกันจะสื่อสารก็คือเป็นข้อมูลที่เรียลไทม์เป็นข้อมูลตัวเลขที่อัปเดตในระบบเดียวกันมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะนอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีเข้ามาเราก็จำเป็นต้องพัฒนาอบรมบุคลากรของเราให้พร้อมที่จะใช้นะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งออกข้อสอบบ่อยเนาะอะไรที่เป็นกระบวนการนักศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ข้อสอบอาจจะถามอะไรคือกระบวนการแรกอะไรคือกระบวนการสุดท้ายให้เรียงลำดับกระบวนการก็อ่านหนังสือไปก็นึกถึงข้อสอบไปด้วยนะคะนักศึกษาถัดไปค่ะเป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกถูกนำเข้ามาใช้นะคะในองค์กรมีมากมายเลยตั้งแต่ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันระบบคาลามาสายระบบการประเมินผลงานระบบการส่งข้อมูลระหว่างแผนกก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน collaboration platform ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอา ERP ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่หรือการประชุมออนไลน์ร่วมกันผ่าน Microsoft Teams การเอาโปรแกรม Zoom เข้ามาใช้หรือเป็น Line Official ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของระบบกระบวนการธุรกิจ

0: ให้การแชร์ลิงก์ knowledge มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายก็อาจจะเอาพวก BI นะคะต่างๆเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การกันค่ะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับในชุดวิชาการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่ในหัวข้อนะครับการสื่อสารผ่านเอกสารครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นหลักๆนะครับที่อาจารย์จะพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านบันทึกข้อความการสื่อสารผ่านจดหมายทางธุรกิจหรือการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับสำหรับตอนแรกนะครับอาจารย์จะพูดถึงหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเอกสารนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนคือความสำคัญของมันการสื่อสารผ่านเอกสารมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับเราจะมีเทคโนโลยีมีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของการดำเนินธุรกิจมากมายนะครับแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารผ่านเอกสารนั้นยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างเช่นอันแรกก็คือเป็นการช่วยบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บแล้วก็การตรวจสอบในภายหลังได้นะครับเราสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบเป็นหลักฐานในภายหลังนะครับหรืออาจจะทำให้เกิดความชัดเจนหรือความเป็นทางการเช่นในหน่วยงานของธุรกิจบางครั้งอาจจะต้องมีการออกคำสั่งมีการแจ้งเตือนมีการเสนอข้อเสนอต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทางธุรกิจให้กับทางคู่ค้านะครับซึ่งเอกสารก็จะเป็นตัวที่สื่อสารที่เป็นบทบาทสำคัญนะครับเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วยจัดระเบียบข้อมูลการบริหารงานเราสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงงานนะครับผ่านเอกสารอย่างเช่นอาจจะเป็นแผนการดำเนินงานนะครับเพื่อที่เราจะสามารถได้เห็นได้ว่าความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยบรรลุไปถึงขั้นใดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับระหว่างบุคคลกับองค์กรด้วยนะบางทีถ้าเกิดเราพูดปากเปล่าเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่เราสามารถจะยืนยันได้ในภายหลังเนาะแต่ว่าเวลาเรามีเอกสารเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับอย่างเช่นระหว่างคนกับคนระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานระหว่างบุคคลกับหน่วยงานนะก็เป็นตัวกลางที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีได้และประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเป็นการป้องกันข้อพิพาทนะครับและก็ช่วยในการตรวจสอบทางกฎหมายได้ด้วยอย่างในการธุรกิจเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของกฎหมายในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันเช่นเอกสารทางภาษีนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายประกันสังคมหรืออะไรต่างๆที่เราจะต้องมีการจัดเก็บด้วยนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะสามารถเอาไว้ในการตรวจสอบนะครับหรือสัญญาจ้างงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราเห็นความสำคัญของการสื่อสารผ่านเอกสารแล้วต่อมาเรามาดูถึงหลักการในการสื่อสารผ่านเอกสารว่ามีอะไรบ้างแน่นอนเวลาเราพูดถึงการสื่อสารและในเมื่อมันเป็นเอกสารเราจะไม่เห็นสีหน้าแววตาท่าทางของผู้ส่งสารเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแสดงให้มีความเข้าใจเช่นการเข้าใจผู้รับสารผู้ส่งสารต้องเข้าใจว่าผู้รับสารเนี่ยเป็นใครมีลักษณะที่ต่างกันหรือไม่ สมมุติถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราอาจใช้ภาษาระดับหนึ่งแต่ถ้า

ไปทำธุรกิจเราอาจจะต้องออกเอกสารให้กับพนักงานเราอาจจะต้องออกเอกสารถึงผู้บริหารเราอาจจะต้องออกเอกสารให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ของผู้รับสารมีลักษณะที่แตกต่างกันการใช้ภาษาอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการและมีลักษณะที่ต่างกันนะครับหลักการต่อมาเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ฟุ่มเฟือยเราควรใช้คำสั้นๆนะครับไม่เช่นนั้นก็จะทำให้เกิดความสับสนในข้อมูลต่างๆได้นะครับอันที่3ต้องระวังเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆเลยในการสะกดคำผิดเพราะว่ามันออกไปทางเอกสารเราบอกแล้วตะเกียบความสำคัญคือมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายก็ได้นะครับใช้ตรวจสอบยืนยันอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราสะกดผิดมันก็แสดงถึงความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับของตัวองค์กรด้วยนะของตัวผู้ที่เซ็นบุคคลที่ส่งสารที่เป็นผู้เซ็นก็คือความน่าเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำเราควรเลือกใช้คำที่ง่ายๆไม่ใช้คำศัพท์ที่ยากซับซ้อนครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกันอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างบางทีเวลาเราได้ยินคำว่าโปรโมชั่นเป็นภาษาอังกฤษเนาะซึ่งมันเป็นคำทับศัพท์โอเคพวกเราอาจจะเข้าใจโดยทั่วไปว่าโปรโมชั่นเนี่ยหมายถึงเป็นการส่งเสริมทางการตลาดอาจจะมีการลดแลกแจกแถมการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสาขาของการตลาดแต่รู้หรือไม่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยถ้าอยู่ในสาขาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมันจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าบางทีการที่เราใช้คำบางคำที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะหรือคำที่ไม่ได้คำที่เข้าใจง่ายเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้มันต้องเลือกใช้คำที่ชัดเจนนะครับประเด็นสุดท้ายเราอาจจะใช้คำที่ประธานเป็นผู้กระทำภาษาอังกฤษใช้คำว่า active voice นะครับหมายถึงอะไรประธานเป็นผู้กระทำเช่นสมมุติอาจารย์กำลังบรรยายให้นักศึกษาเนี่ยอันนี้คือประธานเป็นผู้กระทำแต่ถ้าอาจารย์ไปใช้คำว่านักศึกษากำลังได้รับการบรรยายโดยอาจารย์อย่างเงี้ยเราไม่ถือว่าประธานเป็นผู้กระทำแล้วเพราะเอานักศึกษามาถูกกระทำนั่นเองนะเราจะเรียกว่ามันเป็นแบบ passive voice นะในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเห็นไหมมันก็จะทำให้ไม่เกิดความชัดเจนนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาเรามาดูถึงการสื่อสารผ่านเอกสารว่ามันมีรูปแบบยังไงได้บ้างรูปแบบแรกครับคือการสื่อสารผ่านบันทึกข้อความมีหลายวัตถุประสงค์เลยเดี๋ยวอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นวัตถุประสงค์การแจ้งเพื่อทราบมันจะมีความแตกต่างคือรายละเอียดเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทำบันทึกข้อความนั้นน่ะส่งข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยไม่ต้องการคำตอบเพราะแจ้งเพื่อทราบเพราะฉะนั้นคำลงท้ายของมันส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ตรงท้ายนะครับว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบเพราะฉะนั้นบันทึกข้อความอาจจะเป็นบันทึกข้อความที่อยู่ภายในองค์กรนะบันทึกระหว่างหน่วยงานระหว่างกันก็ได้นะครับวัตถุประสงค์ที่สองอาจจะใช้ในการขออนุมัติครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ารายละเอียดของการขออนุมัติคือเราต้องการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเช่นสมมุติเราอาจจะขออนุมัติการพิจารณาสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคำลงท้ายก็จะต้องบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแล้วเห็นไหมครับเพราะวัตถุประสงค์มันต่างกันอันที่สามครับการเสนอความเห็นวันนั้นบางทีเราอาจอยากจะให้หัวหน้าเราหรือผู้บริหารเสนอความเห็นในสิ่งที่เราเสนอขึ้นไปนั่นเองวันนั้นเพื่อให้พิจารณานะครับในการตัดสินใจคำลงท้ายก็คือจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผู้ที่เขาได้รับสารเขาก็จะรู้ว่าจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับเรื่องที่4วัตถุประสงค์ที่4ครับการรายงานผลการปฏิบัติงานมันก็จะเป็นการสรุปแจ้งผลปัญหาที่พบอะไรต่างๆดังนั้นคำลงท้ายก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อทราบเห็นไหมครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีวัตถุประสงค์หลากหลายเลยนะอย่างเช่นข้อที่5คือการขอร้องหรือการขอความร่วมมือนะเราอาจจะขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆคำลงท้ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์นะครับหรืออาจจะเป็นการยืนยันเรื่องที่ตกลงด้วยวาจาก็ได้จึงเรียนมาเพื่อปวดทราบหรือแจ้งให้ปฏิบัติอย่างเช่นการที่เราออกคำสั่งเป็นมาตรการคุณจะต้องทำนะครับวันนั้นก็จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราออกบันทึกข้อความอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์เลยใช่ไหมครับเราต้องเลือกคำลงท้ายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าตาของตัวอย่างการบันทึกข้อความนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่คนละรูปแบบนั่นเองนะครับขวามือเนี่ยเราจะสังเกตว่าเป็นรูปแบบง่ายๆนะครับมันจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนหัวส่วนเนื้อความและส่วนท้ายส่วนลงท้ายนะครับส่วนหัวก็จะเป็นหน่วยงานวันที่ใช่ไหมครับชื่อเรื่องส่วนเนื้อความก็คือเรื่องอะไรส่วนท้ายก็คือต้องเป็นคำลงท้ายเมื่อสักครู่นี้จึงเรียนมาเพื่ออะไรแล้วก็ลงชื่อนะครับฝั่งซ้ายต่างกันยังไงฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรูปแบบที่อาจจะดูแบบทันสมัยหน่อยอาจจะเป็นลักษณะขององค์กรเอกชนแต่ถ้าเป็นองค์

กรภาครัฐนะหรือองค์กรเอกชนก็ได้ก็อาจจะใช้ทางฝั่งขวาซะมากกว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับต่อมามาดูแบบที่2ครับคือการสื่อสารผ่านจดหมายทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการสื่อสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับเราลองมาดูโครงสร้างของจดหมายธุรกิจก่อนคล้ายๆกับบันทึกข้อความเลยครับแต่มันจะมีลักษณะการใช้ที่ต่างกันนะที่บอกว่าคล้ายกันคือมี3ส่วนคือส่วนหัวส่วนเนื้อความและส่วนลงท้ายนะซึ่งจดหมายทางธุรกิจก็จะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นชื่อที่อยู่ขององค์กรของเราเรื่องที่จะพูดเรียนถึงใครส่วนเนื้อความก็จะเป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นอาจจะสรุปเป็นย่อหน้าใช่ไหมครับเกริ่นนำก่อนแล้วมีเนื้อความส่วนสำคัญอาจจะเป็นสรุปส่วนท้ายและลงท้ายด้วยผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีอำนาจลงนามในเรื่องนั้นๆนะครับคราวนี้การสื่อสารผ่านจดหมายของธุรกิจเนี่ยมันก็มีประเภทเยอะแยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างบางประเด็นนะอย่างเช่นจดหมายเสนอขายสินค้าและบริการอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ในการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าไงก็สามารถใช้จดหมายนี้ได้หรืออาจจะเป็นจดหมายสอบถามเราสงสัยในประเด็นใดเราก็เลยสอบถามในเรื่องนั้นๆก็ได้และเราสามารถตอบการสอบถามได้ด้วยนะเมื่อมีลูกค้าสอบถามเราเข้ามานะครับจดหมายการสั่งซื้อสินค้าครับเวลาเราต้องการซื้อสินค้าใดๆเราอาจจะมีการออกจดหมายว่าเราต้องการสินค้าอะไรบ้างนะมีคุณสมบัติวัตถุประสงค์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจำนวนเท่าไหร่เราสามารถระบุในจดหมายนั้นได้หรืออาจจะเป็นจดหมายร้องเรียนเราอาจจะได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรืออาจจะเกิดการบริการที่ไม่ดีเราสามารถออกจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามทวงหนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปแบบธุรกิจอื่นๆซึ่งมันมีหลายวัตถุประสงค์นะครับต่อมาการสื่อสารข้อสุดท้ายเป็นการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครับสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็โอ้โหมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจมาดูหลักการในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับอย่างเช่นอันแรกครับเราจะต้องรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของเราอย่างเช่นอายุอะไรเพศเท่าไหร่นะเป็นเพศไม่ใช่เพศเท่าไหร่ขออภัยก็คือเพศอะไรอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเราจะได้รู้ถึงความต้องการของเขาใช่ไหมใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องหรืออะไรต่างๆนะครับอันที่สองการจัดวางองค์ประกอบเราต้องวางให้เหมาะสมครับไม่วางเลอะไปเลอะมานะอาจจะมีภาพมีข้อความการใช้สีที่โดดเด่นนะครับแล้วก็คือกลมกลืนเข้าไปกับในบริบทของตัวเนื้อหานะครับไม่ใช้อาจจะใช้สีคุมโทนนะไม่หลากหลายจนเกินไปนะครับรวมถึงการใช้ตัวอักษรฟอนต์ฟอนต์ที่มีขอบเนี่ยทางขวามือที่อาจารย์มีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับเรานิยมใช้ในเนื้อหาบทความครับแต่ฟอนต์ที่ไม่มีขอบเราอาจจะเอามาใช้สำหรับเป็นหัวข้อก็จะมีความเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการเลือกภาพกราฟิกเอาให้มันมีความสอดคล้องเดี๋ยวดูตัวอย่างนะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยหรือการเน้นจุดสำคัญใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ครับใช้สีที่แตกต่างอาจจะวางตำแหน่งที่โดดเด่นก็จะทำให้ดึงดูดผู้รับสารได้มาลองดูว่ามีอะไรบ้างการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายเลยครับเช่นหนังสือพิมพ์เราจะเห็นในปัจจุบันถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีบทบาทน้อยเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับอันที่2ครับนิตยสารจะมีความเฉพาะลงรายละเอียดมากหน่อยมีหัวข้อที่ชัดเจนเช่นสมมติเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตเนาะแฟชั่นใช่มั้ยหรืออาจจะเป็นสุขภาพหรือธุรกิจก็จะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปก็สามารถไปประชาสัมพันธ์ในนิตยสารได้อันที่3ครับคือตัวโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เหมือนรูปที่อาจารย์แสดงอยู่บนหน้าจอตรงนี้ครับก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็การส่งเสริมการขายการออกแบบที่สะดุดตาสังเกตตัวอักษรใหญ่159บาทเห็นไหมเอาดาราใช่ไหมครับเป็นภาพนะครับที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงดึงจุดเด่นออกมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือหลักการในการทำโปสเตอร์ตัวที่3ตัวถัดมานะครับเรื่องของแผ่นพับหรือโบชัวมีรูปอยู่ทางด้านขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าหนึ่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่โบชัวจะมีขนาดเล็กและมันสามารถอาจจะมีการพับได้เพื่อสะดวกในการแจกจ่ายอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับในตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีแจกใช่ไหมตรงทางรถเข็นเข้าตัวถัดมาครับแผ่นป้ายหรือแบนเนอร์สอันนี้ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะติดตั้งในสถานที่ที่มองเห็นได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้างานประชุมเนี่ยอย่างภาพตรงนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็เป็นงานประชุมที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานของ Impact นี่เองครับนะเป็นงานของ Restech ที่อาจารย์ก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันก็เป็นโปสเตอร์ที่เขาใช้ติดนะครับในงานที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็ดึงดูดความสนใจใช้สีสันที่สวยงามนะครับตัวถัดมาครับใบปลิว
อันนี้ค่อนข้างมีขนาดเล็กหน่อยใช่ไหมครับใช้สำหรับแจกจ่ายเคยเห็นไหมบางทีเวลาเราเดินไปตามแบบสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าอาจจะมีการแบบแจกจ่ายใบปลิวอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าที่น่าสนใจหรืออะไรต่างๆการติวเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ผมหวังว่านักศึกษาน่าจะพอเห็นภาพเนื้อถึงหลักการในการสื่อสารผ่านเอกสารเนาะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้นำไปทบทวนนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการสื่อสารผ่านเอกสารซึ่งมีหลายวิธีเลยนะครับเรามาดูวิธีการนะครับอันที่หนึ่งคือการเขียนข้อความทั่วไปอาจจะมีประเด็นที่สองคือการเขียนข้อความเชิงลบและประเด็นที่3การเขียนข้อความเชิงโน้มน้าวนะครับในอาจารย์จะพูดในประเด็นแรกก่อนคือการเขียนข้อความทั่วไปครับมาลองดูว่าลักษณะของข้อความทั่วไปมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นลักษณะจะต้องมีความชัดเจนตรงประเด็นใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะครับมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ใช้ภาษาที่เกิดความรู้สึกว่าแบบหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนตัวของเราแทรกเข้าไปเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับมีความกระชับเข้าใจง่ายและไม่ใช้ศัพท์ที่เทคนิคซับซ้อนนะครับหรืออาจจะมีการใช้หัวข้อย่อยหรือรายการแบ่งหน้าย่อหน้าต่างๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับเน้นจุดสำคัญได้ครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หรือใช้เครื่องหมายนำสายตาต่างๆได้นะครับคราวนี้การเขียนข้อความทั่วไปเนี่ยมันก็มีรูปแบบในการเขียนด้วยนะครับลองมาดูรูปแบบว่าอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจเนาะนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของข้อความข่าวสารนะครับเราสามารถที่จะใช้การแจ้งเหตุการณ์นะครับหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจุบันที่ควรทราบได้อย่างเช่นบางองค์กรอาจจะมีการแบบแจ้งข่าวสารจากองค์กรอย่างเงี้ยการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรการแจ้งผลการประชุมหรือการอัปเดตสถานการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวข้อความนะเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูด้วยนะครับว่าลักษณะของการแจ้งข้อความในเรื่องของข้อความข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตามหน้าจอนะครับต่อมาในเรื่องของข้อความที่เป็นคำสั่งนะข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อคำสั่งงานหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยครับเป็นเรื่องของการดำเนินโครงการซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเขาบอกว่าเดือนหน้าทีมพัฒนาจะต้องทำแบบนี้นะ1 2 3เห็นไหมครับเพราะนั้นก็กรุณาเดิมดำเนินการตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยอันนี้เป็นข้อความที่เป็นคำสั่งเป็นข้อความทั่วไปนะเป็นข้อความลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการที่สั่งการไปนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นข้อความที่แสดงถึงความขอบคุณเราอาจจะใช้แสดงความรู้สึกต่อบุคคลก็ได้ต่อองค์กรก็ได้ที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเช่นบริษัทเราอาจได้รับความช่วยเหลือจากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจากหน่วยงานอื่นๆเราสามารถที่จะทำหนังสือนะแสดงความขอบคุณนะครับกับหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเราได้หรือเป็นบุคคลที่มาช่วยเหลือเราได้นะครับตามตัวอย่างนะครับต่อมาข้อความสรุปครับมันคือการจัดทำสรุปข้อมูลให้ค่อนข้างมีความกระชับเข้าใจง่ายอย่างเช่นการสรุปการประชุมเวลาเราไปทำงานเนาะเราอาจจะมีการประชุมอาจจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาประชุมเพื่อวางแผนงานในการประชุมทุกๆครั้งเราจะต้องมีการสรุปรายงานการประชุมเพื่อเป็นการสรุปถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีมติอะไรบ้างนะมีข้อสรุปอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมแล้วก็ดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์นำมาแสดงให้เห็นเนาะนะครับต่อมาคือข้อความแจ้งเตือนอย่างเช่นการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาสำคัญหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เอามาตรงเนี้ยครับคืออาจจะมีการการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีนะซึ่งจะเข้าไปตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแจ้งเตือนแล้วว่าจะขออนุญาตในการที่จะเข้าไปในวันเวลานี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการดำเนินการนั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับข้อความทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งในหลายๆประเด็นเนาะตัวสุดท้ายมั้งครับข้อความเกี่ยวกับการชี้แจงครับเพราะนั้นการชี้แจงก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อสงสัยเช่นการชี้แจงนโยบายการตอบคำถามที่เราพบบ่อยๆหรือกรณีที่สินค้าของเราแล้วมันไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องมีการชี้แจงให้กับลูกค้าเนาะหรือผู้ที่ร้องเรียนมาอย่างเงี้ยถือเชิงทั่วคราวนี้รู้จักข้อความเชิงทั่วไปไปแล้วเราลองมาดูข้อความเชิงลบบ้างมันก็จะมีความต่างกันใช่ไหม
ทั่วไปเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมครับเชิงลบแสดงว่าอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะนั้นเราลองมาดูว่าข้อความเชิงลบเนี่ยรูปแบบของการเขียนข้อความเชิงลบเป็นยังไงบ้างเนื่องจากมันเป็นข้อความเชิงลบดังนั้นเวลาเราจะเขียนข้อความเราควรเปิดด้วยคำที่สุภาพและแสดงความเคารพอย่างเช่นอาจารย์เอายกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเผื่อมีคนมาสมัครงานกับเราแล้วเราไม่สามารถรับเขาได้เราจะสามารถส่งบันทึกข้อความส่งข้อความตรงนี้เชิงลบไปบอกเขาว่าไงแทนที่เราจะบอกว่าผมไม่รับสมัครคุณนะครับผมไม่รับคุณเข้าตำแหน่งนี้นะครับพูดไปแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดด้วยคำสุภาพแสดงความเคารพเช่นเราขอขอบคุณนะที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานนี้เปิดด้วยกับสิ่งนี้ก่อนเห็นไหมมีความใช้คำสุภาพแสดงความเคารพเขาต่อมาเราจะมีการสื่อสารเนื้อหาเชิงลบแบบตรงไปตรงมาเราต้องบอกเหตุผลเขาครับใช่ไหมเราต้องบอกว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงไม่รับเช่นเราไม่สามารถรับใบสมัครของท่านได้ในตำแหน่งในครั้งนี้เราก็แจ้งเขาไปเลยตรงไปตรงมาเราขอบคุณเขาแล้วเราก็บอกไปเลยตรงๆว่าเราไม่สามารถรับได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องให้เหตุผลครับว่าทำไมเราถึงไม่รับเช่นเหตุที่เราไม่สามารถรับเข้าทำงานได้เนื่องจากว่ามีผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการในครั้งนี้แล้วเห็นไหมเราก็ให้เหตุผลนะครับเมื่อให้เหตุผลเสร็จเราอาจจะมีการเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ไขได้เช่นเราขอแนะนำให้ท่านมาสมัครในตำแหน่งอื่นได้ที่จะเปิดรับในอนาคตหรือเราอาจจะเก็บใบสมัครตรงนี้ไว้เพื่อเป็นการคัดเลือกนะครับหรือเอาไว้ในอนาคตนะเพราะท่านมีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นและเราก็มีการปิดท้ายด้วยครับด้วยคำขอบคุณและการแสดงความหวังเช่นขอขอบคุณนะครับสำหรับความสนใจในบริษัทของเราเราหวังว่าในอนาคตเราอาจจะได้มาร่วมงานร่วมกันต่อไปเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเห็นไหมจากที่เราปฏิเสธการที่เราจะไม่รับสมัครคนหนึ่งคนที่มาสมัครงานกับเราโดยการบอกว่าอ๋อผมไม่ได้รับคุณนะครับแต่เห็นไหมเรามีขั้นตอนเป็นสเต็ปมาแบบนี้เป็นขั้นตอนเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีความหมายที่ต่างกันเลยในการสื่อสารข้อความเชิงลบเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์แบบนี้ได้นะครับคราวนี้การเขียนข้อความเชิงลบเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะอาจารย์เอาตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นจดหมายปฏิเสธใบสมัครงานเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายไปให้มันมีความสอดคล้องกันเห็นไหมครับเราก็จะเรื่องเห็นไหมแจ้งผลการสมัครงานเรียนผู้สมัครใช่ไหมครับเราก็จะอธิบายเหตุผลเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยตามสเต็ปขอขอบคุณก่อนบอกแบบตรงไปเขียนข้อความเชิงโน้มน้าวแล้วเรามีข้อความเชิงทั่วไปนะครับข้อความเชิงลบอันนี้เป็นประเด็นที่3คือข้อความเชิงโน้มน้าวข้อความเชิงโน้มน้าวคืออะไรมาดูประเภทของข้อความเชิงโน้มน้าวก่อนมีหลายประเภทเลยครับอย่างเช่นประเด็นแรกที่อาจารย์หยิบมาคือข้อความประชาสัมพันธ์อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการแถลงข่าวการแจ้งข่าวสำคัญจากองค์กรการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมีการโน้มน้าวผู้ที่เป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้ที่กลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้ครับเช่นเรายินดีที่จะประกาศตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของเรามาเห็นไหมซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะมีความสะดวกสบายด้วยมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยพบกับคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณทำงานเล่นเกมได้อย่างราบรื่นพร้อมเปิดตัว1สิงหาคมนี้มาเจอกันเห็นไหมครับมันคือความโน้มน้าวในการประชาสัมพันธ์มาดูตัวอย่างที่2ครับข้อความโฆษณาหรือข้อความข้อเสนอพิเศษอย่างเงี้ยข้อความลักษณะนี้จะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดการซื้อหรือการใช้บริการของเราอ่ะเป็นพวกเหมือนโปรโมชั่นของแถมใช่ไหมครับหรือคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างเช่นเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นลด 30% นะครับสำหรับการซื้อสินค้าเห็นไหมในหมวดแฟชั่นทุกชิ้นใส่โค้ดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อชำระเงินรับประกันราคาถูกที่สุดพร้อมของแถม1ฟรี1นะครับเห็นไหมเมื่อซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือข้อความในการโฆษณาต่อมาครับคือมาดูว่าเราใช้เทคนิคอะไรบ้างในการโน้มน้าวนะครับเทคนิคมีหลายเทคนิคเลยประเด็นแรกครับเราต้องใช้ภาษาและสำนวนที่ค่อนข้างมีพลังเหมือนตัวอย่างที่รูปที่อาจารย์เอามาตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดอันนี้อาจจะเป็นคำพูดนึงเนาะที่มีภาษามีควรพลังนะครับว่าเฮ้ยเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นโอกาสที่เราไม่ควรพลาดเลยเราก็จะดึงดูดเราใช่ไหมว่าเฮ้ยอย่าพลาดโอกาสนี้สิหรือคำพูดตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเห็นไหมอาจารย์เอารูปมาคุณเชื่อไหมเห็นไหมครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งนี้เห็นไหมมันโน้มน้าวเราเลยนะเวลาเราอ่านเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเราอยากเข้าไปสนใจใช่ไหมครับต่อมาเราอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบครับหรือยกตัวอย่างก็ได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เขารับสารกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นภาพ
ห็นข้อเสนอได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นจากรูปภาพตรงนี้อาจารย์บอกว่าการใช้บริการของเรานะเหมือนกับการมีที่ปรึกษาส่วนตัว24ชั่วโมงโหนะครับยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้ามาใช้บริการเขาไม่ต้องห่วงไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับสามารถที่จะปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับก็จะมีความอุ่นใจใช่ไหมนะครับหรืออาจจะใช้ข้อความที่เป็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกก็ได้นะก็ใช้ได้หลายอย่างเลยเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการใช้ภาพลักษณ์คำบรรยายที่แบบกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของความสำเร็จความสุขความปลอดภัย

0: เหมือนรูปภาพตรงนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเห็นไหมเขาใช้คำพูดว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตนะแบรนด์ซุปไก่สกัดก็พร้อมดูแลคุณนะจนกว่าจะพบกับความสำเร็จเห็นไหมแล้วรูปภาพของเขาเลือกเป็นอาชีพเป็นการศึกษาเป็นหมวกรับปริญญานะก็เหมาะกับเด็กๆที่จะอ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆเห็นไหมเป็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมนั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในการวิธีการในการสื่อสารผ่านเอกสารเนี่ยก็จะมีหลายประเด็นเลยนะว่าประเด็นแรกคือข้อความทั่วไปนะก็จะเป็นลักษณะของข้อความทั่วไปเช่นการแจ้งเตือนการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับประเด็นที่สองคือในเรื่องของการข้อความเชิงลบเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะว่าเวลาเราจะปฏิเสธคนในการมาสมัครงานต้องมีวิธีการอะไรบ้างและหัวข้อสุดท้ายที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการข้อความเชิงโน้มน้าวซึ่งเวลาเราทำธุรกิจแน่นอนเราต้องมีการสื่อสารแบบเชิงโน้มน้าวเนาะให้ลูกค้าให้ขอบคุณครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ถ้าเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: วันนี้เรามาเริ่มกันที่หน่วยที่4นะคะการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลค่ะอาจารย์จะนำเสนอในเนื้อหาตอนที่ 4.1 หลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลและ 4.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเนื่องจากถ้าเราไปอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะจมไปกับข้อมูลและรายละเอียดเยอะมากอาจารย์จึงนำมาเป็นข้อสรุปให้ทุกคนเห็นในภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ได้หลงไปในรายละเอียดนะคะเรามาศึกษากันไปทีละตอนเลยค่ะในหัวข้อตอนที่ 4.1 นะคะหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลค่ะแนวคิดในเรื่องนี้ก็คือการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยเป็นการรับและส่งจดหมายทางอีเมลมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียและมีการสื่อสารผ่านมัลติมีเดียทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์การทางผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งเนื้อหาที่จะนำเสนอค่ะก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลความสำคัญของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลความหมายของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลแล้วก็พูดถึงกระบวนการของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลสุดท้ายก็จะมีเรื่องของข้อกรณาของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลนะคะเราไปกันทีละหัวข้อเลยค่ะการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลเป็นกระบวนการในการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสารเพื่อให้เกิดความรู้สึกดึงดูดใจผ่านการใช้สื่อดิจิตอลที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการผสมผสานข้อความภาพเสียงและเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารตั้งใจในการที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อและสื่อสารกับลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียค่ะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการสื่อสารผ่านอีเมลนะคะการสื่อสารผ่านอีเมลเราก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญความหมายรูปแบบแล้วก็ข้อควรพิจารณาค่ะการสื่อสารผ่านอีเมลเนี่ยเป็นการรับและส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้เครื่องมือดิจิตอลค่ะสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครื่องมือนึงไปสู่อีกเครื่องมือนึงโดยสารที่ส่งเนี่ยจะมีข้อความเดียวกันเลยเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลหรือบางกรณีเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้มีการรู้ว่าเราส่งให้ใครเราก็จะใช้คำว่า BCC นะคะแล้วก็จะมีหัวข้อ subject ในการที่เราจะส่งเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะนำเสนอค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อความที่เราต้องการสื่อสารเข้าไปนะคะแล้วก็มีการที่เราสามารถที่จะส่งเป็นเอกสารแนบได้ด้วยค่ะในเนื้อความเนี่ยเราอาจจะมีลายเซ็นหรือไม่มีลายเซ็นก็ได้ในส่วนของเอกสารแนบเนี่ยเราสามารถทำที่เป็นไฟล์ภาพเป็นไฟล์เสียงหรือว่าเป็นไฟล์เอกสารก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็จะกดส่งนะคะจดหมายฉบับนี้ก็จะมีเนื้อความเดียวกันไปยังผู้รับสารที่จะมีข้อความถูกต้องตรงกันเหมือนกันเด้เลยค่ะ

ต่อไปการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมดิจิตอลนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีการประชุมผ่านสื่อดิจิตอลที่มักจะมีการใช้แล้วก็นิยมมากในปัจจุบันนะคะเนื่องจากการสื่อสารผ่านการประชุมดิจิตอลเนี่ยจะมีหัวข้อที่นำเสนอในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนและก็ข้อควรพิจารณาเช่นกันค่ะไปทีละประเด็นนะคะการสื่อสารการประชุมผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยเป็นการที่คณะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับศึกษาหาลือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย1ใน3และก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะตัวอย่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์นำเสนอในที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชุมผ่าน Zoom application ค่ะปัจจุบันในยุค disruption หรือว่าบางท่านก็ work from home นะคะก็จะมีการเรียนการสอนหรือว่าการจัดการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom application นะคะหรือว่าจะเป็น MS Team หรือว่าจะเป็น Google Meet ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ่านสื่อซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปสู่การประชุมอะค่ะก็จะมีขั้นตอนต่างๆในการที่จะใช้ในการประชุมโดยจะต้องมีการจัดเตรียมการประชุมนะคะมีการเรื่องเครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละการประชุมนั้นมีการสร้างแผนการประชุมแล้วก็นอกจากนั้นจะต้องมีการแจ้งเชิญล่วงหน้าก่อนนะคะในการที่จะทำการประชุมมีเทคโนโลยีเช็คก่อนตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้เนี่ยมีผลที่จะใช้ได้ไหมแล้วก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเช่นเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมด้วยว่าก่อนที่จะเข้าประชุมเนี่ยให้ทุกคนมิวหรือว่าปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนคนอื่นหรือก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ให้กดยกมือขึ้นก่อนนะคะก็สามารถที่จะทำให้ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นสามารถรู้ว่าเราต้องการที่จะพูดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นโดยการอาจจะเป็นการแบ่งออกเป็นห้อง breakout room เพื่อให้แต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะคะแล้วก็มีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือการประชุมออนไลน์จำเป็นที่จะต้องมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็คือเป็น deep listening แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอหรือว่าแชร์ข้อมูลทั้งภาพเสียงเอกสารต่างๆให้กับผู้ร่วมประชุมท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมในการที่จะขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีประเด็นในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณาค่ะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการทำงานบนแพลตฟอร์มเครือข่ายในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างการแบ่งปันเนื้อหาภายในชุมชนหรือการสื่อสารแนวคิดข้อมูลเนื้อหาข้อความภาพหรือว่าความสนใจผ่านเครือข่ายชุมชนเสมือนจริงในการที่สมาชิกสามารถที่จะสร้างเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้โดยผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นสมาชิกมีใครบ้างคะตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยเพื่อที่จะเช็คข้อมูลว่ามีใครเขาพูดถึงเราหรือโพสอะไรที่เป็นที่น่าสนใจบ้างนะคะทุกคนก็จะมีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียจนเป็นปกตินะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในการที่จะเข้าใจนะคะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้บริการมากสุดในโลกค่ะทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Thread หรือว่าLinkedIn หรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่า TikTok ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะไปเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านมัลติมีเดียนะคะเช่นกันค่ะเราก็จะดูในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณานะคะ
การสื่อสารผ่านมัลติมีเดียเนี่ยเป็นการใช้สื่อที่หลากหลายหลายประเภทร่วมกันเช่นข้อความเสียงรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งการ์ตูนแอนิเมชันค่ะเพื่อสื่อข้อมูลหรือข้อความในรูปแบบที่จะนำเสนอหรือสื่อสารในแบบเดียวกันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการสื่อสาร

เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความสนใจในการที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นค่ะต่อกันที่ตอนที่ 4.2 นะคะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยในยุคปัจจุบันนะคะเราทุกคนแทบจะไม่มีใครที่จะไม่เจอมิจฉาชีพหรือ call center โทรหาเลยใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับมิจฉาชีพหรือสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้มาดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทุกคนค่ะมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะขององค์การแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกๆคนที่ควรจะต้องรู้ค่ะเรามาศึกษาเรื่องนี้กันด้วยกันเลยนะคะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเคยค่ะเราก็จะศึกษาในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของความหมายเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณาของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกระบวนการที่องค์การหรือบุคคลนำข้อมูลส่วนบุคคลทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นมาทำการจัดระบบทำการจัดระเบียบมีการเก็บรวบรวมแก้ไขมีการลบหรือมีการควบคุมข้อมูลเหล่านี้อย่างเหมาะสมตามหลักการและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลของบุคคลในรูปแบบดิจิตอลเราต้องไม่ลืมว่าข้อมูลหลังจากที่เราได้นำสื่อเข้านำสารเข้าสู่สื่อในการที่จะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะกลายเป็นอดีตที่สมบูรณ์ทุกอย่างจะสามารถที่จะลบล้างไม่ได้ดังนั้นข้อควรระวังก็คือก่อนที่เราจะนำส่งข้อมูลหรือสารใดๆเข้าสู่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากก่อนที่จะนำสื่อต่างๆที่จะส่งสารเข้าไปนะคะความหมายของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพุทธศักราช2562นั้นได้ระบุมาตรา6ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเช่นมีการระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาไประบุที่ไหนเหล่านั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างเรียบร้อยเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเรานำเอาข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนของเราไปประกาศแก่สาธารณะโดยไม่จำเป็นและอาจจะเกิดข้อที่จะผิดพลาดตามมาซึ่งเราจะเรียนรู้ต่อไปในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะดังนั้นขั้นตอนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการสร้างฐานข้อมูลและจากนั้นถึงจะมีการนำส่งข้อมูลในการที่จะควบคุมการเข้าถึงและก็การเข้ารหัสข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในกรณีที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีการสำรองข้อมูลนั้นเก็บไว้ด้วยค่ะเพราะในบางกรณีที่เราอาจจะมีเคสที่เราต้องการข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นสูญหายก็สามารถทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลนั้นกลับมาได้ค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาแล้วก็มีการดูแลข้อมูลว่าข้อมูลเราเนี่ย
Data ข้อมูลของเราเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไหนมี Storage ที่ไหนและที่สำคัญก็คือถ้าหากมีการลบนั้นน่ะจะลบแบบไหนลบแบบชั่วคราวหรือลบแบบถาวรอันนี้ก็จะทำให้การสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนข้อมูลของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในกรณีที่ข้อมูลจำเป็นถูกลบไป

นะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็แจ้งเตือนว่าข้อมูลของเราในการที่เราจะได้รับการใช้นำสู่เข้าระบบสารสนเทศที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่รับแล้วเช่นอย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของการส่งอีเมลเนาะแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็การสนองตอบต่อเหตุการณ์ซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไปเนาะคะรวมถึงการที่จะนำส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายการตรวจสอบความปลอดภัยและการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันบางคนนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาเราทำไฟล์ข้อมูลนะคะแล้วก็จะแบบเป็นไฟล์ล่าสุดล่าสุดของล่าสุดและล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดอีกทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราสับสนเนาะดังนั้นการที่เราจะจัดการข้อมูลที่ดีก็คือเราอาจจะระบุวันที่ที่เราทำของไฟล์ข้อมูลนั้นๆไปเลยเช่นเราทำงานข้อมูลไฟล์ที่1ทำงานเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลลงวันที่12 มีนา 2568เป็นครั้งที่1ถ้าพรุ่งนี้เราเกิดการแก้ไขข้อมูลเราก็จะเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล13 มีนาคม 2568เช่นนี้เป็นต้นก็จะทำให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีความเป็นปัจจุบันและไม่เกิดการสับสนในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือในการที่จะลบข้อมูลเก่าด้วยค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเช่นกันค่ะเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของความสำคัญเรื่องของความหมายและก็เรื่องของข้อควรพิจารณาในการจัดการความปลอดภัยของทางไซเบอร์นะคะการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นกระบวนการการจัดการความปลอดภัยที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะมันก็จะมีศัพท์หลายๆคำที่อาจารย์จะนำมานำเสนอให้กับทุกๆคนได้ฟังไว้เพื่อให้เกิดความคุ้นหูนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินไซเบอร์ครามนะคะอาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์คืออะไรอาชญากรรมทางไซเบอร์คือการกระทำความผิดโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการทุจริตหลอกลวงที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆเช่นทางเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเป็นต้นอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเลยการที่เราโดนมิจฉาชีพโทรตามในการที่จะขอยืมเงินหรือว่าปลอมตัวเป็นญาติของเราปลอมตัวเป็นเพื่อนของเราให้ส่งเงินโดยด่วนอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยเช่นกันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้ก็มีความสำคัญสำหรับทุกๆคนมากดังนั้นไปเรียนรู้เรื่องนี้กันต่อเลยค่ะนอกจากจะมีเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ครามแล้วก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเรื่องของอาชญากรไซเบอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าไซเบอร์คริมินอลไซเบอร์คริมินอลคืออะไรไซเบอร์คริมินอลคือเป็นคนนะคะคนที่กระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือในการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาโดยมิชอบโดยการทุจริตหลอกลวงบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆถ้าใครเคยได้ยินชื่อที่เรียกว่า Romance Criminal หรือว่าอาชญากรที่มาหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินอันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Criminalเป็นไซเบอร์คริมินอลเช่นกันนะคะอีกอันนึงซึ่งเราอาจจะไม่ได้โดนโดยตรงแต่หลายๆคนก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนเช่นกันสิ่งนั้นเรียกว่าไซเบอร์แอตแทคค่ะหรือที่เรียกว่าการโจมตีทางไซเบอร์สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกค่ะที่กำหนดเป้าหมายไปที่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่าย

แต่คอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสมาร์ทโฟนโดยที่ผู้ที่โจมตีก็คือบุคคลหรือกระบวนการที่พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลฟังก์ชันหรือพื้นที่จำกัดอื่นๆของระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเคยไหมคะมีคนส่งอีเมลมาหาเราหรือส่งข้อมูลทางแชทมาหาเราแล้วบอกว่าตอนนี้ Facebook ของคุณกำลังโดนแฮ็กให้กดลิงก์โดยด่วนแล้วหลายคนก็เผลอไปกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้หรือแม้กระทั่งใน SMS ที่ส่งมาอันนี้แหละค่ะเป็นการอนุญาตให้อาชญากรเข้ามาทำการโจมตีข้อมูลของเราทางไซเบอร์ทำให้ข้อมูลของเราอ่ะโดนแฮ็กไปทำหรือถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ Facebook หรือไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นได้อีกเลยเพราะเขาก็จะเปลี่ยนรหัสแล้วก็บล็อกเราออกไปจากระบบฐานข้อมูลค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงนะคะก็ไม่รวมถึงระบบใหญ่ๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหรือว่าการเงินการคลังของโลกหรือแม้กระทั่งเพนทากอนก็เคยโดนมาแล้วค่ะในการที่จะโดนโจมตีทางไซเบอร์นี้นะคะแล้วสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสงครามไซเบอร์ค่ะหรือว่าไซเบอร์Warfare เป็นการก่อการร้ายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำสงครามซึ่งกันและกันค่ะก่อนที่เราจะจบนะคะมีข้อควรพิจารณาแล้วก็รูปแบบที่อาจารย์อยากที่จะนำเสนอให้กับทุกๆคนได้ฟังผ่านหูไว้เพื่อที่จะได้ยินชื่อไว้เผื่อมีใครที่เขาพูดถึงนะคะว่ารูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์มีอะไรบ้างบางครั้งมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูว่าไกลตัวแต่มูลค่าของความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมูลค่าทั้งโลกรวมกันน่ะมีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะดังนั้นมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการความปลอดภัยและดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ค่ะรูปแบบต่างๆที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้คุ้นหูไว้มีดังต่อไปนี้ค่ะรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์เช่นรูปแบบของมัลแวร์หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเคยได้ยินเรื่องของไวรัสไหมคะไวรัสหรือแอนตี้ไวรัสที่เราจำเป็นที่จะต้องลงเครื่องในทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนเพื่อที่จะจำกัดหรือกำจัดตัวสงครามที่เขาอาชญากรรมที่เขาส่งมาที่เครื่องของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมัลแวร์ในเรื่องของไวรัสนอกจากตัวไวรัสแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเวิร์มเรื่องของโทรจันทร์เรื่องของแบ็กดอร์หรือว่าเรื่องของรูทคิดหรือสปายแวร์ที่มีการที่จะส่งเข้ามาโจมตีหรือดักจับในเครื่องของเราอันนี้ก็เป็นรูปแบบการโจมตีแบบทั่วๆไปที่เรามักจะเจอนอกจากเรื่องของมัลแวร์แล้วก็จะมีเรื่องของแรนซัมแวร์ค่ะในการที่อาจจะเรียกค่าไถ่เคยไหมคะมีจดหมายส่งมาหาเราบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินจุดๆๆเท่านี้เหรียญคุณจะต้องสูญเสียอีเมลนี้ไปตลอดกาลอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าแรนซัมแวร์หรือว่าเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่และก็อาจจะเป็นการขู่ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลลับแชทลับของเราถ้าไม่ได้รับเงินค่าไถ่นั้นหรืออีกสิ่งนึงที่เราเรียกก็คือเรียกว่าฟิชชิงนะคะเป็นระบบในการสร้างแรงจูงใจในการให้เราเปิดไฟล์ค่ะในการที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าให้กดที่ลิงก์ที่ข้างล่างเนี่ยพอกดปุ๊บก็ทันทีเลยได้รับการโจมตีทันทีเลยหรือมีอีกรูปแบบนึงเป็นการโจมตีแบบวิศวกรรมทางสังคมหรือว่า social engineering attack นะคะอันนี้ก็เป็นการปลอมตัวมาเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวเราค่ะในการที่จะเข้ามาขอในการที่จะขอเงินหรือว่ามีการบอกว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนให้รีบทำจุดๆดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการที่จะเข้ามาโจมตีหรือว่าเข้ามาแฝงตัวในข้อมูลในการที่จะเป็นเพื่อนของเราค่ะนอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลรูปแบบการโจมตีอื่นๆไม่ว่าจะเป็น SQL Injection Attack Cross

0: ้หรือว่าการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ทำให้เว็บไซต์นั้นล่มนะคะถ้าไม่จ่ายเงินก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าก็อาจจะมีรูปแบบอื่นๆเช่นการที่มีรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันในการที่จะเข้าระบบทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นการโจมตีที่ทุกคนควรที่จะรู้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะมีข้อมูลอย่างละเอียดไว้สำหรับทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆ

0: ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหาร
1: การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: หน่วยที่5นะคะการสื่อสารทางการตลาดค่ะในหน่วยนี้มีทั้งหมด3ตอนนะคะเช่นเดิมค่ะอาจารย์จะสรุปเป็นภาพรวมของหน่วยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นในภาพรวมทำให้เวลาเราไปอ่านในหนังสือตำราเนี่ยมันไม่จมลงไปในกับรายละเอียดที่มันเยอะมากๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนื้อหาแนวคิดที่สำคัญอาจารย์นำมาสรุปให้ใน PowerPoint นี้แล้วค่ะก็จะมีทั้งหมด3ตอนในเรื่องของหลักการของการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารแบรนด์การโฆษณาและก็การประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็คือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลที่เป็นเทรนด์สำหรับช่วงเวลานี้เลยค่ะใครที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครที่อยากเป็นดาว TikTok ติดตามให้จบนะคะอ่านในรายละเอียดในตำราได้เลยค่ะวันนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการการสื่อสารทางการตลาดกันนะคะหลักการการสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการในการพัฒนาหรือการดำเนินการสื่อสารที่จูงใจหรือกิจกรรมทางการตลาดขององค์การที่สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางการสื่อสารประเภทเอกสารหรือดิจิทัลส่งตรงไปยังผู้รับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เครื่องมือและวิธีการในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และการวางแผนในระดับที่ครอบคลุมเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถปรับการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและก็ความชอบของผู้บริโภคสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดวิธีการและกลยุทธ์ของการสื่อสารทางการตลาดและที่สำคัญก็คือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายค่ะในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยเป็นกระบวนการของการพัฒนาหรือการดำเนินการสื่อสารที่จูงใจหรือกิจกรรมทางการตลาดขององค์การที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะคะเป็นรูปแบบของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีผู้ส่งสารดำเนินการสื่อสารโดยใช้รูปสัญลักษณ์ภาพสีเสียงแสงการเคลื่อนไหวตัวอักษรคำพูดหรือเสียงเพลงผ่านทางช่องทางการสื่อสารประเภทเอกสารหรือผ่านทางดิจิทัลส่งตรงไปยังผู้รับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเนี่ยเป็นแผนการหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เครื่องมือและวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้เช่นการสร้างความรู้จักในแบรนด์การเพิ่มยอดขายหรือการรักษาฐานลูกค้าโดยกลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นในการที่จะวิเคราะห์หรือวางแผนในระดับที่ครอบคลุมอันประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการกำหนดข้อความที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์และก็ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายการเลือกช่องทางการสื่อสารการวางแผนเวลาทรัพยากรโดยจัดสรรทรัพยากรและก็กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็มีการแบ่งกลุ่มทางการตลาดอันมีความสำคัญสำหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้นักการตลาดสามารถปรับการเข้าถึงได้อย่างกับความต้องการและก็ความชอบของผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างไรรวมถึงมีการสร้างแรงบันดาลใจมีการก่อให้เกิดแรงจูงใจมีการนำเอาความชอบกระบวนการในการตัดสินใจรวมถึงการศึกษาว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์กับแบรนด์หรือว่าช่องทางการตลาดอย่างไรค่ะ ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดวิธีการ

การแล้วก็กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดและก็การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถดูในรายละเอียดของหนังสือตำราได้นะคะอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าวิธีการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละวิธีก็มีบทบาทและก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการโฆษณาการใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนาะการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์การใช้เซลล์โปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมการขายการทำการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบเนื้อหาหรือว่าที่เราเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการตลาดผ่านอีเมลหรือว่าที่เราเรียกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งการตลาดเชิงประสบการณ์อันนี้กำลังมาแรงมากนะคะก็คือ experiential marketing อย่างเช่นเวลาเขาจัดอีเวนต์ให้เราเข้าไปทดสอบได้ใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ถือว่าเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์การตลาดแบบบอกต่อหรือว่า mouth of mouth marketing เนาะทำให้เราสามารถที่จะได้ฟังเรื่องราวจริงๆรีวิวจากคนที่ใช้บริการจริงเนาะการตลาดแบบ SEO หรือว่าที่เรียกว่า search engine optimization ในการที่จะทำการตลาดแล้วตอนนี้ที่มาแรงสุดๆก็คือการตลาดแบบ influencer ค่ะในการที่จะใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง celebrity ต่างๆหรือแม้กระทั่งกับคนธรรมดาก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็น influencer ได้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์จะมานำเสนอให้ในบทตอนต่อไปนะคะทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการสื่อสารใดเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์งบประมาณแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ค่ะของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดก็จะมีการพูดถึงความหมายความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดค่ะวิธีการและก็กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญความหมายจุดเด่นวิธีการสื่อสารและก็ตัวอย่างกรณีศึกษาค่ะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่าง2แคมเปญ นะคะก็คือแคมเปญแชร์โค้กของโคคาโคล่าและก็แคมเปญ Real Beauty ของ Dove ค่ะในการที่จะนำเสนอในเรื่องของแนวคิดหลักกลยุทธ์การสื่อสารและก็ผลลัพธ์ความสำเร็จของแคมเปญค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์อยากให้ไปศึกษานะคะในตำรายังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะขอยกตัวอย่างสั้นๆ สำหรับแคมเปญแชร์โค้กนะคะในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคค่ะเริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะโดยการที่ทางโค้กเนี่ยใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรของแบรนด์เนาะในการที่จะใส่ชื่อของคนที่เป็นคนท้องถิ่นนั้นๆอยู่บนชื่อกระป๋องทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะไปหาโค้กในชื่อของคนนั้นๆหรือซื้อฝากเพื่อนหรือซื้อฝากครอบครัวค่ะหรือแม้กระทั่งการทำexperience marketing ในการที่จะไปตั้งบูธออกอีเวนต์ในการที่จะให้คนมาปริ้นชื่อของตัวเองอยู่บนกระป๋องโค้กอีกแคมเปญหนึ่งคือ Real Beauty ของ Dove ค่ะก็คือความงามของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนมีความงามเป็นของตัวเองค่ะอย่าไปเชื่อสื่อโฆษณาที่พยายามที่จะสร้างภาพว่าต้องสวยแบบนู้นแบบนี้แต่ทุกคนมีความงามของตัวเองโดยที่ให้นางแบบที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยค่ะสเก็ตภาพของตัวเองในขณะที่ให้ช่างภาพมาสเก็ตภาพแต่ก็จะสเก็ตภาพเฉพาะที่มองว่าตัวเองไม่ดีแต่ในขณะที่คนที่เขามองเห็นความงามของเราเขาก็จะสเก็ตภาพอีกแบบนึงดังนั้นค่ะแคมเปญนี้ก็เลยทำให้ Dove เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามและก็เป็นที่นิยมของคนในโลกนี้ค่ะสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เหมือนเดิมก็คือเราจะดูในเรื่องของความสำคัญแล้วก็การพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะตารางนี้อาจารย์ได้นำเสนอไว้ในตำราแล้วนะคะอาจารย์นำมาสรุปให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วค่ะมีตารางคำถามว่าของที่บอกว่ามีการสำรวจของพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลแบบไหนยังไงมีการนำเอา 6W1H มาแล้วก็มีคำตอบที่ต้องการรวมถึงอาจารย์ก็มีตัวอย่างของการสื่อสารไว้ให้ด้วยนะคะในแต่ละเคสซึ่งในที่นี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างบางส่วนเนาะเพื่อที่จะได้เป็นให้นักศึกษาได้เห็นภาพแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอันแรกค่ะแคมเปญของแอรี่เนาะก็คือเขาก็จะบอกว่าคนเป็นแบรนด์ของชุดชั้นในแล้วก็ชุดว่ายน้ำเนาะก็คือเขาว่าก็จะบอกว่าใครๆก็สามารถที่จะสวมใส่ชุดว่ายน้ำได้ไม่จำเป็น

ต้องหุ่นดีเนาะก็เป็นการที่จะเพื่อนเพื่อนก็ใช้ในการที่จะแชร์ทางโซเชียลมีเดียให้กับคนรู้จักเนาะว่าหุ่นแบบไหนก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้ที่สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็อวดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องหุ่นดีอย่างเดียวเนาะหรือในเรื่องของผู้บริโภคจะซื้ออะไรอย่างเช่น iPhone เองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเป็นการใช้ฟีเจอร์และก็คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเนาะ Steve Jobs ก็กำหนดเป้าหมายโดยมีกลยุทธ์การสื่อสารก็คือเน้นในเรื่องของคุณสมบัติของกล้องที่มีความละเอียดสูงมีฟีเจอร์ของการถ่ายภาพเนาะทำให้สามารถที่จะใช้ร่วมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า iCloud เนาะในการที่จะใช้กับมิวสิกของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการใช้เทคนิคทางการตลาดและที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ความรู้สึกของคนเข้ามาใช้ในการที่จะทำการโฆษณาเนาะทำให้เหมือนกับคนที่เป็นสาวกของ Apple เนี่ยก็จะใช้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone ที่เท่าไหร่ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะซื้อเครื่องใหม่ได้เรื่อยๆหรือในส่วนของ Nike เนาะก็มีสโลแกนที่บอกว่า Just Do It นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคถึงซื้อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนาะว่าใครก็สามารถที่จะมีรองเท้ากีฬาได้สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยแค่ลงมือทำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทาง Nike ใช้กลยุทธ์การสื่อสารก็คือการสร้างแรงบันดาลใจเนาะโดยกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สึกมีความหวังมีแรงใจในการที่จะทำงานโดยใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆเนาะแล้วก็มีการเล่าเรื่องโดยเขาก็นำเสนอในเรื่องของ storytelling ในการนำเอากลยุทธ์ต่างๆในการที่จะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ความพยายามในการฝึกซ้อมเข้ามาใช้เนาะค่ะแล้วเขาก็สนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในเอกสารตำรานะคะการแบรนด์การโฆษณาแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะการสื่อสารแบรนด์เนี่ยก็เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและก็ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งแบรนด์เป็นส่วนสำคัญของการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้และก็การขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาวทำกิจประสบความสำเร็จและก็ยั่งยืนในการตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของแบรนด์ก็คือเป็นแก่นของแบรนด์เองว่าแบรนด์ต้องการนำเสนออะไรเช่น core value หรือว่าวิสัยทัศน์หรือตัวแบรนด์ positioning หรือตำแหน่งของแบรนด์เองมีแบรนด์ identity ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโลโก้สีหรือว่าเสียงเพลงมีคอแมสเสจที่ทำให้สื่อสารง่ายมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือและช่องทางในการนำเสนอมี tone and voice ที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดได้นะคะเราก็จะมีการพูดถึงการความหมายของแบรนด์องค์ประกอบสำคัญเป้าหมายสำคัญของการสื่อสารแบรนด์วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีตัวอย่างของกรณีศึกษาซึ่งในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างของกรณีศึกษาขึ้นมานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ของ Apple ที่เขาเสนอแบรนด์ผ่านความง่ายเนาะใครๆก็สามารถที่จะใช้ Apple ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์แบรนดิ้งในการที่จะคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่แบบนึงก็จะใช้เครื่องมือไฮเทคแบบที่จะใช้ iPhone ของ Apple เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่ง Coca-Cola เนี่ยเขาก็จะสื่อสารแบรนด์ผ่านความสุขเนาะใครๆที่แบ่งปันความสุขก็จะแบ่งปันโคคาโคล่านะคะโดยการที่กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ของ Apple ก็จะชัดเจนที่จะมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นสำคัญเนาะในขณะที่หลักการของโคคาโคล่าก็ชัดเจนเช่นกันว่าเขาจะอยู่ในทุกช่วงของการเฉลิมฉลองของทุกครอบครัวหรือทุกกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะการสื่อสารแบรนด์เนี่ยเป็นกระบวนการในการสร้างการถ่ายทอดข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกันตลอดการสื่อสารทำให องค์กรต่างๆสามารถที่จะทำการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจคุณค่าของแบรนด์ความภักดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
คัญในการกำหนดความสำเร็จของแบรนด์ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการสื่อสารแบรนด์ที่สำคัญต่อไปเป็นเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาเนี่ยเป็นการเน้นกระตุ้นความสนใจและความต้องการซื้อในระยะสั้นผ่านสื่อที่ควบคุมได้แต่สำหรับการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีความเชื่อมโยงกับงานบริหารองค์การอันนี้ก็เป็นหลักการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นในเนื้อหาก็จะมีเรื่องของความหมายข้อควรพิจารณาความคล้ายหรือความต่างของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็ปิดจบด้วยกรณีศึกษาค่ะอาจารย์ได้นำเสนอตารางนะคะซึ่งตารางนี้มีอยู่ในตำราแล้วให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างของการโฆษณาและก็การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์วิธีการการควบคุมเนื้อหาเทคนิคเครื่องมืองบประมาณการตอบสนองระยะเวลารูปแบบและก็ผลกระทบที่มีผลต่อแบรนด์นะคะการโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลจำนวนมากค่ะผ่านทางสื่อโดยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสื่อสารมวลชนที่ผู้ซื้อโฆษณาจ่ายเงินไปเพื่อหวังผลในทางธุรกิจให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อธุรกิจในขณะที่การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นกันในการที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยมีความเชื่อมโยงกับงานบริหารองค์การเป็นการสื่อสารกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้เสียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์การในระยะยาวค่ะมาสู่หัวข้อที่หลายๆคนสนใจและก็ทุกคนใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็คือเรื่องของช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลค่ะเป็นวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบใหม่นะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยจึงควรที่จะต้องเข้าใจเพื่อจำแนกความแตกต่างในการใช้ช่องทางทางการตลาดแบบดั้งเดิมกับช่องทางทางการตลาดแบบการตลาดดิจิทัลค่ะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆทุกคนสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งสร้างตัวขึ้นมาเป็นดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ได้เลยค่ะดังนั้นมาติดตามหน่วยนี้กันนะคะก็จะมีทั้งหมดในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลนะคะมีวิธีการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลการตลาดผ่านเนื้อหาการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์และการตลาดผ่านกิจกรรมและก็การสื่อสารประสบการณ์ค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลนะคะก็จะมีการพูดถึงความหมายของช่องทางทางการตลาดดิจิทัลมีวิวัฒนาการมีการเปรียบเทียบช่องทางทางการตลาดแบบดั้งเดิมกับช่องทางทางการตลาดแบบดิจิทัลมีตัวอย่างช่องทางทางการตลาดแบบดิจิทัลมีตัวอย่างกรณีศึกษาอีกเช่นกันของการสื่อสารการตลาดแบบรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบก่อนนะคะว่าการตลาดช่องทางแบบดั้งเดิมกับช่องทางแบบตลาดดิจิตอลเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็จะมีในการพิจารณาหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่กว้างขวางมากกว่ากำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากกว่าในเรื่องของการตลาดดิจิตอลเนาะมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากๆมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่สูงมากมีการใช้ตัวชี้วัดที่แม่นยำมากๆและที่สำคัญมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวมากๆมีการสื่อสารเป็นแบบโต๊ะตอบได้อย่างทันท่วงทีมีการส่งข้อความที่เป็นเป้าหมายขายได้ในทันทีเลยแล้วก็ปิดการขายได้ในทันทีและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันได้เลยนะคะตัวอย่างช่องทางทางการตลาดแบบดิจิตอลเช่นการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาเนาะใช้ Google Ad หรือว่าใช้ Bing Search ของทาง Microsoft นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเนาะมีการใช้ Line Ad หรือว่าขายผ่านเพจ Facebook อย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นการตลาดแบบเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์อินโฟกราฟิกต่างๆมีอีเมลมาร์เก็ตติ้งมีจดหมายข่าวต่างๆอันนี้ถือเป็นการตลาดแบบเนื้อหาการทำบล็อกก็ถือเป็นการตลาดแบบเนื้อหาเช่นกันวีล็อกก็ถือว่าเป็นเนาะการตลาดแบบ

พันธมิตรก็คืออาจจะสามารถที่จะมีแบรนด์ต่างๆมาให้ช่วยทำการตลาดได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมาฟีเจอริ่งกันในการที่จะทำการตลาดก็ได้นะคะการตลาดที่น่าสนใจมากๆและมาลังมากๆมาแรงมากๆตอนนี้ก็คือการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ค่ะทุกคนสามารถถือกล้องมือถือที่มีแม้ว่าเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศหรือส่วนไหนของโลกก็สามารถตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทำและตั้งตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามค่ะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยเช่นกันว่าเราสามารถที่จะมีผู้ติดตามเท่าไหร่ก็สามารถที่จะรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการที่จะโฆษณาก็สามารถที่จะรับรายได้ได้ด้วยเช่นค่ะมีการตลาดผ่านมือถือผ่านทางวิดีโอหลายคนก็ทำช่อง YouTube Channel หรือว่า TikTokChannel นะคะในการที่จะเป็น TikToker แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ผ่านทางช่องทางนี้ได้เช่นกันหรือการตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการตลาดแบบดิจิตอลที่เราคุ้นชินกันแล้วก็หลายคนก็สามารถที่จะมาขายน้ำพริกขายปลาล่าขายทุกอย่างนะคะขายผักขายปลาบนช่องทางการตลาดแบบดิจิตอลตอนนี้ก็มาแรงมากๆอยากให้ทุกคนลองศึกษาเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ค่ะวิธีการสื่อสารทางการตลาดอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการตลาดผ่านเนื้อหาก็มีรูปแบบต่างๆมากมายนะคะโดยการตลาดเชิงเนื้อหาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์ในรูปแบบต่างๆผ่านการสื่อสารที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายก็สามารถพบได้บ่อยในการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะทำให้เนื้อหากลายเป็นเรื่องเล่าของแบรนด์ต่างๆในการที่จะนำมาให้เกิดความจูงใจผู้บริโภคหรือเกิดแรงบันดาลใจทำให้ผู้บริโภคได้ทำการสั่งซื้อนะคะส่วนการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็เป็นการตลาดที่ใช้บุคคลมีชื่อเสียงเซเลบริตี้ดาราหรือว่าคนดังมาช่วยในการโฆษณาหรือทำการรีวิวสินค้าช่วยกันแนะนำการใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะคะทีเนี้ยสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านออนไลน์หรือมีการที่มี follower ผู้ติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆในปริมาณมากมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้เรียกอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่า KOL ค่ะ KOL ก็คือ Key Opinion Leader ก็คือผู้ที่จะเป็นผู้นำหรือเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็มีอิทธิพลในการที่จะชี้นำให้กับผู้ติดตามในแต่ละช่องทางในแต่ละเรื่องได้นะคะโดยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆระดับอาจารย์ได้ทำการสรุปไว้แล้วในตำราสามารถไปดูได้ค่ะสำหรับอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านกิจกรรมและการสื่อสารผ่านประสบการณ์เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่มาแรงมากๆค่ะในการที่จะสร้างการตลาดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ่านการจัดอีเวนต์ที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะมีการทำอีเวนต์บูธของโค้กโคคาโคล่าในการที่จะปริ้นชื่อของตัวเราเองอยู่บนกระป๋องได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมทำให้มีประสบการณ์ในการที่จะเกิดความประทับใจอย่างยาวนานกับผู้มีคนที่เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบได้โดยก็จะมีในเรื่องของวิธีการสื่อสารมีข้อควรพิจารณามีกลยุทธ์แล้วก็มีผลลัพธ์ในการนำเสนอค่ะช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นแพลตฟอร์มที่ธุรกิจใช้ในการส่งสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิตอลซึ่งพัฒนาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาด
ทางดิจิตอลที่เพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้การเลือกช่องทางที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการตลาดผ่านเนื้อหาการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือการตลาดประสบการณ์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับผู้บริโภคและผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวมีตัวอย่างการตลาดอย่างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของ HubSpot ถ้าใครเคยใช้นะคะ HubSpot เนี่ยมีกลยุทธ์ที่สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อให้เป็นข้อมูลแล้วก็คำแนะนำให้กับผู้ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลทำให้ HubSpot เนี่ยมีการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านอุตสาหกรรมในการดึงดูดผู้ชมเข้ามาใช้เว็บไซต์แล้วก็สร้างโอกาสให้การสร้างลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะการสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมการสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีการติดตามแล้วก็วัดผลประเภทของอินฟลูเอนเซอร์และจำนวนผู้ติดตามก็มีผลต่อการที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันดังนั้นการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือความไว้วางใจการเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือการสร้างเนื้อหาแล้วก็เครื่องมือที่เฉพาะก็ทำให้แบรนด์สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะชื่อศิรินารินน้อยนะคะสาขาวิทยาการจัดการค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแรกก็ได้ยินหลายๆคนบอกว่าจบยากเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำได้ก็คงจะภูมิใจมากก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ทำได้หนูจะทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะอาศัยอ่านหนังสือตอนช่วงเลิกงานนะคะช่วงเวลากลางคืนก็ประทับใจที่ว่าคือมหาวิทยาลัยจะให้ใช้ความสามารถของนักศึกษาเองไม่มีการที่ว่ามีข้อสอบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยไม่เชื่อเหลือในด้านที่ว่าเอาข้อสอบออกมาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความสามารถล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำตลอดอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะทั้งที่วันจบแล้วไม่สามารถมาซ้อมรับในวันพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังซัพพอร์ตก็ยังสอนให้ตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะคือเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเลยให้เบอร์โทรให้อะไรมีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาค่ะก็คืออยากจะชวนให้เพื่อนๆมาเรียนมอสโคไทยนะคะไม่ต้องคิดว่ายากคงไม่จบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยคณะอาจารย์น่ารักคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะจบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจบได้ก็ภูมิใจสุดยอดแล้วค่ะ

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอจนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society สำหรับช่วงที่1นะครับชีวิตดีมีสุข High Age High Story พบกับคุณวิโรจน์ประกอบพิบูลอดีตผู้อำนวยการบรรณาธิการข่าว9อสมทด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนกว่า30ปีซึ่งมีสีสันเรื่องเล่ามากมายและปรับตัวเรียนรู้มุมมองใหม่ๆของชีวิตในวันที่สูงวัยขึ้นครับ
1: ชื่อวิโรจน์ประกอบพิบูลนะครับตอนนี้เกษียณแล้วนะครับเกษียณมาได้ประมาณสัก6ปีแล้วก็ก่อนที่เกษียณเนี่ยผมก็ทำงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็ทำงานมาทางด้านสื่อประมาณ 35-36 ปีเรียนจบจากภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจบแล้วก็เริ่มต้นกับการทำงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับฝ่ายวิทยุการเกษตรนะครับไปทำพวกรายการเกษตรที่สถานีวิทยุของทางด้านการเกษตรนะครับจัดรายการเพาะมะเขือเทศเพาะเห็ดฟางปลูกนู่นปลูกนี่นะครับก็ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับประมาณ2ปีสื่อเนี่ยเราคิดว่ามีส่วนต่อสังคมเราก็คิดว่าการเป็นสื่อมวลชนหรือถ้าเราได้ทำงานสื่อเนี่ยเราจะมีส่วนได้รับผิดชอบต่อสังคมนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีสำหรับตัวเราได้มีส่วนที่จะทำให้คนดูได้เห็นงานที่เราทำได้มากขึ้น
2: การมีประสบการณ์ด้านการทำข่าวช่วยให้มีโอกาสมากกว่าผู้สมัครสอบหลายคน
1: หลังจากนั้นเนี่ยอสมทเปิดสอบรับสมัครผู้สื่อข่าวก็ไปสอบแข่งขันเขาบังเอิญเขาต้องการผู้สื่อข่าวไปประจำที่กระทรวงเกษตรเรามีพื้นจากที่ทำรายการวิทยุเกษตรมา2ปีก็เลยก็ตรงสเปคเขาก็เลยไปเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงเกษตรของสำนักข่าวไทยสมัยดร.อนัทอาภาพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ผ่านมากับรัฐมนตรีหลายๆท่านนะครับก็ย้ายไปทำงานทางด้านข่าวโทรทัศน์กับทางอสมทก็ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวประมาณสัก10กว่าปีทำทุกสายอาชญากรรมก็ทำข่าวสังคมก็ทำข่าวเศรษฐกิจก็ทำข่าวการเมืองก็ทำข่าวกีฬาก็ทำด้วยในสมัยนู้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นดิจิทัลเนี่ยเป็นอนาล็อกเราทำทุกอย่างจำนวนพนักงานน้อยเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างซึ่งได้รับประสบการณ์หลากหลายนะครับจริงๆผมโตมาเนี่ยผมได้ทั้ง3สื่อเลยนะถ้ามองเรื่องกล้องนะตั้งแต่กล้องฟิล์มผมก็ยังทันยุคปลายจนกลายเป็นกล้องอนาล็อกในที่สุดก็เป็นดิจิตอลคือผมทันทั้ง3สื่อ
2: การทำข่าวที่หลากหลายสาขาทำให้ต้องอยู่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์
1: จากการทำงานมากๆขึ้นเนี่ยเราก็ได้สั่งสมประสบการณ์นะครับทำด้านทุกสายแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ช่วยคนได้จำนวนมากอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จันทบุรีไปถ่ายทำสวนทุเรียนนะครับให้เห็นความยากลำบาก

0: หน้าแล้งที่เขากำลังจะล่มสลายคือการลงทุนปลูกทุเรียนเขาลงทุนกันจำนวนมากฝนไม่ตกเลยถ้าเขาไม่ได้น้ำทันเวลาเนี่ยซึ่งผลผลิตกำลังออกแล้วทุเรียนอ่อนกำลังร่วงทุกวันทุกวันเขาคือเสียหายผู้บังคับการตำรวจดับเพลิงท่านดูอยู่ก็มีภัยแล้งเกิดขึ้นหลายที่ท่านกำลังจะส่งรถดับเพลิงประมาณ20คันไปพื้นที่หนึ่งพอท่านเห็นข่าวเราปุ๊บเนี่ยท่านให้รถ20คันไปที่จันทบุรีเพราะนั้นเราก็ได้ช่วยชาวสวนทุเรียนได้จำนวนมากในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นปฏิรูปการทำข่าวพร้อมๆกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลช่วงแรกๆที่เราทำข่าวโทรทัศน์เนี่ยบางทีช่างภาพไม่ว่างเรายังต้องแบกกล้องไปถ่ายเองรถข่าวไม่มีคุณเอารถผมไปอาจารย์สมเกียรติยื่นกุญแจรถมารถที่ท่านขับเองเราก็ทำมาหมดในวงจรของการทำข่าวเหมือนที่เราเวลาเราเคยได้ยินเรื่องตลกเป็นครูเป็นนักการพานโรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางทีเป็นคนเดียว
1: การได้คลุกคลีในการทำข่าวสำคัญมากมายส่งผลให้ก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
0: ก็ผ่านมาหลายสายเหมือนกันก็คือเป็นหัวหน้าข่าวสังคมหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจคือทำข่าวสกู๊ปเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งการคุมทีมออกไปรายงานสดนอกสถานที่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายๆเหตุการณ์พอสั่งสมประสบการณ์ในภาคสนามมากขึ้นก็มีโอกาสได้ไปเป็นบรรณาธิการในข่าวหลายๆภาคตั้งแต่ข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคเที่ยงข่าวภาคค่ำข่าวเช้าทำงานจนมีประสบการณ์มากขึ้นอาวุโสมากขึ้นก็ได้เป็นหัวหน้าแผนกนะครับเคยมีคนมาถามนี้เหมือนกันว่าการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากอะไรคือเนื่องจากเราเรียนมาทางด้านนี้เราก็ต้องเขียนข่าวได้ทุกคนต้องรู้จักคำว่า 5W 1F คือ What When Why Where How นะครับใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้เนี่ยมีแค่ดับเบิลยูตัวเดียวที่สำคัญที่สุดคือคำว่า why คำว่าทำไมทำให้เราต้องไปสืบต้องไปค้นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีใครเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วผลของเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอเรามาเป็นบรรณาธิการเนี่ยเราต้องมารับผิดชอบกับเวลาข่าวเช่นในข่าวพักค่ำมีเวลา20นาทีหรือ30นาทีอะไรสำคัญน้อยที่สุดอะไรจำเป็นมากที่สุดเราพยายามให้ความสำคัญกับมันให้ปริมาณคอนเทนต์ที่มีความสำคัญนั้นออกไปได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในเวลาที่เรามีอย่างจำกัดผมถือว่างานบรรณาธิการข่าวในวันนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทุกวันเนี่ยเราจะมีการประชุมกันวันละ2รอบนั้นเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าวันนี้เรามีอะไรวันนี้เราไม่มีอะไรย้อนกลับไปดูตั้งแต่การผลิตว่าช่างภาพคุณถ่ายอะไรมาผู้สื่อข่าวคุณเขียนข่าวอะไรมาคุณทำคอมพลีทหรือยังถ้าวันนี้คุณไม่คอมพลีทพรุ่งนี้คุณต้องทำให้คอมพลีทอันนี้มันคือความรับผิดชอบของเรา
1: การไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองทำให้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญอีกครั้งก่อนถึงเวลาเกษียณ
0: เมื่อเรามีหน้าที่ในการทำงานมากขึ้นเนี่ยประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีสตาฟที่ใหญ่ขึ้นในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศนะครับมีคุมสตาฟเกี่ยวกับการทำข่าวในประเทศทั้งหมดประมาณ 4-500 คนก่อนที่จะเกษียณได้ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับได้รับงานด้านอื่นคือด้านการเทรนนิ่งเนื่องจากว่าประสบการณ์เราเยอะก็ไปทำเทรนนิ่งของอสมท.อย่างเช่นในข่าวกีฬาเรามีสถานีข่าวกีฬาเราก็จับพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการวิทยุทางด้านข่าวกีฬาเนี่ยให้เข้ามาฝึกอบรมหรือทางด้านออนไลน์หรือข่าวประเภทต่างๆพวกนี้เราก็จัดการอบรมมากขึ้นเป็นการขยายงานอีกด้านหนึ่งเพื่อสังคมเพื่อคนดูแล้วก็คนฟังก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าว MCOT Academy คนแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่เปลี่ยนนะครับท่านก็มอบหมายให้เราไปช่วยทำประชาสัมพันธ์ในยุคคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานต้องเข้าไปทำงานที่ทำเนียบ1ปีหลังจากนั้นก็อีกไม่กี่เดือนเราก็เกษียณนี่คืองานที่เราทำมาทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเกษียณจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
2: ไปกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงวิถีสุขใจไฮเอจวันสูงวัยกับความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ

0: เป็นธรรมดาของชีวิตนะครับแต่ว่าการปรับตัวและมีสมาธิในสิ่งที่รักที่ชอบก็จะสามารถเยียวยายืดหยุ่นต่อกฎธรรมชาติได้เช่นเดียวกันกับเรื่องราวของท่านวิทยากรของเราในวันนี้ครับ
1: ปัญหาและความเครียดมีอยู่ในทุกอาชีพแต่การจัดสมดุลให้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเดินนับเป็นการวัดคุณภาพชีวิตของวันที่เริ่มสูงวัย
2: การทำงานข่าวโทรทัศน์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบเรื่องการนำเสนอภาพเพราะนั้นเราต้องละเอียดทั้งตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสือและคอนเทนต์ที่เป็นภาพบางทีภาพหลุดอะไรออกไปแค่ภาพเดียวไม่ใช่เสียหายต่อตัวเราอย่างเดียวเสียหายทั้งองค์กรและหลุดออกไปในทีวีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นผู้สื่อข่าวหรือการเป็นบรรณาธิการหรือรับผิดชอบงานข่าวเนี่ยจริงๆเรามีความเครียดสะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราว่างเนี่ยก็พยายามพักผ่อนบ้างสร้างความสมดุล work life balance ต้องมีผ่อนคลายบ้างเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับวันไหนที่เรารู้สึกว่าสูงอายุคือวันที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอเราไม่สบายเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันรุนแรงมากขึ้นบางคนอายุน้อยก็กลับบ้านไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาที่เราอ่อนแอเราก็มันสีว่าเอ๊ะแสดงว่าร่างกายเราแย่แล้วเพราะนั้นเราต้องทำตัวให้เราเข้มแข็งออกกำลังกายเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมคือต้องเดินเข้าป่าไปนอนในป่าครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีคนโทรมาที่สถานีหน่วยงานภาครัฐนะครับจากกรมป่าไม้บอกว่าเขาลอยว่าจะเจอครูปรีซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วรู้วันนี้ปุ๊บตอนบ่ายเราออกเดินทางเลยคืนนั้นเราไปนอนในป่าวันรุ่งขึ้นเราเดินกันทั้งวันเดือนเมษาเดินไปจนถึงชายแดนไทยลาวที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องการเดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำมาตั้งแต่สมัยทำงานเพราะนั้นเราก็เกษียณไปแล้วเราก็ยังชอบเดินเคยได้ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ศาลเจ้าในกรุงโตเกียวนะครับเขาไปเห็นเอารองเท้าที่เป็นไม้เนี่ยแขวนที่ศาลเจ้าจำนวนมากเลยคนไทยเรียกว่าเกี้ยมั้งครับเอาไปไว้ที่ศาลเจ้าเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปขอพรว่าให้เขาได้เดินได้ถึงแม้เขาจะแก่มากแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเดินเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อสุขภาพ
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภัฒนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานั่นเองแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานอย่างต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนนะครับหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับ อย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีแล้วก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่เรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: อยากจะบอกคนที่เกษียณแล้วเนี่ยว่าคุณยังต้องเดินนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านแล้วก็บอกว่าแค่นี้ถือว่าเดินเดินไปเดินมาในบ้านแค่นี้ไม่พอเดินเท่าไหร่ก็เดินให้ได้เยอะๆเดินได้มากก็ถือว่ากำไรเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ยังชอบปั่นจักรยานนะครับตอนแรกก็ไปซื้อจักรยานคันใหญ่ๆปั่นเข้าไปในเมืองนะครับตอนหลังรู้สึกรถเมล์รถมันทุกรู้สึกว่ามันก็มีความเสี่ยงก็ไปซื้อจักรยานพับเวลาเราไปต่างจังหวัดเอาพับใส่รถเสร็จแล้วก็ไปหาที่ที่มันไม่ค่อยมีรถแล้วก็ไปปั่นจักรยานขาเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่คือการออกกำลังกายของเราสำหรับเรื่องของอาหารนะครับสมัยก่อนที่เราทำงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องไปกินอะไรอาหารก็ทานใกล้ๆออฟฟิศถือคติอย่างหนึ่งว่าใน1สัปดาห์ผมจะต้องไปกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นสลัดหรือเป็นผักเพราะว่าเราได้ทานผักน้อยมากในระหว่างที่เราอยู่ในออฟฟิศพอเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ยังชอบทานพยายามทานให้มันครบผมจะซื้อมะเขือเทศมาทานทุกเช้าเลยพวกที่เป็นแป้งก็ลดลงไปบ้างอะไรที่เป็นเนื้อก็ลดลงไปบ้าง
0: มาต่อกันในช่วงสุขสังคม Happy Society เมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจสดใสเบิกบานก็จะสามารถเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่าการแบ่งปันพลังงานบวกจากประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ
2: แน่นอนว่าคนอย่างเราเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเราต้องเจอทุกวันคือเราเจอแต่เรื่องสิ่งไม่ค่อยดีมาตลอด35 36ปีในชีวิตพอเราก็เกษียณแล้วเนี่ยเราพยายามลดพยายามมองเรื่องสิ่งไม่ดีให้น้อยลงสิ่งที่ดีพยายามทำให้มันมากขึ้นทำจิตใจให้แจ่มใสไปเที่ยวบ้างยึดทางสายกลางอย่าไปเข้มงวดกับชีวิตประจำวันให้มันมากเกินไป
1: อิสระในวัยเกษียณนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วในมุมมองของคุณวิโรจน์งานอดิเรกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วทดลองทำดูนะคะ
2: พอเราเกษียณไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นภาระเราไม่มีหัวโขนบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเคยเป็นอธิบดีผมเคยมีตำแหน่งผมเคยทำบางคนไม่ยอมเอาพวกนี้ออกไปจากชีวิตคุณต้องเลิกได้แล้วว่าคุณไม่ใช่นะฮะคุณเป็นคนธรรมดาคุณสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้คุณอยากเป็นไหมคุณอยากไปลองไหมผมยังเคยไปขายของอยากรู้ว่าคนเป็นพ่อค้าเขาทำไงก็ไปทดลองดูอยากวาดรูปก็ไปเรียนวาดรูปสิ่งพวกนี้เราสามารถฝึกฝนได้นะอย่าง รูปเนี่ยนะฮะที่เราวาดเนี่ยพัฒนาได้ทุกคนฝึกฝนตนเองได้นะครับทำในสิ่งที่เรามีความรักมีความชอบทำให้มันดีแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันนะครับผมชอบวาดพวกแลนด์สเคปก็คือพวกภาพวิวทิวทัศน์ไปที่ไหนพกสีน้ำสีน้ำนี่พกพาง่ายกระดาษผูกกันเราวาดพอได้แล้วเราก็มาทดลองวาดพอร์ตเทรตอย่างภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยผมวาดมาเป็นร้อยวาดได้รู้สึกว่าภาพเนี้ยรู้สึกโอเคถ้ายังไม่โอเคก็วาดต่อไปทุกๆคนทำได้อย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วก็อะไรที่ไม่เคยทำก็ลองทำอย่างของผมเองเนี่ยนอกจากวาดรูปผมก็ยังเล่นกีตาร์ร้องเพลงปลดปล่อยสิ่งที่มันออกมาบางทีผมก็ไปหาเพื่อนไปเจอเพื่อนที่เขาพอจะเล่นได้ก็เราก็ไม่ใช่มืออาชีพแต่เราเล่นเพื่อความบันเทิงเราไม่ใช่บันเทิงคนอื่นบันเทิงตัวเองด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องยากในสื่อออนไลน์เนี่ยใน YouTube มีการสอนวิธีการเล่นกีตาร์มากมายหลากหลายฝึกจากคอร์ดง่ายๆพื้นๆ 4-5 คอร์ดพยายามร้องให้มันเข้ากับคอร์ดที่คุณเล่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอารมณ์เวลาเราร้องเพลงปล่อยให้มันออกไปบ้างไม่ใช่ว่าเก็บอยู่กับตัวแล้วก็ชีวิตคุณจะมีความสุข
1: แม้เลยวัยเกษียณแล้วแต่อาจารย์ปุ๋ยคุณวชิราบุตรวัยวุฒิกัลยาณมิตรทางดนตรีของคุณวิโรจน์ยังทำงานอย่างต่อเนื่องและมีเคล็ดลับการบริหารสุขภาพกายใจมาแนะนำเป็นแนวทางด้วยค่ะ
4: สำหรับผมนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากว่าทุกวันนี้ยังคงใช้ชีวิตของการทำงานอยู่ด้วยมีกิจกรรมที่ทำนะในเหมือนกับชีวิตในวันหยุดแล้วก็ทำงานแบบไม่ใช่รูทีนไม่ใช่ประจำวันเพราะนั้นก็เลยมีความสุขว่ายังคงใช้ชีวิตเหมือนปกติประกอบกับอาจจะเป็นเพราะด้วยเรารู้สึกได้ว่าสุขภาพเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในวัยเหมือนกับเป็นวัยที่ไม่ได้คิดว่าเกษียณงานที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะฮะหรือเป็นการที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วมันตรงกับตามที่เราชอบผมเชื่อถึงอย่างคิดว่าระหว่างชอบกับใช่เนี่ยทำไงถ้าเราชอบเรื่องไหนเนี่ยนะครับแล้วเราใช่มีความสามารถมันจะทำให้เราทำงานอย่างมีเขาเรียกมีพลังใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เล่นแบบสนุกสนานตอนแรกๆเนี่ยต้องเป็นนึกถึงสมัยเป็นในวัยรุ่นมันก็ต้องเป็น The Beatles เนี่ยเรารู้สึกเอ๊ะแค่ดนตรีแค่เครื่องสายแต่มันให้อารมณ์ให้ความรู้สึกได้

กีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสหรือโซโล่เนี่ยผมว่าอันดับแรกเนี่ยคือการผ่อนคลายเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยเราเล่นจากหนึ่งเพลงที่เราชอบด้วยถ้าเราเล่นเองก็ร้องเองใช่ไหมร้องพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ผมว่าข้อที่ตามมาคือความจำเมมโมรีหรือความทรงจำเนี่ยเพราะเวลาเล่นดนตรีมันต้องรู้ด้วยว่าเพลงนี้ร้องยังไงจังหวะยังไงคอร์ดเป็นยังไงเห็นไหมมันก็เท่ากับเป็นการฝึกพัฒนาการใช้ส่วนที่ความจำอย่างผมใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับผมก็จะเล่นกีตาร์วันละครั้ง2ครั้งนะครับแล้วอย่างเพื่อนมาอย่างคุณวิโรจน์มาเนี่ยเราก็จะมีการมาเล่นเพราะมันก็เป็นสื่อมันเป็นกีตาร์ดนตรีมันเป็นผมว่าเล่นแล้วเราสบายใจเรารู้สึกดีผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับ AI เนี่ยโอ้โหเราปฏิเสธเลยโลกในยุคนี้เราสูงมันยุ่งยากผมว่าจากกระบวนการคิดที่ยุ่งยากเนี่ยทำให้เราไม่อยากใช้แต่สิ่งที่เริ่มใช้คือมันเกิดจากปัญหาก่อนฮะไปไหนก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เป็นเกี่ยวข้องใช่ไหมเรื่องของการเบิกเงินการใช้เงินครั้งหนึ่งเคยไปแล้วไม่มีเงินฮะไม่มีเงินเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้โอนไม่เป็นเห็นไหมเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเริ่มจากฐานของความเขาเรียกว่ายุ่งยากเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดพลังที่จะเรียนรู้ครับเวลาเกษียณมาแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้มองดูว่าความหมายมันอยู่ที่ตรงชีวิตประจำวันมันจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตมันดูเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างมันขาดความหมายขาดความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาสิ่งที่มองว่ามันทำแล้วทำให้เรามีคุณค่านะผมต้องมองตรงนี้นะครับว่าคุณค่ามันไม่ได้มองแค่ว่าต้องทำในสิ่งที่มันอะไรเลอะเลอะผมเชื่อเสมอว่าการทำแล้วดีเนี่ยไม่เท่ากับรู้สึกดีที่ทำเวลาเราคิดเนี่ยสมองก็จะทำงานแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมปล่อยให้ชีวิตมันไปอย่างเงี้ยเท่ากับเราไม่ได้ใช้ที่เราชอบพูดเราไม่ได้ใช้สมองสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตในเกษียณสิ่งที่สำคัญคือการใช้สมองนะครับหมายถึงการใช้ความคิดฮะการออกกำลังกายนี่ไม่น่าใช้งานดีเลยละเพราะเป็นงานประจำผมจะออกกำลังกายด้วยการเดินวันละโดยประมาณ 5,900 ประมาณ60นาที 4.5 กิโลเนี่ยถึงเป็นประจำการออกกำลังกายมันก็ทำให้เราอเลิร์ททำให้เราแบบตื่นตัวผมเชื่อว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คนสูงวัยเนี่ยมีความสุขนะ

0: ่อลดความต่างระหว่างวัยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนรุ่นเก่าต้องพยายามเรียนรู้และปรับตัวเองเสมอขณะเดียวกันเรื่องราวเก่าๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องไม่ลืมนะคะ
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีความเป็นส่วนตัวสูงคิดว่าอะไรที่มันล้าสมัยเอาไปแล้วไม่รับไม่สนใจแต่ผมจะบอกว่าอดีตมันคือรากเหง้าของเราคุณต้องเรียนรู้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วเพื่อเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตส่วนคนในยุคที่เกษียณแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่หยุดนิ่ง AI มันทำให้การใช้พิจิตรมันง่ายขึ้นขณะเดียวกันมันมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่ดีมันง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ดี AI มันเข้ามาทำแทนคุณก็ตกงานเมื่อมี AI ทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็เขียนข่าวได้แค่เอาข้อมูลใส่ลงไปใน AI เดี๋ยวมันเขียนให้เราเองแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนเขียนด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยการใช้สมองของเราการเขียนข่าวไม่ใช่ใครๆก็เขียนได้ไม่ใช่แค่คุณรู้แค่เกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงที่ไหนทำไมอย่างไรแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนที่เขารับสื่อเราเรียนมาทางด้านสื่อสารมวลชนเรียนแม้กระทั่งเรื่องของจริยธรรมการนำเสนออะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องรู้ไปด้วยเหมือนกันนะครับสื่อในยุคปัจจุบันไม่ใช่คุณจะปล่อยอะไรออกมาทางหน้าจอเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดคนดูหรือคิดว่ามันดีพอคนดูเยอะๆขึ้นอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าคุณประสบความสำเร็จต้องมีอะไรเป็นอาหารให้สมองของคนดูหรือทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรับผิดชอบสังคมไม่ใช่แค่สื่อรับผิดชอบต่อสังคมคนดูก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู
2: ่ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณวิโรจน์ประกอบพิบูลย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะโดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้ง2เรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้2นะคะอธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มเลยเนี่ยนะคะจากเดิมความเชื่อในยุคกลางที่เราได้เรียนในโมดูลก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือความเชื่อแบบศาสนาที่ครอบงำใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยนะคะความเชื่อแบบศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะคะตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่17โดยมีแนวคิดใหม่นะคะเข้ามาแทนที่วิธีคิดแบบศาสนาก็คือเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการสังเกตทดลองแล้วก็คำนวณนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะทำให้วิธีคิดแบบศาสนาถูกท้าทายนะคะแล้วก็วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพราะเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในยุคนี้นะคะประโยชน์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยนะคะส่งผลต่อยุโรปในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเนี่ยมาทุ่นแรงแรงงานสัตว์หรือแรงงานมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบ อำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการรักษาแบบนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเขาปฏิวัติด้านไหนบ้างหนึ่งเลยคือความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะคะในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าจักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนานะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยังไงแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เริ่มตั้งสมมติฐานนะคะทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคนอื่นๆก็เริ่มคิดว่าหรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านนึงก็เริ่มบอกว่าการโคจรนะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โคจรนะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงนึงที่ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็เปลี่ยน

ความคนเลยนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยโลกสำคัญมนุษย์สำคัญยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะต่อมานะคะกาลิเลโอนะคะก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องขึ้นไปบนดวงดาวเจอองค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะคะเจอพระจันทร์เจอว่าดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์ตั้ง4ดวงนะคะโลกมี1ดวงอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็เป็นการสั่นคลอนความคิดของศาสนานะคะหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นต้นนะคะ2เลยนะคะแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์แบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเน้นการคำนวณหรือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็วิธีการทดลองหรือทดสอบนะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะส่วนใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เราประจักษ์หรือว่ามองเห็นไม่ได้ใช้จิตเหมือนในเรื่องของศาสนาที่แบบบางทีนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ายานแล้วจิตแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปการขยายตัวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างไรคะก็ขยายตัวในยุโรปตอนแรกเนี่ยกาลิเลโอเป็นคนอิตาลีใช่ไหมคะแต่ว่าศาลที่อิตาลีตัดสินนะคะศาลศาสนาตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่าไปสั่นคลอนความคิดของศาสนามากเกินไปทำให้ตอนหลังๆเนี่ยนะคะความเจริญทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเนี่ยก็มาสู่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนนะคะรัฐก็สนับสนุนมากเพราะว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทำสงครามหรือว่าอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แนวคิดวิทยาศาสตร์มอบไปให้กับมนุษยชาตินะคะหนึ่งเลยนะคะมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วเป็นวิชานะคะหรือเป็นศาสตร์ที่ซัพพอร์ตนะคะการเอาไปคำนวณของไม่ว่าจะเป็นพวกนักฟิสิกส์นะคะนักเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาใช้ต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจากเดิมเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วศาสตร์ที่แบบเล่นแร่แปรธาตุนะคะคล้ายๆในเอเชียบ้านเราก็จะมีการเอาธาตุนู้นธาตุนี้มาผสมกันนะคะเกิดจากการปรุงยาเล่นแร่แปรธาตุแต่ต่อมามันก็พัฒนามากขึ้นนะคะด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองทดสอบต่างๆนะคะทำให้เกิดวิชาเคมีเนี่ยแยกออกมาเลยจากการปรุงยานะหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะเกิดเคมีอะไรบ้างนะคะสารเคมีเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะในยุคนี้ปัจจุบันพวกเราก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีย้อมผ้านะคะหรือว่าสังเคราะห์กลิ่นพวกวานิลาเทียมเนยเทียมกลิ่นส้มกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากวิชาเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะ3มรดกอีกอันนึงคือเกิดแนวคิดจักรกลนิยมนะคะเป็นแมคคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมีแมคคานิซึมหรือมีกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดำเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกเนี้ยไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา4เลยนะคะก็เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจากวิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอสู่ยุคที่เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเกิดการค้นพบวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจากเดิมพิษสุนัขบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิดที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกรเกอร์แมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้น
พ่อตาสีดำแม่ตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอาวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะ7เลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุคปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้2นะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะอันนั้นก็ค่อยๆพัฒนามานะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะมันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะคะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมาหรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ช้าละนะคะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมใช่ไหมคะการสื่อสารหรือว่าการเคมีการแพทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะคะมันก็เอามาซัพพอร์ตในการใช้เป็นเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดการแบ่งงานวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยอยู่แบบชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเกิดความแออัดอะไรต่างๆนะคะสาเหตุประการต่อมานะคะก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมค่ะของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบเป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมคือรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายนะคะควรจะให้เขาดำเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดนึงสาเหตุนึงก็คือเสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะทำให้นะคะ เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนชนชั้นนายทุนเป็นกำลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจาก100กว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทำมือหรือว่านั่งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะในเรื่อง
2นะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงานนะคะมีนโยบายต่างๆนะเช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันซัพพอร์ตที่ทำให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น family เป็น business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะ3เลยคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆก็คือติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ครองที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุนเรื่องของการที่อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมนาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าพึ่งฟ้าฝนดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกันนะคะมีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะแต่ละด้านกันก่อนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไร1เลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ำรวยมากนะคะในยุคนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะสองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากันไม่ได้เหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอาณานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผลิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายนะคะประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานล่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆนะคะช่วงนี้เองนะคะก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะคะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นนะคะงานแฮนด์เมดงานคราฟต์งานอะไรอย่างงี้ก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่การผลิตแบบโรงงานซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะแล้วก็เร็วกว่านะคะ3นะคะเกิดสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะชุมชนแออัดนะคะมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะขยงขยะมลพิษทางเสียงก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นสังคมเมืองซึ่งเกิดหลายจุดมากๆในการในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆค่ะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2
เรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาห

รมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะสามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรกมาเป็นอีกช่วงนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศต่อนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอาณานิคมที่มันเริ่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอาณานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลายๆภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาโอ้โหเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันกระจายไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยจะใช้พวกไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะลองมาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเริ่มพบเห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงินทางด้านการธนาคารหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ค่ะพัฒนาการนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการมันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการเติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยมีความเป็น family business ค่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต
ต่อมานะคะการคมนาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะหรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีความพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะแต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะ เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าไอ้โรบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มชนชั้นแรงงานนั่นเองนะคะกลุ่มชนชั้นนี้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเนื่องจากตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกๆเนี่ยนะคะส่งผลให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำมาเรื่อยๆอย่างที่เรียนไปนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงจุดหนึ่งถึงวันหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่มาช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เขาถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่พักอาศัยนะคะหรือว่าค่าจ้างค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มการของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูนนะคะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์นะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชยมีกำหนดชั่วโมงการทำงานกำหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่อุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอาวุธนะคะมันพัฒนาคนก็เกิดแต่ละประเทศเกิดการสั่งสมความมั่งคั่งแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยนะคะซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็อยากจะรวยขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นนะคะเป็นเจ้ามหาอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบางอย่างเราก็ไปทำสงครามไม่ได้นะคะมันก็เป็นการซัพพอร์ตให้เกิดสงครามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลค่ะ

สำหรับในเรื่องที่2นะคะเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของสังคมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงสังคมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงค่ะเมื่อมีสังคมนะคะเมื่อมีคนนะคะก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดสังคมขึ้นมานะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะพูดถึงกลุ่มคนในฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งคนออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็จะมีกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มค่ะลูกครึ่งค่ะชาวจีนสเปนแล้วก็อเมริกานะคะในส่วนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทำให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสำคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะมีลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านพิธีล้างบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังให้ความสำคัญกับเพื่อนด้วยนะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยกันว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะเรียกกันว่าบาคาด้านั่นเองนะคะโดยจะรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะครอบครัวแล้วนะคะสิ่งนึงนะคะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะในส่วนของการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะไปสัมพันธ์กับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเผ่านะคะของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในยุคอาณานิคมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ก่อนที่สเปนจะเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์นะคะการศึกษาในช่วงเริ่มแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นในภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะบิดามารดานะคะรวมถึงการให้การดูแลนะคะการขัดเกลากันภายในเผ่านะคะภายในกลุ่มชนนะคะแต่เมื่อสเปนเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งนึงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการจัดการศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อแม่หรือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งในยุคของสเปนเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาละตินนะคะแต่พอ

่อมาในยุคของอเมริกาเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็จะอยู่ในลักษณะของการเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายานิฮันค่ะเป็นภาษาตากาล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวนะคะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งคำว่าบายานิฮันเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการชนแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในต่างแดนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนำมาใช้ค่ะเป็นแคมเปญในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดาตูนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะตรงกับสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลล์นะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการลงนามในกฎหมายแม่บทนะคะไทดิงแล้วก็แมคดัฟฟี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะช่วงเวลาในการคืนเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาก็พยายามเปรียบให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะค.ศ.1946นั่นเองนะคะแล้วก็พอต่อมาค่ะในสมัยเอกราชเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นเอกราชนะคะฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นช่วงกฎอัยการศึกซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อีมาโกสนะคะแล้วก็ในช่วงสาธารณรัฐใหม่นะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดีโคเรซอนอาคิโนนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคะที่มีจุดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเศรษฐกิจ

กิจเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนก่อนแล้วก็สมัยอาณานิคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่งออกแรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นความเชื่อที่สำคัญนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะที่ทำให้อิทธิพลทางศาสนาต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะคะบริเวณหมู่เกาะมินดานาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยอาณานิคมของสเปนนะคะสเปนก็ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมผู้คนนะคะแล้วพอต่อมานะคะในสมัยอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้นำเอาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะเข้ามายังฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยทำให้ประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันในระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเชื่อนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะก็ประเด็นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยความศรัทธานั่นเองค่ะก็รูปแบบการรักษาแบบนี้นะคะก็มีการสืบทอดกันมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะการรักษาด้วยความศรัทธาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีพื้นฐานก็คือมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยหายจากจิกะอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะก็การรักษานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสวดภาวนานะคะการสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็
ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลินั่นเองนะคะคาวาลิเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีน้ำหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาหมักกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลัมบานงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนำเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปปรานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวอีกนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตชีสจากนมของควายค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเคซองปูตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะเราจะเจอคำศัพท์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคาวาลินะคะภาชนะที่ใช้นะคะในการแบบทำอาหารประเภททอดนะคะเหมือนกระทะนะคะจะเจอคำว่าตุปะนะคะการหมักนะคะมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักนะคะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเจอคำว่าคอปปรานะคะซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคซองปูติค่ะไม่มีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าใยสับปะรดเนี่ยมาทำส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อบาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจำชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกัมนั่นเองค่ะเมืองวิกัมเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทำให้เมืองวิกัมเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทำให้เมืองวิกัมนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในค.ศ.1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะผลทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกัมแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์ที่
สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ค่ะในช่วงนี้จะมีการสร้าง

นสถานขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นได้จากการสร้างโบสถ์ซานอากุสตินนะคะในเมืองหลวงมะนิลานะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานอากุสตินนะคะที่เมืองอิโลโคสนออีกนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานตามาริอานะคะจังหวัดอิโลโคสูนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์เมียงกาโอนะคะจังหวัดอิโลอิโลนะคะในส่วนนี้ค่ะโบสถ์เหล่านี้นะคะจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะแล้วก็จะเน้นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเป็นศิลปะบาโรกนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ. 1993นั่นเองค่ะความโดดเด่นของโบสถ์อันนี้ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่อย่างที่บอกคือบริเวณนี้นะคะจะมีชนพื้นเมืองอยู่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะตะวันตกเข้ามาใช่ไหมสเปนเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่มานะคะที่นําเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยนะคะก็อย่างชาวจีนเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าโบสถ์เนี่ยนะคะก็จะสร้างโดยกลุ่มชาวพื้นเมืองแล้วก็ช่างชาวจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแนวคิดของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วก็ไปผสมผสานกับศิลปกรรมแบบตะวันตกนะคะมันเลยทำให้โบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยนะคะมีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะคือมาจากแนวคิดค่ะของผู้คนในท้องถิ่นมาจากแนวคิดของช่างชาวจีนนะคะแล้วก็มาสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แถมยังใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะบริเวณนี้ค่ะยังจะเป็นบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะก็ต้องรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทําให้โครงสร้างส่วนรากฐานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอีฟูเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิถีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดำเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีค.ศ. 1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่าหมู่ยังนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SCOU Channel
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องงับทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
12: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศีลแม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ในประเด็นทั้ง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยนะครับประเด็นที่2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยและประเด็นที่3นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตส่วนประเด็นที่4นะครับแนวโน้มของนาฏศิลป์เราต้องทำความเข้าใจว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรนะครับความหมายของนาฏศิลป์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือการแสดงต่างๆที่ใช้สรีระท่าทางไร้รำกรีดกายนะครับเต้นไปตามจังหวะนะครับทำนองเพลงฉะนั้นเนี่ยจังหวะและทำนองเพลงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แสดงสรีระท่าทางเหล่านั้นเนี่ยได้ตรงและถูกต้องตามจังหวะนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับนาฏศิลป์นะครับความหมายรวมไปถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการแสดงทางที่ใช้ท่าทางกรีดกายไล่รำอย่างเดียวและเราจะหมายถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยเป็นเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องใช้การกรีดกายไล่รำด้วยสรีระของเราทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยถ้าพูดโดยความหมายครอบคลุมนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็คือศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำนั่นเองหมายรวมถึงทั้ง5-6อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกคือการฟ้อนรำองค์ประกอบที่2คือดนตรีและองค์ประกอบที่3คือวรรณกรรมหรือตัวบทนั่นเองฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยการฟ้อนรำก็เป็นการแสดงกรีดกายไร้รำเพื่อให้เห็นถึงความอ่อนช้อยกระฉับกระเฉงหรือแสดงความนุ่มนวลของลีลาท่ารำต่างๆนะครับดนตรีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มาเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับทำนองเพื่อที่จะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับการฟ้อนรำข้างต้นและส่วนสุดท้ายคือบทประพันธ์นะครับหรือวรรณกรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อของการฟ้อนรำนะครับเนื้อร้องเนี่ยเป็นไปในทางไหนอาจจะเป็นบทโศกบทตลกหรือการแสดงเรื่องราวต่างๆนะครับเราจึงแบ่งลักษณะบทประพันธ์เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยครับเสาวรจนีนาบรีปราโมทพิโรธวาทังและสารปังคพิสัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงเสาวรจนีเนี่ยก็จะเป็นการชมนะครับชมความงามทั่วๆไปนะครับชมความงามอะไรก็ได้นะครับ
1: ดอกไม้
0: นะครับสังคมเมืองก็ได้สภาพแวดล้อมก็ได้ชมอะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่คือบทเสาวรจนีคือชมนะครับ
1: ต้องมีท่าประกอบตอนชม
0: มีท่าประกอบซึ่งท่าเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าบทท่านาพาสนะครับก็จะมีบทอีกนะครับบทอีกมากมายต่อไปนาบรีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีเห็นไหมครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดละเป็นเกี้ยวพาราสีนะครับผู้ชายผู้หญิงแสดงบทความรักซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นบทประพันธ์หนึ่งที่แสดงออกในนาฏศิลป์นะครับ
1: จีบกันนั่นเอง
0: จีบกันนั่นเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความแบบตื่นเต้นนะครับมีอารมณ์เข้มข้นมากขึ้นก็จะมีบทเกี่ยวพาราสีนี่แหละครับและบทต่อไปคือพิโรธวาทังนะครับโกรธเลย
1: โกรธ
0: กระทืบเท้านะครับสีหน้าขึงขังนี่คือ
1: บ
0: ทใช่แล้วนะครับนี่คือบทพิโรธวาทังนะครับบทโกรธและบทสุดท้ายคือเมื่อมีโกรธแล้วต้องมีเสียใจครับโศกเศร้าเสียใจฉะนั้นเนี่ยบทประพันธ์ทั้ง4แบบเนี่ยก็จะไปปรากฏอยู่ในนาฏศิลป์เป็นการแสดงท่าทางโดยใช้การไร้รำนี่แหละการใช้มือนะครับการใช้สีหน้าแววตาก็จะแสดงถึงบทเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงออกถึงลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ
2: เจษฎาครับนักศึกษาชอบมีคำถามว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเวลาเราชมนาฏศิลป์เนี่ยอันนี้จะเป็นนารีปราโมทหรือพิโรธวาทัง
0: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงเสาวรจนีใช่ไหมครับหรือว่านารีปราโมทพิโรธวาทังสารปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นเสาวรจนีชมความงามเน
1: ื้
0: อเรื่อยๆแล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยหรือนาฏศิลป์ประโมทแสดงถึงบทความรักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะโอบกอดกันอาจจะเขินอายอาจจะแบบเบี่ยงตัวเหล่านี้เป็นต้นนี่คือจะแสดงบทเหล่านี้ได้โดยดูได้จาก
1: องค์ประกอบ
0: ดนตรีนะครับการฟ้อนรำก็จะแสดงได้ด้วยเช่นบทโกรธฟ้อนรำก็จะแข็งขันนะครับกระท
1: ื
0: บเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย

0: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปดูแบบมีควันมีแสงก็จะพอแบบ
1: ก็จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อินมากขึ้นรู้ได้มากขึ้น
2: คือจริงๆอันนี้อาจารย์เจษดาอธิบายชัดเจนเนา
1: ะ
2: แต่ว่าพอเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้แล้วถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู
1: ่
2: ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบท
1: ครับ
2: หรือพูดง่ายๆคือใช้วรรณคดีเนี่ยมาแสดงนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยก็จะยกบทในวรรณคดีมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นอารมณ์ไหน
1: ครับ
2: ตัวเนื้อเรื่องหรือตัวบทวรรณคดีก็จะเป็นตัวชี้แนะหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังพรรณนาความรักระหว่างชายหญิงอยู
1: ่แ
2: น่นอนต้องเป็นบทอะไรนะอาจารย์
1: น
2: าร
1: ีบทนารีปราโมทย์
2: นะครับ
1: เราอาจจะสังเกตจากคำก็ได้ที่เขาใช้นะครับอาจจะมีคำคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นมีความโศกเศร้านะครับอาดูนอย่างนี้ครับก็จะไปปรากฏอยู่ในบทสารบัญคพิสัยเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตีความนะครับแล้วก็อ่านเนื้อความจากบทที่ยกมาเนี่ยพิจารณาได้แล้วก็สามารถตอบได้ว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์แบบไหนนั่นเอง
2: แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคำแต่ละคำหมายถึงอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ค่อยไปพิเคราะห์จากตัวเนื้อที่เขายก
1: ครับต่อไปนะครับเมื่อเรากล่าวถึงลักษณะนะครับของบทประพันธ์แล้วเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญหลายประการครับประการแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อครับนาฏศิลป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราจะเห็นได้จากพิธีการรำแก้บนมีการแต่งกายนะครับมีการทาแต่งหน้าทาปากกรีดกายไร้รำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจัดนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได
0: ้
1: อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรำนะม
0: ี
1: การรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
0: เอกอาจจะเป็นลิเก
1: ลิเกหรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
0: นี่มีบนเรืออ
1: าหาร
0: อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
1: แบบกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นนะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น
0: หน
1: ังใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงา มนะครับของไทยเนี่ย
0: ส
1: วยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นศิลปะการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาดเครื่อง5ประกอบการแสดงจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
0: มันหนักใช่ไหม
1: ใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายๆชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจารย
0: ์
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: การเดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วมีร่างกายกำยำเพ
0: ื่อ
1: ที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดง

0: เนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่ค่ะนี่เคยได้ยิน
2: ดัง
0: มากนะครับ
3: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศ
0: ครับ
3: ไปแล้วตอนนี
0: ้การแสดงหนังใหญ่เนี่ยก็จะมี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: เนื้อเรื่อง
0: ยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันหรือเป็นสมุทรโคตรคำฉันก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับแต่
1: เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย์
0: เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ
1: ่
0: แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เนื้อเรื่อง
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอาจจะมีท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพ
1: แขน
0: ก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับการแกะสลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยชอบอะไรที่เป็นสีฉูดฉาดสีฉูดฉาดแล้วก็ด
1: ู
0: แล้
1: วภาษาถิ่นด้วย
0: ภาษาถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะมีการแกะสลักหนังตะลุงที่เป็นแบบซูเปอร์แมน
1: มีด้วยเหรอ
0: มีครับเป็นซูเปอร์แมนเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยติดตามถ้าเป็นแบบนี้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจแล้วครับแต่ซูเปอร์แมนแบทแมนอย่างเนี้ยครับมนุษย์ค้างคาวก็แกะโดราเอมอนก็ยังมีอย่างเนี้ยครับก็จะทำให้เป็นการสืบสานหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: เด็กๆก็มาสนใจเนาะ
0: ใช่สนใจ
1: คือสนใจ
0: โดราเอมอนแต่เราแทรกเสริมไปในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องในหนังตะลุงแต
3: ่ดูเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมไทยให้เข้ากับวัฒนธรรมสากลอีกทางนึง
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมาก
1: ถึงกลุ่มใหม่ๆ
0: กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปหุ่นไทยเมื่อพูดถึงหุ่นไทยเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงผ่านการบังคับหุ่นให้ทำท่าทางไร้รำต่างๆนะครับหุ่นไทยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวนะครับปรับลงมาส่วนหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นตามลำดับแต่สามารถที่จะกระดิกได้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่าทางอิสระได้นะครับส่วนหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหุ่นกระบอกของนายเถาะพยัคฆเสนานี่คือที่มีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหุ่นละครเล็กที่เราเคยได้ยินว่าหุ่นละครเล็กโจหลุย
1: อันนี้คือหุ่นละครเล็ก
0: ใช่หุ่นละครเล็กก็คือเกิดใหม่หลังจากหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับมีการพัฒนามามากมายสามารถที่จะใช้กลไกต่างๆของมือเนี่ยได้สามารถพลิกมือได้นะครับบิดคอได้นะครับเอ็นตัวได้กระดิกเท้าได้นะครับอันนี้ได้อย่างเช่นตัวหุ่นละครเล็กที่เราจะเห็นเนี่ยคือหุ่นของหนุมานเคยเห็นไหมครับหุ่นหนุมานอย่างเช่นแบบไปขอบคุณแล้วก็ได้
1: ปัจจัยเอามือมาจับ
0: หอมแก้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยจึงเป็นวิวัฒนาการที่สามารถที่จะสร้างกลไกต่างๆได้แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เคยเห็นหุ่นที่เป็นคนไหมครับ
1: หุ่น
0: เชิดที่เป็นคน
1: แบบไม่ได้เป็นหนุมานเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เลยเป็นคนก็คือเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆแต่ว่าเอากลไกต่างๆเนี่ยมาทำเสมือนหนึ่งว่าคนเชิดจริง
1: ๆแต่จริงๆเป็นคนรำ
0: เป็นคนรำไปแล้วก็คนที่เชิดเนี่ยก็ทำตามอย่างเนี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความที่จะแพร่หลายมากขึ้นตื่นเต้นแล้วก็มีทันสมัยมากขึ้นและน่าติดตามนะครับนี่คือหุ่นไทยนะครับต่อไปเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมเล่นหุ่นหลวงส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กตามลำดับ

0: ในขณะเดียวกันโขนก็เป็นอีกนาฏศิลป์หนึ่งที่มีความสำคัญเราถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการร่ายรำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู้
1: ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay. เป็นที่หลบอะไร
0: เป็นสิ่งประกอบฉาก
2: เจษฎาเห็นเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่นี้ครับที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการ
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเพราะว่ารามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องนาฏศิลป์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดหรือว่าการแสดงท่าทางร่ายรำหรือว่าบทภาคบทเจรจาก็เป็นเรื่องแบบนี้นี่คือโขนอย่างอีกนิดนึงโขนฉากทำไมตั้งชื่อว่าโขนฉากเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นฉากป่าไม้ฉากภูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็ทำฉากข้างหลังมา
0: เปลี่ยนหรือว่าขนกลางแปลงอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแสดงกลางแจ้งนะครับต่อไปละครไทยนะครับละครไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับแสดงผ่านการร่ายรำอาจจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือละครไทยแบบโบราณอันที่2คือละครไทยแบบรับอิทธิพลตะวันตกนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่า2กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือละครชาตรีละครนอกและละครในกลุ่มที่2คือละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องแล้วก็ละครพูดเราไปดูอันแรกนะครับสรุปเป็นใจความสำคัญเลยนะครับละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายเป็นตัวแสดงเป็นหลักนะครับเน้นการแสดงเนื้อหาที่มีความสนุกสนานนะครับมากกว่าความงดงามของท่ารำเช่นมโนราสังทองไกรทองเราจะเห็นได้ว่าละครชาตรีละครนอกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนแสดงว่ากายเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้าน
1: ก็ธรรมดาไม่ต้องวิจิตร
0: ไม่มีเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับเน้นตลกโปกฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คนติดตามได้มากขึ้น
1: บันเทิงครับ
0: ต่อไปละครในมาจากละครนางในหรือละครข้างในเล่นในพระราชวังนะครับตรงกันข้ามกับละครนอกคือเล่นนอกวังฉะนั้นเนี่ยละครในเนี่ยเป็นละครของหลวงครับใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดงหลักเน้นท่าทางกรีดกายไล่รำที่สวยงามมากกว่าความสนุกสนานของเรื่องนะครับนิยมเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่กล่าวไปแล้วอุณารุตดาหลังแต่ที่นิยมเล่นมากที่สุดคืออีเหนานะครับแสดงให้เห็นว่าละครในเนี่ยผู้หญิงแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ชายก็ผู้หญิงแสดงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคือมีการไล่รำได้สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวดทรงเนี่ยสวยงามนะครับผู้หญิงก็แสดงแบบเป็นบทผู้ชายได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเองบทผู้หญิงเนี่ยก็แสดงด้วยผู้หญิงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในพระราชวังเนี่ยผู้หญิงก็แสดงหมดเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามนะครับให้กษัตริย์ดูนะครับต่อไปละครดึกดำบรรพ์นะครับดำเนินตามแบบละครในนะครับเน้นความสวยงามของท่าทางร่ายรำและเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นหลักอย่างภาพเราจะเห็นได้ว่าเขารำกันอย่างเดียวเลยนะครับรำด้วยความงดงามและก็เครื่องแต่งกายก็มาครบเซตเลยครับนะครับ
1: นี่คือสีสันสดใส
0: ไม่มีการร้องไม่มีการอะไรเลยรำตามบทที่ให้มาไม่มีการสนทนาไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงนะครับนี่คือละครดึกดำบรรพ์ชื่อละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละคร
1: ไม่ใช่แบบเก่า
0: ไม่ใช่คำว่าเก่าดึกดำบรรพ์บางทีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าดึกดำบรรพ์ตั้งมาตามการเวลาที่เก่าหรือเปล่าในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละครนั่นเองส่วนละครพันทางคือละครที่เกิดจากการผสมผสานกันนะครับโดยนำของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแต่งกายเสมือนจริงตามท้องเรื่องอาจจะนำมาจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีเช่นจากพม่าจากจีนจากมอญเช่นในรามเกียรติ์ก็จะมีอุตสาเรนกับนางระเวงก็จะเป็นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดละครพันทางขึ้นมีการผสมผสานกันระหว่างของความเป็นไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ผสมผสานกันหรือของเกี่ยวกับราชาธิราชก็จะได้นะครับเป็นละครพันทางได้เช่นกันมีการผสมผสานกันนะครับเนื้อเรื่องน่าสนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันละครร้องนะครับและละครพูดชื่อก็บอกว่าละครร้องกับพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นการร่ายรำครับเราเน้นที่ดนตรีและเนื้อหาก็คือพูดอย่างเดียวร้องอย่างเดียวละครร้องก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอีกร้อง

0: ล้วนก็คือร้องอย่างเดียวร้องสลับพูดก็คือร้องเป็นหลักแต่พูดเข้ามาแทรกได้บ้างสนทนาได้บ้างแต่ละครพูดเนี่ยก็คือละครพูดอย่างเดียวก็คือสนทนากัน
1: เหมือนละครทีวี
0: ใช่เหมือนละครทีวีกันนะครับเราจะไม่เน้นการไล่ลำนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเข้ามาสู่ในยุคของที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแล้วนะครับนี่คือละครร้องและก็ละครพูดนะครับต่อไปเมื่อเราจบนาฏศิลป์ไปแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับดนตรีไทยครับดนตรีไทยเนี่ยก็คือรูปแบบของเครื่องดนตรีลักษณะบทเพลงก็ได้การร้องเพลงที่เป็นแบบดั้งเดิมของคนไทยในวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองนะครับเช่นบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับบ่งบอกถึงความเฉพาะพิเศษของชาตินั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีความสำคัญต่อชาติอื่นๆเนี่ยก็จะต่อศาสตร์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: เดี๋ยวนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดแล้วเกิด
1: ดนตรีในสวนอะไรอย่างเงี้ย
0: เกิดความคลายเครียดได้นี่คือดนตรีที่สำคัญต่อศาสตร์อื่นๆนะครับหรือสำคัญต่อการนะครับการศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับดีดสีตีเป่านะครับแต่เราจะจำแค่นั้นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูว่าเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างตะเข้ซึ่งพินกระจับปีเครื่องดีดเป็นเพราะว่าเราใช้มือดีดดีดแล้วเกิดเสียงนะครับหรือเครื่องสีก็จะเป็นซอสล้อก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงไปสีตรงที่เป็นเส้นสายนะครับหรือเครื่องตีก็จะเป็นกลองคล้องระนาดโทนอาจจะเป็นเครื่องตีหนังนะครับเครื่องตีที่เป็นไม้มันแบ่งแยกเครื่องตีที่เป็นโลหะก็ได้นะครับหรือเครื่องเป่านะครับเช่นปีคลุยแคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องเป่าในขณะเดียวกันดนตรีเนี่ยมองแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความไพเราะได้นะครับบรรเลงเพลงไทยจึงมีการผสมวงต่างๆมากมายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องสายมาผสมกันนะครับนิยมใช้ในงานต่างๆเสียงไม่ดังเยอะนะครับเคลิ้มๆฟังไปเช่นงานทำบุญเลี้ยงพระงานแต่งงานก็ใช้เครื่องสายกันนะครับ
1: ไปร้านดนตรีไปร้านกาแฟก็เล่นเครื่องสายก
0: ัน
1: หรอ
0: ฟังเบาๆสบายๆ วงปี่พันต้องหนักเลยครับเน้นที่เครื่องตีเสียงจะดังมากนะครับนิยมเล่นในการประกอบการแสดงนะครับเช่นปี่พาดถึงดำบรรก็เล่นในการแสดงละครดึกดำบรรนั่นเองหรืองานศพใช้ปี่พาดมอญแล้วก็ปี่พาดนางหงนักศึกษาเนี่ยควรจำประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปวงมโหรีนะครับนิยมใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อมและบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับเช่นการอวยพรการแสดงฝีมือและงานแต่งงานและนอกจากนี้ยังมีวงดนตรีแบบพิเศษทั่วๆไปเช่นวงบัวลอยวงกลองแขกเพลงไทยก็จะเป็นวงดนตรีที่เข้ามาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปดูประเด็นสำคัญที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของวงดนตรีนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาและความเป็นไปนะครับดนตรีนาฏศิลป์ยังเกี่ยวข้องกับบ้านครับบ้านวัดวังเนี่ยเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการบวชเรียนการแต่งงานแห่ขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์หรืองานศพใช้เครื่องดนตรีหมดเลยนะครับบางทีก็มีการรำได้รำด้วยเช่นกันเช่นแห่ขันหมากก็รำกันไปเลยไปขอไป
1: ดู
0: ข
1: อ
0: ใช
1: ่
0: มันกันเลยนะครับต่อไปเกี่ยวข้องกับวัดเช่นการเทศมหาชาติเทศมหาชาติคือเรามีเครื่องดนตรีครับเมื่อจะขึ้นเทศใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงเมื่อเทศจบก็บรรเลงอีกนะครับหรือเกี่ยวกับวังนะครับวังเช่นพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดหรืองานพระเมรุก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนาฏศิลป์ก็เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยยังประกอบอาชีพได้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเป็นครูนาฏศิลป์ครูดนตรีไทยงานประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เสื้อชุดเครื่องหนังนะครับค้าขายก็ได้เช่นกันมัคคุเทศก์นำเที่ยวเลยเที่ยวชมว่านี่คืออะไรนักวิชาการก็วิจัยแล้วก
2: ็
0: สืบสานสอนนะครับหรือการเรียนการสอนปัจจุบันก็มีทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนครับในโรงเรียนคือเป็นวิชาบังคับวิชาเสรีนอกโรงเรียนเราอาจจะไปเรียนตาม YouTube ก็ได้หรือไปเรียนตามสถาบันที่เปิดสอนนอกเหนือจากในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่างๆให้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปนาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะฮะประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนานก็จะเป็นบทบาทสำคัญในสิ่งนี้นะครับ
2: นักศึกษาน่าจะคุ้นเคย
0: นะครับ
1: สุนทราภรณ์
0: เพลงลูกกรุงอย่างนี้นะครับหรือวงดนตรีประยุกต์ก็จะมีวงต่างๆมากมายบอยไทยวงกังสดานวงฟองน้ำนะครับหรือเพลงเนื้อเต็มหรือเพลงลูกทุ่งอย่างที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนชนบทแต่ปัจจุบันเนี่ยในเม
1: ื
0: องนะลูกทุ่งนะครับ
1: แต่สนุกดีเนาะอาจารย์
0: ใช่สนุกดีกินใจอินใจด้วยนะครับหรือแต่จะไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงไทยเดิม

0: เดิมแต่นี่ก็เราจะใช้ลูกคอต่อไปนาฏศิลป์ร่วมสมัยก็คือละครพัทราวดีและละครมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นการประยุกต์นาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยและก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นนำบัลเล
1: ่
0: มาผสมผสานกับการรำไทยหรือว่าการแต่งกายนะครับ
1: ประยุกต์หมดแล้ว
0: ให้เข้ากันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เห็นถึงเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย
1: แบบใหม่ขึ้นจะได้แบบมีแสงสีเสียงให้มันตื่นตาตื่นใจด้วย
0: ใช่แล้วนี่คือนะครับเป็นนะครับเป็นเนื้อหานะครับที่สรุปในหน่วยที่10นะครับนาฏศิลป์และดนตรีไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับและสังคมไทยได้อีกมากมาย

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสัพยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์โดยบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรการว่าความในคดียาบรรยายโดยอาจารย์สัตยาอรุณธารีสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางนะครับเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหา STOU Channel หรือ Facebook Fanpage STOU Channel ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก่อนอื่นในช่วงแรกเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของนิติเวชศาสตร์นะครับซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะภาควิชานิติศาสตร์นิติเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอดีตก็ท่านเป็นหัวหน้านะครับภาควิชานิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอดีตผอ.ศูนย์ชันสูตรพิศพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับอาจารย์ครับในส่วนของนิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกให้อาจารย์ลองเล่านะครับประวัติขอบเขตอำนาจเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับ
1: จริงๆนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรมามากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขอเรียกว่าในโลกของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆก็คือนิติวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์คือเรื่องแรกนิติวิทยาศาสตร์อันนี้จะกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ทุกสาขาครับที่มาเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเอามาใช้กับขบวนการยุติธรรมอีกศาสตร์หนึ่งก็คือนิติเวชศาสตร์ที่จะมาพูดถึงอันนี้จะหมายถึงว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เอามาใช้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอามาใช้ส่วนอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของวิทยาการพิสูจน์หลักฐานซึ่งเราจะเห็นในงานของกองพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโลกนิติวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเฉพาะนิติเวชศาสตร์นะครับในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับนิติเวชศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forensic medicine นะครับมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มนะครับในงานนิติเวชศาสตร์คือกระทำเกี่ยวกับคนเป็นนะครับกับกระทำเกี่ยวกับคนตายหรือศพนะครับในคนเป็นนะครับก็เป็นงานด้านนิติเวชศาสตร์คลินิกเช่นว่าในผู้ป่วยคดีต่างๆถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือข่มขืนกระทำชำเราหรืออื่นๆนะครับส่วนรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยคดีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะการออกใบรับรองแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลหรือการเป็นพยานศาลต่างๆนะครับส่วนอีกศาสตร์หนึ่งในเกี่ยวกับนิติเวชนะครับที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยก็คือในสาขาของนิติจิตเวชศาสตร์ก็ดูในเรื่องคนไข้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนไข้โรคจิตซึ่งได้กระทำความผิดทางอาญาต่างๆนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือการทำงานเกี่ยวกับศพอย่างที่เราจะคุ้นเคยกับภาพของคำว่านิติเวชศาสตร์ก็เกี่ยวกับการชันสูตรศพชันสูตรพลิกศพนะครับตั้งแต่ว่าเราออกตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจสถานที่พบศพแล้วก็มีการนำศพมาผ่าพิสูจน์เพื่อจะให้หาเหตุตายหรือข้อสงสัยต่างๆในการเหตุตายทั้งหมด ในการผ่าศพพิสูจน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบในแค่ว่าแพทย์ได้ผ่าแล้วตรวจเท่านั้นมันยังมีงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานทางห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจหายาสารพิษการตรวจ DNA ต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นภาพรวมของนิติเวชศาสตร์นะครับในนิติเวชคลินิกนะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องพยานเอกสารนะครับกับพยานบุคคลในพยานเอกสารเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าบัตรประจำตัวคนไข้นะครับสามารถเป็นพยานเอกสารทางการแพทย์ได้เราไปตรวจคนไข้นอกนะครับเป็นผู้ป่วยนอกเอกสารบัตรตรวจผู้ป่วยนอกหรือเราเรียก OPD card เนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานแม้กระทั่งสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการส่งแลบเอ็กซเรย์ CT หรือทํา MRI ต่างๆหรือเอาชิ้นเนื้อเราไปตรวจหรือผลตรวจยาหรือสารพิษอะไรอื่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลพยานทางเอกสารนะครับเมื่อเราต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลนะครับการที่แพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วมีการทําบันทึกในผู้ป่วยในอันนี้ก็คือ IPD record อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ต้องออกใบรับรองแพทย์หรือออกใบชันสูตรบาดแผลแม้กระทั่งการเกิดออกใบรับรองการเกิดการตายอันนี้ล้วนแต่ที่จะเป็นพยานทางเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวชศาสตร์คลินิกทั้งนั้นส่วนเรื่องพยานบุคคลนะอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นแพทย์กับไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกับบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์นะครับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นก็คือลักษณะของพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องเกี่ยวกับคนตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าการชันสูตรพลิกศพผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าการตายในทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรถ้าเรามองดูภาพสามเหลี่ยมแห่งการมีชีวิตนะครับก็หรือ living triangle เนี่ยมันจะมีอยู่3ระบบด้วยกันคือระบบการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางนะครับการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจและไหลเวียนโลหิตการทำงานของระบบการหายทั้ง3ระบบเนี่ยมันจะทำงานประสานซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะครับก็มีการหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะเดียวกันสมองก็มีส่งสัญญาณประสาทต่างๆมาควบคุมการทำงานของหัวใจนะครับสมองหรือระบบประสาทนะครับกับปอดนะครับสมองก็เป็นควบคุมว่าปอดต้องทำงานอย่างไรหายใจยังไงนะครับขณะเดียวกันปอดก็มีหน้าที่ที่จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพื่อให้สมองมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างระบบการหายใจกับระบบไหลเวียนก็เช่นกันนะครับหัวใจและหลอดเลือดก็มีหน้าที่ที่จะสูบฉีดเลือดไปให้เลี้ยงในปอดหรือนะครับส่วนปอดก็มีหน้าที่ที่จะรับเลือดจากหัวใจต่างๆฟอกเลือดจากเลือดดำเป็นเลือดแดงซึ่งกลายเป็นเพิ่มออกซิเจนให้เพื่อไปให้หัวใจไปส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งสมองก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการทำงานมันจะมีสัมพันธ์โยงใหญ่กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานถ้าการตายหมายถึงอะไรการตายก็หมายถึงว่าการสิ้นสุดอย่างถาวรของ3ระบบนี้นะครับทั้ง3ระบบแต่คราวนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการวินิจฉัยการตายเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2เกณฑ์ก็คือว่า1การที่สมองหยุดทำงานนะครับกับ2การที่หยุดการทำงานอย่างถาวรของระบบการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้ซึ่งรายละเอียดอันนี้นะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับอย่างละเอียดเลยในเอกสารนะครับคำสอนนะครับเอกสารการสอนของตรงนี้ซึ่งผมได้กล่าวและยกตัวอย่างในว่าหัวใจนะครับระบบประสาทการหายใจมันทำงานโยงใหญ่กันในยกตัวอย่างกรณีให้ดูนะครับอันนี้การตายทางการแพทย์อันนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้ววันนี้มาดูในการระบบชันสูตรพลิกศพในบ้านเรานะครับในโลกเลยนะครับขอโทษทีในโลกมันจะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือระบบตำรวจ police ระบบศาลหรือ coroner

ระบบแพทย์สืบสวน medical examiner หรือ ME นะครับถามว่าบ้านเราใช้อะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับแล้วก็ระบบศาลเนี่ยก็คือ coroner coroner เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าในทีมในการสอบสวนเหตุตายซึ่งอาจจะได้มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนระบบที่แพทย์เป็นหัวหน้าในการสอบสวนเหตุตายเนี่ยเราเรียกว่า medical examiner ถามว่า3ระบบนี้ระบบไหนที่ถือว่าเป็นอุดมคติมากที่สุด ideal มากที่สุดก็คือระบบนี้นะครับระบบ medical examiner ซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากๆแม้กระทั่งจะต้องมีแพทย์ในด้านนี้อย่างเพียงพอและแพทย์ทำงานร่วมกับหน่วยสืบสวนสอบสวนทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งในระบบ medical examiner เนี่ยจะมีอยู่ในสังเกตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีเฉพาะบางรัฐใหญ่ๆเท่านั้นส่วนระบบ coroner เนี่ยเราจะเห็นได้ในส่วนใหญ่ในทางประเทศอยู่ในทวีปยุโรปต่างๆนะครับแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือสิงคโปร์ก็ใช้ระบบนี้นะครับถามว่าบ้านเราใช้ระบบอะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับมันมีความจำเป็นนะครับและหลายประเทศก็ใช้ระบบตำรวจเช่นประเทศใหญ่ๆอย่างจีนก็ยังใช้ระบบตำรวจของเรายังมีความจำเป็นเพราะว่าเราก็รู้ว่าบุคลากรทางตำรวจนะสายตำรวจมันอยู่ในทุกท้องที่นะครับมีสถานีตำรวจนะครับภูธรนะครับตำอะไรต่างๆครอบคลุมในท้องที่ทุกท้องที่แล้วมีจำนวนบุคลากรหลายแสนนายซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ในต่อไปก็อาจจะมีการ modify เราคงต้องใช้ระบบตำรวจแต่มีการปรับปรุงนะครับระบบตำรวจเพื่อให้แก้ข้อบกพร่องต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตที่อันใกล้นี้ในการปฏิรูปของงานนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์นักศึกษาสามารถจะดูในรายละเอียดได้นะครับว่าประเทศไหนใช้ระบบไหนนะครับระบบแพทย์สอบสวนระบบศาลหรือระบบตำรวจเรามีตัวอย่างแยกให้เป็นนะครับแล้วบางประเทศก็เป็นการใช้มิกผสมกันในระหว่างระบบต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารนะครับในการสอนสามารถศึกษาได้คราวนี้ว่าคำว่าการปรับปรุง modify police เนี่ยในงานเรื่องปฏิรูปเนี่ยที่ได้มีเสนอข้อกฎเกณฑ์ไว้ก็คือ3เรื่องที่เป็นข้อบกพร่องนะครับ1เราต้องตรวจสอบถ่วงดุลเช็คแอนด์บาลานซ์อันนี้ให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อด้อยนะครับ2ต้องมีความโปร่งใสทรานสเปอเรนซีเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้ในบางแห่งก็ยังขาดความโปร่งใสซึ่งเพียงพอนะครับต้องมี accountability ความรับผิดชอบมันต่างกับ responsibility response ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบ accountability เนี่ยมันมีความต้องรับผิดด้วยการห่วงโซ่ในขั้นการควบคุมพยานนะครับว่าควบคุมพยานวัตถุพยานเนี่ยมันมีการควบคุมได้ถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายวัตถุพยานนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุพยานต่างๆคราวนี้มาดูขบวนการในชันสูตรเราเริ่มต้นแต่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการตายเกิดขึ้นก็แจ้งตำรวจก็จะแจ้งแพทย์เพื่อไปร่วมชันสูตรที่พบศพอันนี้เราจะคุ้นเคยคำย่อว่าCSI Crime Scene Investigation นะครับ Crime Scene Investigation หมอเขาจะแจ้งหมอไปไงมีการตายอยู่2กรณีกรณีแรกคือการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีการตายโดยผิดธรรมชาติก็ต้องคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมตายถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับตายอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ปรากฏเหตุถูกสัตว์ทำร้ายตายหรือมีการตายอีกกลุ่มนึงที่จะต้องไปชันสูตรก็คือการตายอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานอันนี้จะมีตัวละครที่ต่างกันก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับการตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยตำรวจเป็นเจ้าภาพอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพทย์เข้าไปนะครับเข้าไปร่วมชันสูตรนะครับแต่ไอ้ตัวที่สีแดงวงไว้เนี่ยคือเป็นบุคลากรที่จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิรูปของงานในด้านนี้ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์และตำรวจนะครับส่วนการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ว่าในช่วงกักขังจำคุกหรือในอะไรในขบวน

การยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นนอกจากตำรวจและแพทย์แล้วเนี่ยจะมีอีกก็คือว่าจะต้องมีฝ่ายอัยการเข้ามาสอบสวนเหตุตายด้วยแล้วก็ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่แม้เขาจะตายโดยโรคหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีการชันสูตรเมื่อเราไปตรวจฐานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์ของการสอบสวนเหตุตายมันก็จะต้องมีการส่งมาผ่านะครับผ่าศพพิสูจน์นะครับหรือการทำออโตซีการผ่าพิสูจน์เนี่ยในมาตรฐานเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้แพทย์ทางนิติศาสตร์นะครับเป็นแพทย์ที่จบแพทย์มาแล้วแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านนิติเวชศาสตร์นะครับแล้วแพทย์ตรงนั้นต้องจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเพราะว่างานพวกนี้ครับมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในระหว่างประเทศอะไรได้ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอิสระนะครับที่จะการในการทำงานหรือจะวินิจฉัยเหตุตายได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นการแพทย์ผ่าก็ไม่ได้จะจบแค่นั้นนะครับแพทย์ก็ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาก็จะต้องในห้องปฏิบัติการก็ต้องมีเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติเช่นแพทย์แล้วก็ต้องมีความอิสระเหมือนกันไม่สามารถที่จะมีการควบคุมอะไรได้เพื่อความโปร่งใสนะครับเมื่อว่าแพทย์ได้ชันสูตรแล้วก็สรุปสำนวนนะครับในการสอบสวนเหตุตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการอันนี้นะครับก็จะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันให้ดีแล้วมีความโปร่งใสสุดท้ายก็ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ไต่สวนนะครับซึ่งในทางในอนาคตเราก็อยากจะให้เป็นการไต่สวนเชิงลุกมากกว่านะครับที่จะเอาแค่ว่ามีข้อมูลอะไรก็ตัดสินไปแค่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นขบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้คำถามหลักในการชันสูตรพลิกศพมันก็จะมี5คำถามหลักก็คือ1ผู้ตายเป็นใคร ผู้ตายตายที่ไหนที่พบศพมันเป็นที่เขาตายจริงหรือเปล่าหรือเขามีการเคลื่อนย้ายมาตายเมื่อไหร่นะครับตายอย่างไรตายอย่างไรเนี่ยก็แบ่งว่าสาเหตุของการตายเป็นอย่างไรนะครับพฤติการแห่งการตายเป็นอย่างไรนะครับ who where when how นะครับ when นี่ก็คือเป็นการประมาณเฉยๆนะครับคราวนี้มาดู how เนี่ยก็แบ่งเป็นสาเหตุการตาย cause of death COD กับพฤติการแห่งการตาย manner of death นะครับตัว manner of death เนี่ยนะครับหรือพฤติการแห่งการตายมันจะแยกออกเป็นคือการตายโดยธรรมชาติตายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือชราภาพตายส่วนการตายผิดธรรมชาติอย่างที่เราคุ้นเคยหรือทราบกันได้ดีก็คือการฆ่าตัวเองตายซูซายการฆาตกรรมหรือตายโดยอุบัติเหตุอันนี้เป็นพฤติการแห่งการตายนะครับเราจะตอบคำถามหลักในพวกนี้แต่ถ้าบางกรณีเนี่ยถ้าสามารถพิสูจน์ไปถึงตัวว่าใครคือผู้ต้องสงสัยหรือใครคือฆาตกรเราก็ถ้าชี้ได้เราก็จะชี้นำในตรงนี้ไปด้วยนะครับหลักการพิสูจน์ในเบื้องต้นหูนะครับมาถึงว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเราจะอัตลักษณ์บุคคลเราจะเอาอะไรมาจะพิสูจน์อะไรนะครับก็คือ1ดูตามนี้เลยนะครับขอโทษครับก็คือพิสูจน์เพศเขาเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่อายุประมาณอายุเท่าไหร่ในช่วงอายุเท่าไหร่เขาเชื้อชาติเชื้อชาตินะครับไม่ใช่สัญชาตินะครับเป็นคนมองโกลอยเป็นชาวเอเชียหรือเป็นคนยุโรปนะครับคอเคเชียนหรือเป็นคนนิกรอยนิโกส่วนสูงหรือลักษณะสเตตัสส่วนสูงเขาเท่าไหร่หรือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นลายพิมพ์นิ้วมือหรือการตรวจสารพันธุกรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ DNA นะครับสิ่งที่นิยมแล้วหมอเอาอะไรมาในการที่บอกว่าเขาคือใครนะครับอันแรกก็คือฟันนะครับเอาฟันมาพิสูจน์เอากระดูกต่างๆซึ่งมีจำนวนเป็นหลายร้อยชิ้นในร่างกายเอามาพิสูจน์เอาเส้นผมมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอาลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในตัวศพมาดูตรวจ DNA DNA นี่ตรวจจากได้ทั้งเลือดถ้าไม่มีเลือดก็เอาจากเนื้อเยื่อต่างๆฉะนั้นนะไม่มีเนื้อเยื่อต่างๆไม่มีกระดูกเราก็สามารถเอามาตรวจได้แม้กระทั่งฟันเราก็เอามาตรวจได้เส้นผมอะไรต่างๆเราก็ตรวจ DNA ได้หมดนะครับอันนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงสิ่งในฟันนะครับในฟันเนี่ยเราก็ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดฟันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับ

0: เพราะว่าในฟันแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการในผ่านมาของช่วงหนึ่งชีวิตหนึ่งมีการทําทั้งผุทั้งหลุดออกหรือมีการซ่อมแซมในช่วงไหนใช้วัสดุอะไรต่างๆอะไรต่างๆกันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลซึ่งการตายก่อนมีชีวิตนะครับที่เรียกแอนตี้มอร์เทมถ้าเราได้มีชุดข้อมูลตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่เราตรวจพบหลังตายแล้วมันตรงกันอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทำด้วยความที่มันมีการรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันถึงเอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับรายละเอียดนี้นักศึกษาสามารถอ่านได้เลยนะครับมีการยกตัวอย่างให้อย่างละเอียดนะครับกระดูกต่างๆก็เช่นกันนะครับกระดูกเนี่ยก็บอกได้เช่นกระดูกเนี่ยบอกเพศได้กระดูกเชิงกรานเนี่ยบอกเพศได้ต้องเยอะแล้วถ้าได้กระโหลกอีกกระโหลกก็บอกได้ได้กระดูกเชิงกรานบวกกระโหลกมาเนี่ยแทบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกระดูกบอกอายุได้กระดูกบอกได้ว่าเขาเป็นเชื้อชาติอะไรกระดูกบอกรูปร่างส่วนสูงเอากระดูกยาวเนี่ยมาวัดได้กระดูกบอกบรรพบุรุษได้นะครับอันนี้ในตัวกระดูกในลักษณะการใช้การระบุเพศอายุอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมีมานะครับอ่านเอาในรายละเอียดนะครับในเอกสารนะครับข้อแรกก็คือเราเห็นกระดูกเนี่ยมันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอมันเป็นกระดูกเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นกระดูกจริงกระดูกคนหรือเปล่าหรือกระดูกสัตว์ถ้ากระดูกคนเนี่ยมันเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วบอกได้เปล่าอายุเท่าไหร่แล้วบอกได้เปล่าว่ากระดูกนั้นเชื้อชาติอะไรในตัวกระดูกแล้วกระดูกถ้ามีกระดูกยาวแล้วก็เอามาคำนวณส่วนสูงโดยประมาณของคนที่เราพบได้ถึงเป็นชิ้นส่วนมานะครับก็แล้วแต่สุดท้ายก็บางครั้งเนี่ยในร่องรอยหรือการที่เราพบเนี่ยมันก็จะได้บอกว่าอันนี้ตายมานานเท่าไหร่เวลาที่ตายหรือเหตุที่เขาตายเป็นยังไงมีการอำพรางซ่อนเร้นในต่างๆหรือเปล่ากระดูกสามารถบอกในสิ่งพวกนี้ได้นะครับเหตุตายคืออะไรบางทีก็กระดูกก็บอกได้เช่นว่ามีกระสุนปืนนะครับเจาะกะโหลกนะครับอีกอันนึงเส้นผมเนี่ยเราก็จะมาบอกได้นะครับว่าเส้นผมเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรของฝรั่งของคนเอเชียของนิโกนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยเอาไปตรวจ DNA อะไรต่างๆได้การเส้นผมหลุดร่วงแล้วไปติดบนเสื้อผ้าแล้วมีเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ถูกย้ายเข้าไปมันก็จะบอกว่าแหล่งที่มาว่ามีการเคลื่อนย้ายใช้ในรูปคดีต่างๆได้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแม้กระทั่งฝาแฝดใบเดียวกันก็ตามไข่ใบเดียวกันก็มีความแตกต่างในเรื่องตรงนั้นแล้วลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากใช้ในการพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครบางครั้งลายพิมพ์นิ้วมือก็เอามาใช้ในลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคดีอาชญากรรมต่างๆเชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดอย่างไรนะครับหรือในทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็เอามาใช้ลายพิมพ์นิ้วมือประกอบกับการรับรองนะครับเพื่อใช้แทนลายมือชื่อนะครับดังปรากฏนะครับลายพิมพ์นิ้วมือเอามาติดตามศพหรือบุคคลนิรนามต่างๆซึ่งจะมีวิทยาการทางนี้ก็จะมีการตรวจนะครับปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสามารถจะมีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือส่วนกลางนะครับใช้คอมพิวเตอร์จับซึ่งรวดเร็วมากนะครับนี่ตัวอย่างของรูปร่างของลายพิมพ์นิ้วมือชนิดต่างๆมัดหวายก้นหอยอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นวิทยาการทางพิสูจน์หลักฐานนะครับตรงนี้สุดท้ายดินเอนะครับคือสารพันธุกรรมอันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสอย่างเนี้ยว่าเราตรวจบอกว่าเป็นติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าไอ้โคโรนาไวรัสหรือเปล่าโควิด-19หรือเปล่าเนี่ยเราก็ตรวจ DNA ของมันนะครับแต่เราเรียก RNA เพราะมันเป็นสายเดียวนะครับก็คือการตรวจเดี๋ยวนี้การตรวจเชื้อโรคในปัจจุบันก็จะใช้การตรวจรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่า DNA จากเนื้อเยื่อหรือจากแม้กระทั่งการสัมผัสกับวัตถุต่างๆ DNA เราก็จะไปติดบนวัตถุต่างๆตรงนั้นนะครับหลักการประมาณเวลาตายนะครับก็จะใช้หลักอยู่ประมาณอยู่4เรื่องก็คือสืบพยานบุคคลนะครับซักถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์พยานต่างๆการตรวจสถานที่เกิดเหตุใช้การประมาณเวลาตายโดยการเปลี่ยนแปลงหลังตายส ุดท้ายก็ดูชีววัตถุในศพในศพเช่นว่าเลือดนะครับปัสสาวะเขาเป็นอย่างไรหรือตัวไข่หนอนแมลงต่างๆอายุต่างๆพวกนี้เอามาใช้ในการรวมประมาณเวลาตายได้นะครับการตายก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงหลังตายทันทีนะครับประมาณนะหลังตายถึง2ชั่วโมงแรกแล้วก็มีการตายช่วงแรกนะครับในช่วง2ถึง24ชั่วโมงพอเลย24ชั่วโมงวันนึงแล้วโดยทั่วไปก็ศพเริ่มเน่าก็จะมีการเน่าระยะต่างๆซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารคำสอนอยู่แล้วจนถึงเป็นสัปดาห์เหลือแต่เป็นโครงกระดูกสเกเลตันต่างๆนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาต่างๆการประมาณเวลาตายช่วงแรกนะครับซึ่งเราเอามาใช้กันมากคือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดหลังตายการเย็นตัวของศพนะครับคือไลก่อมอร์ติสไลวอร์มอร์ติสเอากรอมอร์ติสมีทรีมอร์ติสมอร์ติสทั้ง3อย่างนี้นะครับใน2อย่างแรกจะเอาไปใช้มากที่สุดในอย่างหลังอาจจะค่อนข้างใช้ยากสำหรับประเทศเรานะครับคราวนี้มาดูการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตามช่วงต่างๆว่าเวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริเวณขากรรไกรแข็งตัวเนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าข้อมือข้อเท้าเนี่ยเราก็จะประมาณได้ว่าประมาณ2ถึง4ชั่วโมงต่ำลงไปหน่อยนะครับถึงข้อเข่าข้อศอกก็จะประมาณ4ถึง6ชั่วโมงถ้าข้อใหญ่ๆอย่างสะโพกแข็งตัวก็ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการตกลงสู่เบื้องต่ำก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะครับสมมุติเราตายเกิดขึ้นเรานอนคว่ำนะครับเลือดมันก็จะตกอยู่ในตามแรงโน้มถ่วงนะครับเม็ดเลือดก็จะตกไปในท่านอนคว่ำนะครับถ้าก่อน12ชั่วโมงนะครับเรามีการพลิกตัวของศพไอ้เลือดที่มันตกมันยังอยู่ในหลอดเลือดอยู่เช่นว่าอันนี้นอนคว่ำเลือดก็จะกองกันอยู่บริเวณเม็ดเลือดจะกองกันอยู่ด้านหน้าของศพนะครับเมื่อหงายตัวศพขึ้นเม็ดเลือดมันก็จะตกไปในช่วงเวลา8ถึง12ชั่วโมงเม็ดเลือดมันก็จะตกอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิน12ชั่วโมงเนี่ยมันมีการแตกของเม็ดเลือดออกนอกเลือดแล้วต่อให้เราจะพลิกตัวยังไงเนี่ยการตรงนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางการแพทย์เราก็จะดูว่ากดจางหรือไม่กดจางเพื่อดูคำตอบอันนี้นะครับในช่วงต้นก็คงประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับผมครับก็เรียกว่าฟังด้วยความสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2กันต่อนะครับครับเมื่อกี้ในช่วงแรกนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับการประเมินเวลาตายนะครับตรงนี้มันสิ่งสำคัญนะว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตรงนี้นะครับในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเหตุการณ์ตายแล้วก็พฤติการการตายนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรามาต่อครับจุดมุ่งหมายในการชันสูตรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คืออยากจะรู้ว่าเหตุตายคืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเหตุตายทางนิติเวชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ครับเหตุตายจากบาดแผลเหตุตายจากการขาดอากาศเหตุตายจากพลังงานกายภาพเหตุตายจากสารพิษนะครับเหตุตายจากอดอาหารหรืออันสุดท้ายคือการตายโดยกระทันไม่ทราบสาเหตุอันนี้อาจจะเป็นกระโถนนะครับรวมเลยนะครับว่าจะเป็นการตายธรรมชาติก็ได้อันนี้ออกจากเป็นธรรมชาติก็ได้หรือไม่ธรรมชาติก็ได้มันมีการต้องมีการพิสูจน์คือเราไม่ทราบเหตุนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเหตุตายต่างๆส่วนพฤติการการตายนะครับหรือ manner of death MOD ก็จะมีการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมนะครับหรือตายโดยอุบัติเหตุส่วนการตายโดยธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วนะครับก็เป็นป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ตายหรือชราภาพตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องการตายโดยธรรมชาตินะครับคราวนี้มาดูเหตุตายเหตุแรกการตายจากบาดแผลนะครับการที่มีบาดแผลไม่ว่าบาดแผลต่างๆสาเหตุที่จะทำให้ตายข้อแรกก็คือว่าจะมีการเสียเลือดอย่างมากนะครับหรือบาดแผลนั้นโดนอวัยวะสำคัญไอ้วัดสำคัญนั้นคืออะไรโดนสมองโดนหัวใจโดนปอดหรือโดนหลอดลมต่างๆซึ่งเราก็รู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันคือเป็น3เหลี่ยงแห่งการมีชีวิตนะครับตรงนั้นอย่างที่เราพูดในเบื้องต้นหรือบางทีอาจจะบาดแผลเนี่ยไม่ทำให้ตายทันทีแต่บาดแผลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นว่าบาดแผลมีการติดเชื้อเสร็จมีโลหิตติดเชื้อแล้วก็ตายนะครับ ตัวบาดแผลนะครับ

มันก็โยงใหญ่ไปถึงว่าบาดแผลนั้นเป็นอันตรายแก่ร่างกายธรรมดาหรืออันตรายสาหัสอย่างตามอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา297 8ข้อนะครับตั้งแต่ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียขนานประสาทจน

บาดลักษณะของบาดแผลมันเป็นอย่างไรนะครับอาวุธที่ใช้มันเป็นยังไงบาดแผลแสดงถึงการกระทําของผู้กระทําได้บาดแผลบางครั้งบอกเจตนาของผู้ทําร้ายได้บาดแผลบอกว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นมีความสามารถบอกพวกนี้ได้นะเหตุตายที่สองก็คือเหตุตายจากขาดอากาศขาดอากาศเนี่ยมันจะตายกันยังไงบ้างอันแรกนะครับเราอาจจะมาดูศัพท์นิดหนึ่งไม่ต้องสนใจคำภาษาคือ suffocation เนี่ยก็คือการที่บรรยากาศเนี่ยมีออกซิเจนน้อยนะครับเช่นเราอยู่ในยุ้งข้าวหรือในที่อะไรที่มีออกซิเจนน้อยอากาศภายนอกรอบๆตัวเรามีออกซิเจนน้อยเราหายใจเข้าไปออกซิเจนมันไม่พอมันก็คือขาดอากาศนะครับหรือบางครั้งการที่เอาเทปปิดปากหรือเอาผ้าปิดปากอันนี้ก็ทำให้ตายนะครับถึงจะหายใจทางจมูกได้แต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะมีมูกต่างๆสารคัดหลั่งต่างๆไปอุดกั้นในทางเดินหายใจในที่สุดก็ตายได้หรืออันนี้เราเรียกว่า gagging mouth นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าเอาปิดทั้งปากและจมูกเนี่ยเราเรียกว่า smothering คือปิดทั้งปากจมูกอันนี้ก็เรียกว่าปิดทางเดินปิดกั้นทางที่ประตูทวารที่จะเข้าในการหายใจเลยนะครับหรือในบางรายก็อาจจะมีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมฟันปลอมหลุดหรือเหรียญหรือลูกอมหลุดเข้าไปแล้วมีการอุดกั้นทางเดินหายใจภายในทางเดินหายใจอาจจะตรงตั้งแต่บริเวณทางเข้าหรือทางหลอดลมอะไรก็แล้วแต่ขนาดของวัตถุที่ไปนะครับหรือในบางกรณีก็จะมีการเอาถุงพลาสติกคลุมแล้วก็เอาผ้าเทปพันเพื่อว่าเป็นการระหว่างหายใจปุ๊บมันก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่มั้ยครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีออกซิเจนใช้ก็ถึงแก่ความตายได้นะครับแล้วอันนี้ที่สำคัญก็คือมีการกดรัดบริเวณคอนะครับตั้งแต่ว่าการกดรัดโดยการแขวนคอตายแฮงกิ้งหรือการกดรัดโดยการบีบคอหรือถูกรัดคอตายนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกต่างๆที่เกิดการหายใจเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ปากจมูกปอดอะไรเท่านั้นเราใช้การเคลื่อนไหวของทรวงอกและกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยถ้ามันพวกนี้มันเกิดปกติแต่ถ้ามันมีการกดทับในบริเวณตรงนี้นะครับก็ทำให้การเคลื่อนไหวตรงนี้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ในที่สุดมันจะค่อยๆขาดอากาศตายซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีตึกถล่มแล้วเศษปูนอะไรทับแต่ปากจมูกก็ยังหายใจอะไรได้ดีอวัยวะภายในก็ไม่ถูกทำลายแต่ในที่สุดเราก็พบว่ามันขาดอากาศตายได้นะครับหรือจมน้ำตายนะครับอันนี้ก็เป็นการขาดอากาศตายอย่างส่วนหนึ่งนะครับหรือมีหายใจแต่ไม่ใช่ออกซิเจนเป็นแก๊สพิษอะไรต่างๆนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องการตายจากการกดรัดบริเวณคอซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในทางคดีทางอาญาอะไรมากมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแฮงกิ้งแขวนคอตายอันที่สองก็คือรัดคอตายอันที่สามก็บีบคอตายเราต้องมีความเข้าใจใน3เหตุตายนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะบอกนะครับว่าการตายนั้นพฤติการการตายเป็นอย่างไรในการแขวนคอตายนะครับโดยทั่วไปก็เป็นแขวนคอที่ห้อยตรงเตงเลยครับเรียก complete hanging คือแบบสมบูรณ์คือไม่มีส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสผนังอะไรเลยเป็นการใช้น้ำหนักตัวของตัวเองเป็นการถ่วงมาล้วนๆเลยนะครับหรือการตะหรือการแขวนตายอีกแบบหนึ่งก็คือ incomplete hanging นะครับอาจจะเป็นท่านะครับท่านั่งในท่าต่างๆแม้กระทั่งการนอนคว่ำนอนหงายอันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุทำให้ตายได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้การแขวนคอตายเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านเราถือว่าลงทุนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง มักจะได้ผลนะครับ ถ้าเป็นในอเมริกาก็เรื่องอาวุธปืนอะไรมากกว่านะครับบ้านเราการที่จะหาอาวุธปืนนะก็คงลำบากนะครับถ้าไม่ใช่ทหารหรือตำรวจคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเรามาแยกกันว่าในแขวนคอในรัดคอในบีบคอสาเหตุของการตายมันอะไรบ้างสาเหตุการตายไม่ค่อยต่างกันนะครับในที่สุดมันก็คือสมองขาดอากาศในแขวนคอรัดคอก็สมองขาดอากาศแต่ในบีบคอเนี่ยนอกจากสมองขาดอากาศแล้วสาเหตุอันหนึ่งได้ก็มีการกระตุ้นกระเปาะคาร์โทไทด์ซึ่งจะไม่ค

์ในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำสอนนะครับตรงนั้นส่วนพฤติการการตายอันนี้สำคัญมากถ้าเราแยกได้อันไหนแขวนคออันไหนถูกรัดคอบีบคอมันจะบอกพฤติการการตายนะครับมากกว่า 80-90% ถ้าแขวนคอตายเนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายลำดับรองลงมามันเป็นการฆาตกรรมอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับ อุบัติเหตุเช่นตกลงมาแล้วคอไปห้อยในสายพวกนั้นพอดีอะไรยกตัวอย่างนะครับส่วนถ้าเป็นรัดคอตายพฤติการการตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมละถามว่ารัดคอฆ่าตัวเองตายได้ไหมได้ถ้าเงื่อนเขาเป็นเงื่อนตายหรือเขาใช้ลวดขันไปเรื่อยๆแล้วพอนี้สุดท้ายสมองเขาขาดอากาศเขาก็หมดสติมือเขาตกแต่การรัดมันยังคงดำเนินอยู่มันก็เป็นการแม้กระทั่งอุบัติเหตุเช่นว่ามีผ้าพันคอแล้วในฤดูหนาวแล้วทำงานแล้วผ้าพันคอหรือสายอะไรต่างๆหลุดไปในเครื่องจักรแล้วมีการกระชากก็เป็นการรัดคอตายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุได้ส่วนสุดท้ายก็คือการตายจากบีบคอการตายจากบีบคอเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมโดยแท้เราไม่สามารถที่จะบีบคอตัวเองจนฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราบีบถึงระดับหนึ่งสมองมันขาดอากาศมือเราจะตกนะครับพอมือเราตกปุ๊บไอ้ตรงที่กดหลอดเลือดตรงนี้มันก็จะมีการผ่อนคลายไปมันก็จะทำตัวเองไม่ได้นะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการฆาตกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมสิ่งที่เราจะบอกได้การตรวจสถานที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายแขวนคอเนี่ยสามารถทำเองได้หรือเปล่าบางทีมันอยู่ในท่าทางหรือมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมการตรวจสถานที่เกิดเหตุมันเป็นโค้ดซีนหรือเปล่าเป็นสถานที่ปิดหรือเปล่าที่ว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นสามารถเข้ามาได้ลงกรล็อกประตูไม่ใช่แค่ลูกบิดอย่างเดียวล็อกประตูด้านในหน้าตรงหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วเขาอยู่คนเดียวอะไรต่างๆอันนี้ก็แนะsuggest หรือไปชี้นำไปทางว่าเป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายทุกอย่างต้องมีเหตุจูงใจเขาจะต้องมีเหตุจูงใจว่าปัญหาทางเรื่องความรักเรื่องการงานหรือปัญหาการโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายอาจจะมีจดหมายลาตายหรือใบสั่งเสียอะไรต่างๆหรือเหตุต่างๆที่เป็นเอกสารหรือเป็นพยานต่างๆวัตถุพยานต่างๆที่บ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับส่วนถ้าการฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องถูกผู้อื่นกระทำนะครับถ้าเป็นโอเพนซีนมันก็จะมีสิทธิ์มากกว่าที่จะเป็นโคสซีนคือเป็นที่ตายในที่โล่งแจ้งที่เปิดใครก็จะเข้าไปได้พวกนี้ไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นตัวไกด์ไลน์ที่จะนำการตรวจสภาพที่เกิดเหตุก็ไม่สภาพห้องก็ไม่มีอะไรที่ล่องรอยของการต่อสู้เข้าของไม่ได้กระจัดกระจายเข้าของอะไรถ้าเป็นเข้าของกระจัดกระจายอะไรอยู่เนี้ยก็เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอันนั้นมีอาจจะมีการต่อสู้กันนะครับในตรงนั้นอันนี้เราจะมาแยกกันนะครับในระหว่างการแขวนคอรัดคออะไรต่างๆในตรงนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับคือแพทย์ก็จะดูว่ารอยรัดบริเวณคอนะครับรอยรัดบริเวณคอในแขวนคอมันก็จะแบบหนึ่งในรัดคอก็จะแบบหนึ่งโดยเฉพาะบีบคอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรอยรัดของเชือกอะไรนะครับแต่แนวระนาบหรือตำแหน่งความสูงความต่ำนะครับความเฉียงขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะแยกได้ระหว่างการแขวนคอหรือการถูกรัดคอนะครับแพทย์ผ่าคอเข้าไปดูเนื้อเยื่อหรือการบาดเจ็บตั้งแต่ว่าเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือกระดูกบริเวณคอเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าการบาดเจ็บน้อยมันก็จะโอกาสที่จะเป็นแขวนคอตายถ้าตัวใหญ่ถ้าถูกรัดคอมันจะมีเรื่องพวกนี้ถ้าบีบคอตายจะพบได้มากแล้วพบค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดอยู่ในนะครับในเอกสารอยู่แล้วนะครับบาดแผลภายนอกมีบาดแผลของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเป็นข้อหนึ่งเอามาวินิจฉัยแม้กระทั่งการตรวจ DNA ต่างๆนะครับจากปมเชือกจาก DNA จากการสัมผัสถ้า DNA ในคดีเราไม่ได้ทำทุกรายนะครับในเคสที่สำคัญเราก็ตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนสัมผัสคนกระทำคนตายเป็นสัมผัสผูกเชือกเองหรือมีการจับเชือกDNA ของคนอื่นหรือผู้ต้องสงสัยมาเราก็เอามาตรวจได้นะครับแต่ลายพิมพ์นิ้วมือไม่สามารถเอามาตรวจได้ในกรณีพวกเชือกอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะ

0: เป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจว่าการแขวนคอตายมันจะมีสิ่งที่ตรวจพบต่างๆอะไรนะครับซึ่งในตรงในภาพพวกนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นการสรุปให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้มาดูการจมน้ำนะครับการจมน้ำตายขั้นตอนในการจมน้ำตายอันดับแรกเราต้องกั้นหายใจก่อนนะพอกั้นหายใจถึงระดับหนึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าบางคนอาจจะกั้นได้นานได้น้อยเท่าไหร่แต่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าไม่ไหวแล้วเราต้องหายใจเราหิวอากาศมากแต่เรายังอยู่ในน้ำเราก็เอาหายใจไม่พอเราก็กลืนน้ำเอาน้ำเข้าไปในปอดในกระเพาะมันก็จะมีน้ำเข้าในปอดในกระเพาะสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มหมดสติแล้วก็การหายใจล้มเหลวแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ตายจากที่จมน้ำอันนี้คือขั้นตอนในการที่เราจะจมน้ำตายพฤติการการตายจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอะไรมากกว่าอุบัติเหตุมาอันดับหนึ่งแล้วก็การฆ่าตัวตายเป็นอันดับสองส่วนฆาตกรรมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องอันดับสามคราวนี้เวลาเราเจอศพในน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาจะจมน้ำตายเขาอาจจะตายก่อนจมน้ำก็ได้โดยเขามีโรคประจำตัวเช่นเลือดออกในสมองนะครับหรือมีโรคหัวใจหรือเขาอาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกตีที่ศีรษะหรือเขาอาจจะถูกวางยาแล้วก็ถูกผลักจมน้ำตายหรือจับโยนน้ำตายนะครับหรือเขาตายอยู่ในระหว่างในน้ำเช่นว่าเขาตกน้ำไปปุ๊บนะครับเขาตะกุยตะกายทำให้การทำงานหัวใจมากขึ้นเส้นเลือดในสมองที่มีโอกาสอยู่แล้วมีการแตกออกนะครับเลือดออกในสมองหรือหัวใจทำงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจตายจะขาดเลือดอะไรได้หรือบางทีเขาก็อาจจะไปกระแทกโขดหินหรือใบพัดเรืออะไรต่างๆที่มาแล้วอันนั้นทำให้เกิดบาดแผลและทำให้ตายหรือเขาจมน้ำตายจริงๆในบ้านเราจมน้ำตายเพราะอุณหภูมิน้ำเย็นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับเราไม่มีอุณหภูมิเย็นตรงนั้นมันเป็นการตายที่เขาเอาน้ำเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะนั้นในการจมน้ำตายเนี่ยเราพบศพในจมน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องวินิจฉัยโดยตัดสาเหตุอื่นก่อนการที่จะบอกว่าจมน้ำตายต้องวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นอันนี้สำคัญการจะวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นได้ก็ต้องผ่าศพพิสูจน์โดยสมบูรณ์มีการตรวจทั้งสภาพศพภายนอกและภายในไม่พอครับจะต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วต้องเอาเลือดเอาปัสสาวะหรือสิ่งต่างๆเอาไปตรวจว่าไม่ได้ตายจากยาหรือสารพิษหรือมีการอำพรางอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตายจากขาดอากาศโดยสรุปนะครับเหตุตายลำดับถัดมาก็คือตายจากพลังงานกายภาพในที่นี้จะขอพูดถึงพลังงานกายภาพที่สำคัญก็คือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกกับกระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสาระสำคัญมันอยู่สี่ประการคือเขาตายอยู่ในกองเพลิงหรือเปล่าปัญหาคือมันอันดับแรกก็คือหูเขาพูดตายเป็นใครเพราะมันไหม้ดำเป็นตอตะโกนเนี่ยมันก็ต้องบอกให้ได้ก่อนว่าผู้ตายเป็นใครนะครับการฟ้องร้องถึงดำเนินการต่อไปได้แล้วเขาตายจากไฟไหม้จริงหรือเปล่าหรือเขาถูกอำพรางถูกฆ่าตายแล้วก็มาเผาเพื่ออำพรางคดีนะครับแล้วเขาตายมาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเขาอยู่รอดชีวิตแล้วเขาถึงตายอันนี้จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเขามีการช็อกเสียเลือดหรือโปรตีนสารต่างๆหลังจากที่เขาถูกบาดแผลไฟไหม้หรือเขาอยู่มาระยะหนึ่งบาดแผลก็ติดเชื้อมีโลหิตติดเชื้อตายนะครับลักษณะของบาดแผลมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับว่าตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าถูกไฟไหม้เนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ของพื้นที่ผิวของร่างกายทั้งหมดนะครับส่วนการตายจากกระแสไฟฟ้าก็ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดนะครับก็มีกระแสตรงกระแสสลับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าปัจจัยก็คืออยู่ในตรงนี้ว่าชนิดของกระแสความรุนแรงหรือวอลเทจอะไรต่างๆสาเหตุของการตายจากกระแสไฟฟ้าสาเหตุการตายนะครับก็คือการที่หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจกระตุกรัวหรือถ้ามันผ่านเรื่องการหายใจศูนย์ควบคุมการหายใจบริเวณก้านสมองเนี่ยมันก็จะกดตรงนั้นนะครับทำให้การหายใจล้มเหลวก็ตายได้หรืออาจจะเป็นถูกไฟฟ้าช็อตตายแล้วตกมาจากที่สูงแล้วก็มีเลือดออกในสมองเป็นผลจากเนี่ยเขาถูกไฟฟ้าช็อตแต่ไฟฟ้าช็อตไม่ทำให้ตายเขาตกมาแล้วมีการบาดเจ็บตายจากบาดแผลหรืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วน พฤติการการตายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตามลำดับเลยเป็นได้ทั้ง3อย่างอุบัติเหตุก็ได้ฆ่าตัวเองตายก็ได้ถูกฆาตกรรมก็ได้ตามลำดับเลยครับตรงนี้ส่วนการตายจากฟ้าผ่าซึ่งในเมืองอาจจะไม่เห็นบ่อยๆแต่อย่าคิดว่าไม่มีในชนบทนั้นมีโดยเฉพาะฤดูในที่โล่งๆฟ้าฝนนะครับฤดูมรสุมต่างๆอันนี้เหตุตายก็จะเรื่องการกระตุกรัวเช่นเดียวกับการตายจากกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์สูงมาดูสิ่งที่ต่างกันได้ชัดก็คือเหตุการณ์ตายจากกระแสไฟฟ้าผ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุโดยแน่แท้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์สร้างกระแสไฟฟ้าผ่าขึ้นมาได้ยกเว้นในห้องทดลองซึ่งก็จะมีห้องทดลองฟ้าผ่าในมหาลัยบางแห่งเท่านั้นเองนะครับในเชิงการศึกษาวิจัยนะครับเหตุตายอันดับนะครับที่เราจะเจอไปก็คือการตายจากสารพิษต่างๆนะครับสาระสำคัญมันอยู่ว่าสารพิษอันนั้นเป็นสารพิษที่รุนแรงมากหรือแค่ระดับปานกลางหรือแค่เล็กน้อยหรือเป็นปกติเขาไม่เป็นสารพิษมันเป็นสิ่งทั่วไปถ้าเราได้รับปริมาณมากๆจริงๆมันถึงจะกลายเป็นพิษหรือทางเข้านะครับเราอาจจะกินเข้าไปหรือหายใจเข้าไปหรือไปสัมผัสกับสารพิษหรือมีการฉีดสารพิษเข้าไปนะครับแล้วมีเหตุข้อสงสัยการตายจากสารพิษเช่นหรือเปล่าเช่นอยู่แข็งแรงดีมาตลอดก็อยู่มาตายโดยกระทันหันหรือตายอยู่นอนตายไม่ทราบสาเหตุแต่มีขวดหรือมียาอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วยาตรงนั้นเราก็ต้องเอาไปตรวจว่าเป็นสารพิษหรือเปล่ามันก็จะเป็นแนวทางการชันสูตรเช่นนี้สุดท้ายนะครับก็เป็นการตายที่ผมบอกว่ามันเป็นโดยรวมมันเป็นการตายที่โดยกระทันหันและไม่ทราบเหตุอาจจะเป็นการไหลตายหรือหัวใจวายตายอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาพของดาราชื่อดังอะไรต่างๆนะครับทั้งหลายที่เป็นการตายที่ไม่ทราบเหตุตายอาจจะระบบต่างๆของร่างกายต่างๆก็ได้นะครับบทสรุปนะครับในการทำงานของการชันสูตรพิสูจน์ทางนิติเวชก็คือว่าตายเกิดขึ้นแจ้งตำรวจนะตำรวจแจ้งแพทย์ไปร่วมชันสูตรพิสูจน์ในที่เกิดเหตุเมื่อร่วมชันสูตรพิสูจน์ปุ๊บนะทั้งตำรวจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องส่งศพมาผ่าพิสูจน์เราก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็มาการผ่าศพแล้วก็มีการบันทึกสภาพศพภายนอกภายในส่งตรวจทั้งห้องไปแบบการหลังจากนั้นก็ทำรายงานการชันสูตรพิสูจน์เพื่อรายงานการชันสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนในการสอบสวนเหตุตายอันนี้เป็นภาพรวมสรุปของการทำงานด้านนิติเวช
1: ครับโอ้ฟังเพลินเลยนะครับเมื่อกี้ผมฟังมีนิดหนึ่งอาจารย์คือตายเพราะสารพิษมีคดีอันนึงเลยเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปทานเหล้าทานน่าจะปริมาณมากจนถึงแก่ความตายเนี่ยคดีนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการวินิจฉัยว่าตายตั้งแต่อยู่ในรถแล้วพอดีอาจารย์น่าจะทราบรายละเอียดดีพอเล่าสักหน่อยได้ไหมคร
0: ับ ก็ต้องบอกคดีนี้ทุกคนทราบนะครับเป็นพิตตี้นะครับซึ่งตายนะครับในงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับมีงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ไปตายพบศพในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคดีดังนะครับในปีที่แล้วเดือนกันยานะครับในปีที่แล้วในคดีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าถ้าโดยตัวผมเองผมเป็นคนที่ทำคดีทำในการผ่าศพในนี้นะครับในคดีนี้ก็คือตายจากสารพิษสารพิษในที่ว่านี้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับด้วยจากระดับแอลกอฮอล์ที่สูงมากนะครับมีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วปริมาณมากแล้วก็ทำให้ตายแต่มันมีความเครือบแคลงสงสัยของสังคมว่ามันมีการร่วมกับการข่มขืนหรือกระทำชำเราของผู้ตายหรือศพหรือเปล่าม
1: ีการใช้กำลังเขาหรือเปล่า
0: เพราะว่ามีการนำพานะครับศพไปปัญหาในคดีนี้ในทางนิติเวชศาสตร์มีหลายประเด็นเลยตั้งแต่ที่เราเห็นภาพในคลิปต่างๆมีการนำศพขึ้นไปคอนโดตอนนั้นตายหรือยังหรือไม่ตายหรือภาพในที่เขาสามารถเขาแชทกันในที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขามีเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดอันนั้นก็บอกได้อันนี้เป็นการตกลงสู่เบื้องต่ำในภาพที่แชทกันเนี่ยนะอันนี้เป็นการบอกระยะเวลาตายทำให้เราแทนที่เราจะประมาณเวลาตายเราก็ตีกรอบว่าตายอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตายเมื่อไหร่ในกรณีนี้สำคัญเพราะตายเมื่อไหร่เนี่ยจะถ้าช่วงเวลาต่างกัน1ชั่วโมงเนี่ยสถานที่ตายมันต่างกันเยอะมันจะตายจากสถานที่งานปาร์ตี้เหล้าหรือตายระหว่างที่ นำผู้หญิงมาที่คอนโดซึ่งผ่านทั้งทางด่วนผ่านสน.ต่างๆในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่คอนโดที่สน.หนึ่งนะครับก็เป็นที่

0: ไปพบศพซึ่งดำเนินอยู
1: ่
0: การเปลี่ยนแปลงหลังตายเนี่ยบอก
1: อ
0: ันนี้บอกว่าเวนบอกแวเมื่อเราบอกเราระบุเจาะจงหรือตีกรอบการตายเมื่อไหร่เราก็จะได้บอกว่าสถานที่เขาตายเมื่อไหร่การสถานที่ตายเมื่อไหร่มันก็โยงใหญ่ไปถึงขอบเขตอำนาจหน้าที
1: ่
0: ในการสอบสวนใช่ครับมันจะเป็นเรื่องคดีเพราะนั้นการทำคดีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ
1: รู้สึกว่าคดีนี้คุณหมอชี้เห็นเลยว่าตายเมื่อปัสสาวะออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะแสดงว่าตายหรือยังฮะ
0: ตอนในตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาตายอยู่ในระหว่างตั้งแต่ในรถถ้าพอดีอันนี้มีหลักฐานอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการแชทข้อความส่งอะไรกันซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานอะไรที
1: ่
0: ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์เอามาแปลผลอะไรได้แล้วก็ไม่กระทั่งภาพบันทึกจากวงจรปิดต่างๆจากที่เราเห็นภาพที่ล่างเข้าไปขึ้นไปคอนโดมีการปัสสาวะราดมีการอ่อนตัวอะไรของนั้นอันนั้นเขาโคม่าเขาสิ้นสติหรือเขาตายโทนของกล้ามเนื้อส่งการส่งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นการตายระยะแรกในครึ่งถึง2ชั่วโมงแรกอย่างที่บอกนะครับอันนั้นเป็นการอันนั้นตายแล้วครับแต่พอเราถึงไปแล้วถ้าเราดูคลิปแล้วตอนลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแข็งตัวละศพเริ่มแข็งตัวอะไรละเอาลงจากห้องมาที่ล็อบบี้อันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระยะ early นะครับในระยะต้นที่มีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ถึงขนาดระยะท้ายที่มีการเน่าอะไรเราสามารถดูได้เลยนะครับมันปรากฏพยานหลักฐานจากที่ทั้งวงจรปิดทั้งการที่เขาแชททางโซเชียลต่างอันนี้มาได้แล้วก็การตรวจเนี่ยเราก็พิสูจน์โดยละเอียดนะครับว่ามันเหตุตายจริงๆเนี่ยคือตายจากสารพิษเรื่องแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับในเรื่องตรงนั้น
1: โอเคครับแล้วก็สอบถามอาจารย์เป็นความรู้หน่อยก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ว่าจะทราบได้ยังไงว่าศพเนี่ยจมน้ำตายหรือเป็นตายแล้วเอามาโยนทิ้งน้ำเราจะตรวจสอบตรงไหน
0: ปัญหาของศพที่จมน้ำตายข้อแรกถ้ามันเน่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่าเน่าเนี่ยมันต้องบอกใช่ไหมครับว่าหน้าตาอะไรมันก็ผิดรูปผิดร่างอะไรไปนะครับไม่สามารถบอกจากรูปพรรณสัณฐานภายนอกคราวนี้ปัญหาคำที่สองว่าตอนเขาจมน้ำเนี่ยเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ถ้าเขาจมน้ำเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่จะบอกได้ว่าคือการที่เขาหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหายใจเอาพวกสาหร่ายหรืออะไรเข้าไปในหลอดลมหรือในท่อลมหรือการมีหายใจถ้าน้ำมันเป็นน้ำที่ไม่ใสสะอาดเป็นน้ำโคลนดินอะไรเราเห็นโคลนดินในเข้าไปแค่นั้นหรืออาจจะมีการฆ่าที่ตายในทะเลแล้วโยนทิ้งทะเลถูกคลื่นซัดมาเราอาจจะเจอทรายอยู่ในนั้นได้แต่ถ้าคลื่นซัดถ้าทรายมันอยู่ในปากแล้วบริเวณคอหอยตรงนั้นมันก็เป็นตามธรรมชาติของคลื่นที่ซัดมาเมื่อไหร่ก็ตามมันลงถึงระบบการหายใจส่วนล่างอยู่ในท่อลมหรือในถุงลมแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: มันก็จะเป็นตัวที่ชี้นำว่าเขาจะตายอยู่หรือเปล่าตรงนั้น
1: ก็คือเป็นรายละเอียดที่ปอดที่ถ
0: ุ
1: งลม
0: เพราะนั้นพวกนี้จะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์เท่านั้นนะครับในเรื่องจมน้ำตาย
1: Okay.
0: นะครับแล้วต้องแยกให้ได้ว่าเขามีการอำพรางหรือสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับในทางนิติเวชศาสตร์แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์สามารถแยกและชี้นำในตรงนี้ได้นะครับประกอบกับพยานแวดล้อมอย่างอื่นพึ่งพยานในทางศาลเนี่ยจะฟังพยานทางนิติเวชศาสตร์มากให้น้ำหนักแล้วพยานแวดล้อมอื่นๆถ้าสอดคล้องหรือไปทางเดียวกับพยานทางนิติเวชศาสตร
1: ์
0: ก็จะถือว่าไปทางเดียวกันครับ
1: ครับผมครับโอ้ก็จบช่วงที่2นะครับฟังก็สนุกมากนะครับได้ความรู้ได้ความเรียกว่าบันเทิงด้วยผสมกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอจบในช่วงที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เรามาดูเรื่องอื่นต่อนะครับ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
5: จบม.6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
12: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
11: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
13: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
15: ครับเมื่อกี้ช่วงที่1ช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของนิติเวชศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่3ช่วงที่4เป็นเรื่องของการว่าความในคดีอาญานะครับวิทยากรนะครับในการที่จะมาอธิบายนี้ก็คือท่านอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับท่านก็เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดนะครับท่านเป็นผู้สอนนิติบัณฑิตนะครับแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นอาจารย์พิเศษของมสท.เนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สัตยาครับ
16: ครับสวัสดีครับนักศึกษาสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
15: ครับ
16: ครับก็วันนี้เป็นการบรรยายสรุปนะฮะหรือที่ว่าติวก่อนสอบใช่ไหมครับท่านอาจารย
15: ์ใช่ครับ
16: ครับผมก็เป็นผู้ได้ปรับปรุงตำราในหน่วยที่15นะครับก็คือเรื่องของการว่าความ
15: ครับ
16: นะฮะผมก็เอาประเด็นที่น่าสนใจนะที่คิดว่านักศึกษาน่าจะทบทวนนะมากๆหน่อยนะโดยที่จะเอามาสรุป ให้กับนักศึกษาได้ทราบนะถึงแนวทางในการว่าความนะโดยผมจะเริ่มด้วยจากการว่าความในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการครับการว่าความโดยพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะเราต้องบอกก่อนว่าพนักงานอัยการเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินนะแล้วก็ดำเนินคดีอาญานะครับให้กับแผ่นดินนะโดยระบบของวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเนี่ยนะฮะระบบที่เป็นหลักก็คือระบบกล่าวหานะซึ่งในอาญาประเทศที่เขาใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยนะฮะเขาจะให้พนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะร่วมมือกันมีอำนาจหน้าที่ในการค้นหาความจริงนะแต่ในระบบของไทยเราเนี่ยนะฮะในวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราแยกส่วนในระบบของการสอบสวนกับระบบของการพิจารณาแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยนะฮะในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยพนักงานอัยการไม่ได้ทำหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญานะครับแต่จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาสั่งคดีนะฮะซึ่งจะได้แต่คดีจะสั่งคดีฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแยกอำนาจหน้าที่นะของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาเริ่มต้นตั้งแต่1การตรวจสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีแล้วก็2นะครับเมื่อมีการสั่งคดีนะฮะในที่สุดแล้วมีคำสั่งให้ฟ้องคดีพนักงานอัยการก็จะต้องร่างฟ้องหรือที่เรียกว่าบรรยายฟ้องซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่นักศึกษาจะก้าวผ่านไปไม่ได้นะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นะประสงค์ที่จะเป็นผู้ว่าคดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือจะเป็นทนายความก็ตามนะควรจะสนใจเป็นพิเศษนะนอกจากมีการบรรยายฟ้องหรือการร่างฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นที่3นะก็ไม่แพ้จากประเด็นที่2คือเมื่อฟ้องไปแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีในศาลนะการดำเนินคดีในศาลเนี่ยก็คือการไปสืบพยานเอาพยานหลักฐานนะถ้าพนักงานอัยการก็เอาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะงัดที่สั่งคดีที่สั่งฟ้องคดีไปนั้นน่ะเอาไปสืบพยานนะซึ่งในหลักของระบบกล่าวหาเนี่ยจะต้องสืบโดยปราศจากการสงสัยตามสมควรนะว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดศาลถึงจะลงโทษนะจำเลยได้นะซึ่งก็เป็นภาระนะของพนักงานในการโดยตรงนะซึ่งการตรวจสำนวนการสอบสวนของพนักงานในการก็คืออ่านสำนวนการสอบสวนนะซึ่งผมได้ให้แนวคิดนะครับสำหรับผู้ที่จะตรวจสำนวนการสอบสวนหรืออันนี้คนที่ไม่ได้เป็นอัยการก็สามารถที่จะใช้แนวทางนี้นะครับในการที่จะดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายความนะครับก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบไปด้วยนะครับเช่นทนายความที่ทำหน้าที่นะในการที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะก็สามารถที่จะตรวจสอบคู่กับพนักงานอัยการไปด้วยนะว่าพนักงานในการได้ทำถูกต้องชอบตามวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่นะโดยผมแบ่งออกเป็น8ข้อด้วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบในครั้งแรกก็คือว่าสำนวนที่มาถึงอัยการนั้นนะครับเป็นเขตอำนาจของหรือเปล่านะคืออัยการเนี่ยเราประจำตามศาลนะเพราะนั้นเราจะมีอำนาจเฉพาะนะครับที่เราไปอยู่ที่ศาลนั้นนะแล้วเราก็ฟ้องแต่เฉพาะนะครับที่ศาลนั้นเท่านั้นเราจะข้ามอำนาจการสอบสวนการฟ้องนะครับไปที่ศาลอื่นไม่ได้นะครับนั่นคือข้อที่1ต้องตรวจนะข้อที่2ก็คือการสอบสวนชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในวิทยานะเพราะว่านะครับในวิทยาเขาบอกว่าถ้าการสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการฟ้องคดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนะพิจารณาเรื่องของการสอบสวนนะครับในมาตรา18 19นะครับวิทยานักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะครับเราก็จะออกข้อสอบเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชั้นปริญญาตรีหรือข้อสอบเนนะครับก็จะมีอยู่เสมอนะในข้อ3ก็คือว่านะเราต้องตรวจการกระทำที่เขากล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือไม่นะเพราะการกระทำเนี่ยนะครับมันหมายถึงตัวองค์ประกอบของความผิดนะในประมวลกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบัญญัติต่างๆก็ตามนะเขาก็จะมีองค์ประกอบของการกระทำความผิดนะเพราะนั้นนะครับถ้าเราจะว่าใคร กระทำความผิดนะเราจะว่าผู้ต้องหากระทำ

0: ความผิดเราก็จะต้องดูว่าเขากระทำความผิดครบองค์ประกอบของความผิดตามข้อ3หรือไม่นะเสร็จแล้วนะครับยังไม่พอครับเราต้องตรวจต่อไปว่าพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะอันนี้ก็คงจะได้จากข้อเท็จจริงนะได้จากพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำการพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนหรือสอบสวนนะครับก็ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปอีกครับว่ามีเงื่อนไขในการระงับคดีตามกฎหมายหรือเปล่านะเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้เนี่ยนะครับมีการถอนคำร้องทุกข์ไหมนะหรือว่าผู้ต้องหาได้เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่อันนี้ก็ไปทบทวนในตำรานะครับเพราะว่าในการปฏิบัติจริงๆต้องตรวจสอบทุกข้อนะครับว่ามีเงื่อนไขไปงับคดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อ6ครับนะข้อ6ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเขากระทำความผิดนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะฟังชี้นำไปในทางที่ว่าผู้ต้องหานะเป็นผู้กระทำความผิดแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันถึงขนาดพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่นะนะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านะในกระบวนการหาต้องพิสูจน์จนนะปราศจากข้อสงสัยตามสมควรศาลถึงจะลงโทษ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีความสงสัยแม้แต่น้อยศาลก็สามารถยกฟ้องได้
1: ครับ
0: ครับผมในข้อ7นะครับสมควรจะฟ้องหรือไม่อันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่านะพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเราเป็นทนายแผ่นดินในลักษณะที่เราทำหน้าที่กึ่งตุลาการนะครับคือครึ่งนึงเนี่ยเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะอีกครึ่งนึงเราทำหน้าที่คล้ายกับตุลาการคือมีการวินิจฉัยสั่งคดีว่าผิดหรือไม่ผิดไอการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของฝ่ายปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะกฎหมายนะครับในมาตรา143เนี่ยนะก็ได้บัญญัติไว้ว่านะถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้ฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ให้สั่งไม่ฟ้องนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ต้องหากระทำผิดแต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะหรือกระทบต่อความมั่นคงนะอัยการก็ยังสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำความผิดได้นะฮะเช่นในคดีลักซาเปาะนะฮะในคดีที่มีอะไรเครื่องบินบรรทุกอุปกรณ์เนี่ยราชการสงคราม
1: ร
0: นะฮะที่เขาบินไปจากต่างประเทศแล้วเขาจะเอาไปทางห่มกันเองในต่างประเทศเกิดมาแวะในประเทศเขาเข้าเนี่ยนะ
1: ฮะเราสั่งฟ้องคร
0: ับตั้งเราสั่งฟ้องเราก็อาจจะเป็นความด้วย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยให้พนักงานอัยการเนี่ยไต่ตองให้ดีว่าฟ้องแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่อัยการจึงมีอำนาจสั่งได้แต่การสั่งตรงนี้นะครับเราก็ระวังเหมือนกันนะฮะโดยการที่เราได้กำหนดระเบียบไว้ว่าคนสั่งฟ้องนี่ต้องเป็นอัยการสูงสุดคนเดียวเท่านั้น
1: ครับ
0: นะคือแม้คำว่าต้องเสนอจนกระทั่งถึงอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งครับนี่คือในข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะร่างฟ้องหรือไม่นะเพราะการฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะต้องมีข้อเท็จจริงนะที่จะบรรยายพิเศษนะฮะจะต้องเข้าในองค์ประกอบมาเข้าเงื่อนไขในการฟ้องนะครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งจะบรรยายต่อไปนะฮะถ้าข้อเท็จจริงมันไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการทำได้สองอย่างเท่านั้นฮะเพราะเราสอบสวนเองไม่ได
1: ้
0: พนักงานอัยการก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือเรียกพยานมาซักถามนะฮะการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็คือส่งไปให้ตำรวจนั่นแหละครับเป็นผู้สอบสวนในสิ่งที่เรายังสงสัยอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะใช้ในการสั่งคดีเช่นบางทีเนี่ยพยานมันขัดแย้งกันโดยไม่น่าจะขัดแย้งกันนะฮะถ้ามันขัดแย้งกันแง่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะสั่งไม่ฟ้องนะแต่เรายังสงสัยว่ามันไม่น่าจะขัดแย้งกันเขาก็ยังเปิดช่องให้พนักงานการสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อ2ก็คือกรณีพยานหลักฐานไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นเหตุเกิดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าจำหน้าคนร้ายได้อย่างเงี้ยฮะโดยไม่ได้บอกว่าจำได้เพราะอะไรอาศัยแสงเดือนแสงตะวันแสงไฟแสงนิวออนแสงอะไรก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนกรณีนี้อีกข้อนึงนะกรณีร้องขอความเป็นธรรมนะอันนี้ก็เคยมีคดีดังมานะก็มีการร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วอัยการเราก็จำเป็นที่จะต้องสอบสวนให้นะ
1: กี่ทีครับ
0: ครับก็ต้องพิจารณากันไปนะครับตามรูปการของการร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมนี้ได้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหานะครับ
1: ครับ
0: คือบางทีเนี่ยนะเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนนะ

0: ไม่เป็นธรรมจากใครก็แล้วแต่นะฮะเขาเห็นว่าพนักงานอัยการน่าจะให้ความเป็นธรรมเขาได้ก็มายื่นขอความเป็นธรรมอัยการเห็นว่ามันมีพยานหลักฐานที่ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือรายละเอียดไม่ครบถ้วนในหลักเกณฑ์ของการบรรยายฟ้องก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องพึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะเช่นวันเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆนะครับส่วนการเขียนความเห็นและคำสั่งเนี่ยนะพนักงานอัยการต้องสั่งอย่างโปร่งใสครับอาจารย
1: ์
0: สั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าให้มันชัดแจ้งทั้งข้อเท็จจริงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุนะไม่ใช่อัยการคิดจะฟ้องก็สั่งฟ้องไปเลยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับอาจารย
1: ์จะรายละเอียด
0: จะต้องมีรายละเอียดครับที่ชัดจริงที่ชัดเจนนะฮะว่ามันเกิดที่ไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่พนักงานอัยการสั่งคดีครับ
1: ครับ
0: สองก็คือต้องวิเคราะห์พยานหลักฐานในข้อเท็จจริงเขาใช้คำว่าข้อเท็จจริงเห็นไหมครับมันมีทั้งเท็จและจริงเพราะนั้นเราต้องแยกข้อเท็จออกจากข้อจริงครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านะเราไม่แยกออกไปเนี่ยนะครับเราฟ้องโดยที่เราไม่เอาความจริงเข้ามาว่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะข้อ3ก็คือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายครับนะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายก็คือเอาข้อเท็จจริงที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่ในข้อที่2เนี่ยนะครับมาว่ามันเข้าตัวบทกฎหมายก็เหมือนกับที่นักศึกษาจะเขียนคำตอบเนี่ยครับไม่ว่าจะสอบนิติศาสตร์หรือจะสอบเนติบัณฑิตนะครับ ก็ต้องใช้หลักนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องอ้างตัวบทกฎหมายประกอบความเห็นในคำสั่งด้วยนะครับว่าจะฟ้องในตัวบทกฎหมายไหน
1: ก็หาได้
0: ใช่ครับข้อหาใดมาตราใดนะครับแล้วก็ดุลพินิจนี่อิสระนะครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองพนักงานในอาการแต่ดุลพินิจมีเหตุผลประกอบครับถ้าอำเภอใจไม่ต้องใช้ครับแต่อำเภอใจเอามาใช้สั่งคดีไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับผมนี่นะฮะอาจารย์ก็จะพูดต่อไปในเรื่องของการบรรยายฟ้องนะครับบรรยายฟ้องเนี่ยมาตราที่สำคัญที่สุดนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องฝึกฝนนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะอยากจะเป็นทนายความไปสอบใบอนุญาตว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจะต่างกับคดีแพ่งนะครับเรื่องชื่อศาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่านักศึกษาคงจะไปอ่านเองได้นะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดที่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ก็คือข้อ5ครับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะซึ่งเกิดจากการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีไอ้นี่แหละครับต้องบรรยายจนกระทั่งศาลรับฟ้องนะครับนะก็เพราะว่าเราต้องบรรยายให้ชัดเจนในข้อ5นะข้อ5มีข้อแรกนะครับคือการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดองค์ประกอบในกฎหมายต้องใส่ให้ครบให้หมดครับคดีอาญาต้องมีองค์ประกอบครับคดีแพ่งนี่บรรยายแต่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่คดีอาญาบรรยายเฉพาะข้อเท็จจริงไม่ได้ครับต้องใส่ตัวบทกฎหมายที่เราจะฟ้องเข้าไปในทุกเรื่องที่เราจะฟ้องนะนอกจากนั้นพอไหมไม่พอครับต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นๆ
1: อ
0: ีกทั้งบุคคลได้สิ่งของนะฮะคราวนี้ที่เขาบอกว่าพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีโอ้งั้นไม่ยากนี่ใช่ไหมอาจารย์ไปถามจำเลยดีไหมนะว่าเขาเข้าใจไหมนะผมก็คิดว่าจำเลยทุกคนก็คงจะบอกว่าไม่เข้าใจหรอกครับเพราะไม่อยากให้ฟ้องนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการที่เรายอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะศาลเขาเห็นว่าแค่นี้พอแล้วจำเลยน่าจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วนะพอจะดำเนินคดีต่อไปได้แล้ว
1: คือบรรยายให้ศาลเข้าใจ
0: บรรยายให้ศาลเข้าใจแล้วก็คู่ความยอมรับ
1: โอเค
0: ว่าแค่นี้พอแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นมีแบบของมันอยู
1: ่
0: นะฮะแต่มันก็ยังเป็นศิลปะอยู่ดีครับเพราะข้อที่จริงแต่ละคดีไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะนี่นะครับในคดีหมิ่นประมาทอันนี้ก็จะผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าต้องอ้างกฎหมายนะครับนะต้องอ้างกฎหมายแล้วก็ต้องลงชื่อนะครับนะบางคนเสียคะแนนเพราะอะไรครับลืมใส่ชื่อโจทย์ลืมใส่ผู้เรียงลืมใส่ผู้พิมพ์ศาลไม่รับฟ้องหรอกครับนะงับว่าเขาปล่อยจำเลยไปถ้าเป็นอัยการโดนวินัยด้วยนะครับนะฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็อาจจะโดนวินัยได้นะครับคราวนี้รายละเอียดในการบรรยายฟ้องนะครับนะที่เรายึดนะครับในการฟ้องคดีก็คือต้องครบองค์ประกอบของความผิดนะอย่างที่เรียนให้ทรา
1: บ
0: สองก็คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความผิดนะฮะต้องใส่นะแล้วก็อัยการเรามีเพิ่มตรงที่ว่าเราต้องมีประวัติอาชญากร นะว่าเขาเคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่านะเพื่ออยู่ในเกณฑ์ขอเพิ่มโทษได้ไห
1: ม
0: นะหรือไม่ก็กระทั่งว่าผิดหลายครั้งหรือเปล่านะหรือว่าเคยศาลเคยรอเอาไว้ไห
1: ม
0: นะถ้ารอก็มาขอบวกโทษนะถ้าทำผิดหลายครั้งเราฟ้องพร้อมๆกันก็ขอให้นับต่อกันนะฮะไม่ทำผิด3ครั้งแล้วศาลลงโทษ3ปีจำคุก3ปีแล้วกลับบ้านไปไม่ใช่ครับ เมื่อในเมื่อทำผิด3กระทงใช่ไหมครับแล้วเขาฟ้อง3คดีก็ต้องบวกกัน3 3 3ก็ต้องเป็น9ปีครับต้องให้สะสมกับโทษกับนะฮะคำขอท้ายฟ้องก็ต้องมีตัวบทกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการขอให้ศาลสั่งตามที่กฎหมายบัญญัตินะฮะเช่นขอริบของกลางขอคืนของกลางขออะไรคือหรือใช้ราคาทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับ มันจะต้องขอไปด้วยครับผ
1: ม
0: แล้วก็ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมนะครับนะเช่นปนเขามีกระสุนปืนมียาบ้าฟ้องในคดีเดียวกันต้องบรรยายทุกกรรมให้ครบถ้วนครับแล้วก็อัยการยังสามารถบรรยายพฤติการประกอบดุลพินิจได้ด้วยนะครับเช่นคนที่บุกรุกทำลายป่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะปราบปรามนะเพื่อที่จะให้ศาลเห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงนะนะขอดุลพินิจหนักๆหน่อยนะ
1: อย่ารออ
0: ันนี้เราคงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็จะเพียงแต่บอกให้ว่าขอให้ลงโทษหนักๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ค้นคว้าพยานหมั่นค้นคว้าหาพยานคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับส่วนข้อแตกต่างจากคดีแพ่งก็คือคดีแพ่งเนี่ยเรียงตามข้อเท็จจริงครับไม่ต้องใส่มาตราครับเป็นหน้าที่ของศาลไปหามาตราเอาเองครับนะก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้องค์ประกอบของความผิดจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับ1หน้าคำฟ้องนะฮะ2รายละเอียดของความผิด3คำขอท้ายฟ้องครับ
1: ครับ
0: ก็ดูอันนี้ก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนะครับ คือหน้าคำฟ้องก็เติมคำในช่องว่างครับฟ้องใครฟ้องอายุเท่าไรบ้านอยู่ที่ไหนยังไงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องเติมคำในช่องว่างแล้วก็จะมาเป็นส่วนที่2ตรงไอคอน1ข้างล่างเนี่ยครับนะฮะเป็นส่วนที่2ส่วนที่2คือรายละเอียดของความผิดครับรายละเอียดของความผิดก็คืออย่างที่พูดไงครับว่าจะต้องมีทั้งองค์ประกอบของความผิดแล้วก็จะต้องมีข้อเท็จจริงประกอ
1: บ
0: ให้ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องเขียนเองครับ
1: ศาสตร์และศิลป
0: ์เป็นอันนี้คือศาสตร์และศิลป์อย่างอาจารย์พูดเลยนะครับ นะต้องใช้เวลาศึกษากันเยอะแยะหน่อยนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคำขอท้ายฟ้องซึ่งเขามีแบบนะครับนะแบบของเขาก็คือจะต้องนะครับใส่ข้อกฎหมายนะฮะใส่คำข
1: อ
0: ลงชื่อโจทย์นะต้องส่งสำเนาไว้เขาด้วยนะครับให้กับจำเลยครับฟ้องกี่คนก็ส่งสำเนาไปด้วยแล้วก็เซ็นชื่อโจทย์เซ็นชื่อจำเลยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลด้วยครับนะต้องให้ครบถ้วนนะครับเวลาเกิดเหตุนี่นะครับของเราจะไม่ใช้เวลาตามนาฬิกานะครับ เพราะนาฬิกาของอาจารย์กับนาฬิกาของผมนี่ราคาอาจจะไม่เท่ากันเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได
1: ้สั่งงานเขา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะใช้เวลากลางวันหรือกลางคืนครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับ เหตุเกิดกลางวันตามกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกนะสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอน6โมงขึ้นไปแล้วก็ไปตกตอน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับเราไม่ต้องไปใส่สมมุติว่าตีกันตอน9โมงเช้าเราก็ฟ้องแค่เหตุเกิดกลางวัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับตีกันตอนเที่ยงก็เหตุเกิดกลางวันครับตีกันตอน15นาฬิกาก็เหตุเกิดกลางวันครับอันนี้ง่ายนะฮะแต่พอไปถึงกลางคืนครับปัญหามันเกิดตอนเที่ยงคืนครับเพราะเที่ยงคืนวันมันเปลี่ยนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: พอถึง24นาฬิกาปั๊บวันนี้จะหมดละใช่ไหมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เราก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะพ้นจากวันที่24ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดระหว่างพระอาทิตย์ตกนะครับจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะหลังเที่ยงคือเที่ยงวันครับเพราะมันผ่านเที่ยงวันมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นับไปในอนาคตนะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าหากว่า 00.01 ของในอนาคตที่ผ่านไปนะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนก่อนเที่ยงครับมีหลังเที่ยงกับก่อนเที่ยงนั้นครับนะฮะไม่ต้องไปใส่เอาเวลาอย่างอื่นนะครับ อันนี้ตัวอย่างบรรยายฟ้องในคดีอาญาในความผิดประเภทต่างๆเนี่ยนะครับนะผมก็ยกมาบางส่วนนะครับที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเช่นความผิดฐานลักทรัพย
1: ์
0: นะครับลักทรัพย์นี่เป็นคดีที่มาก นะครับมากๆนะครับนะแต่จับไม่ค่อยได้ครับอาจารย์เพราะว่าปกติคนลักทรัพย์มันจะไม่ให้เห็นพยานนะครับนะเพราะนั้นก็จะส่วนมากจะเป็นคดีมุมดำซะเสมอนะครับ
1: ครับ
0: นะจะหาผู้ร้ายไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องนะครับในพยานหลักฐานเนี่ยนะฮะเราต้องมีข้อเท็จจริงในสำนวนว่ามีผู้ต้องหายืนยันว่าทรัพย์นี่ถูกลักหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะทรัพย์ไม่ถูกลักมันก็ไม่มีทางลักทรัพย์ถูกไหมครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อที่สองก็คือว่ามีประจักษ์พยานนะมีพยานแวดล้อมกรณีนะส่วนมากประจักษ์พยานไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นพยานแวดล้อมกรณีเห็นเดินถือทีวีเทิงๆออกมาจากบ้านเนี้ยอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นพยานแวดล้อมกรณีคือไม่เห็นตอนที่เขาไปยกเอาทีวีมาแต่ไปเห็นตอนที่
1: เดินถือทีวี
0: เดินถือทีวีเนี่ยมันก็พอจะอนุมานได้ว่าไอ้เนี่ยลักทรัพย์นะหรือก็ประกอบกับได้ของกลางคือไปยึดทีวีแล้วปรากฏอ้าวนี่ทีวีของผู้เสียหายอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ของกลางนะหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดนะพยานแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือว่าให้การปฏิเสธที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดคำรับสารภาพของผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์เนื่องจากคดีลักทรัพย์เป็นคดีไม่ได้ใหญ่โตนะครับทางรับสารภาพเนี่ยนะฮะปกติก็ต้องถือว่ามีมูลเพราะว่าถ้าผู้ต้องหารับสารภาพในชั้นศาลศาลต้องลงโทษได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมนะถ้าปฏิเสธก็ไปสู้กันนะครับคราวนี้นะครับนะการบรรยายลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นจากนะส่วนที่1อันนี้คิดว่านักศึกษาเติมคำในช่องว่างก็คงได้นะฮะอาจารย์ก็เอาตัวอย่างนี้นะครับ นะมาให้ดูอันนี้เปิดได้ใช่ไหมครับอันนี
1: ้
0: น่าจะไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดของความผิดครับข้อ2ที่ว่าต้องบรรยายเองเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: นะครับก็คือต้องมีวันที่เห็นไหมฮะเมื่อวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงอันนี้จะเก่าไปหน่อยนะฮะ
1: คร
0: ับ ประชัยมานานครับอาจารย์
1: น
0: ะวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยได้บังอาจงักเอารถจักรยานยนต์ราคาเท่านี้เนี่ยครับอันนี้นักศึกษาจะเห็นยังไงนักศึกษาจะเห็นว่ามีทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผสมกันอยู
1: ่ครับ
0: เห็นนะคุกคิกคุกคิกกันอยู่ในนี
1: ้ผมเห็นครับว่าบังอาจครับอาจารย์คลาสสิกมากเลยครับ
0: อ๋อบังอาจนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นคำเก่าครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เอาในเวลาสั้นๆนี่ก็คือถือว่าแทนเจตนาครับเพราะถ้าเราดูประมวลกฎหมายอาญาจะไม่เขียนคำว่าเจตนาแต่ประมาทเขาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถึงจะไม่เขียนเนี่ยนะครับเวลาเราจะฟ้องเนี่ยนะครับเราจะฟ้องว่าจำเลยนี่มันบังอาจครับเพราะนั้นถ้าคนไม่ทำผิดคงไม่บังอาจทำนะ
1: ไม่มีสิทธิ์นะฮะ
0: เป็นคำที่ใช้ในการแทนคำว่าเจตนาครับนะฮะแล้วก็ที่เห็นตัวดำๆเนี่ยนะครับนะตัวดำๆนี่คือตัวองค์ประกอบของความผิดครับก็คือผู้ใดงักเอาทรัพย์ของผู้อื่นไงครับไปโดยทุจริต
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะส่วนไอ้สีแดงเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงครับนะคือข้อเท็จจริงที่ประกอบนะซึ่งมันจะต้องผสมกลมกลืนกัน
1: นะครับมีทั้งเวลาสถานที
0: ่ครับ
1: ตัวทรัพย์คืออะไร
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ชื่อผู้เสียหายเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดนี่ก็ไม่ต้องใส่บ้านเลขที่ครับอาจารย
1: ์
0: นะพอที่จำเลยเข้าใจได้แล้วก็คือตำบลอำเภอจังหวัดนะถ้าเป็นกรุงเทพก็แขวงเขตกรุงเทพมหานคร
1: แล้ว
0: อาจารย์พอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วส่วนข้อ2นะครับจำเลยสิ้นอิสรภาพหรือว่าถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่นะครับตำรวจจับเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่ารูทีนคือทุกคดีเนี่ยนะครับนะจะต้องใส่ตรงนี
1: ้
0: นะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะครับจำเลยถูกจับเมื่อไหร่ได้ของกลางไหมนะครับแล้วก็ได้มีการนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยรับสารภาพไห
1: ม
0: ถ้าจำเลยรับสารภาพเราจะใส่แต่ถ้าปฏิเสธปกติเราไม่บังคับว่าใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ารับสารภาพเนี่ยมันได้ประโยชน์แก่ตัวจำเลยเขาเพราะเวลาจำเลยไปรับสารภาพในศาลเนี่ยนะรับสารภาพในชั้นสอบสวนอาจจะได้ลดราคาลงมานะคือจำลงโทษน้อยลงก็ได้นะครับส่วนของกลางนะครับอยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้ก็ว่าอันไปแล้วก็ตัวบทกฎหมายครับอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ตัวบทกฎหมายก็คือ335นะถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมในวันกระทำความผิดก็ต้องใส่แก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีของกลางก็ต้องขอคืนของกลางแก่เจ้าของแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วย
1: ตัวกฎหมายนี่ใส่เฉพาะตัวเลขครับไม่ต้องใส่ทั้งมาตรานะครับ
0: ต้องใส่ครับ
1: เนื้อหาต้องใส่ไหมฮะ
0: อ๋อเนื้อ คือเนื้อหาไปใส่ในตอนบรรยายฟ้องแล้วไงครับอาจารย์ครับในนั้นองค์ประกอบต้องมีครบถ้วนถูกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: พอเอาได้องค์ประกอบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบตรงนั้นต้องมาอยู่ในมาตรานี้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าองค์ประกอบตรงนั้นแตกต่างกับมาตรานี้โดนมาตรา192ครับอาจารย์ข้อเท็จจริงในทางพิจารณา
1: ครับ
0: มันแตกต่างกับฟ้องถูกไหม
1: ครับ
0: คำฟ้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นะก็ศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้
1: ใช่
0: นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องให้มันเหมือนกันนะเมื่อเราเขียนข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วนะเขียนข้อกฎหมายองค์ประกอบครบถ้วนแล้วต้องมาใส่มาตราให้ตรงครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ครับผมในการกระทำอนาจารเนี่ยนะครับนะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวดำๆนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเขียนคือองค์ประกอบนะการกระทำอนาจารนะผู้ใดนะโดยวิธีการทำอย่างไรนี่เป็นข้อเท็จจริงครับโดยจำเลยได้ใช้มือรูปคำนะที่บริเวณหน้าอกนะครับและที่หัวนมทั้งสองข้างของผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้เขาทำอะไรต้องใส่ตรงนั้นครับนะอันนี้คือการกระทำอนาจาร
1: ถ้ารูปตัวเองไม่ต้องบรรยายนะคร
0: ับ อ๋อรูปตัวเองไม่ต้องบรรยายครับ
1: ไม่ใช่อนาจาร
0: ไม่ใช่อนาจารครับผมเดินย่องย่องย่องเข้าไปก็ไม่ต้องครับอาจารย์ครับเพราะไม่เกี่ยวกับการอนาจาร
1: อ
0: ันนี้เอาเฉพาะองค์ประกอบของการกระทำอนาจาร
1: ครับผมครับ
0: ครับแล้วข้อสองก็คือจับเมื่อไหร่ให้การยังไงนะครับแล้วก็คำขอท้ายฟ้องนะครับยังมีการกระทำอีก 2-3 เรื่องนะครับก
1: ็
0: แต่ว่าน่าจะพักได้ครับมั้งครับ
1: เดี๋ยวจะมาต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับกำลังสนุกเลยช่วงอนาจารนะครับ มาขัดจังหวะซะก่อนเดี๋ยวเราพักตรงจุดนี้ก่อนครับผมครับครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อกี้จบที่อนาจารนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ครับอาจารย์จะเอาอนาจารอีกสักทีไหมครับหรือเอาเรื่องอื่นดีกว่านะฮะ
1: ได้ครับ
0: เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะคือการบุกรุกนะครับและก็ทำร้ายร่างกายนะครับการบุกรุกและก็ทำร้ายร่างกายก็คือเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขานะฮะแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาในบ้านด้วยนะฮะซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะก็คือนะก็ต้องบรรยายนะฮะตัวแดงก็คือตัวข้อเท็จจริงนะฮะส่วนจำเลยกระทำผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมนี่เป็นข้อกฎหมายครับเราต้องบอกให้เขารู้ว่าคดีนี้ศาลต้องลงสองกรรมนะฮะเพราะถ้าเราไม่บรรยายตรงนี้บางทีศาลเผลอครับฮะกขคก็ต่างฮะศาลลงกรรมเดียวหมดเลยนะทำให้
1: เสียของเลยครับ
0: เสียของครับเสียของครับคราวนี้นะครับถ้าพูดถึงสองกรรมเนี่ยนะครับกรรมแรกเราก็บอกว่านะครับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้นะครับก็คือคำพูดในข้อเท็จจริงนะครับโดยไม่อนุญาตและนะครับไม่มีเหตุสมควรนี่คือข้อกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ได้บังอาจบุกรุกนะฮะนี่คือข้อกฎหมายนะฮะนะฮะไปเปิดกฎหมายตามด้วยนะครับเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของผู้เสียหายนะฮะแล้วได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเรื่องนี้ได้ยังไงครับได้ก็คือตรงที่ว่าไอ้ตัวดำเนี่ยครับคือตัวองค์ประกอบนะฮะไอ้ตัวสีแดงๆนี่คือการขยายการกระทำนะฮะเพื่อให้สองอย่างเนี่ยนะครับมันเข้ามาตาม158นะฮะต้องบรรยายให้ครบตรงนี้ครับอาจารย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วในเรื่องของการบุกรุกนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามาที่1มกราน่ากลัวปีใหม่อาจจะเถิดเทิงกันไปหน่อยก็เลยบุกเข้าไปในบ้านเขานะจะนั่นมาข้อ2ครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขามาห้ามเหรอครับอาจารย
1: ์
0: ข้อเท็จจริงในตำนวนเนี่ยนะครับ หลังจากการกระทำเราต้องบอกนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมัน2กรร
1: ม
0: นะก็คือหลังจากการกระทำดังกล่าวในข้อ1แล้วนะเพราะมันมีบุกรุกและทำร้ายเป็นกรรมเดียวกันก็มีถือวิ่งตรงเข้าไปปั๊บชกเลยนะอย่างนี้เป็นกรรมเดียวแต่นี่เป็น2กรรมครับหลังจากที่ได้กระทำดังกล่าวในข้อ1กองแล้วเนี่ยจำเลยได้บังอาจใช้มือตบทำร้ายนางสาวอุบลนะก็ผู้เสียหายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายปากแตกนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจก็ได้จากอาจารย์เนี่ยครับที่จันทสูตรบาดแผลแล้วก็ยืนยันนะต้องอาศัยหมอครับอันนี้นะรายละเอียดปรากฏตามผลการจันทสูตรบาดแผลและความเห็นของแพทย์ท้ายฟ้องเราต้องส่งของที่อาจารย์ทำความเห็นมาเนี่ยไว้ท้ายฟ้องตลอดครับถ้ารับกันไม่ต้องเชิญอาจารย์มาครับไม่ต้องเชิญหมอมาครับแต่ส่วนมากมันจะสู้ครับถ้าสู้เราถึงจะเชิญอาจารย์มาถามว่าตรงลงบาดแผลเป็นไงนะครับแล้วก็เหตุเกิดตามข้อ1กองและขอเพราะมัน2กรร
1: ม
0: นะฮะเกิดที่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะแล้วต่อไปก็คื จับจำเลยได้เมื่อไหร่ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกขังหรือว่าถูกควบคุมตัวแล้วก็คำขอท้ายฟ้องก็คือตัวบทกฎหมายนะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าครบหรือเปล่าน
1: ะ
0: ครับถ้าขาดไปก็หนึ่งข้อใดศาลไม่ศาลก็ไม่ลงโทษ
1: ลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้ครับครับแล้วก็ลายมือชื่อก็สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: นะเรื่องสำคัญคราวนี้มาถึงนะครับหัวข้ออีกข้อ

0: ครับ2ก็คือการนำสืบพยานนะฮะ3ก็คือการถามพยานนะ4การเตรียมตัวนะฮะก่อนถามพยานนะนี่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะขั้นตอนในการดำเนินคดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีของอัยการเนี่ยนะครับอัยการเริ่มจากโจทย์นะครับฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งจะต้องเอาตัวจำเลยมาด้วยนะแต่ถ้าจำเลยอยู่ในความการควบคุมเมื่อการฝากขังของศาลเราก็จะขอให้ศาลเบิกนะฮะแต่แล้วก็ศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะการชี้สองสถานในคดีอาญาไม่เหมือนคดีแพ่งนะครับไม่ใช่กำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบนะครับเพราะโจทย์ต้องสืบเสมออยู่แล้วครับโจทย์สืบก่อนเสมอนะแต่เราก็เรียกว่าชี้สองสถานนะฮะเพราะว่าถือว่าโจทย์ฟ้องแล้วจำเลยปฏิเสธนะฮะโจทย์ก็ต้องสืบนะแต่ในวันนั้นน่ะคือวันถามคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพนะครับหรือว่าจำเลยจะปฏิเสธนะฮะถ้าจำเลยรับสารภาพคดีเล็กน้อยก็ศาลก็นัดฟังคำพิพากษาแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีที่จำเป็นต้องสืบประกอบคำรับสารภาพนะครับนะโจทย์ก็ต้องสืบนะครับให้เห็นว่าเขากระทำความผิดจริงเพราะโทษมันสูงครับอาจารย์บางที
1: โทษประหารชีวิต
0: อย่างนี้ครับ
1: ก็กดตลอดชีวิต
0: ต้องเลยครับอาจารย์
1: ไม่สืบไม่ได้ใช
0: ่ครับถ้าไม่สืบเนี่ยนะครับบางทีจำเลยเนี่ยงับไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะไม่มีพยานไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะกลัวศาลมั่งกลัวอัยการมั่งอะไรมั่ง
1: ผมมันเลวผมฆ่าพ่อฆ่าแม
0: ่
1: ประหารผมเลยไม่ต้องสืบได้ไห
0: มไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องสืบประกอบครับครับผมครับแล้วก็นะครับพอจำเลยปฏิเสธนะครับหรือภาคเศษก็คืองับบางส่วนนะก็โจทย์ก็ต้องสืบนะฮะอันนี้ก็มีกฎหมายนะครับบอกว่าศาลอาจจะนัดวันตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะฮะว่าจะสืบอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่ควรจะไปอ่านดูนะครับว่าเขาตรวจอะไรเขาก็อะไรตรวจได้อะไรตรวจไม่ได้นะครับแล้วก็นัดสืบพยานโจทย์ก่อนเสมอนะครับโจทย์ต้องเป็นผู้สืบก่อนเสมอครับ
1: นี่คดีอาญาสำคัญเลย
0: คดีอาญาสำคัญเลยครับโจทย์ต้องสืบก่อนเสมอครับเราถึงจะสืบจำเลยครับถึงจะสืบพยานจำเลยนะครับอัยการก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าครับมีการนัดวันตรวจพยานหลักฐานก็จะต้องเอาพยานหลักฐานอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับสืบพยานโจทย์ต่อเนื่องกันไปจนจบเลยครับนะฮะจำเลยก็คอยซักค้านนะพยานโจทย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเสร็จนะครับพอสืบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะจำเลยถึงจะยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าศาลมีนัดบันตรวจพยานก็ต้องส่งก่อนนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับไปดูในเอกสารนะครับข้อ9นี่คือสืบพยานจำเลยต่อเนื่องไปเหมือนกันครับนะจนจบนะข้อสำคัญคือว่าถ้าจำเลยอ้างตัวเองเป็นพยานเนี่ยนะครับจำเลยต้องสืบพยานก่อนครับตัวจำเลยต้องสืบก่อนนะก่อนจะส
1: ื
0: บตัวเขาเองเลยครับต้องสืบก่อนนะครับแล้วจะได้หลังจากนั้นก็นัดฟังคำพิพากษานะครับนะว่าจะติดคุกหรือไม่ติดนะฮะก็การนำสืบพยานนะของพนักงานอัยการนะครับกับการนำสืบพยานของจำเลยนะครับนี่คือการสืบในศาลนะครับนะพนักงานอัยการโจทย์นำพยานบุคคลนะเข้าเบิกความตามลำดับครับปกติจะเป็นลักษณะนี้ครับนะคือพูดไปฟังเลยว่าเราจะเดินคืออัยการเนี่ยนะครับเราคือทนายแผ่นดินนะครับเราไม่ใช่ทนายของผู้เสียหายนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ก่อจำเลยครับนะเราสืบตามพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนนะต้องขออนุญาตเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะเราไม่ได้มีความคิดว่าแม้ฟ้องแล้วจะต้องลงโทษจำเลยยังไงเนี่ยนะฮะจะแพ้จะชนะอะไรเราไม่มีครับเรามีแต่ว่าเราพิสูจน์ตามพยานหลักฐานในจำนวนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าศาลจะยกฟ้องถ้าเราเห็นด้วยนะครับเราก็ไม่อุทธรณ์ถ้าเราไม่เห็นด้วยเขาก็อุทธรณ์ฎีกาไปนะครับ
1: โต้แย้งได
0: ้ครับครับแต่ไม่ใช่ว่าอัยการฟ้องแล้วศาลจะต้องลงโทษจำเลยเสมอไม่ใช่ครับ
1: คร
0: ับแล้วก็อัยการก็ไม่ได้ถ้าเราสืบพยานเต็มที่แล้วนะครับศาลจะยกฟ้องก็ไม่ใช่ความผิดของอัยการถ้าเราสืบพยานเต็มที่ตามที่เราเห็นว่ามันควรจะสืบนะครับซึ่งพยานเนี่ยนะครับอัยการก็จะพยานที่สำคัญที่สุดในคดีก็คือประจักษ์พยานครับถ้ามีนะครับนะต้องเอามาสืบก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเป็นพยานคู่นะฮะพยานคู่คือเห็นเหตุการณ์พร้อมกันนะไม่ว่าจะ2คน3คน4คนเรียกพยานคู่หมดครับ
1: น
0: ะต้องสืบพยานเรียงกันไปเลยนะเพราะว่าถ้าแยกกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้พยานคนแรกมันสืบแล้วมันก็ไปบอกไอ้คนที่2บอกคนที่3ก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะนั้นพยานคู่ต้องสืบพร้อมกันสืบก่อนแล้วก็ไม่ใช่สืบพร้อมกันสืบตามลำดับกันนะข้อ2ก็คือพยานแวดล้อมกรณีพวกนี้ไม่ใช่ประจักษ์พยานครับนะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกัน นะครับแต่เป็นข้างเคียงนะไม่ใช่ไม่ใช่

0: ตอน
1: พ
0: ก
1: ย
0: ระ
1: า
0: ท
1: น
0: ำความผิด
1: ไม่ไหนครับ
0: ไม่เห็นตอนกระท
1: ไม่
0: ำคว
1: เ
0: า
1: ห
0: ม
1: ็นตอนกระทำความผิดครับผมข้อ3ก็คือเสร็จแล้วก็จะสืบตำรวจสืบผู้คนนะผู้จับกุมนะที่ไม่ได้เห็นการกระทำความผิดเหมือนกันเสร็จแล้วก็สืบพยานผู้เชี่ยวชาญนะเช่นคุณหมอเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเป็นพยานความเห็นความเห็นเนี่ยมีประโยชน์ในการที่ศาลจะลงโทษได้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรที่มีการเถียงกันเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญคุณหมอมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะถ้าไม่มีเรื่องศพไม่มีเรื่องบาดแผลก็ไม่รบกวนท่าน
0: พฤติการเป็นพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกายนี่มันก็ดูจากสภาพ
1: ดูจากสภาพบาดแผลครับผมครับที่อาจารย์อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะครับครับแล้วก็สืบพนักงานสอบสวนนะฮะโจทย์นี่จะสืบพนักงานสอบสวนเป็นพยานสุดท้ายครับของเรื่องแม่บ้านคืออะไรที่สืบมาก็มีปัญหาต้องถามพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนสืบสวนนะครับเป็นคนสอบสวนนะครับเราก็ต้องถามเขานะว่าพยานคนนั้นทำไมไม่มาทำไมพยานคนนี้เบิกความตรงนั้นตรงนี้ยังไงเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องตอบได้ครับเพราะเขาเป็นคนสอบสวนมาครับเป็นปากสุดท้ายเราก็จบครับ
0: โจทย์นี้เอาจำเลยมาเป็นพยานได้ไหมครับ
1: โจทย์เอาจำเลยเป็นพยานต้องคนคดีครับต้องคนคดีครับ
0: อ๋อนี่เทคนิคเลยนะครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเวลานะครับนะเมื่ออัยการนะโจทย์สืบเสร็จแล้วนะครับนะครับการนำสืบพยานของจำเลยเนี่ยต้องคอยติดตามนะแล้วจำเลยก็ต้องนำพยานเข้าเบิกความตามข้อต่อสู้ของตัวเองซึ่งตอนนั้นจะอ้างยังไงก็ได้ครับนะจะอ้างฐานที่อยู่การทำผิดจริงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จำเลยอ้างพยานนะครับตัวเองเป็นพยานก็ต้องสืบก่อน
0: เนี่ยตรงนี้สำคัญเลยที่อาจารย์บรรยายในเรื่องของเวลาสถานที่เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าบรรยายเวลาผิดนี่เขาต่อสู้เลย
1: เขาต่อสู้เลยครับ
0: เวลานี้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
1: ใช่ครับเขาไปบวชพระอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเขาเอาเจ้าอาวาสมายืนยันเลยครับคราวนี้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับ
0: เห็นไหมครับแล้วในเรื่องเวลานักสายต้องพึงระวังกันนะครับต้องบรรยายให้ถูกต้องด้วย
1: ต้องระวังครับยิ่งเวลาประกอบวิชาชีพเนี่ยครับต้องระวังเลยครับ
0: ผม
1: ครับขอบพระคุณครับที่อาจารย์จวงติ่งดีครับ ในการถามพยานเนี่ยนะครับ ขั้นตอนในการถามพยานนะครับก็เจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำพยานมาสาบานหรือปฏิญาณนั่นนะสาบานก็ตามลัทธิศาสนานะฮะเขาก็จะมีนะศาสนาไหนสาบานยังไงนะฮะส่วนปฏิญาณเนี่ยเขาจะใช้กับในกรณีที่ตำรวจสัญญาบัตรนะฮะหรือว่าพวกที่เป็นผู้กับผู้ใหญ่อะไรแล้วเนี่ยจะให้ใช้แค่ปฏิญาณ
0: ตน
1: ครับปฏิญาณตนไปจะให้การด้วยความสัตย์จริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นะครับ
2: เขาถาม
1: เจนเจนครับ
2: อย่างผมเนี่ย
1: ครับ
2: จะใช้ปฏิญาณได้ไหม
1: ครับอาจารย์ซีไหนแล้วครับอาจารย
2: ์ปีเก้า
1: อาจารย์ปฏิญาณพอครับ
2: มันได
1: ้ครับตั้งแต่ซีสามขึ้น
0: อ๋อก็ดูซีไปนะ
1: ก็ดูซีครับ
2: เพราะว่าผมบางครั้งในผมก็ใช้ปฏิญาณแต่บางครั้งก็ไม่ยอมรับการปฏิญาณเขาบอกให้สาบานตามศาสนา
1: ไม่ครับไม่ครับอาจารย์ไม่ได้บอกซีอาจารย์ไปเปล่า
2: ก็ไม่ปกติเขาก็ไม่ถามนะครับเขาก็ไม่ได้ถามอะไร
1: ปกติต้องถามครับปกติต้องถามอาจารย์บอกสี่เก้า
2: เขาแค่ถามว่าจบที่ไหนอะไรอย่างนั้นทำงานอะไรมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างนี้อย่างไร
0: อ่อนมากครับคันนึกว่าสี่ไม่ถึงสี่เก้าผมยังตกใจเลยครับเมื่ออาจารย์บอกอายุครับ
1: ครับเขานับสี่สามถือว่าเป็นคือผู้ในงานสัญญาบัตรนะครับลักษณะของสัญญาบัตรครับเขาจะให้ปฏิญาณครับ
2: จะได้บอกเขาได
1: ้ครับผมครับผมครับบอกผมสี่เก้ามันนะครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลมันมาจากว่าข้าราชการเนี่ยนะครับปกติก่อนจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องสาบานตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติตรงนี้อยู
0: ่
1: ครับ
2: พึ่ง
1: ครับนิสานเนี่ยนะครับก็จะถามชื่อที่อยู่ถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายที่นำพยานเข้ามาเนี่ยนะครับนะมาเบิกความก็ต้องซักถามนะพยานฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถามค้านนะครับพยานฝ่ายที่เบิกความก็ต้องเตรียมถามนะครับคู่ความขอญาตศาลถามนะฮะอันนี้ไม่ควรประพฤตินะครับคือถ้าขอญาตศาลถามเนี่ยถ้าศาลไม่อนุญาตเสียครับคือคนจะขอญาตศาลถามแสดงว่าถามไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อย่าทำนะครับนักศึกษาอย่าทำนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับ
0: ครับผม
1: นะอย่าไปขอญาตศาลถามครับนะต้องถามให้หมดจดก่อนนะครับแล้วการถามซักนี่คือถามให้เราเรื่องครับอาจารย
0: ์
1: ถามให้เราเรื่องจะถามนำไม่ได้นะว่าเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับพยานของเรานะพยานของใครถามนำไม่ได
0: ้
1: ต้องซักเขาเรียกว่าซักถาม
0: ให้เขาเล่ามา
1: ให้เขาเล่าเองครับนะแต่ถามค้านเนี่ย ขยี้พยานได้เลยครับถามค้านคือพยานฝ่ายตรงคือตัวคู่ความฝ่ายตรงข้ามนะเพราะไอ้นี่มันโกหกเพราะนั้นต้องค้านนะค้านก็คือมีคำถามนำครับคำถามนำเพราะฉะนั้นพยานต้องระวังดีๆถ้าเป็นถามค้านนะพอถามค้านปั๊บเนี่ยนะครับพยานของเราเนี่ยเราต้องคอยจดว่าพลาดตรงไหนมั่งนะเพื่อจะถามติงเพื่อจะถามติงเอ๊ะเมื่อกี้ตอบถามซักไปว่าอย่างนี้ทำไมไปถามค้านไปตอบคำถามค้านของทนายฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างนี้ความจริงมันเป็นยังไงให้เขาเล่าอีกทีนึงเพื่อจะได้ดึงกลับมานะบางทีพยานเนี่ยนะครับตกใจไงฮะไม่เคยมาขึ้นศาลมาก่อนเนี่ยนะฮะอีตอนศาลสามซักเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีมากเลยฮะแต่พอเวลาถามพอเขาถามค้านขึ้นมาใช่หมดเลยเขาถามมาไม่เห็นจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
0: ใช่
1: ไว้ก่อนฮะเราก็ต้องมาตบอีกทีหนึ่งนะมาติงอีกทีไปเมื่อกี้เราบอกเราเห็นนี่ทำไมพอถามค้านบอกไม่เห็นล่ะความจริงเป็นยังไงเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อผมตกใจไปครับผมไม่เข้าใจคำถามครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ข้อเท็จจริงที่มันควรจะเป็นกลับมาส่วนศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรื่องหนึ่งนะครับ
0: แสดงว่าพยานแต่ละคนหลักการก็คือซักถามก่อน
1: ซักถามก่อน
0: เสร็จแล้วถ้าเกิดทนายความเนี่ยนะครับ
1: ครับคู่ความฝ่ายตรงข้าม
0: เขาจะถามค้านก็ได
1: ้ครับเขาต้องถามอยู่แล้วครับ
0: เพื่อเป็นการทำลายน้ำหนัก
1: เพื่อจะงานน้ำหนักไม่ให้เชื่อถือใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับแต่แล้วพอทำไมน้ำหนักปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็สามารถจะมาติงอีกทีได้
0: อีกทีนึง
1: พยานของเขาก็มาติงอีกทีนึง
0: โอเค
1: นะถ้าหากว่าเขาเห็นว่าคดีเขาเสียนะครับมันก็ติงกลับมั่งไม่กลับมั่งก็แล้วแต่นะ
0: ครับ
1: นะศาลก็จะเป็นคนจดคำพยานแล้วก็เอาไปตัดสินครับผมครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถามหมดแล้วศาลเองก็ถามได้นะครับของเราระบบของเราเป็นระบบกล่าวหาก็จริงนะครับนะถ้าอังกฤษในศาลก็ไม่ถามแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเอาระบบไต่สวนมาปนครับ
0: ระบบลูกผสม
1: ของเราลูกผสมครับเพราะนั้นศาลเขาอาจจะสงสัยเขานั่งฟังแล้วเขาเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เขาสามารถ
0: ก็ยังถามได
1: ้ยังถามได้อยู่ครับครับนะฉะนั้นการถามโดยส่งเอกสารนี่ก็ไปเปิดดูเองเนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับคือคำว่าส่งเอกสารหมายถึงว่าถ้ามีเอกสารอะไรหรือมีวัตถุอะไรที่เกี่ยวข้องกับพยานก็สามารถจะใช้วิธีการนะครับถามเพื่อส่งพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับทั้งสองฝ่ายสามารถส่งได้หมดครับนะอันนี้วิธีถามก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับผมพูดไปแล้วว่านะมีการซักถามนะครับถามค้านถามติงนะครับขออนุญาตศาลถามนะฮะยังมีอีก2อันครับการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะครับการถามเพื่อพิสูจน์พยานเครื่องมือพวกนี้นะครับนะทั้งอัยการทั้งทนายความโดยเฉพาะผู้ที่อยากเป็นทนายความเนี่ยต้องเชี่ยวชาญตรงนี้ฮะต้องมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าระบบของเราคือระบบต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนะฮะศาลจะเป็นกลางเป็นคนที่จะตัดสินว่าจะเชื่อฝ่ายไหนนะเพราะนั้นจะชนะหรือแพ้นะศาลจะตัดสินยังไงอยู่ที่การถามพยานนี่แหละครับนะซึ่งอันนี้เป็นการถามพยานคนเดียวนะครับนะก็ต้องเริ่มต้นโดยการซักถามก่อนให้เราเรื่องเสร็จแล้วก็อีกหนึ่งมาถามค้านแล้วคนเดิมที่ซักถามก็มาถามติงเห็นไหมฮะแล้วก็การขออนุญาตศาลถามก็คือผิดงงลืมถามอะไรอย่างนี้นะนะถ้าศาลเห็นว่ามันไม่เสียเปรียบกันศาลก็อนุญาตให้ถามก็ถามได้แต่ถ้าเห็นว่าเสียเปรียบกันศาลไม่อนุญาตก็มีนะครับเพราะนั้นเป็นดุลพินิจของท่านนะ
0: เดี๋ยวหลงลืมไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอย่าพยายามหลงลืมครับนะการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะก็หมายความว่าพยานมาเบี้ยวพูดกันตรงๆก็คือพยานมาเบี้ยว
0: ครับ
1: นะเบี้ยวหมายความว่านะครับอีตอนให้การไว้เนี่ยบอกเห็นเหตุการณ์จำได้พอมาขึ้นศาลทำมึนครับไม่เห็นเหตุการณ์ครับ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: ทำไมให้ผมมาทำไมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับนะฮะนะ
0: อย่างนี้ต้องบ้องหูทีนึง
1: แหมผมก็อยากอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่กล้าครับ
0: ครับ
1: ต่อหน้าศาลนี่บ้องไม่ได้ครับก็คือการถามปรปักษ์ก็หมายความว่าถามอย่างพยานฝ่ายตรงข้ามแสดงว่าพยานคนนี้เบี้ยวอ่ะ
0: พยานคนมาหรือเปล่า
1: อันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันครับแต่หมายความว่าเขาเป็นปรปักษ์กับคดีเราละเพราะฉะนั้นเราสามารถถามนำได้ครับ
2: ช่วงการถามพยาน
1: ปรปักษ
2: ์เป็นปรปักษ์นี่เป็นช่วงถามติงหรือเปล่า
1: ช่วงถามซักครับ
2: ถามซัก
1: ครับช่วงถามช่วงถามค้านก็ได้ครับ
2: ได
1: ้ครับช่วงถามติงก็ได้ครับถ้าเกิดถามแล้วมันเกิดเป็นปรปักษ์กับเรา
0: ปรปักษ์ตอนถามค้าน
1: แต่ปกติมันจะเป็นปรปักษ์นะครับ
3: ตอนถามซักกับตอนถามค้านคือตอนถามคัดมาเล่าเรื่องขึ้นมาก็เบี้ยวแล้วครับ
0: คนละ

0: ทางนะ
1: คนละทางหรือไม่ก็ตอนก็ถามค้านก็ไปตามศาล
0: รับลูกเขา
1: ใช่ครับแต่เราก็ต้องพิจารณานะครับว่าพยานเนี่ยนะครับควรที่เพราะว่าพอเราถามปรปักษ์ในพยานปากนี้เสียเลยนะเสียของเรานะครับเสียของเราคือพูดง่ายๆทำไมน้ำหนักพยานของเราเองนะฮะคราวนี้ถามเพื่อพิสูจน์พยานนะถามเพื่อพิสูจน์พยานหมายความว่าพยานฝ่ายตรงข้ามมาเบิกความนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์นะเขาเห็นเหตุฝ่ายตรงข้ามนะฮะเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะจำเลยไม่ได้กระทำความผิดจำเลยไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับ ซึ่งเรารู้มาว่าไอ้พยานคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระหรอกมันไปเกณฑ์ทหารมันไปทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเหตุการณ์หรอกเราก็ต้องพิสูจน์พยานแต่การพิสูจน์พยานเราต้องถามเขาก่อนนะถามเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณวันนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนนะเพื่อต้องการให้เขาได้มีโอกาสได้แก้ตัวก่อนนะถ้าเขายังโกหกอยู่หรือยังอะไรอยู่นะเราก็เอาพยานที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคำเบิกความของเขาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะเขาเรียกว่าถามเพื่อพิสูจน์พยาน
0: ถามเพื่อพิสูจน์พยาน
1: ครับผมเนี่ยฮะการถามซักเป็นการถามโดยฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความนะฮะเพื่อให้พยานเล่าเรื่องตามข้อเท็จจริงนะครับแต่จะใช้คำถามนำไม่ได
0: ้
1: นะครับคำถามค้านนะครับก็เป็นคำถามพยานโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายน้ำหนักพยานเพื่อพิสูจน์ว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จไม่น่าเชื่อถือนะหรือเป็นพยานที่อธิบายข้อเท็จจริงให้เจือสมกับของฝ่ายตนนะครับอันนี้ใช้คำถามนำได
0: ้
1: นะฮะแต่ถ้าถามติงก็คือเป็นคำถามพยานของฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความหลังจากที่ตอบคำถามค้านไปแล้วนะมันมีปัญหานะครับก็ให้โอกาสพยานอธิบายถึงคำเบิกความที่ตอบพยานค้านไปโดยผิดหลงสับสนนะหรือเข้าใจคาดเคลื่อนเพื่อดึงน้ำหนักของพยานให้กลับมา
2: ถูกล่อเข้าป่า
1: ถูกล่อเข้าป่าใช่ครับดึงออกมาจากป่าครับแต่ใช้คำถามนำไม่ได้นะครับ
0: อันนี้คือติงได้เฉพาะประเด็นที่เพีย
1: งเฉพาะประเด็นที่เขาถามครับผ
0: ม
1: แล้วก็นำไม่ได้นะฮะนำไม่ได้ครับผมนี่คือคำถามที่คำถามขออนุญาตศาลถามก็คือถามนะครับถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะขออนุญาตซักถามอีกทีนึงนะครับอาจจะขออนุญาตศาลนะซักถามอีกได้และเมื่อศาลอนุญาตนะและได้ถามแล้วคู่ความฝ่ายตรงข้ามก็สามารถที่จะถามค้านพยานปากนั้นต่อได้คุณขออนุญาตได้เขาก็ขออนุญาตได
0: ้
1: นะที่จะซักขานพยานที่คุณถามเพิ่มเติมเนี่ยแหละนะครับอันนี้เนี่ยฮะขออธิบายทีนะฮะคำถามพยานที่เป็นปกปักนะเป็นการถามพยานของฝ่ายที่อ้างพยานมาแต่กลับเบิกความเป็นปรปักษ์กับฝ่ายตนนะฮะโดยต้องขออนุญาตศาลถามพยานฝ่ายตนเสมือนหนึ่งเป็นพยานของฝ่ายตรงข้ามมาเบี้ยวอ่ะนะฮะเพื่อที่จะได้ใช้คำถามนำได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดน้ำหนักคำพยานเบิกความเป็นปรปักษ์ว่าไม่เป็นความจริงหรือทำลายความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นคือพยานของตนทุบทิ้งไปเลยเสียของเสียของครับอย่างนี้เรียกว่าเสียของถูกต้องเลยครับขอบคุณครับข้อ6ก็คือคำถามเพื่อพิสูจน์พยานอย่างลักษณะการถามก็คือเป็นคำถามค้านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้พยานนะของฝ่ายที่นำเข้าเบิกความได้มีโอกาสอธิบายเสียก่
0: อ
1: นนะให้เขาอธิบายเสียก่อนนะแล้วเราประสงค์จะนำพยานเข้ามาสืบภายหลังเพื่อพิสูจน์ว่าไอเนี่ยโกหกนะเพื่อหักง้างถ้อยคำของพยานที่กำลังเบิกความหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความหรือหนังสือที่พยานนะกำลังเบิกความนั้นได้ทำขึ้นคือเขาอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกนะเราต้องถามเพื่อพิสูจน์พยานโดยเอาพยานของเราเนี่ยมาเบิกแต่ต้องถามเขาก่อนให้เขาได้มีโอกาสอธิบายก่
0: อ
1: นครับผมนี่คือการถามโดยพิสูจน์พยานนะครับนะเหตุผลนี่ไงครับถ้าไม่ถามค้านไว้แล้วต่อมานำพยานมาพิสูจน์หักล้างฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความไปก่อนแล้วนั้นชอบที่จะคัดค้านเพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังนะแต่ถ้าฝ่ายที่สืบพยานไปก่อนนั้นไม่คัดค้านหรือฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงได้ว่าในเวลาพยานเบิกความตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ข้อความนั้นหรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจจะยอมรับฟังก็ได้แต่ฝ่ายที่พยานเข้าสืบไปก่อนนั้นหรือศาลเห็นสมควรจังเรียกพยานคนนั้นเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได
0: ้
1: นะคือเพื่อความเป็นธรรมนะ

0: ะเพื่อความเป็นธรรมก็ยังสามารถเข้ามาอีกทีก็ดีคราวนี้การเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะถามพยานตรงเนี้ยส่วนมากทนายจะไม่ค่อยระวังตรงนี
1: ้
0: นะคือการสืบพยานเนี่ยนะครับมันหมายถึงข้อแพ้ชนะยิ่งเป็นคดีอาญาติดคุกติดตารางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวซะก่อนครับหนึ่งก็คือทบทวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในสำนวนการสอบสวนทบทวนคำฟ้องว่ามีอะไรมั่งนะมีข้อบกพร่องมีอะไรตรงไหนนะครับสองก็คือทบทวนคำให้การในชั้นสอบสวนของพยานแต่รับปากว่าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้อไหนนะวิธีที่ผมทำเวลาสืบพยานเนี่ยเราก็จะมีชาร์ตครับอาจารย
1: ์
0: คนนี้เกี่ยวกับเอกสารตรงนี
1: ้
0: คนตรงนี้เกี่ยวกับพยานตรงนี้เกี่ยวโยงกันยังไงไม่งั้นลืมครับอาจารย
1: ์
0: เพราะนั้นวิธีการทบทวนคำให้การเนี่ยนะครับเราต้องว่ามันเกี่ยวตรงไหนแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นชาร์ต
1: โอ้นี่เทคนิคส่วนตัว
0: อันนี้เทคนิคส่วนตัวครับอาจารย์ครับไม่ว่านะครับถ้าจะลอกเรียนแบบนะสรุปข้อเท็จจริงที่สำคัญของพยานแต่ละปากที่จะต้องถามคือตัวคอนเทนต์มันอยู่ตรงไหนนะคือคำให้การเนี่ยนะต้องบอกว่าอัยการเราไม่ได้สอบตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับ4-5แผ่นเนี่ยนะฮะคอนเทนต์จริงๆมันอยู่แผ่นเดียวเพราะนั้นคุณต้องหาองค์สำคัญของมันให้ได
1: ้
0: ว่าพยานปากเนี่ยคุณจะสืบตรงไหนคือตัวสำคัญ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็พบพยานซะก่อนนำพยานเข้าสืบนะฮะเพื่ออย่างน้อยๆเขาไม่ตื่นเต้นนะฮะเขาจะได้รู้จักเราเวลาเราสืบพยานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้พยานทบทวนคำให้การที่เคยให้การไม่เรียนย้อนสอบสวนอันนี้สอนอัยการเลยครับนะเพราะบางทีเนี่ยนะทำไมต้องทบทวนเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยนะคดีอายุความ10ปีจับได้ปีที่9ครับอาจารย์พยานเคยให้การไว้เมื่อ9ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมครับ
1: เดือนที่แล้วก็จำไม่ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: 9ปีนี่ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับถ้าถูกงดตั้งรีอาจจะจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องคดีนี่มันจำยากเหลือเกิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องนะครับต้องให้เขาทบทวนว่าเคยให้การไว้ยังไงนะเขาจะได้ให้การได้ดีนะครับนะคือให้การได้ตรงกับที่เขาเคยให้การไว
1: ้
0: นะครับเราต้องการเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็การเตรียมตัวของทนายสุดท้ายนะครับก็คือทนายความก็ต้องศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายของคำฟ้องเพื่อเตรียมสู้คดีอันนี้สอนทนายให้ด้วยนะครับหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพยานโจทก์และข้อเท็จจริงที่พยานรู้เห็นเตรียมคำถามนะนำมาไว้นะครับกรณีพยานนะครับคู่นะครับก็ต้องพยายามหาข้อแตกต่างให้ได
1: ้
0: นะตรวจพยานเอกสารที่โจทส่งเพื่อที่จะหาข้อพิรุธนะครับเตรียมคำถามนำเพื่อให้พยานโจทก์เบิกความเจือสมกับพยานของจำเลยที่จะนำเข้าสืบเพราะนั้นเราไม่จะนั่งฟังอย่างเดียวนะครับทนายจำเลยก็มีหน้าที่ด้วยครับผ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ถามติงของอัยการก็คืออย่านั่งหลับครับต้องคอยดูครับว่าพยานเราผิดตรงไหนบ้างครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม
1: โอ้โหครับผมครับก็สนุกมากนะครับนะครับวันนี้มาฟังท่านเรียกว่าผมใช้คำว่าปรมาจารย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมาให้ความรู้กับเราแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้มากนะครับสำหรับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอลานักศึกษานะครับไปพร้อมกับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับสำหรับการบรรยายสรุปการสอนเสริมนะเพื่อการศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับก็นะครับคิดว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับผม
2: ครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิ

0: บัตรและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกล
7: ๆ
6: ๆ
7: อะไรออกเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
11: เรียนมสท.ดีอย่างไร
12: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับถ้าพูดถึงที่สุดของผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงกลิ่นและรสชาติคงไม่มีใครไม่นึกถึงราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนครับและแน่นอนว่าทุเรียนไม่ได้มีดีแค่รสชาติความหอมหวานครับแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราติดตามอย่างมากมายเลยไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: หากย้อนรอยกำเนิดเดิมนักพฤกษศาสตร์พบว่าทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของบริเวณคาบสมุทรมาลายูและเกาะบอร์เนียวสำหรับประเทศไทยของเรานั้นคาดว่าทุเรียนได้เดินทางเข้ามาทางภาคใต้ผ่านการค้าขายและการทูตในอดีตก่อนจะค่อยๆแพร่ขยายขึ้นมาสู่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลางแล้วคำถามคือทุเรียนเดินทางมาถึงภาคกลางตั้งแต่สมัยไหนหลักฐานยืนยันชัดเจนที่สุดพาย้อนกลับไปไกลถึงสมัยอยุธยาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันชิ้นสำคัญยืนยันว่าคนไทยรู้จักทุเรียนมานานกว่า300ปีปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งบันทึกโดยซิงมุงเดลาลูแบร์อัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2230ในบันทึกฉบับนั้นลาลูแบร์ได้เขียนถึงผลไม้ชนิดหนึ่งของสยามไว้ใจความว่าทุเรียนหรือที่ชาวสยามเรียกว่าทูเรียนเป็นผลไม้ที่ชาวสยามชื่นชอบกันมากมีหนามแหลมคมอยู่รอบเปลือกมีกลิ่นรุนแรงมากจนคนที่ไม่คุ้นเคยอาจรู้สึกไม่ชอบใจแต่สำหรับเนื้อในนั้นมีรสชาติที่อร่อยล้ำเลิศคล้ายกับครีมหรือเนยเหลวจากผลไม้ป่าในคาบสมุทรมาลายูเดินทางผ่านการเวลาและการบันทึกของทูตต่างชาติจนกลายมาเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของไทยที่สร้างชื่อเสียงและรายได้มหาศาลให้กับประเทศในปัจจุบัน
1: ค่ะก็จะมีเรื่องของการที่นำทุเรียนมาจากทางใต้นะคะในแถบมาเลเซียอะไรแถบนี้แล้วก็ทางใต้ของไทยเองนะก็มีเรื่องของทุเรียนป่าค่ะก็คือเขาเอาเมล็ดทุเรียนป่าเนี่ยก็คือมีการชิมแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือว่ามีความหอมเนาะของกลิ่นทุเรียนเนื้อก็เป็นครีมๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้อเสียก็คือเมล็ดใหญ่มากนะแล้วก็เอาเมล็ดเนี้ยเก็บใส่กระเป๋ามาปลูกนะคะก็มาปลูกในกรุงเทพแถบกรุงเทพเนาะธนบุรีนนทบุรีอย่างเงี้ยค่ะปลูกเสร็จแล้วก็มันเกิดการกลายพันธุ์เพาะจากเมล็ดใช่ไหมคะพอกลายพันธุ์เสร็จแล้วมันก็จะมีพันธุ์ต่างๆออกมาเยอะมาก
2: คือเดิมนะครับถ้าพูดถึงความรุ่งเรืองของทุเรียนนะครับก็คือดั้งเดิมอาจจะเป็นทุเรียนบ้านทุเรียนป่าอะไรอย่างนั้นแต่ความรุ่งเรืองทุเรียนเนี่ยเริ่มต้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์เนี่ยมีการส่งเสริมการปลูกทุเรียนในวังนะครับสมัยก่อนนั้นในวังนั้นมีการปลูกทุเรียนโดยพวกพญาพวกขุนต่างๆมีการแข่งขันการปลูกทุเรียนตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับทุเรียนนั้นจึงเป็นทุเรียนที่เกิดในกรุงเทพในธนบุรีในอดีตนะครับแต่ทุเรียนพวกนั้นนะครับก็ล้มหายตายจากไปเนื่องจากน้ำท่วมตั้งแต่2460 2485ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพในแต่ละครั้งนั้นทุเรียนในเมืองก็เริ่มหายไปความเจริญก็เริ่มเข้ามาแทนที่ทุเรียนก็อพยพมาอยู่ในเขตคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นนทบุรีเนี่ยเริ่มมีนนทบุรีก็คือคลองบางกอกน้อยก็เริ่มมีทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากครับ
1: อย่างที่บอกว่าในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยในอดีตเนาะที่เรียกว่าตลาดขวัญเนี่ยก็มีการปลูกเขาเรียกว่าสวนผลไม้นะคะหลากหลายมากมายนะหนึ่งในนั้นก็คือทุเรียนนะคะที่มีการปลูกเยอะเลยนะคะโดยการที่แบบเอาจากเมล็ดนี่แหละค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องของการใช้การใช้ส่วนของต้นพืชเนาะยอดอย่างเงี้ยค่ะเอาพันธุ์มาเสียบยอดแล้วก็แบ่งปันพันธุ์กันการตั้งชื่อพันธุ์นะก็อาจจะเป็นผู้ที่เจอเป็นคนแรกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นกบตาขำก็ตาขำเป็นคนปลูกเป็นคนตั้งชื่อพันธุ์ขึ้นมาหรือว่าจากสถานที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเกิดชายน้ำก็เป็นกบชายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหรือเรื่องของลักษณะของตัวผลเองนะก็จะบ่งบอกถึงชื่อได้บ่งบอกถึงของลักษณะของตัวผลได้เช่นกันค่ะ

เมื่อการเวลาผ่านไปครับความนิยมของทุเรียนหมอนทองอาจจะครองตลาดครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่ายังมีทุเรียนอีกหลายสายพันธุ์เลยที่กำลังจะหายไปในช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความพยายามที่จะรักษาพันธุ์ทุเรียนโบราณไว้กันครับ

0: ในอดีตประเทศไทยเรามีสายพันธุ์ทุเรียนโบราณมากกว่า200สายพันธุ์จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่รวมถึงกระแสค่านิยมของตลาดที่มุ่งเน้นแต่พันธุ์เศรษฐกิจทำให้ทุเรียนชื่อแปลกหูอย่างกบแม่เฒ่าหลวงทองย้อยฉัตรหรือเม็ดในยายปรางเกือบจะต้องเหลือเพียงแค่ชื่อในตำนานและเลือนหายไปจากแผ่นดินไทยความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นี้เองทำให้เกิดกลุ่มคนตัวเล็กๆที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ร่วมกันลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สายพันธุ์ทุเรียนโบราณการปลูกทุเรียนโบราณไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่มันคือการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเคารพในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ใช้เวลาหลายร้อยปีในการคัดเลือกสายพันธุ์
1: จริงๆสวนตาก้านนะครับเป็นสวนเก่าแก่ที่ชาวบ้านในละแวกนี้เขารู้จักสวนตาก้านนะครับแต่สวนตาก้านจะมีพื้นที่เยอะนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราซื้อมาเป็นของตระกูลนี้ก็คือแค่ประมาณ10ไร่นะครับก็ทำสวนทุเรียนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งหลายเจ้าของก็เหลือของเราแค่แปลงนี้แปลงเก่าดั้งเดิมเนี่ยเรามีพื้นที่5ไร่นะครับทำทุเรียนมาตั้งแต่ยุคก่อนนะครับแล้วเราปลูกครั้งล่าสุดก็คือตอนเราปลูก2511เนี่ยเราโดนน้ำท่วมตายไปเมื่อปี54นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นทุเรียนที่เราปลูกใหม่หลังจากน้ำท่วมปี54นะครับทุเรียนพวกนี้ต้นนี้จะปลูกประมาณปี55นะครับส่วนต้นเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจอปัญหาหลังจากน้ำท่วมเราเจอปัญหาเรื่องน้ำเค็มในปี57 58 59เราเจอเรื่องน้ำเค็มทำให้ทุเรียนเราเนี่ยเสียหายไปเยอะนะครับเราจะมีทุเรียนที่ปลูกปี55เนี่ยอยู่ประมาณแค่ประมาณ60ต้นที่เหลือเนี่ยเราโดนน้ำเค็มแล้วเราก็กลับมาฟื้นใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับสวนตะก้านเราขยายพื้นที่ออกไปมีพื้นที่ประมาณ7ไร่นะครับเรามีทุเรียนที่ปลูกอยู่ในสวนเนี่ยทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ100สายพันธุ์นะครับรายปีนี้เราออกผลผลิตนะครับ36สายพันธุ์ซึ่งเป็นทุเรียนเก่าแก่ของนนทบุรีนะครับทุเรียนทุกต้นมีตำนานนะครับมีคำบอกขานมาตั้งแต่โบราณนนสวนตะก้านนั้นจะไม่มีทุเรียนใหม่จะไม่มีทุเรียนที่ไม่เคยปลูกในเมืองนนทุเรียนทุกต้นที่เราปลูกเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่อยู่กับนนบุรีมาเป็นร้อยปีแล้วทั้งนั้นนะครับสำหรับทุเรียนโบราณนะครับที่สวนตะก้านเรามีนะครับเช่นโบราณที่คนนิยมคือกบเอ้ากบชายน้ำนะครับกบพิกุลถ้าจะเป็นตระกูลเก่าแก่เดิ้งเดิมจริงๆที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อทุเรียนประมาณ200ปีเช่นอีหนักหรือทศกัณฐ์นะครับจระเข้ตะภาพน้ำเนี่ยฮะทุเรียนพวกนี้จะเป็นทุเรียนที่อายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วก็ยังมีพันธุ์ที่เป็นพื้นบ้านเก่าๆนะครับเช่นระยะละต้นละประมาณ100ฝ่าปีก็เพิกทองย้อยทองย้อยฉัดฉัดทองฉัดสีนาคนะครับพวกนี้จะอายุไปร้อยปีหมดนะครับสำหรับทุเรียนที่คนรู้จักกันได้เยอะทุเรียนอายุก้านยาวจริงๆแล้วก้านยาวเกิดเมื่อประมาณ2464นะครับทุเรียนมีอายุแค่ร้อยฝ่าปีนะครับที่นี่ก็จะมีก้านยาวเกือบทุกต้นนะครับที่เราปลูกไว้มีก้านยาวทรงหวดนะครับเป็นหลักก็คือจะมีก้านยาววัดศักดิ์นะครับก้านยาวสีสุวรรณก้านยาวชมที่ชื่อว่าชมพูพานก้านยาวสีนาคอะไรเนี่ยนะครับคือเราเป็นศูนย์อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์เราพยายามสรรสร้างก็คือพยายามเก็บพันธุ์เก่าๆไว้นะครับเราไม่ได้เก็บตั้งวันนี้นะครับเราเก็บมาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54หลายคนเข้าใจว่าเราเก็บพันธุ์ตั้งแต่น้ำท่วมปี54จริงๆแล้วเราเก็บก่อนน้ำท่วมปี54เสร็จแล้วตอนหลังจากปี54แล้วเนี่ยปี55เราเริ่มทำพันธุ์เยอะขึ้นจากเดิมที่เรามีอยู่ประมาณ25-30พันธุ์เราก็ค่อยๆทำเพิ่มมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี่ยเรามีเกือบร้อยสายพันธุ์ในส่วนนี้ครับของเรายังอนุรักษ์ความเป็นล่องสวนนะครับที่พัฒนาการก็คือปัจจุบันนี้การใช้น้ำเราใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ใช้น้ำประปาช่วยนะครับเนื่องจากน้ำในคลองปัจจุบันมีแฟบมีสบู่มีสิ่งสกปรกเยอะนะครับเราก็มีการบำบัดน้ำก่อนที่จะนำมาลดทุเรียนนะครับคือเราก็อาจจะเป็นคนโบราณแต่นะครับแต่เราทำเกษตรแบบสมัยใหม่นะครับก็คือในสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำเราก็ใช้เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับการควบคุมน้ำก็ตั้งโดยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการใช้เครื่องมือในการเรื่องของวัดความชื้นวัดค่า PS ในดินต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแม้แต่วัดค่าน้ำทุกวันน้ำจะดูดเข้า

0: สวนเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนที่จะมาใช้รถจากประสบการณ์ผมนะครับทุเรียนของนนทบุรีเนี่ยสตอรี่มันคือทุเรียนนนแต่ฟาร์มอร่อยเนี่ยมันแยกออกเป็นตามกลุ่มพันธุ์ทุเรียนจะมีกลุ่มพันธุ์หลายกลุ่มพันธุ์ที่หลายคนชอบนะผมจะยกตัวอย่างอย่างที่อยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักอย่างเช่นก้านยาวใครๆก็รู้จักหมอนทองใครๆก็รู้จักนะครับชะนีใครๆก็รู้จักแต่ทุเรียนที่มันอร่อยนอกเหนือจากพวกนี้ยังมีอีกเยอะอย่างกลุ่มก้านยาวนะครับถ้าถามผมอีกต้นนึงที่อร่อยมากๆชื่อว่าชมพูพานชื่อไม่ได้ชื่อก้านยาวนะครับชื่อว่าชมพูพานสำหรับทุเรียนชมพูพานนะครับเป็นทุเรียนต้นนึงที่สวนตะการแนะนำนะครับเป็นทุเรียนที่มีลักษณะลูกเหมือนก้านยาวทุกอย่างนะครับแต่ลูกจะออกสีออกแดงนิดนึงก็คือมีสีน้ำตาลมากกว่าโดยปกติก้านยาวจะลูกเขียวนะครับชมพูพานนั้นเป็นทุเรียนที่เนื้อดีสีสวยรสชาติอร่อยมากเป็นทุเรียนที่ต้นหนึ่งที่ชื่อไม่ได้บอกว่าก้านยาวบอกว่าชื่อชมพูพานแต่จัดอยู่ในกลุ่มของทุเรียนก้านยาวนะครับขั้วยาวเหมือนกันลูกกลมเหมือนกันนะครับทุเรียนต้นที่2ที่ผมอยากจะแนะนำคือทุเรียนเม็ดไนเยปางเม็ดไนเยปางนั้นเป็นทุเรียนที่เป็นทุเรียนที่กำเนิดในเขตนนทบุรีเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆต้นนี้จะเอาไปตั้งชื่อกันหลายๆชื่อในต่างจังหวัดนะครับเม็ดไนเยปางนั้นเป็นทุเรียนเนื้อดีแต่ลูกเล็กเท่ากับกระดุมนะครับเม็ดจะรีบเลยครับเนื้อจะสีเข้มกินลักษณะคล้ายๆก้านยาวแต่ไม่ในเยปางมีข้อดีคือหวานกว่าทุเรียนก้านยาวนะครับเป็นทุเรียนที่เราถือว่าขายดีมากนะครับอีกต้นนึงนะครับต้นที่3ที่เราแนะนำก็คือตระกูลกบตระกูลกบต้นนี้ก็ติดอยู่ในกระแสปัจจุบันชื่อว่ากบชายน้ำกบชายน้ำเนี่ยเป็นลูกกลมๆนะครับเนื้อจะออกสไตล์ก้านยาวแต่มีความหวานค่อนข้างที่จะหวานเข้มรสชาติเข้มข้นทั้งหวานทั้งมันกบชายน้ำเป็นลูกของกบแม่เท่านะครับหลายคนก็ที่โบราณก็จะชอบกบแม่เท่าแต่กบชายน้ำเนี่ยเป็นทุเรียนรุ่นลูกซึ่งมีข้อดีมากกว่ากบแม่เท่านะครับกบชายน้ำนั้นเป็นทุเรียนเนื้อสีเข้มรสชาติดีนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนำอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำคือทุเรียนที่ชื่อว่ากำปั่นพวงนะครับกำปั่นพวงนั้นเป็นทุเรียนตระกูลกำปั่นหรือตระกูลเดียวกับหมอนแต่ลูกจะเล็กกว่าคุณภาพเนื้อเนี่ยสีจะสวยนะครับแล้วเป็นทุเรียนที่แห้งมากนะครับรสชาติเนี่ยจะหวานมันนะครับใครจะชอบทุเรียนจัดรสจัดจ้านเนี่ยกำปั่นพวงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยนะครับทั้งหวานทั้งมันแต่ต้องดูชื่อให้ดีนะครับตอนนี้มีกำปั่นขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับกำปั่นพวงคือคล้ายหมดทุกอย่างตั้งชื่อก็คล้ายนะครับแต่ก็คือรสชาติไม่ถึงนะครับทุเรียนโบราณนะครับที่หลายๆคนเคยติดใจแต่ชื่อห่างหายไปนานทุเรียนยำมะหวาดครับยำมะหวาดนั้นเป็นทุเรียนตระกูลลวงนะครับเป็นทุเรียนที่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยำมะหวาดนั้นไม่ได้เกิดจากชื่อย่าชื่อยายอะไรที่หลายคนเรียกยำมะหวาดเป็นชื่อผ้าไหมนะครับที่เกิดขึ้นในสมเด็จพระพันศาอัยกาเจ้าเอาผ้าไหมมาตั้งชื่อเป็นทุเรียนชื่อว่ายำมะหวาดยำมะหวาดเป็นทุเรียนดีต้นหนึ่งนะครับที่น่าปลูกนะครับรสชาตินั้นจะมันมากกว่าหวานเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับทุเรียนนนท์นั้นพูดตรงๆนะครับเรามีหลายหลากหลายสายพันธุ์ให้คนได้ลองชิมนะครับมีทั้งกลิ่นฉุนมีทั้งหวานจัดมีทั้งซึ่งเป็นความตั้งใจของคนโบราณที่เขามีมาเป็นร้อยๆปีไม่ใช่ของอยู่ดีเรามาสร้างเองเรามาตั้งชื่อเองไม่มีครับที่สวนตะการจะไม่ทำเด็ดขาดทุเรียนต้นสุดท้ายของนนทบุรีก็คือหมอนทองนะครับหมอนทองเกิดราวๆเมื่อ70ปีที่แล้วไม่ได้เกิดมาเป็นร้อยๆปีอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับหมอนทองนั้นเกิดที่ตำบลบางรักน้อยนะครับเราเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับสำหรับนนทบุรีเนี่ยยังมีทุเรียนอีกหลายๆสายพันธุ์ที่ดั้งเดิมนะครับเท่าที่ผมเคยสำรวจตั้งแต่ปี2552ก่อนน้ำท่วมปี54เนี่ยเรามีทุเรียนพันธุ์โบราณอยู่ประมาณ140กว่าสายพันธุ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสวนตะการพยายามอนุรักษ์เอาเป็นทุเรียนที่เราค้นพบที่นนทบุรีแท้ๆเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเกือบร้อยแล้วนะครับใกล้ร้อยแล้ว
1: ทุเรียนไทยในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลไม้ที่วางขายอยู่บนแผงครับแต่กลายเป็นทูตทางวัฒนธรรมครับช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราจะไปดูกันว่าทุเรียนไทยนั้นกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนทั่วทั้งโลกเกิดความหลงรักกันได้อย่างไรครับ

0: จนเกิดเป็นคอนเทนต์ยอดฮิตประเภทฝรั่งลองกินทุเรียนครั้งแรกแต่ในปัจจุบันมุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับสำหรับชาวต่างชาติในยุคนี้ทุเรียนไทยเปรียบเสมือนชีสรสเข้มข้นแห่งโลกตะวันออกเป็นรสชาติที่ท้าทายน่าค้นหาและเมื่อได้ลองเปิดใจชิมเนื้อทุเรียนที่เนียนนุ่มเหมือนคัสตาร์ดแล้วหลายคนจากที่เคยกลัวก็เปลี่ยนเป็นหลงไหลจนเกิดเป็นเทรนด์ทัวร์กินทุเรียนที่บินตรงมาเมืองไทยเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
1: จริงๆถ้าถามผมนะครับเราเองเป็นผู้ประสบเองนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็คือส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่โลกโซเชียลนะครับเผยแพร่ไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับอีกอันนึงก็มีเรื่องการจัดทำ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้คนรู้จักทุเรียนนนท์มากขึ้นนะครับทำให้สนใจทุเรียนแหล่งที่มาของทุเรียนนะครับที่นี่นะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับผมมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีที่เป็นแฟนคลับใน Facebook เป็นเพื่อนใน Face เนี่ยซึ่งมีจำนวนมากที่เขาเป็นกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในต่างประเทศพวกนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่เรามีลูกค้าเข้ามานะครับล่าสุดเราก็จะมีกลุ่มจีนนะครับกลุ่มญี่ปุ่นนะครับซึ่งกำลังเริ่มญี่ปุ่นก็มีปลูกทุเรียนนะครับศรีลังกาก็มีปลูกทุเรียนซึ่งเขาก็พยายามที่จะเข้ามารับการถ่ายทอดจากเราว่าทำยังไงที่จะอร่อยเหมือนทุเรียนนนท์นะครับแล้วก็ที่นี่เรามีกลุ่มทัวร์ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจเรื่องทุเรียนนะครับจัดจากฟิลิปปินส์ออสเตรเลียมาที่นี่เราก็จะมีช่องทางในการบรรยายภาษาอังกฤษให้กับคนที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับก็เลยทำให้ต่างชาตินั้นสนใจมาที่สวนตะกร้าสวนตะกร้านั้นจะมีต่างชาติปีนึงนะครับเรามีหลายกลุ่มมากที่จะเข้ามาในทุกๆประเทศนะครับปัจจุบันนี้เรามียันตะวันออกกลางที่สนใจที่จะซื้อทุเรียนเราไปกินแต่เขาอยากรู้ที่มานะครับก็เข้ามานะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือพอได้สัมผัสจากโลกโซเชียลก็ได้รู้จักเราอยากเข้ามาเจอเข้ามาพูดคุยนะฮะแม้แต่สวนที่จีนเนี่ยเป็นสวนแรกที่ปลูกที่จีนเนี่ยทุเรียนเขาออกปีแรกเนี่ยทุเรียนเขาไม่อร่อยเขายังบินมาหาผมเพื่อมาถามว่าทำยังไงให้ทุเรียนอร่อยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าประเทศไทยเป็นทุเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยมานานแล้ว

ุเรียนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ที่ตัดจากต้นและปอกกินกันธรรมดาแต่กลายเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลในระดับสากลจากผลไม้ที่เคยถูกมองว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวรุนแรงปัจจุบันทุเรียนไทยได้สร้างปรากฏการณ์ทุเรียนฟีเวอร์ไปทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชียอย่างจีนที่กลายเป็นสินค้าลักชัวรี่เป็นของฝากระดับพรีเมียมที่แสดงถึงรสนิยมและความมั่งคั่งของผู้ให้กันเลยทีเดียวครับความสำเร็จที่ทำให้ทุเรียนไทยเดินทางไปไกลกว่าเดิมคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อทลายข้อจำกัดเรื่องการขนส่งและฤดูกาลสินค้าแปรรูปจากทุเรียนไทยที่กำลังยึดพื้นที่ในตลาดโลกตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบมากครับเช่นทุเรียนฟรีซดายกรอบอร่อยเก็บได้นานแต่ยังคงรสชาติและกลิ่นอายของทุเรียนสดไว้อย่างครบถ้วนเป็นขนมขบเคี้ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวต้องหิ้วกลับประเทศไอศกรีมและเบเกอรี่ทุเรียนการนำเนื้อทุเรียนไปฟิวชั่นกับของหวานเช่นเค้กทุเรียนลาวาหรือมากะลองทุเรียนที่โดนใจคนรุ่นใหม่เครื่องดื่มรสทุเรียนตั้งแต่กาแฟทุเรียนไปจนถึงชานมไข่มุกรสทุเรียนที่สร้างความแปลกใหม่ในตลาดเครื่องดื่มโลกการแปรรูปเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนจากผลไม้สดที่กินยากให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รสเลิศเข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกชาติทุกภาษาครับ

0: ถ้าเป็นเมนูอาหารเนาะถ้าพูดถึงพอถึงหน้าฤดูทุเรียนใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเลยที่จะได้ชิมเนาะได้ลองทานก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการนำมาทำข้าวตอกน้ำทุเรียนหรือข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นจริงๆมันก็เป็นเมนูที่ดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะแล้วก็อย่างมันก็คือเป็นการนำวัตถุดิบภายในประเทศนี่แหละอย่างข้าวก็ใช้ข้าวเหนียวเอาข้าวเปลือกนี่แหละมาคั่วให้มันแตกเหมือนป๊อปคอร์นใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ข้าวตอกเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งแล้วก็มีการนำมาใช้ในพิธีกรรมต่างๆที่ทรงคุณค่าเนาะแล้วก็มันมีความหมายด้วยก็การแตกก็คือแตกฉานทางความรู้นี่นะพอเราทานไปเรารู้สึกมันอร่อยด้วยแล้วมันก็มีคุณค่าของมันด้วยมีการใช้น้ำกะทิหรือน้ำตาลปี๊บจากมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยความหอมความละมุนของรสชาติเนาะแล้วใส่ทุเรียนลงไปโอ้โหแบบมันก็จะมีทั้งกลิ่นหวานมันรสชาติดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งที่เป็นเมนูดั้งเดิมนะคะที่มีการบริโภคเป็นอาหารหวานแต่ถ้าพูดถึงอาหารคาวบ้างจริงๆทุเรียนอะทำได้บางคนอาจจะว่ามันทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆทำได้อย่างเราเอาไปเอาเนื้อทุเรียนแบบหามๆนะไม่สุกใช่ไหมคะเอาไปทำเป็นมัสมั่นก็ได้นะเพราะมัสมั่นนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับเมนูอาหารสำหรับประเทศไทยใช่ไหมคะต่างชาติมาก็จะมาชิมมัสมั่นอะไรอย่างเงี้ยมัสมั่นไก่มัสมั่นเนื้อต่างๆเงี้ยก็ใส่แทนที่จะใส่มันเทศใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นใส่เนื้อทุเรียนซึ่งก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงนะก็เป็นเนื้อสัมผัสอีกแบบนึงก็เป็นการชูในส่วนของอาหารไทยไปด้วยพร้อมกับราชาผลไม้ไปด้วยเลยค่ะก็ในส่วนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะตอนนี้ก็มีโครงการที่ทำร่วมกับทางเกษตรกรด้วยนะจริงๆเราก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของการที่ให้นักศึกษาเราเนี่ยไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบดั้งเดิมนะสวนทุเรียนนนเป็นยังไงแล้วก็นำความรู้จากของเราเองทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะทางด้านการเกษตรการจัดการการเกษตรเนี่ยไปถ่ายทอดให้เกษตรกรด้วยอย่างเพื่อเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะเรื่องของการใช้ถ่านชีวภาพนะเรื่องของการดูแลจัดการสวนที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมณปัจจุบันนะก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนดีกว่าเนาะระหว่างเกษตรกรแล้วก็องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของทางสาขาวิชานะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือร่วมกันจับมือกับเกษตรกรเลยไปด้วยกันก็คือเรื่องของการเพราะเกษตรกรเนี่ยใจรักทุเรียนแน่ๆเราก็พอไปเห็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก็บอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนเหมือนเขาด้วยเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่มีที่เนาะแต่ก็เราก็พยายามทำยังไงก็คือรวบรวมข้อมูลนะรวบรวมข้อมูลต่างๆประวัติทุเรียนหรือว่าพันธุ์ทุเรียนที่มาของพันธุ์แต่ละพันธุ์
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องไปหาทุเรียนทานบ้างละครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
19: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
20: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้
21: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
22: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
20: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
16: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
23: I returned here for just one reason I fell in love
24: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักปกครองท้องที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาสนทนากันเป็นเรื่องของกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสำคัญออกมานะครับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะปี2528นี่นะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่1เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทำกันเตะปาเปปาเกะกะนะครับเป็นปัญหาทั้งด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่2เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับ3เพื่อให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ขอให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต่างคนก็ต่างทำตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไปนะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจารหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนนะครับ

พวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชบัญญัติปีสุสานและชาปนสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับภาพิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช้บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือ1เก็บศพ2ฝังศพและ3เผาศพเฉพาะเกี่ยวกับศพ3ประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือสุสานและชาปนสถานสาธารณะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ไม่รวมพวกสถานที่ที่เก็บศพชั่วคราวนะครับในสถานพยาบาลหลายอย่างนี้ไม่รวมนะครับไม่ถือเป็นสุสานและชาปนสถานประเภทที่2คือสุสานและชาปนสถานของเอกชนความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้กิจกรรม3ประเภทอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือเก็บฝังเผาศพสำหรับตระกูลครอบครัวญาติมิตรอะไรทั้งหลายนะครับแต่ไม่รวมถึงสถานที่เก็บศพในบ้านนะครับเช่นเขาเก็บชั่วคราวไว้ทำพิธี3วัน7วันอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สุสานและชาปนสถานตามความหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับใครเป็นผู้ดูแลรักษาการตามพระราชบัญญัตินะกฎหมายฉบับนี้ก็มีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับที่ดูแลคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขคือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองนะกฎหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องของสุสานชาปนสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะเพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงหมายถึงใครครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนายกเทศมนตรีเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาภิบาลนะหรือปลัดเมืองพัทยาทีนี้มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องที่ไหมเกี่ยวตรงข้อ2ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอปลัดอำเภอเนี่ยแหละครับในเรื่องอำนาจหน้าที่หลายประการก็จะมอบอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับนักปกครองท้องที่ของเรานะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานคือเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญคือปรากฏตามมาตรา1337นะข้อความตามมาตรานี้คือบุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ย้ำนะครับเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าเกินควรคาดคิดหรือคาดหมายก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนะในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายนะก็คือฟ้องร้องครับให้เขาระงับการกระทำที่เดือดร้อนรำคาญแล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทำไมกฎหมายจึงคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแล้วทำยังไงล่ะครับเราจะย้ายบ้านมันก็มันยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากย้ายหนีมันยากนะครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้น

ความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากหนึ่งสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็สองตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสุสานและชาปนสถานสุสานและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเขาเป็นสุสานชาปนสถานของเอกชนก็เอามาฝังไว้ในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทำพิธีทางศาสนาข้างบ้านเขาเกิดความกลัวพูดผีวิญญาณอะไรทั้งหลายเข้าไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ระงับนะครับให้จัดการป้องกันไม่ได้ให้ลื้อออกไปนะนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานครับทีนี้สุสานและชาปนสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้การจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วดำเนินการก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้คุณสมบัติมาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและชาปนสถานมีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับคือข้อ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะก็คือเกณฑ์อายุก็บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับ2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ3ไม่เป็นผู้บุคคลผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบคือคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไปขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับก็คือใบอนุญาตมีอายุถึงหรือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตนะครับนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเจ้าพนักงานไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้นะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับการจัดตั้งต้องขออนุญาตการเลิกสุสานและชาปนสถานก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานประสงค์จะเลิกสุสานและชาปนสถานทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า15วันนะครับเลิกนะบทกำหนดโทษใครเลิกไปโดยไม่แจ้งนะฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับอันนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก1
ในสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือ2ในสุสานและชาปนสถานของเอกชนนะครับ3ในสถานพยาบาลชั่วคราวนะคือของโรงพยาบาลนะครับพอเสียชีวิตเขาก็จะเก็บไว้ชั่วคราวก่อน4ในเคหสถานเป็นการชั่วคราวที่เราคุยกันมาแล้วนะครับตั้งศพไว้ในบ้าน3วัน7วันอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับการเก็บการฝังหรือการเผานอกจาก4แห่งข้างบนนี้นะครับที่เราคุยกันมาแล้วนี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันมีบทกำหนดโทษนะครับฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคราวนี้มาดูในเรื่องของอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจังหวัดนะครับเทศบาลก็มีอำนาจออกเทศบัญญัตินะสุขาภิบาลมีอำนาจออกข้อบังคับของสุขาภิบาลและเมืองพัทยานะครับก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเมืองพัทยานะทีนี้นั่นคือหน่วยงานนะครับทีนี้หน่วยงานที่ว่านี้มีอำนาจอย่างไรล่ะครับอำนาจมี2ประการที่สำคัญคือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเหตุของที่จะสั่งได้ก็คือ1ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะหรือ2ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาตนะทีนี้ลองมาดูกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีกฎกระทรวงมีเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะครับกำหนดเงื่อนไขเจ้าของที่ดินที่จะได้รับอนุญาตนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้2ประการด้วยกันคือ1ผู้ได้รับผู้ขอรับนะครับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานสังเกตนะครับต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีโฉนดหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กนส3ขสข1อะไรเหล่านี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้นะครับดูประการที่2ครับสถานที่ตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและชาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า1ไร่ครับนี่คือเงื่อนไขในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงนะครับคราวนี้มาดูการออกใบอนุญาตสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรเป็นการถาวรนะครับเน้นการออกใบอนุญาตสถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับเพราะมีเรื่องสำคัญนะครับต้นน้ำลำธารนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย2สถานที่ตั้งนะต้องไม่ไปใกล้ไม่อยู่ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อนุรักษ์เขตอนุรักษ์พื้นที่นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับตามกฎหมายเรียกว่าโดยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับสถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสถานที่ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้ามีการป้องกันอย่างดีก็อนุญาตนะครับห่างไม่น้อยกว่า100เมตรนี่คือแต่สถานที่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจาก4ข้อแล้วมีข้อที่5

ถานที่ตั้งของสุสานและชาปนสถานของเอกชนนี่เฉพาะเอกชนนะครับต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลนี่เป็นข้อห้ามนะครับหรือเป็นข้อจำกัดการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานนะครับ 1. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสุสานและชาปนสถานนะ 2. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันการพิจารณาอนุญาตนะครับจะพิจารณายาวไปเรื่อยนะครับดึงไปเวลาไปเรื่อยๆนะจะเป็นเหตุทำให้ก่อให้เกิดการทุจริตอะไรทั้งหลายนี้กฎหมายห้ามไว้นะครับกำหนดเพียง60วันนะ 3. ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน15วันพิจารณาภายใน60แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบภายใน15วันด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะกับสุสานและชาปนสถานมาดูทีละเรื่องก่อนนะครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่หนึ่งต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร 2. กฎหมายป้องกันไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับสถานที่เก็บศพก็ต้องมีกำแพงสูงกำแพงทึบนะครับกำแพงทึบกำแพงโปร่งไม่ได้นะครับต้องทึบคือไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนหรือ2เมตรครึ่งนะข้อ3ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับจะเอาที่กำแพงเอาหลุมศพมาติดกำแพงเลยไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับข้อ4นะสถานที่สำหรับเก็บศพก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าป้องกันไว้อย่างดีก็ต้องไม่น้อยกว่า100เมตรนะครับข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คือบัญญัติให้สอดคล้องและมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากกฎกระทรวงหรือจากพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับข้อ5ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในที่เก็บศพไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรนะครับต้องเป็นคอนกรีตนะครับถือปูนเพราะถ้าทำเป็นไม้เดี๋ยวเราก็ผุพังหมดเกิดปัญหาในเรื่องของสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนะครับข้อ6ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บศพเคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายนะครับฝาลงศพนะครับต้องทำด้วยโลหะนะหรือคอนกรีตนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันในเรื่องของสุขลักษณะทั้งหลายนะไม่ให้เป็นที่อุจจาระข้อที่7ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับสูงจากพื้นนะไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรนะเผื่อมีน้ำกักขังอะไรทั้งหลายจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องสุขลักษณะนั่นเองนะครับทีนี้มาดูลักษณะของสถานที่สำหรับฝังศพทีนี้ดูฝังนะครับฝังศพเป็นการถาวรก็ต้องอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะมีรั้วมีกำแพงเช่นเดียวกันครับรั้วกำแพงทึบเนี่ยนะครับสูงไม่น้อยกว่า2เมตรครึ่งสูงจากพื้นนะไม่ให้มองเห็นภายในได้เพื่อไม่ให้เกิดความอุจจาระอะไรทั้งหลายนั่นเองนะครับข้อ3สถานที่เก็บศพต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะห้วยหนองคลองบึงอะไรทั้งหลายนี้ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าจัดการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องห่างไม่น้อยกว่า100เมตรเราจะเห็นว่าระยะทั้งหลายนี่ก็คือบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้สอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูเตาเผาศพมาดูเตานะครับลักษณะของเตาเผาศพต้องใช้เตาที่มีคุณภาพสามารถกำจัดกลิ่นควันสิ่งปฏิกูลได้นะครับต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพมีที่ว่างด้วยไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับลักษณะของเตาเผาศพนะครับและอยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรก็ต้องมีระยะห่างจากถนนด้วยนะไม่ให้กลิ่นไม่ควันทั้งหลายเข้าไปอยู่พัดพาเข้าไปในเส้นทางสัญจรของประชาชน

ะครับทีนี้มาดูข้อปฏิบัติในการเก็บศพนะบรรจุไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้นี่คือสุขลักษณะนั่นเองนะครับหรือความหวาดกลัวเรื่องพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็ต้องป้องกันเหล่านี้ไว้นะครับสองเขียนชื่อสกุลเพศอายุให้ชัดเจนนะครับเผื่อจะมีปัญหาอะไรภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ข้อสามก็ทำทะเบียนไว้นะครับทำทะเบียนสำหรับศพไว้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฝังศพที่ฝังศพต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพนะครับไม่น้อยกว่า4เมตรนะที่ฝังศพนะครับจะห่างจากแนวเขตนะหลุมศพแต่ละหลุมก็ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรแต่ละหลุมนะครับฝังหีบศพหรือที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ4ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินละหลุม1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับข้อที่5ห้ามฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับต้องทำลายเชื้ออะไรทั้งหลายตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เชื้อคุยอะไรทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไปดูข้อปฏิบัติในการเผาศพนะข้อปฏิบัติในการเผาศพ 1ใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นควันและสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพก็ตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดนะ 2รักษาเตาเผาศพอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนะครับบริเวณสถานที่เผาศพต้องให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกระดูกและเท่าที่เหลือจากการเผาศพก็ต้องดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนักปกครองท้องที่สังเกตนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกฎหมายกำหนดมาตรการดูแลทั้งหลายไม่ให้มันคือให้สอดคล้องกับสุขลักษณะไม่ให้เป็นที่อุจจารนะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยนะเช่นอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับที่เผาศพก็ต้องมีบริเวณห่าง20เมตรอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดควันเกิดฝุ่นเกิดอันตรายทั้งหลายห่างที่สัญจรไปมาเหล่านี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนักปกครองท้องที่เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าที่จริงอำนาจโดยตรงของกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการในอำเภอปลัดอำเภอทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่หลายประการก็จะได้รับการมอบหมายมาให้สำหรับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาตรการอะไรทั้งหลายนะครับของกฎหมายนักปกครองท้องที่เราจึงต้องทราบเป็นพื้นฐานไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้

0: ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

ครับสำหรับในตอนที่1 นะครับเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความหมายของสถิติกันนะครับซึ่งเรื่องที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือความหมายและระเบียบวิธีทางสถิตินะครับเรื่องของการแจกแจงความถี่ว่าทำไมเราจะต้องมาแจกแจงความถี่กันนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพื่อที่จะพูดเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของภาพรวมของข้อมูลนะครับว่ามันข้อมูลตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าอย่างไรนะครับเราจะตีความมันว่าอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวัดการกระจายแล้วก็เรื่องของคะแนนมาตรฐานนะครับเอาละทีนี้ความหมายของสถิติเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า statistics เนี่ยนะครับคือถ้าเราพูดถึงสถิติเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็พูดถึงความหมายของสถิติอยู่4ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยมันคือข้อมูลสถิติหรือเปล่านะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นยอดขายของสินค้าประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าข้อมูลอายุของลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราจะนำเข้ามาประกอบกับการตัดสินใจในทางธุรกิจหรือตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสถิตินะครับหรือถ้าเราพูดถึงสถิติเราหมายถึงระเบียบวิธีทางสถิติหรือเปล่านะครับคำว่าระเบียบวิธีทางสถิตินี่ก็หมายถึงการวิธีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปลผลต่างๆนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่หรือว่าองค์ความรู้ที่เราจะไปประกอบกับการตัดสินใจได้นะครับหรือประเด็นที่3เราพูดถึงสถิติหมายถึงค่าสถิติหรือเปล่านะครับค่าสถิติก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าการกระจายต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการที่เราจะไปวิเคราะห์หรือประมวลผลหรือการที่เราจะไปทำนายอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วสุดท้ายครับถ้าเราพูดถึงสถิติเราพูดถึงสถิติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นองค์รู้ของศาสตร์ทางด้านสถิติต่างๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้สถิติศาสตร์ในการที่จะมาวิเคราะห์และก็ประมวลผลสร้างเป็นตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับที่เอาไว้ตัดสินใจที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการประมวลผลในยุคใหม่ๆนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เป็น machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติมันก็คือมีความหมาย4ประการที่กล่าวมาแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะพูดในบริบทไหนนะครับโอเคทีนี้ประเภทของสถิติมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทก็คือสถิติพรรณนาหรือ descriptive statistics นะครับสถิติพรรณนาคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการบรรยายหรือสรุปลักษณะของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมันมีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วเราบอกว่าข้อมูลชุดนี้มันเป็นตัวเลขของอายุสมมติเป็นตัวเลขของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าข้อมูลเป็นกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายมันยังไงถ้าเราบอกว่าอ๋อข้อมูลกลุ่มนี้เนี่ยมันมีค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยเช่นค่าเฉลี่ยของอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาเราเนี่ยคือ23ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่บอกเป็นตัวแทนนะครับอธิบายคุณลักษณะหรือลักษณะต่างๆของข้อมูลของเราออกมานะครับอันนั้นคือลักษณะของสถิติพรรณนานะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของเรานะครับส่วนอย่างที่2อันนี้เป็นอย่างที่เราอยากที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนนะครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือสถิติอนุมานนะครับมันคือระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุปไปถึงตัวประชากรของเรานะครับเราอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่จำกัดเก็บข้อมูลมาได้จำกัดแต่เราอยากรู้ว่าทั้งหมดคืออะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรล่ะมีชั่วโมงในการเรียนรู้เนี่ยครับสัก6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างแต่เราอธิบายได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยของชั่วโมงในการที่เขาจะศึกษานะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราเอาตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตรงนี้ไปอธิบายได้ไหมนะครับว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสถิติอนุมานนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงสถิติอนุมานเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการอนุมานทางสถิติเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดควบคู่ไปกับความน่าจะเป็นนะครับเช่นมันเป็นแบบนี้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบนี้ด้วยช่วงความเชื่อมั่นเท่าไหร่เป็นต้นนะครับ
นะครับระเบียบทางวิธีทางสถิติอันนี้บอกไปแล้วนะครับเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์การนำเสนอแล้วก็การแปลความหมายของข้อมูลนะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็มาประมวลผลนะครับเปรียบเทียบนะครับอะไรมากกว่าอะไรบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็นำเสนอออกไปแล้วก็อภิปรายมันด้วยนะครับว่าไอ้ที่เรานำเสนอเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโอเคตัวข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับรายได้อายุวุฒิการศึกษาเป็นต้นนะครับโอเคข้อมูลจะแบ่งออกเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็คืออะไรบางอย่างที่มันเป็นคาตากอรี่ครับเป็นเหมือนเป็นประเภทเป็นจำพวกนะครับส่วนข้อมูลเชิงปริมาณก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับอันนี้คือการแบ่งประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราแบ่งตามมาตรการวัดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นมาตรนามบัญญัตินะครับ nominal scale อันนี้พูดง่ายๆก็คือมันคำนวณไม่ได้นะครับอันที่2คือข้อมูลเรียงลำดับนะครับเราก็บอกว่ามันเรียงลำดับได้เช่นวุฒิการศึกษาเราจะรู้ว่าปอตรีน้อยกว่าปอโทน้อยกว่าปอเอกเป็นต้นนะครับอันที่3คือข้อมูลเรียงลำดับมาตราเรียงลำดับนะครับอันนี้ก็วัดรู้ว่าใครมากกว่าใครนะครับแต่ว่าเรายังเรียงลำดับไม่ได้เรียงลำดับได้ว่าใครมากกว่าใครแต่ไม่รู้ว่ามันมากกว่าเท่าไหร่นะครับอันต่อไปก็คือข้อมูลมาตราอันตรภาคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่มีศูนย์สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นอุณหภูมิ0องศาเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าไม่มีอุณหภูมินะครับมันมีอุณหภูมิอยู่แต่ว่าเป็นตัวเลข0เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือมาตราอัตราส่วนหรือ ratio scale นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่มีศูนย์แท้นะครับเราสามารถมาคิดคำนวณได้อย่างอิสระนะครับถ้าเราแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของความต่อเนื่องมันก็จะแบ่งได้เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกับข้อมูลที่ไม่มีความต่อเนื่องนะครับข้อมูลที่มีความต่อเนื่องก็คือไม่ว่าตัวเลขไหนก็แล้วแต่ในช่วงที่มันจะเกิดได้เนี่ยมันเกิดได้ทุกตัวเลขนะครับมีจุดทศนิยมได้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นผลจากการทดลองตัวอย่างเช่นแบคทีเรียตัวนี้มันกินอาหารเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเป็นตัวเลข0กว่ากว่า0จุดกว่าถึง100จุดกว่ามิลลิกรัมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ข้อมูลแบบต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขกระโดดนะครับเป็น1 2 5 8อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราเรียนกันต่อไปแล้วก็ในหน่วยต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือหาความน่าจะเป็นต่างๆด้วยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราแบ่งข้อมูลประเภทของแหล่งข้อมูลก็จะแบ่งเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับปฐมภูมินี้อันนี้นิยามเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ได้มาผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มาซึ่งข้อมูลเองเป็นผู้ที่ไปเก็บข้อมูลเองนะครับส่วนทุติยภูมินี้ก็คือการที่ผู้ที่ใช้ข้อมูลเนี่ยไปเอาข้อมูลของคนอื่นที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนำมาใช้นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือเรื่องของความหมายทางสถิตินะครับความหมายของสถิติในตอนที่1 นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบพรรณนาและแบบอนุมานในตอนต่อๆไปครับครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับเราจะมาดูกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนานะครับกับตัวข้อมูลทางสถิติต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้แบบใดกันบ้างนะครับแล้วลักษณะของการแจกแจงความถี่นี้มันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางแจกแจงความถี่ของอายุพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเป็นตารางที่มีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับคอลัมน์ซ้ายเนี่ยจะเป็นอายุของพนักงานซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆนะครับอยู่ทั้งหมด7ช่วงด้วยกันนะครับคอลัมน์ที่2คือขีดจำกัดที่แท้จริงซึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับคอลัมน์ที่3คือรอยขีดและคอลัมน์สุดท้ายก็คือความถี่นะครับก็จะเห็นว่าพนักงานที่มีช่วงอายุตั้งแต่30ปีถึง32ปีเนี่ยมีอยู่500ขีดหรือ5คนนะครับพนักงานที่มีอายุตั้งแต่33ปีถึง35ปีเนี่ยมีอยู่6คนนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพนักงานที่มีอายุ48ถึง50ปีเนี่ยมีอยู่2คนซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอยู่60คนนะครับลักษณะของตารางตรงนี้ครับในที่สุดแล้วพอเราแจกแจงความถี่ออกมาแบบนี้เราก็จะพบว่าอ๋อเราก็สามารถพูดได้ว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานของเราเนี่ยจะส่วนพนักงานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่39ถึง41ปีนะครับเพราะว่านะช่วงอายุนั้นเนี่ยจะมีความถี่มากที่สุดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของตารางแจกแจงความถี่นะครับ
ทีนี้เนี่ยมีบางคนเข้าใจว่าตารางแจกการแจกแจงความถี่นะครับกับกราฟแท่งต่างกันอย่างไรนะครับก็เลยเอาสไลด์ตรงนี้มาให้ดูนิดนึงนะครับทางซ้ายตรงนี้เราเรียกว่าเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็คือลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับการแจกแจงความถี่เนี่ยลักษณะเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับส่วนตารางส่วนบาร์ชาร์ตธรรมดาเนี่ยข้อมูลอาจจะเป็นคาตากอริคอลได้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงๆได้นะครับแล้วก็ข้อพื้นที่ที่อยู่ในโค้งอ่ะในโค้งอ่ะสามารถรวมกันได้สำหรับฮิสโตแกรมสำหรับตารางแจกสำหรับการแจกแจงความถี่นะครับรวมกันได้แล้วการรวมกันมันก็จะแสดงสัดส่วนของข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาสรุปรวมความว่าถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับทางด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยครับเราสลับกราฟกันไม่ได้นะครับมันแสดงถึงข้อมูลแต่ละช่วงที่แท้จริงนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนบาร์ชาร์ตตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราสามารถสลับแท่งกราฟได้ตามใจชอบนะครับแล้วเวลาเราเขียนตารางเราเขียนกราฟแจกแจงความถี่เนี่ยก็เขียนให้มันชิดกันนะครับมันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคในกรณีที่มันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องนะครับลักษณะของการแจกแจงความถี่อ่ะมันก็จะเป็น3แบบ3ประเภทนี้นะครับแบบแรกเราเรียกว่าโค้งปกตินะครับอะไรก็ตามเนี่ยข้อมูลบนโลกนี้อะไรก็ตามที่มันเป็นแบบปกติอ่ะครับคนที่อยู่กลางๆอ่ะจะมีมากคนเสมอนะครับคนที่มีคะแนนสูงสุดโต่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น้ำหนักสูงมากๆน้ำหนักเยอะมากๆกับน้ำหนักน้อยมากๆจะมีน้อยคนอย่างนี้เป็นต้นมันเราถึงเรียกมันว่าเป็นโค้งปกตินะครับส่วนโค้งที่มันไม่ปกติก็คือโค้งเบ้ขวาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีคะแนนมีแนวโน้มว่าจะน้อยๆกว่าปกตินะครับส่วนโค้งเบ้ซ้ายก็จะตรงข้ามกับโค้งเบ้ขวานะครับโอเคลักษณะของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับอย่างแรกก็คือเราจะหาค่าเฉลี่ยเป็นต้นเราอยากรู้ว่าประชากรเนี่ยมีค่าหรือหน่วยตัวอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอย่างไรนะครับก็ปรากฏดังตัวอย่างที่เห็นนะครับอายุของนักศึกษาของสาขาวิชาวิสาหกิจ

เทคโนโลยี10คนเนี่ยเป็นดังนี้นะครับเวลาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็คือเอาทุกๆตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนของตัวอย่างที่เราเก็บมาได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้เรามี10คนใช่ไหมครับเราก็เอาทุกๆตัวบวกกันแล้วหารด้วย10นะครับได้ผลลัพธ์เป็น 30.7 นะครับนี่คือลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการหาค่าเฉลี่ยที่มีการลักษณะของการแจกแจงความถี่นะครับก็ลักษณะก็คือเราจำเป็นจะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับโรงพิมพ์ชาวไทยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนนะครับมีประสบการณ์ทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็จะเห็นแบบในคอลัมน์ที่2นะครับมีประสบการณ์1-3ปี5คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงมีประสบการณ์มากๆ13-15ปีอยู่3คนนะครับรวมทั้งหมดอยู่30คนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานของพนักงานของโรงพิมพ์แห่งนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือคอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่4ครับก็คือหาจุดกึ่งกลางชั้นเพื่อเป็นตัวแทนของอันดับภาคชั้นนั้นออกมาให้ได้นะครับเช่นจุดกึ่งกลางชั้นแรกก็คือเลข2นี้เป็นต้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นที่2ก็คือเลข5เป็นต้นนะครับเลข5ก็คือตรงกลางระหว่าง4ถึง6เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาตัว FIXI นะครับ FI คือเอาความถี่ FI คือความถี่ XI ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณกันนะครับจะได้เป็นคอลัมน์ขวาสุดนะครับแล้วบวกรวมกันลงมานะครับจนกระทั่งได้มาเป็น240เป็นต้นนะครับแล้วหารด้วยจำนวนความถี่รวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างนี้ก็คือเลข8นั่นเองนะครับก็กล่าวได้ว่าโรงพิมพ์ชาวไทยเนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมด30คนแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด8ปีนะครับสำหรับในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับตัวอย่างในการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับเราก็เอาการคิดเกรดเฉลี่ยนะครับสมมุติว่าตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เป็ดเฉลี่ยของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับมีการลงทะเบียนทั้งหมด5วิชานะครับก็จะพบว่าตัวเกรดที่นักศึกษาได้นะครับจะอยู่ที่คอลัมน์ที่3นะครับที่บอกว่าเป็น 3.5 4 3.5 2และ4เป็นต้นนะครับส่วนหน่วยกิตเนี่ยนะครับที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะครับว่าวิชาไหนมีความสำคัญมากน้อยนะครับก็คืออยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับก็คือเป็น3หน่วยกิต3หน่วยกิต2หน่วยกิต3หน่วยกิตและ1หน่วยกิตนะครับเวลาคิดเกรดเฉลี่ยนะครับตามสูตรเลยนะครับเราจะเอาตัวหน่วยกิตหรือว่าน้ำหนักไปคูณกับตัวข้อมูลนะครับก็จะพบว่าที่แถวแรกวิชาที่1นะครับเมื่อเอาเกรด 3.5 ไปคูณกับหน่วยกิตแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 10.5 นะครับวิชาที่2เนี่ยก็เอาเกรด4ไปคูณกับ3จะได้12นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิชาสุดท้ายนะครับเอาเกรด4ไปคูณกับ1ก็ได้4นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา WIXI มารวมกันนะครับได้ทั้งหมดในกรณีนี้คือ 39.5 นะครับแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดนะครับเราก็จะได้พบว่าค่าเฉลี่ยของเราก็คือ 39.5 หาร12นะครับก็คือ 3.29 นั่นเองนะครับนั่นคือลักษณะของการหาแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับนอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยการวัดค่าเฉลี่ยแล้วนะครับในตอนที่3ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยวิธีการอื่นๆนะครับสำหรับในตอนที่3เนี่ยเราก็จะวัดค่าเฉลี่ยในกรณีที่เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรหรือเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับจะมีกรณีที่มีการแจกแจงความถี่แล้วก็ไม่แจกแจงความถี่ด้วยนะครับมีกรณีที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้วก็มีการไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยปกตินะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ามัธยฐานเนี่ยเราก็จะวัดในกรณีแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฐานนิยมนะครับก็เหมือนกันครับจะมีเรื่องของการวัดค่าฐานนิยมแบบแจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับทีนี้เรามาดูค่ามัธยฐานก่อนอันนี้ก็คือเหมือนกับที่ทราบกันนะครับเวลาเราบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมีค่ากลางเท่าไหร่นอกจากเราจะอธิบายได้ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วนะครับค่ามัธยฐานก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ในการที่บอกว่าค่ากลางของข้อมูลของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับมัธยฐานเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลมาเรียงกันนะครับอย่างตัวอย่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของอายุของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สุ่มมา10คนนะครับเป็นดังนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราสุ่มมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความปะปนกันอยู่ไม่เรียงลำดับนะครับจะเห็นว่าจากโจทย์นะครับ27 28 31 30มากๆน้อยๆปนๆกันไปนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเรา

เอาข้อมูลมาเรียงกันก่อนนะครับนั้นตามวิธีทำก็เห็นว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเสียก่อนนะครับแล้วมัธยฐานคือข้อมูลที่เข้าแถวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับสำหรับในข้อมูลชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด10ตัวเพราะนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่ง 5.5 นั่นเองนะครับ 5.5 คือตำแหน่งระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6นะครับซึ่งถ้าเราวัดดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่5ก็คือ28นะครับส่วนตำแหน่งที่6ก็คือ30นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัธยฐานคืออะไรก็คือตรงกลางระหว่าง20กับ30นั่นเองนะครับเราก็จะเอาหาค่าเฉลี่ยระหว่าง28กับ30นะครับ28มาบวก30แล้วหาร2ได้29นั่นเองนะครับเราก็จะกล่าวว่าข้อมูลชุดนี้มีค่ามัธยฐานเป็น29นะครับสำหรับในกรณีที่เราจะหาค่ามัธยฐานในกรณีที่เป็นตารางที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็จะใช้สูตรอย่างที่กล่าวไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในโจทย์จริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลความเร็วของรถที่สุ่มจับความเร็วบนทางด่วนขณะฝนตกหนักนะครับก็จะพบว่าความเร็ว42 40ถึง45เนี่ยมี25คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงความเท่ากับ58ถึง61เนี่ยมี1คนเป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาว่ามัธยฐานอยู่ตรงไหนก็คือเอาข้อมูลมาเข้าแถวซึ่งตอนนี้ข้อมูลมันเข้าแถวกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่นะครับ42ถึง45มันน้อยสุดแล้ว58ถึง61มันมากที่สุดนะครับเราจะหาค่าตรงกลางนะครับวิธีการหาค่าตรงกลางก็คือให้เอาความถี่สะสมนะครับลักษณะความถี่สะสมก็คือบวกความถี่ไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับแล้วมาหาค่าตรงกลางก็คือตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะอยู่ที่n ส่วน2 n ก็คือความถี่ทั้งหมดนะครับ50หาร2ก็คือ25นะครับชั้นที่มัธยฐานอยู่คือชั้นที่มีความถี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ25เป็นชั้นแรกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือชั้นที่1นั่นเองนะครับชั้นที่1ก็คือชั้นที่เป็นความถี่25นะครับคือคนส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วเวลาฝนตกกับพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานก็คือจะอยู่ที่ชั้นนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งในสูตรเนี่ยนะครับถ้านักศึกษากลับไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวแปร n เป็น50นะครับ i คือ4นะครับ i คือความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับคือ4 10 12 13 14 15คือ4นะครับ l 0คือขีดจำกัดล่าง 41.5 นะครับFB คือ0นะครับแล้ว F median ก็คือ25 FB คือความถี่สะสมของชั้นก่อนชั้นมัธยฐานอยู่นะครับส่วน F median คือความถี่สะสมของชั้นที่มัธยฐานอยู่นะครับเอาตัวแปรต่างๆเหล่านั้นใส่สูตรนะครับจะได้ออกมาเป็นค่ามัธยฐานเท่ากับ 45.5 นั่นคือคำตอบนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นคือลักษณะของมัธยฐานนะครับส่วนการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางอีกรูปแบบนึงก็คือลักษณะของฐานนิยมนะครับฐานนิยมนี้ก็คืออะไรมากสุดตอบอันนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนในห้อง8คนสวมเสื้อเบอร์ S S M L L นะครับจะเห็นว่าตัว L มากที่สุดเราตอบว่าอ๋อเฉลี่ยแล้วคือ L อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอะไรมากสุดตอบอันนั้นพวกมากจะชนะนะครับสำหรับฐานนิยมสำหรับในกรณีที่เป็นฐานนิยมที่มีการแจกแจงความถี่นะครับลักษณะก็คือโจทย์จะลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประสบการณ์ทำงานของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งลักษณะอาจจะเป็นลักษณะ 1-3 ปีนะครับมีอยู่5คน 4-6 ปีมีอยู่5คน 9-7 ปี 7-9 ปีมี8คนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับ 13-15 ปีเนี่ยมีอยู่3คนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้สำหรับเรื่องของฐานนิยมก็คือฐานนิยมคือใครมากที่สุดตอบคนนั้นถูกไหมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าความถี่ของเราเนี่ยความถี่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือชั้นที่3นะครับก็คือ7-9 ปีนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ตอบเป็นช่วงเราจะไม่บอกว่าฐานนิยมของประสบการณ์ทำงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือ 9-7 ปีนะครับเราต้องหาให้ได้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือเราจะหาค่าฐานนิยมตามสูตรนะครับสูตรในหนังสือของเรานะครับวิธีการก็คือเราจะไปหาชั้นที่ฐานนิยมอยู่ซะก่อนนะครับชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะของโจทย์ข้อนี้เนี่ยชั้นที่ฐานนิยมอยู่ก็คือชั้นที่มีประสบการณ์ทำงาน 10-12 ปีนั่นเองนะครับจากนั้นมาแทนค่าตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรแรกนะครับก็คือ i ความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับก็คือ3นะครับ10 11 12ก็คือ3นั่นเองนะครับL0 คือขีดจำกัดล่างนะครับก็คือ 9.5 ในหนึ่งขีดจำกัดล่างของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับโอเคทีนี้มันจะมีตัวแปรอีก2ตัวครับเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า1
กับสามเหลี่ยมเดลต้า2นะครับสามเหลี่ยมเดลต้า1คือความแตกต่างของความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่กับชั้นก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าชั้นที่ฐานนิยมอยู่เนี่ยนะครับมีความถี่เท่ากับ9ส่วนชั้นก่อนหน้าเนี่ยก็บนน่ะชั้นบนน่ะนะครับมีความถี่เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย9กับ8เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่1เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเดลต้า1ก็คือ1นั่นเองนะครับส่วนเดลต้า2ก็คือความแตกต่างระหว่างความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9กับชั้นล่างลงมาชั้นที่มากกว่านะครับชั้นที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับ9กับ3เนี่ยแตกต่างกันอยู่6เพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเดลต้า2คือ6นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะได้ข้อเราจะได้ตัวแปรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการคำนวณมัธยัสถ์ต่อการคำนวณฐานนิยมแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือ i เป็น3 l เป็น 9.5 เดลต้า1เป็น1เดลต้า2เป็น6นะครับนำมาคำนวณตามสูตรนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นฐานนิยมเท่ากับ 9.93 นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการหาฐานนิยมในกรณีที่มีการแจกแจงความถี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมัธยฐานคือค่ากลางในกรณีที่มาเข้าแถวกันนะครับแล้วเราเอาคนตรงกลางมานะครับแล้วเราบอกว่าคนตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ได้นะครับส่วนฐานนิยมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาคนมาเข้าแถวแต่เรานับว่ามันมีอะไรซ้ำๆกันมากที่สุดแล้วเราก็ตอบว่าสิ่งนั้นคือตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับฐานนิยมอะไรบางอย่างก็เหมาะสมกับมัธยฐานนะครับซึ่งในทางสถิติเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง machine learning หรือในทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเรียนโมเดลทางคอมพิวเตอร์ไปเราก็จะทราบว่าการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นและมีส่วนที่กำหนดความแม่นยำของตัวแบบทางสถิติต่างๆนะครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายมาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
13: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกฏวรกีและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ท่านจะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปเรื่องนะครับในหน่วยที่10เรื่องของจิตอาสาพระราชทานวปร904กับการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับจะแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับท่านรองครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ยจริงแล้ววันนี้มันก็ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เพื่อนนักบริหารการปกครองท้องที่เรานะครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานวปร904เนี่ยเยอะมากก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าขอให้ท่านรองได้ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาพระราชทานยังไงบ้างครับนี่เป็นประเด็นแรกที่จะขอให้ท่านรองช่วยสรุปให้ด้วยครับ
1: ก็ขอกลับเรียนในส่วนของความเป็นมาของจิตอาสานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตอาสาจังหวัดในของประเทศไทยเรานี้เองเนี่ยนะครับมันมีมานานมากแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเรามีวีรกรรมไม่เห็นตั้งแต่วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันถ้าจำได้เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียกุศิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันเพื่อปกป้องการลุกลานจากทางพม่านะฮะซึ่งการรวมตัวป้องกันเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ตอนนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทในกลุ่มแรกๆที่มีอยู่ในประเทศไทยวิกรรมอันที่2ที่เราเคยมีเรียนในวัฒนศาสตร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะฮะก็คือที่ยุคที่มีสงคราม9ทัพ

นะฮะก็คือท้าวสุรนารีนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นสามัญชนนะครับเป็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองโคราชนะครับก็ได้รวบรวมกำลังคนนะครับต่อสู้กับทางกลุ่มของ

0: ยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กันก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการดําเนินการโดยไม่พึ่งกระบวนการของภาครัฐนะครับและเป็นเหมือนกันโดยใช้จิตที่เป็นการทํางานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะแยะจะเห็นที่ใส่ถ้ามีหมวกสีฟ้านะครับการนะฮะแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะพระวชิรเกล้าอยู่หัวท่านทรงเขียนเองนะครับตรงนี้แล้วก็มีพระบันคอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าแต่ว่าบางกรณีจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วงนะฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสีเหลืองคือสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นสีม่วงก็คือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระราชาภิมลลักษณ์นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนเพราะนั้นสีจะเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เจียสาที่รับเครื่องแบบมาปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: นะฮะเห็นได้ว่าในหลักการทำงานของจิตอาสาเองเนี่ยนะครับจะเน้นก็คือทำความดีนะฮะทุกอย่างนะฮะเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยใช้หลักนะฮะก็คือความเต็มใจนะฮะเต็มใจในการทำงานการฝึกทำความดีคือรู้จักการให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงกายสติปัญญานะฮะโดยความสมัครใจครับอย่างผมทำงานจิตอาสานี่ทำมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับจาน
1: ครับผม
0: ก็ทำด้วยความสมัครใจตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะก็ไปทำประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาฉีดวัคซีนบางทีเจอคนชราครับแล้วก็ช่วยเข็นรถให้นะพาไปจุดที่ฉีดวัคซีนให้อย่างนี้ฮะความสุขของการให้ก็คือเกิดความอิ่มใจนะฮะแล้วก็เกิดความซาบซึ้งใจนะฮะที่สำคัญคือเราสามารถจะใช้ทั้งแรงกายสติปัญญาในการทำประโยชน์เพื่อกิจกรรมได้งานจิตกรรมตรงนี้ต้องขอกราบเรียนว่าไม่ใช่ลูกเสือนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะของจิตอาสาเองนะครับโดยใช้หลัก 4-5 ตัวนี้คือความเต็มใจความสมัครใจความอิ่มใจความซาบใจแล้วก็ความปิติสุขนะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวมตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญคือไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ทำก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือไม่ต้องพบเห็นบางเรื่องไม่นิ่งดูได้อย่างผมตอนทำงานบางทีฮะเคยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขับรถไปครับเจอรถเขาเสียอยู่กลางถนนฮะ
1: ครับ
0: เราจอดรถฮะไปจั๊มแบตให
1: ้อ๋อครับ
0: เข็นรถให้ฮะตรงนี้ฮะอย่างตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีผมเจอบางอยู่ช่างจุดเชื่องหนึ่งบางทีเกิดอัคคีภัยนะฮะก็ไปช่วยลักษณะยังไงก็คือไปลักษณะไปช่วยฉีดน้ำไปช่วยดูแลเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทุกอย่างไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะไม่ใช่ไปยืนดูไปช่วยจริงๆเลยช่วยฉีดน้ำช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของป้องกันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับเราก็ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
1: ครับ
0: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพนะครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็แปลว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่เรื่อง
0: ไ
1: ข้บางระจันใครๆก็รู้นะครับเรื่องไข้บางระจันเรื่องคุณหญิงคุ
0: ณย
1: ่
0: าโม
1: อ
0: ัน
1: นี้ใครๆก็ทราบ
0: นะครับท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทร
1: ครับ
0: นะตรงนี้ที
1: ่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับ
0: ใช่ครับไม่มีฮะเหมือนแต่ว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นตอนนี้มีที่เป็นจิตอาสาที่เราพบเห็นเยอะที่สุดก็คือพวกกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าเขาทำงานเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม
1: ้
0: แต่ว่างานจิตอาสาเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกมากมายเยอะอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นวิทยากรครับบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย คือตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะฮะเราก็มีหน้าที่ให้คำบรรยายว่าสามารถมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยวิทยาสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงราชโกศินทร์เนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ปกป้องชาตินะฮะ
1: เรา
0: เคยเกือบจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเราตกเป็นเราเสียเอกราชกับทางพม่า พระองค์ท่านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละองค์แต่ละสมัยก็มีหน้าที่

0: อบกู้แผ่นดินพัฒนาแผ่นดินมาอย่างรัชกาลที่9เองก็เหอะนะครับพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยฮะท่านดูเหมือนไม่ใช่ปกป้องประเทศแต่ทำเยอะมากครับอย่างเช่นพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพระองค์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำพระองค์ท่านก็ทำโดยลักษณะจิตอาสาเหมือนกันไม่มีใครสั่งครับ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านก็คิดขึ้นมาโครงการพระราชดำริโครงการต่างๆ 4,000 กว่าโครงการก็เป็นพระองค์ท่านมีจิตอาสาทำเพื่อประเทศชาติ
1: ครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนระยะหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะว่า
1: ทีนี้อย่างเช่นพอเราคุยกับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที
0: ่
1: ก็จะมี2คำเพราะว่าหลายท่านนี่เข้ามาเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ท่านมีจิตอาสาอยู่แล้วท
0: ี
1: นี้มันแยกกันไงครับระหว่างคำว่าจิตอาสากับจิตสาธารณะครับท่านรองครับ
0: จิตสาธารณะเนี่ยก็คือแล้วน่ะมีความแคบคำว่าคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เอาตามจริงแล้วผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่กรณีหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงหมาในบ้านเสร็จแล้วเอาสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยมา
1: ถ่าย
0: อึในที่ฐานะ
1: ครับ
0: นะพออึที่ฐานะปั๊บถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมีมองว่าก็เป็นที่ฐานะนี่เอาหมามาขี้ได้สมมติมีใครไปพูดมาคุณป้าทำไมเอาหมามาขี้มาอึในสวนฐานะล่ะก็นี่ที่ส่วนรวมนี่ฉันมีสิทธิ์เอามา
1: ครับ
0: อย่างแรกก่อนจิตสาธารณะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมคือเรื่องเดียวกันจิตสาธารณะเพราะนั้นสวนสาธารณะของคุณก็คือสวนสาธารณะของฉันเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เอาหมาม
1: าอึ
0: ในที่สาธารณะเพราะว่าสวนในนี้เป็นสวนฉันเพราะนั้นนี่คำคิดเรื่องจิตสาธาร
1: ณ
0: ะคิดเพราะนั้นจิตสาธารณะคือการคิดเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได
1: ้
0: จิตสาธารณะ
1: ครับ
0: พอจิตอาสาก็คือเริ่มทำงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยทำงานโดยใช้หลักการคือทำโดยดูข้าศาลฮะการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือทำให้สังคมน่าอยู่ฮะ
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลนี่คือคำว่าจิตอาสาจากเดิมเราคิดเรื่องส่วนรวมส่วนตัวเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาปฏิบัติก็คือเอาหลักของข้อ2 3 4 5มาใช้เพราะฉะนั้นข้อ1คือการยกระดับจิตใจคือการมีจิตสาธารณะ2 3 4 5คือจิตอาสาเพราะนั้น คนที่เป็นจิตอาสาต้องมีจิตสาธารณะก่อนเมื่อมีจิตสาธารณะถึงจะเป็นจิตอาสาได
1: ้
0: นะแล้วต้องเติมด้วยกันครับจิตสาธารณะทำงานจิตอาสาด้วยหัวใจนะเมื่อทำด้วยหัวใจปั๊บจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำได้พระใจเราทำได้ใจของเราเองที่มีความเป็นสาธารณะตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับ ทีตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ท่านได้กรุณาเกินเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของความหมายท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นหน่อยนะครับเพราะหลายคนก็เห็นเครื่องแบบแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียด
0: ก็ในตัวจิตอาสาเนี่ยนะครับผมอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือ
1: ครับ
0: ตรงนี้ฮะคือจิตอาสาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มอยู่ประมาณสัก4กลุ่
1: ม
0: นะ4กลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ทำจิตอาสาอันนี้อาจจะเป็นการทำจิตอาสาโดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้มีการเป็นระบบเช่นเกิดผมยกอย่างเช่นกลุ่มกู้ภัยกู้ชีพ
1: ครับ
0: ไปช่วยเก็บศพไปช่วยจับงูไปอะไรอย่างนี้นะฮะไปช่วยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลักกลุ่มที่สองฮะเป็นกลุ่มที่จังหวัดมีการรับสมัครกรุงเทพกทมมีการรับสมัครทุกวันที่1ถึงวันที่10ทุกเดือนฮะไปสมัครที่เขตทุกเขตไปสมัครที่ว่าการอำเภอจะมีรับสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
1: อัน
0: นี้จะมีรับสมัครเมื่อรับสมัครแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้จะมีถามว่าท่านเป็นกรุ๊ปโลหิตใดมีความสามารถใดว่ายน้ำได้เป็นช่างได้ทำงานก่อสร้างได้คอมพิวเตอร์ได้ก็เริ่มมีการแบ่งเพศเพื่อทำทะเบียนจิตอาสาเพื่อจะ
1: ด
0: ำเนินที่เวลาปฏิบัติหน้าที่นะกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่จะมีการเรียกมาอบรม อบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15วัน15วันนี่ไปอบรม24ชั่วโมงนะครับอาจารย์ไปอบรม15วันเรียกหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มนี้ก็จะเริ่มได้รับเสื้อได้รับหมวกแบบนี้ฮะเสื้อกับหมวก
1: ครับ
0: นะตรงนี้พร้อมนะฮะแต่15วันก็จะรู้ระดับข้อมูลผมตีว่าความเป็นจิตอาสาจะรู้ข้อมูลประมาณสัก 50% อย่างผมเนี่ยอบรมเป็นรุ่นกลุ่มที่4คือรุ่น50วัน
1: โอ้
0: 50วันไปกินนอนอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอาจารย์50วันเนี่ยทั้งรุ่นกลุ่ม3และกลุ่ม4เนี่ยที่เป็นรุ่น15วันกับรุ่น14วันจะรับสัญลักษณ์จิตอาสาพระราชทาน94วปร.ตามที่อยู่ใน PowerPoint นะฮะจิตอาสาพระราชทาน94วปร.เนี่ยนะครับจะได้ปีกฮะปีกจะเป็น2แบบคือเป็นปีกผ้ากับปีกเป็นโลหะปีกผ้าเนี่ยจะใช้กับกรณีเป็นเสื้อปฏิบัติหน้าที่ติดตรงนี้ฮะถ้าน่ะปีกผ้าอยู่ใน PowerPoint เนี่ยครับจะมีอันแรกคือข้างบนเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะฮะข้างบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
1: ครับ
0: สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์วปร.คือเป็นพระปรมาจารย์ของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้จะมีวปร.ดาวจะมีดาว2อย่างฮะดาวข้างซ้ายคือข้าราชการดาวข้างขวาเป็นประชาชนนะฮะ2ดาวนะฮะแล้วก็จะมีปีก2อันคือบารมีของพระองค์ท่านนะฮะอบอุ้มนำมาซึ่งความรุ่งเรืองภาพแพรข้างล่างครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะจะเห็นว่าสีจะมีอยู่3จะมีอยู่4สีหลักสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ท่านของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าทาพิมลพระสมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเทพพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันนะฮะจะเป็นสีหลักของการทำงานซึ่งเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ปีอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม3กับกลุ่ม4คือกลุ่ม15วันกับกลุ่ม50วันจะได้เฉพาะนี
1: ้ครับ
0: คนสมัครเยอะมากอาจารย
1: ์ครับ
0: เปิดเมื่อไหร่ปั๊บตอนนี้คนวิ่งไปสมัครแต่พอวิ่งไปสมัครแล้วบางรายไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่บางรายได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใส่ใจทำงานอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะฮะอย่าเอาเวลาในงานมาใช
1: ้
0: เพราะเวลาในงานจะไม่เสียงานและการก
1: ็
0: เอาเวลานอกงานอย่างผมที่ผมไปทำเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงครึ่งทุกวันที่ศูนย์จิตวัคซีนก็ถือว่าฝึกเรื่องการให้นะ
1: คร
0: ับเริ่มเมื่อฝึกเรื่องการให้ปั๊บเรารู้สึกว่าเรามีความดีใจทำความดีด้วยหัวใจ
1: ครับ
0: นี่คือความหลักของการทำงานคือทำความดีคือทำงานเพื่อสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจของเราตรงนี้ครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็ใช้เวลาอบรมค่อนข้างยาวนะครับ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากที่กระผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้มันเข้าซาบซึ้งเข้าไปในใจนะครับทั้งเรื่องของจิตอาสาทั้งเรื่องของจิตสาธารณะแต่ว่าในหน่วยที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้ครับก็จะพบว่ามันมีความรู้ความสามารถอยู่หลายหลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าในระหว่างอบรมก็คงจะได้รับความรู้ความสามารถของการเป็นจิตอาสาด้วยจะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญอะไรบ้างครับ
0: เยอะมาก
1: ครับท่านครับ
0: อย่างแรกก่อนเนี่ยฮะยกอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดอุทกภัยเยอะมากนะฮะการเกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูมูลเหตุของการเกิดว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: หลักการแรกเริ่มแรกที่เราอบรมก็คือถ้าดูใน PowerPoint เนี่ยนะฮะหนึ่งการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: คืออย่างแรกก่อนเราต้องไปพิจารณาว่าอุทกภัยคราวนี้เกิดจากอะไรหนึ่งปริมาณฝนแล้วนะมันไม่ได้เกิดทุกปีมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดปีเว้นปีปีเว้น2ปีเว้น3ปีที่ผ่านมาทำไงครับจิตอาสาเราจิตอาสาในจังหวัดในทุกประเทศนะฮะตอนนี้เราทำวิธีการคือขุดหลุมเก็บน้ำเตรียมไว
1: ้
0: ทำฝายรอไว้ทำกระบวนการทุกอย่างเพื่อเตรียมให้น้ำมันมาแล้วก็เก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งเพราะนั้นน้ำมาไม่ใช่ปลากินมดนะฮะน้ำมาคือเก็บน้ำ
1: ต้องเก็บน้ำ
0: เพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งจากเมืองไทยธานีเนี่ยตอนนี้เกิดพายุภัยฮะแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะว่าเราขุดหลุมไว้เยอะเราทำฝายรอไว้เยอะทำอ่างเก็บน้ำขุดลอกคลองขุดลอดไว้เยอะมากหมายความว่าไงปีนี้น้ำบุตรไวที่เกิดอุทัยเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไปถึงได้ประมาณ2ปีสองปีนับจากนี้นะฮะนะฮะนี่คือการเตรียมข้อมูลเป็นเบื้องต้นระเบิดจากข้างในคืออะไร นะฮะหลักการระเบิดได้คือคิดจากในมาสู่นอกบางเรื่องเนี่ยนะครับเราพยายามไปคุยกับชาวบ้านบางทีไปบอกให้ชาวบ้านทำนั่นทำนี่ชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับเพราะชาวบ้านมองว่าเนี่ยและการมาสั่งอีกแล้วและการมาสั่งแล้ว
1: ครับ
0: และหน้างานจิตอาสาคือระดมความคิดประชาชนแล้วให้เขาคิดเอาเองว่าสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยทำไงตัวอย่างง่ายๆสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับบางทีเราไปตั้งครัวอาจารย
1: ์ครับ
0: คิดว่าชาวบ้านอยากได้อาหารปรุงสุกปรากฏเราไปนั่งคุยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยอาหารปรุงสุกไม่เอาหรอกเบื่อ
1: ครับ
0: ทุกวันก็กะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอยากได้อะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: ระเบิดชั้นข้างในอาหารข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นมากสุดของในช่วงอุทกภัยเพราะว่าฉันไปกรุงกินเองฉันอร่อยกว่าอ้าวก็อยู่ในที่อยู่ในที่พักพิงออกมาจากน้ำท่วมไปบ้านอยู่ในน้ำจะทำไงอ๋อมีเตาแก๊ส
1: ก็
0: ทำเตาแก๊สปรุงอาหารเองได้ไม่ต้องมาบอกให้เอาเข้าสุกให้ฉันเออฉันเบื่อกับข้าวซ้ำซากนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ต้องการเนี่ยฉันไม่ต้องการอาหารบุกสุกเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ำเป็นแพ็คเพราะว่าน้ำทั่วมาหาน้ำยากน้ำกินยากเพราะนั้นเวลานั่นน่ะที่กระเบิดข้างในคิดจากข้างในไปฟังชาวบ้านเขาก่อนว่าเวลาเอาของไปให้เขาเอาหรือเปล่า
1: ที่ท่านอาจารย์เล่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเลยใช่ไหมครับ
0: ถ
1: ู
0: กต้องฮะใช้หลักศาสตร์พระราชามาใช้เลยแก้ปัญหาจากจุดเล
1: ็
0: กแก้ปัญหาจุดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะเวลาไปทำความสะอาดบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเปิดไฟลัดวงจรเนี่ยเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: บ้านบางบ้านอาจารย์20ปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟเก่าแล้วมันก็ช็อตแล้วมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายเอาอีกด้านนึงไม่ติดตำราครับอาจารย์เคยได้ข่าวมั้ยเวลาฝนตกเลี้ยงปลาในกระชังปลาตายฝนตกมาน้ำไหลแรงปลาตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้องเอาตำรามาดูเลยมันเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดเพราะตอนนี้อากาศข้างบนมันเป็นอากาศไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับ
0: ฝนเป็นกรดลงมาฮะพอมาถึงตัวน้ำ
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำปกติพอมันหายใจจานมันจะแสบปากมันเพราะมันเจอฝนกรดที่อยู่เหนือน้ำ
1: ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตำราน
0: ะไม่มีตำราบอกปรากฏว่าปลามันก็จะหายใจปั๊บแสบปั๊บลงใหม่ใหม่หายใจไม่ออกก็ขึ้นมาใหม่ก็แสบปากอีกเพราะว่าอ้าปากหายใจเอาอากาศฮะก็เลยมีปัญหาว่าปัญหาตรงนี้นะครับมีวิทยากรมาบอกแก้ความเป็นกรดเอากล้วยมาสับต้นกล้วยเนี่ยสับละเอียดแล้วเทลงในกระชังมันจะด่างและตีกับกรดปลาหายใจได้ไม่ตายเนี่ยอาจารย
1: ์ซึ่งไม่ใช่ตำรา
0: หลักการง่ายๆตำราไม่มีบอกแต่ว่าหลักสูตรมีสอน
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่อย่างตัวอย่างที่ท่าน
0: ยกง่ายๆเลยครับ
1: ท่านเล่านี่เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือต้องคิดด้วยนะครับว่าเอ๊ะชีวิตจริงหรือตัวอย่างเป็นยังไงอย่างที่ท่านลองกรุณาเล่าให้ฟัง
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะ
1: ครับ
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนิดนึงอธรรมอาจารย์ว่าปฐพชวาเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชที่เกิดปัญหาถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ปฐพชวาเนี่ยนะครับเวลาเกิดน้ำเสียเอาปฐพชวาไปลงเนี่ยนะเอาปฐพชวาไปปล่อยลงในพื้นที่น้ำเสียนะ
1: ครับ
0: ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ครับน้ำตัวนี้จะกลายเป็นน้ำดีเพราะว่ารากปฐพชวาจะเอาออกซิเจนไปเพิ่มอากาศในน้ำ
1: ครับครับ
0: น้ำจะดีขึ้นมาทันทีนี่คือประเด็นที่หนึ่งสองอธรรมป่ามาทำนะปฐพชวาเอาขึ้นมาครับสับนะเลี้ยงหมูได
1: ้ครับ
0: เป็นอาหารหมูได
1: ้ครับ
0: เพราะนั่นคือหลักการใช้อธรรมป่ามาทำเนี่ยเพราะนั่นคือนี่คือหลิงที่พระองค์ท่านทรงสอนว่าเอาหลักทุกอย่างออกมาใช้ทำพระองค์ท่านทรงสอนเรื่องทำให้ง่ายอย่าไปมองอะไรลึกมากมีปัญหาอะไรก็แก้โดยใช้หลักธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติใช้อธรรมปราบอธรรมอย่างนี้เป็นต้นอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: เป็นต้นเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เรานี่คือหลักที่เราใช้ในการอบรมแล้วก็จิตอาสาในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ได้ดำเนินการได้อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่อุทัยธานีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราเกิดอุทกภัยเนี่ยฮะเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจากเดิมที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำเท่ากับปี54น้ำเคยท่วมถึงคอฮะ
1: ครับ
0: อุทัยธานีปริมาณน้ำเท่ากับปีฮะประมาณ54นะฮะที่มีเกิดมหาอุทกภัยครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ของอุทัยธานีนะฮะเราจัดระบบวางแผนล่วงหน้าพร้อมขุดหลุมทำฝายลอกคลอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปริมาณน้ำตอนนี้เข้ามาถึงอุทัยธานีแค่ประมาณแค่แข้งกับเอวนะฮะก็มีคนถามบอกว่าลดไม่มากกว่านี้ไหมบอกว่าอย่าลดมากกว่านี้แหละถ้าลดมากกว่านี้ปั๊บแปลว่าน้ำจะปล่อยหลังอุทัยไปที่ชัยนาทไปวิทยา
1: ไปท่วม
0: เยอะท่วมมาล่างเยอะเพราะนั้นให้รู้จักคำว่าจิตสานะเริ่มแล้วอะไรรู้ให้รู้รับการท่วมโดยทั่วถึงกันหน่อยแต่เราอาจจะท่วมน้อยกับเขาเพราะเราวางแผนดีแต่คนที่เขาวางแผนที่เขาพื้นที่ไม่ดีพอเช่นวิทยาตอนนี้ถึงคอแล้วครับอาจารย์นะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูแลกันไป
1: อาจารย์ครับยังมีความรู้อื่นๆเช่นที่พูดกันเยอะมากนะครับเรื่องศาสตร์พระราชาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถ้าอาจารย์จะพอจะอธิบายตัวอย่าง
0: อาจารย์เชื่อไหมฮะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญในอย่างนึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบ่งพื้นที่ออกมาแค่ 30% อาจารย์ลองดูนะฮะใน PowerPoint เนี่ยนะครับกำหนดไว้ตามทฤษฎีบอกว่า 30% เนี่ยเป็นบ่อปลา
1: ครับ
0: อีก 30% ทำนาอีก 30% ทำไร่ทำสวนแบ่งพื้นที่นานะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่2งานนะ200ตารางวาจนถึงพื้นที่ประมาณ10ไร่เกินนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเกินนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ200ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์เราคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นไหมก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได้นะมันก็จะ 30% ของการบ่อเลี้ยงปลาก็จะเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวดูแล 30% เป็นเรื่องของการทำสวนเพราะนั้นช่วงที่ข้าวไม่ออกก็ปลูกพืชสวนนะฮะ 10% เป็นบ้านและที่เลี้ยงเพราะนั้นถ้าคนใช้หลักทฤษฎีใหม่ในการจัดการเรื่องดินและน้ำในครัวเรือนตัวเองเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะสามารถอยู่รอดได้ตนเองเพราะนั้นอาจารย์เห็นว่าตอนนี้การเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรเดือดร้อนไหม
1: ครับ
0: เดือดร้อนเรื่องการขายข้าวแต่ไม่ถึงขนาดอดอยากยากแค้นแล้วตอนนี้เจอคนกรุงเทพฮะตกงานกลับไปอยู่ที่ชนบทไปอาศัยระบบนี้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: นั้นตรงนี้ก็จะผสมกันกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: รวมทั้งไอ้ 30% เนี่ยมันใช้อีกอันนึงฮะสมมติอาจารย์มีเงิน100นึงพวกท่านบอกว่า30เอาไว้ใช
1: ้ครับ
0: 30เก็บ30ลงทุนฮะ
1: ครับ
0: ลงทุนซื้อทองซื้ออะไรปั๊บนั่นหมายความว่าอาจารย์จะใช้จ่ายจริงประมาณ 30% อีก30เอาไว้อดออมเก็บออมฮะ
1: อ
0: ีก30นําไว้ลงทุนเช่นจะลงทุนอะไรแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้นอีก 10% คือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นหลักทฤษฎีใหม่นี้จะใช้ทั้งกรณีการจัดการเรื่องการเงินของเราและการดํารงชีพของเกษตรกรด้วยพร้อมกันนะถ้าใช้หลักการนี้กล้ายืนยันว่าทุกคนฮะจะปลอดจากความยากจนและพ้นจากความอดอยากแน่นอนตรงนี้ครับ
1: ครับก็เวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อนนักศึกษาท่านไปอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับอยากจะเรียนท่านรองว่าท่านกรุณาเน้นที่เข้าไปถึงตัวของท่านนักบริหารปกครองท้องที่ครับท่านเขียนไว้ว่าการปกครองท้องที่กับจิตอาสามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ท่านอยากจะเน้นประเด็นอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้การปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าศูนย์จังหวัดจะมีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแล้วก็มีสุ่มในการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนะเพราะนั้นคือกำนันบ้านต้องเรียนรู้การเป็นจิตอาสาตอนนี้กำนันบ้านทุกคนถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นกำนันบ้านจะต้องมีภารกิจในการทำจิตอาสาอยู่3ประเภทหลัก1 คือจิตอาสาด้านภัยพิบัติในแง่ของการเกิดอุบัติภัยต่างๆต้องไปดูแล2จิตอาสาพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน3จิตอาสากรณีพิเศษคือเฉพาะกิจก็คือมีงานฉุกเฉินอะไรจะต้องมีการสั่งการมาเพราะนั้นการว่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของจิตอาสาด้านการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจิตอาสาแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศพัฒนาตำบลหมู่บ้านตัวเองจิตสาในการทำงานเฉพาะกิจตอนนี้มีจิตสายกันนะจิตสาแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้านในการจัดการจิตอาสาในหมู่บ้านให้บรรลุผลทั้งภารกิจด้านพัฒนาการแก้ปัญหาภัยพิบัติ ด้านภัยแล้งและงานเฉพาะกิจอื่นตามที่ทาง
1: ครับ
0: รัฐบาลกำหนดไว้
1: สุดท้ายเลยคือคงต้องพูดถึงทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ครับท่านอาจารย์ครับกรุณาเน้นหน่อยครับว่ากม.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: กรรมการหมู่บ้านทุกคนก็ต้องเป็นจิตอาสาก็เหมือนเป็นตัวคณะรัฐมนตรีระดับหมู่บ้านฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าที่บริหารงานว่างานแบบไหนจะทำยังไงงานไหนเพราะต้องจัดสรรเวลาดูเรื่องเวลาดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องโอกาสแล้วเอางานจิตอาสาทั้ง 3-4 ประเภทนี้คือเฉพาะกิจพัฒนาภัยแล้งแล้วก็งานภัยพิบัติไปผสมผสานในพื้นที่โดยเป็นคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในแต่ละพื้นที่ครับตรงนี้คร
1: ับ ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับก็เสียดายที่เวลาหมดไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร. อลงกตวรกีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับผมขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไฮเอจนะครับรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society สำหรับช่วงที่1นะครับชีวิตดีมีสุข High Age High Story พบกับคุณวิโรจน์ประกอบพิบูลอดีตผู้อำนวยการบรรณาธิการข่าว9อสมทด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชนกว่า30ปีซึ่งมีสีสันเรื่องเล่ามากมายและปรับตัวเรียนรู้มุมมองใหม่ๆของชีวิตในวันที่สูงวัยขึ้นครับ
1: ผมชื่อวิโรจน์ประกอบพิบูลนะครับตอนนี้เกษียณแล้วนะครับเกษียณมาได้ประมาณสัก6ปีแล้วก็ก่อนที่เกษียณเนี่ยผมก็ทำงานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็ทำงานมาทางด้านสื่อประมาณ 35-36 ปีเรียนจบจากภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจบแล้วก็เริ่ม

0: ต้นกับการทำงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับฝ่ายวิทยุการเกษตรนะครับไปทำพวกรายการเกษตรที่สถานีวิทยุของทางด้านการเกษตรนะครับจัดรายการเพาะมะเขือเทศเพาะเห็ดฟางปลูกนู่นปลูกนี่นะครับก็ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับประมาณ2ปีสื่อเนี่ยเราคิดว่ามันมีส่วนต่อสังคมเราก็คิดว่าการเป็นสื่อมวลชนหรือถ้าเราได้ทำงานสื่อเนี่ยเราจะมีส่วนได้รับผิดชอบต่อสังคมนั่นเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีสำหรับตัวเราได้มีส่วนที่จะทำให้คนดูได้เห็นงานที่เราทำได้มากขึ้น
1: การมีประสบการณ์ด้านการทำข่าวช่วยให้มีโอกาสมากกว่าผู้สมัครสอบหลายคน
0: หลังจากนั้นเนี่ยอสมทเปิดสอบรับสมัครผู้สื่อข่าวก็ไปสอบแข่งขันเขาบังเอิญเขาต้องการผู้สื่อข่าวไปประจำที่กระทรวงเกษตรเรามีพื้นจากที่ทำรายการวิทยุเกษตรมา2ปีก็ตรงสเปคเขาก็เลยไปเป็นผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงเกษตรของสำนักข่าวไทยสมัยดร.อนัท อาภาภิรมย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ผ่านมากับรัฐมนตรีหลายๆท่านนะครับก็ย้ายไปทำงานทางด้านข่าวโทรทัศน์กับทางอสมทก็ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวประมาณสัก10กว่าปีทำทุกสายอาชญากรรมก็ทำข่าวสังคมก็ทำข่าวเศรษฐกิจก็ทำข่าวการเมืองก็ทำข่าวกีฬาก็ทำด้วยในสมัยนู้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นดิจิทัลเนี่ยเป็นอนาล็อกเราทำทุกอย่างจำนวนพนักงานน้อยเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทำหลายๆอย่างซึ่งได้รับประสบการณ์หลากหลายนะครับจริงๆผมโตมาเนี่ยผมได้ทั้ง3สื่อเลยนะถ้ามองเรื่องกล้องนะตั้งแต่กล้องฟิล์มผมก็ยังทันยุคปลายจนกลายเป็นกล้องอนาล็อกในที่สุดก็เป็นดิจิตอลคือผมทันทั้ง3สื่อ
1: การทำข่าวที่หลากหลายสาขาทำให้ต้องอยู่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์
0: จากการทำงานมากๆขึ้นเนี่ยเราก็ได้สั่งสมประสบการณ์นะครับทำด้านทุกสายแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ช่วยคนได้จำนวนมากอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จันทบุรีไปถ่ายทำสวนทุเรียนนะครับให้เห็นความยากลำบากในหน้าแล้งที่เขากำลังจะล่มสลายคือการลงทุนปลูกทุเรียนเขาลงทุนกันจำนวนมากฝนไม่ตกเลยถ้าเขาไม่ได้น้ำทันเวลาเนี่ยซึ่งผลผลิตกำลังออกแล้วทุเรียนอ่อนกำลังร่วงทุกวันทุกวันเขาคือเสียหายผู้บังคับการตำรวจดับเพลิงท่านดูอยู่ก็มีภัยแล้งเกิดขึ้นหลายที่ท่านกำลังจะส่งรถดับเพลิงประมาณ20คันไปพื้นที่หนึ่งพอท่านเห็นข่าวเราปุ๊บเนี่ยท่านให้รถ20คันไปที่จันทบุรีเพราะนั้นเราก็ได้ช่วยชาวสวนทุเรียนได้จำนวนมากในยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นปฏิรูปการทำข่าวพร้อมๆกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลช่วงแรกๆที่เราทำข่าวโทรทัศน์เนี่ยบางทีช่างภาพไม่ว่างเรายังต้องแบกกล้องไปถ่ายเองรถข่าวไม่มีคุณเอารถผมไปอาจารย์สมเกียรติยื่นกุญแจรถมารถที่ท่านขับเองเราก็ทำมาหมดในวงจรของการทำข่าวเหมือนที่เราเวลาเราเคยได้ยินเรื่องตลกเป็นครูเป็นนักการพาลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางทีเป็นคนเดียว
1: การได้คลุกคลีในการทำข่าวสำคัญมากมายส่งผลให้ก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
0: ก็ผ่านมาหลายสายเหมือนกันก็คือเป็นหัวหน้าข่าวสังคมหัวหน้าข่าวเฉพาะกิจคือทำข่าวสกู๊ปเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งการคุมทีมออกไปรายงานสดนอกสถานที่ในเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายๆเหตุการณ์พอสั่งสมประสบการณ์ในภาคสนามมากขึ้นก็มีโอกาสได้ไปเป็นบรรณาธิการในข่าวหลายๆภาคตั้งแต่ข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคเที่ยงข่าวภาคค่ำข่าวเช้าทำงานจนมีประสบการณ์มากขึ้นอาวุโสมากขึ้นก็ได้เป็นหัวหน้าแผนกนะครับเคยมีคนมาถามกันว่าการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้เนี่ยต้องเริ่มมาจากอะไรคือเนื่องจากเราเรียนมาทางด้านนี้เราก็ต้องเขียนข่าวได้ทุกคนต้องรู้จักคำว่า 5W1H คือ What When Why Where How นะครับใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมการที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้เนี่ยมีแค่ W ตัวเดียวที่สำคัญที่สุดคือคำว่า Whyคำว่าทำไมทำให้เราต้องไปสืบต้องไปค้นว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีใครเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วผลของเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอเรามาเป็นบรรณาธิการเนี่ยเราต้องมารับผิดชอบกับเวลาข่าวเช่นในข่าวพักค่ำมีเวลา20นาทีหรือ30นาที

0: อะไรสำคัญน้อยที่สุดอะไรจำเป็นมากที่สุดเราพยายามให้ความสำคัญกับมันให้ปริมาณคอนเทนต์ที่มีความสำคัญนั้นออกไปได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ในเวลาที่เรามีอย่างจำกัดผมถือว่างานบรรณาธิการข่าวในวันนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทุกวันเนี่ยเราจะมีการประชุมกันเวลา2รอบงั้นเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าวันนี้เรามีอะไรวันนี้เราไม่มีอะไรย้อนกลับไปดูตั้งแต่การผลิตว่าช่างภาพคุณถ่ายอะไรมาผู้สื่อข่าวคุณเขียนข่าวอะไรมาคุณทำคอมพลีทหรือยังถ้าวันนี้คุณไม่คอมพลีทพรุ่งนี้คุณต้องทำให้คอมพลีทอันนี้มันคือความรับผิดชอบของเรา
1: การไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองทำให้ก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญอีกครั้งก่อนถึงเวลาเกษียณ
0: เมื่อเรามีหน้าที่ในการทำงานมากขึ้นเนี่ยประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีสตาฟที่ใหญ่ขึ้นในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศนะครับมีคุมสตาฟเกี่ยวกับการทำข่าวในประเทศทั้งหมดประมาณ 4-500 คนก่อนที่จะเกษียณได้ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับได้รับงานด้านอื่นคือด้านการเทรนนิ่งเนื่องจากว่าประสบการณ์เราเยอะก็ไปทำเทรนนิ่งของอสมท.อย่างเช่นในข่าวกีฬาเรามีสถานีข่าวกีฬาเราก็จับพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการวิทยุทางด้านข่าวกีฬาเนี่ยให้เข้ามาฝึกอบรมหรือทางด้านออนไลน์หรือข่าวประเภทต่างๆพวกนี้เราก็จัดการอบรมมากขึ้นเป็นการขยายงานอีกด้านหนึ่งเพื่อสังคมเพื่อคนดูแล้วก็คนฟังก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าว MCOT Academy คนแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่เปลี่ยนนะครับท่านก็มอบหมายให้เราไปช่วยทำประชาสัมพันธ์ในยุคคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงานต้องเข้าไปทำงานที่ทำเนียบ1ปีหลังจากนั้นก็อีกไม่กี่เดือนเราก็เกษียณนี่คืองานที่เราทำมาทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเกษียณจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
2: ไปกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงวิถีสุขใจไฮเอจวันสูงวัยกับความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นธรรมดาของชีวิตนะครับแต่ว่าการปรับตัวและมีสมาธิในสิ่งที่รักที่ชอบก็จะสามารถเยียวยายืดหยุ่นต่อกฎธรรมชาติได้เช่นเดียวกันกับเรื่องราวของท่านวิทยากรของเราในวันนี้ครับ
1: ปัญหาและความเครียดมีอยู่ในทุกอาชีพแต่การจัดสมดุลให้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเดินนับเป็นการวัดคุณภาพชีวิตของวันที่เริ่มสูงวัย
0: การทำงานข่าวโทรทัศน์เนี่ยเราต้องรับผิดชอบเรื่องการนำเสนอภาพเพราะนั้นเราต้องละเอียดทั้งตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัวหนังสือและคอนเทนต์ที่เป็นภาพบางทีภาพหลุดอะไรออกไปแค่ภาพเดียวเสียหายต่อตัวเราอย่างเดียวเสียหายทั้งองค์กรถ้าหลุดออกไปในทีวีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ย เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพการเป็นผู้สื่อข่าวหรือการเป็นบรรณาธิการหรือรับผิดชอบงานข่าวเนี่ยจริงๆเรามีความเครียดสะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราว่างเนี่ยก็พยายามพักผ่อนบ้างสร้างความสมดุล work life balance ต้องมีผ่อนคลายบ้างเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับวันไหนที่เรารู้สึกว่าสูงอายุคือวันที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอเราไม่สบายเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันรุนแรงมากขึ้นบางคนอายุน้อยก็กลับบ้านไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาที่เราอ่อนแอเราก็มึนสีว่าเอ๊ะแสดงว่าร่างกายเราแย่แล้วเพราะนั้นเราต้องทำตัวให้เราเข้มแข็งออกกำลังกายเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมคือต้องเดินเข้าป่าไปนอนในป่าครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีคนโทรมาที่สถานีหน่วยงานภาครัฐนะครับจากกรมป่าไม้บอกว่าเขาลอยว่าจะเจอครูปรีซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วรู้วันนี้ปุ๊บตอนบ่ายเราออกเดินทางเลยคืนนั้นเราไปนอนในป่าวันรุ่งขึ้นเราเดินกันทั้งวันเดือนเมษาเดินไปจนถึงชายแดนไทยลาวที่อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องการเดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำมาตั้งแต่สมัยทำงานเพราะนั้นเราก็เกษียณไปแล้วเราก็ยังชอบเดินเคยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปที่ศาลเจ้า

0: รุงโตเกียวนะครับเขาไปเห็นเอารองเท้าที่เป็นไม้เนี่ยแขวนที่ศาลเจ้าจำนวนมากเลยคนไทยเรียกว่าเกี้ยมั้งครับเอาไปไว้ที่ศาลเจ้าเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปขอพรว่าให้เขาได้เดินได้ถึงแม้เขาจะแก่มากแล้วงั้นผมคิดว่าการเดินเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อสุขภาพ
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
2: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานั่นเองแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานอย่างต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนนะครับหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: อยากจะบอกคนที่เกษียณแล้วเนี่ยว่าคุณยังต้องเดินนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านแล้วก็บอกว่าแค่นี้ถือว่าเดินเดินไปเดินมาในบ้านแค่นี้ไม่พอเดินเท่าไหร่ก็เดินให้ได้เยอะๆเดินได้มากก็ถือว่ากำไรเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ยังชอบปั่นจักรยานนะครับตอนแรกก็ไปซื้อจักรยานคันใหญ่ๆปั่นเข้าไปในเมืองนะครับตอนหลังรู้สึกรถเมย์รถมันทุกข์รู้สึกว่ามันก็มีความเสี่ยงก็ไปซื้อจักรยานพับเวลาเราไปต่างจังหวัดเอาพับใส่รถเสร็จแล้วก็ไปหาที่ที่มันไม่ค่อยมีรถแล้วก็ไปปั่นจักรยานขาเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่คือการออกกำลังกายของเราสำหรับเรื่องของอาหารนะครับ สมัยก่อนที่เราทำงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องไปกินอะไรอาหารก็ทานใกล้ๆออฟฟิศถือคติอย่างหนึ่งว่าใน1สัปดาห์ผมจะต้องไปกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นสลัดหรือเป็นผักเพราะว่าเราได้ทานผักน้อยมากในระหว่างที่เราอยู่ในออฟฟิศพอเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ยังชอบทานพยายามทานให้มันครบผมจะซื้อมะเขือเทศมาทานทุกเช้าเลยพวกที่เป็นแป้งก็ลดลงไปบ้างอะไรที่เป็นเนื้อก็ลดลงไปบ้าง
2: มาต่อกันในช่วงสุขสังคม Happy Society เมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจสดใสเบิกบานก็จะสามารถเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่าการแบ่งปันพลังงานบวกจากประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมครับ
0: แน่นอนว่าคนอย่างเราเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเราต้องเจอทุกวันคือเราเจอแต่เรื่องสิ่งไม่ค่อยดีมาตลอด 35-36 ปีในชีวิตพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราพยายามลดพยายามมองเรื่องสิ่งไม่ดีให้น้อยลงสิ่งที่ดีพยายามทำให้มันมากขึ้นทำจิตใจให้แจ่มใสไปเที่ยวบ้างยึดทางสายกลางอย่าไปเข้มงวดกับชีวิตประจำวันมากเกินไป
1: อิสระในวัยเกษียณนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วในมุมมองของคุณวิโรจน์งานอดิเรกก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเลือกในสิ่งที่ชอบแล้วทดลองทำดูนะคะ
0: พอเราเกษียณไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นภาระเราไม่มีหัวโขนบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเคยเป็นอธิบดีผมเคยมีตำแหน่งผมเคยทำบางคนไม่ยอมเอาพวกนี้ออกไปจากชีวิตคุณต้องเลิกได้แล้วว่าคุณไม่ใช่นะฮะคุณเป็นคนธรรมดาคุณสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้คุณอยากเป็นไหมคุณอยากไปลองไหมผมยังเคยไปขายของอยากรู้ว่าคนเป็นพ่อค้าเขาทำไงก็ไปทดลองดูอยากวาดรูปก็ไปเรียนวาดรูปสิ่งพวกนี้เราสามารถฝึกฝนได้นะอย่างรูปเนี่ยนะฮะที่เราวาดเนี่ยพัฒนาได้ทุกคนฝึกฝนตนเองได้นะครับทำในสิ่งที่เรามีความรักมีความชอบทำให้มันดีแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันนะครับผมชอบวาดพวกแลนด์สเคปก็คือพวกภาพวิวทิวทัศน์ไปที่ไหนพกสีน้ำสีน้ำนี่พกพาง่ายกระดาษถูกกันเราวาดพอได้แล้วเราก็มาทดลองวาดพอร์ตเทรตอย่างภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เนี่ยผมวาดมาเป็นร้อยวาดได้รู้สึกว่าภาพเนี้ยรู้สึกโอเคถ้ายังไม่โอเคก็วาดต่อไปทุกๆคนทำได้อย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วก็อะไรที่ไม่เคยทำก็ลองทำอย่างของผมเองเนี่ยนอกจากวาดรูปผมก็ยังเล่นกีตาร์ร้องเพลงปลดปล่อยสิ่งที่มันออกมาบางทีผมก็ไปหาเพื่อนไปเจอเพื่อนที่เขาพอจะเล่นได้ก็เขาก็ไม่ใช่มืออาชีพแต่เราเล่นเพื่อความบันเทิงเราไม่ใช่บันเทิงคนอื่นบันเทิงตัวเองด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องยากในสื่อออนไลน์เนี่ยใน YouTubeมีการสอนวิธีการเล่นกีตาร์มากมายหลากหลายฝึกจากคอร์ดง่ายๆพื้น 4-5 คอร์ดพยายามร้องให้มันเข้ากับคอร์ดที่คุณเล่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอารมณ์เวลาเราร้องเพลงปล่อยให้มันออกไปบ้างไม่ใช่ว่าเก็บอยู่กับตัวแล้วก็ชีวิตคุณจะมีความสุข
3: แม้เลยวัยเกษียณแล้วแต่อาจารย์ปุ๋ยคุณวชิราบุตรวัยวุฒิกัลยาณมิตรทางดนตรีของคุณวิโรจน์ยังทำงานอย่างต่อเนื่องและมีเคล็ดลับการบริหารสุขภาพกายใจมาแนะนำเป็นแนวทางด้วยค่ะ
4: สำหรับผมนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากว่าทุกวันนี้ยังคงใช้ชีวิตของการทำงานอยู่ด้วยมีกิจกรรมที่ทำนะในเหมือนกับชีวิตในวันหยุดแล้วก็ทำงานแบบไม่ใช่รูทีนไม่ใช่ประจำวันเพราะนั้นก็เลยมีความสุขว่ายังคงใช้ชีวิตเหมือนปกติประกอบกับอาจจะเป็นเพราะด้วยเรารู้สึกได้ว่าสุขภาพเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในวัยเหมือนกับเป็นวัยที่ไม่ได้คิดว่าเกษียณงานที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะฮะหรือเป็นการที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วมันตรงกับตามที่เราชอบผมเชื่อถึงอย่างคิดว่าระหว่างชอบกับใช่เนี่ยทำไงถ้าเราชอบเรื่องไหนเนี่ยนะครับแล้วเราใช่มีความสามารถมันจะทำให้เราทำงานอย่างมีเขาเรียกมีพลังใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยก็เล่นแบบสนุกสนานตอนแรกๆเนี่ยต้องไปนึกถึงสมัยเป็นในวัยรุ่นมันก็ต้องเป็น The Beatles เนี่ยเรารู้สึกเอ๊ะแค่ดนตรีแค่เครื่องสายแต่มันให้อารมณ์ให้ความรู้สึกได้

0: กีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสหรือโซโล่เนี่ยผมว่าอันดับแรกเนี่ยคือการผ่อนคลายเมื่อเราเล่นดนตรีเนี่ยเราเล่นจากหนึ่งเพลงที่เราชอบด้วยถ้าเราเล่นเองก็ร้องเองใช่ไหมร้องพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ผมว่าข้อที่ตามมาคือความจำเมมโมรี่หรือความทรงจำเวลาเล่นดนตรีมันต้องรู้ด้วยว่าเพลงนี้ร้องยังไงจังหวะยังไงคอร์ดเป็นยังไงใช่ไหมมันก็เท่ากับเป็นการฝึกพัฒนาการใช้สมองในส่วนที่ความจำอย่างผมใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับผมก็จะเล่นกีตาร์วันละครั้งสองครั้งนะครับแล้วอย่างเพื่อนมาอย่างคุณวิโรจน์มาเนี่ยเราก็จะมีการมาเล่นเพราะมันก็เป็นสื่อมันเป็นกีตาร์ดนตรีมันเป็นผมว่าเล่นแล้วเราหลบสบายใจเรารู้สึกดีผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับ AI เนี่ยโอ้โหเราปฏิเสธเลยโลกในยุคนี้แล้วสุดมันยุ่งยากผมว่าจากกระบวนการคิดที่ยุ่งยากเนี่ยทำให้เราไม่อยากใช้แต่สิ่งที่เริ่มใช้คือมันเกิดจากปัญหาก่อนฮะไปไหนก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เป็นเกี่ยวข้องใช่ไหมเรื่องของการเบิกเงินการใช้เงินครั้งหนึ่งเคยไปแล้วไม่มีเงินฮะไม่มีเงินเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้โอนไม่เป็นเห็นไหมเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเริ่มจากฐานของความเขาเรียกว่ายุ่งยากเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดพลังที่จะเรียนรู้ครับเวลาเกษียณมาแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้มองดูว่าความหมายมันอยู่ที่ตรงชีวิตประจำวันมันจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตมันดูเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างมันขาดความหมายขาดความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาสิ่งที่มองว่ามันทำแล้วทำให้เรามีคุณค่านะผมต้องมองตรงนี้นะครับว่าคุณค่ามันไม่ได้มองแค่ว่าต้องทำในสิ่งที่มันอะไรเลอะเลอะผมเชื่อเสมอว่าการทำแล้วดีเนี่ยไม่เท่ากับรู้สึกดีที่ทำเวลาเราคิดเนี่ยสมองก็จะทำงานแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยใช่ไหมปล่อยให้ชีวิตมันไปเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้ใช้ที่เราชอบพูดเราไม่ได้ใช้สมองสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตในเกษียณสิ่งที่สำคัญคือการใช้สมองนะครับหมายถึงการใช้ความคิดฮะการออกกำลังกายนี่ไม่น่าใช้งานดีเลยละเพราะเป็นงานประจำผมจะออกกำลังกายด้วยการเดินวันละโดยประมาณ 5,900 ประมาณ60นาที 4.5 กิโลเนี่ยถึงเป็นประจำการออกกำลังกายมันก็ทำให้เราalertทำให้เราแบบตื่นตัวผมเชื่อว่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่คนสูงวัยเนี่ยมีความสุขนะฮะ
1: เพื่อลดความต่างระหว่างวัยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนรุ่นเก่าต้องพยายามเรียนรู้และปรับตัวเองเสมอขณะเดียวกันเรื่องราวเก่าๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องไม่ลืมนะคะ
2: คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีความเป็นส่วนตัวสูงคิดว่าอะไรที่มันล้าสมัยเอาไปแล้วไม่รับไม่สนใจแต่ผมจะบอกว่าอดีตมันคือรากเหง้าของเราคุณต้องเรียนรู้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วเพื่อเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตส่วนคนในยุคที่เกษียณแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่หยุดนิ่ง AI มันทำให้การใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นขณะเดียวกันมันมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่ดีมันง่ายขึ้นสิ่งที่ไม่ดี AI มันเข้ามาทำแทนคุณก็ตกงานเมื่อมี AI ทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็เขียนข่าวได้แค่เอาข้อมูลใส่ลงไปใน AI เดี๋ยวมันเขียนให้เราเองแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนเขียนด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยการใช้สมองของเราการเขียนข่าวไม่ใช่ใครๆก็เขียนได้ไม่ใช่แค่คุณรู้แค่เกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงที่ไหนทำไมอย่างไรแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อคนที่เขารับสื่อเราเรียนมาทางด้านสื่อสารมวลชนเรียนแม้กระทั่งเรื่องของจริยธรรมการนำเสนออะไรควรอะไรไม่ควรก็ต้องรู้ไปด้วยเหมือนกันนะครับสื่อในยุคปัจจุบันไม่ใช่คุณจะปล่อยอะไรออกมาทางหน้าจอเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดคนดูหรือคิดว่ามันดีพอคนดูเยอะๆขึ้นอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าคุณประสบความสำเร็จต้องมีอะไรเป็นอาหารให้สมองของคนดูหรือทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรับผิดชอบสังคมไม่ใช่แค่สื่อรับผิดชอบต่อสังคมคนดูรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู
3: ่ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณวิโรจน์ประกอบพิบูลย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่10นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะได้แก่ตอนที่1เป็นเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่นะคะ2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะและสุดท้ายตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะโดยทั้ง3ตอนนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นักศึกษานะคะเรียนรู้ดังนี้ค่ะ1เลยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้นะคะ2เลยก็คือเชื่อมโยงสาเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้และ3นะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้นะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะได้แก่การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะโดยทั้ง2เรื่องย่อยมีวัตถุประสงค์ใดนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายปัจจัยและผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ได้2นะคะอธิบายความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆได้นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอันแรกเลยเนี่ยนะคะสำหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่เนี่ยนะคะการปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเริ่มเลยเนี่ยนะคะจากเดิมความเชื่อในยุคกลางที่เราได้เรียนในโมดูลก่อนหน้าเนี่ยนะคะก็คือความเชื่อแบบศาสนาที่ครอบงำใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยนะคะความเชื่อแบบศาสนาก็ถูกสั่นคลอนนะคะตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที่17โดยมีแนวคิดใหม่นะคะเข้ามาแทนที่วิธีคิดแบบศาสนาก็คือเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยใช้วิธีการสังเกตทดลองแล้วก็คำนวณนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะทำให้วิธีคิดแบบศาสนาถูกท้าทายนะคะแล้วก็วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้ามาแทนที่เพราะเกิดนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านในยุคนี้นะคะประโยชน์ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์มีมากมายเลยนะคะส่งผลต่อยุโรปในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเนี่ยมาทุ่นแรงงานสัตว์หรือแรงงานมนุษย์นะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของปฏิวัติอุต

หกรรมด้วยนะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแบบอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มลดลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านการแพทย์มีการรักษาแบบนวัตกรรม วิธีการใหม่ๆนะคะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะคะการปฏิวัติ

นะคะการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆนะคะคนเนี่ยก็จะคุ้นคิดนะคะว่าเอจักรวาลเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างโลกนี้มันเป็นยังไงนะคะหลักๆแล้วในอดีตจะอธิบายโดยเทววิทยาของศาสนานะคะศาสนาก็พระเจ้าสร้างยังไงแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปตอนหลังๆนะคะเกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็คือเป็นนักดาราศาสตร์อย่างท่านแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือนิโคลัสคอเปอร์นิคัสนะคะเขาก็เอะใจว่าเอ๊ดูแล้วจากการคำนวณของเขาเนี่ยนะคะโลกไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแบบที่ศาสนาบอกนะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์เขาก็เริ่มตั้งสมมติฐานนะคะทำให้เกิดการสั่นคลอนขึ้นนิดนึงคนอื่นๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊หรือว่าจะจริงต้องหาทางทดสอบหรือทดลองนะคะแล้วก็มีเคปเลอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์อีกท่านนึงก็เริ่มบอกว่าการโคจรนะคะมันมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยที่โคจรนะคะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโลกเนี่ยเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงนึงที่ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นี่ก็เปลี่ยนความคิดของคนเลยนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยโลกสำคัญมนุษย์สำคัญยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะต่อมานะคะกาลิเลโอนะคะก็มีการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องขึ้นไปบนดวงดาวเจอองค์ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะคะเจอพระจันทร์เจอว่าดาวเคราะห์ดาวพฤหัสเนี่ยมีดวงจันทร์ตั้ง4ดวงนะคะโลกมี1ดวงอะไรต่างๆเนี้ยนะคะก็เป็นการสั่นคลอนความคิดของศาสนานะคะหรือว่าเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นต้นนะคะสองเลยนะคะแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์แบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเน้นการคำนวณหรือการใช้คณิตศาสตร์แล้วก็วิธีการทดลองหรือทดสอบนะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะส่วนใหญ่ต้องเป็นสิ่งที่เราประจักษ์หรือว่ามองเห็นไม่ได้ใช้จิตเหมือนในเรื่องของศาสนาที่แบบบางทีนั่งสมาธิเข้าฌานเข้ายานแล้วจิตคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไปการขยายตัวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นอย่างไรคะก็ขยายตัวในยุโรปตอนแรกเนี่ยกาลิเลโอเป็นคนอิตาลีใช่ไหมคะแต่ว่าศาลที่อิตาลีตัดสินนะคะศาลศาสนาตัดสินว่ามีความผิดเพราะว่าไปสั่นคลอนความคิดของศาสนามากเกินไปทำให้ตอนหลังๆเนี่ยนะคะความเจริญทางวิทยาศาสตร์แนวคิดเนี่ยก็มาสู่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแทนนะคะรัฐก็สนับสนุนมากเพราะว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการทำสงครามหรือว่าอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในเรื่องที่2เกี่ยวกับมรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่แนวคิดวิทยาศาสตร์มอบไปให้กับมนุษยชาตินะคะหนึ่งเลยนะคะมีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจริงๆแล้วเป็นวิชานะคะหรือเป็นศาสตร์ที่ซัพพอร์ตนะคะการเอาไปคำนวณของไม่ว่าจะเป็นพวกนักฟิสิกส์นะคะนักเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาใช้ต่อยอดส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แนวคิดคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองเลยนะคะมรดกที่ได้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกำเนิดวิชาทางด้านเคมีค่ะคนจังสิ้นเลยนะคะต่อมานะคะสามมรดกอีกอันหนึ่งคือเกิดแนวคิดจักรกลนิยมนะคะเป็นแมคานิซึมนะคะโดยเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะมีแมคคานิซึมหรือมีกลไกคล้ายๆเครื่องจักรที่มันขับเคลื่อนหรือดำเนินไปนะคะถ้าเราศึกษาแต่ละองค์ประกอบได้เนี่ยก็น่าจะนะคะขับเคลื่อนโลกเนี้ยไปในทิศทางที่ต้องการได้เป็นแบบเครื่องจักรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มานะคะแนวคิดที่ได้มา4เลยนะคะก็เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมากมายเลยนะคะในยุคนี้นะคะอาจจะต่อมาจากวิชาเคมีก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวัคซีนไข้ทรพิษนะคะของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะจากเดิมเนี่ยนะคะพอเกิดโรคหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยพ่อมดหมอผีนะคะก็อาจจะมีส่วนสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคที่เกิดการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะหรือว่าโรคต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลให้บางอาชีพหรือว่าบางกลุ่มคนเนี่ยนะคะหมดความสำคัญลงไปเช่นพวกที่รักษาโรคแบบพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือ
เกิดการค้นพบวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจากเดิมพิษสุนัขบ้าก็ถูกอธิบายด้วยแนวคิด

ที่ว่าเขาเพี้ยนเขาเป็นบ้าหรืออะไรต่างๆนะคะก็เกิดพอเกิดวัคซีนขึ้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะเกิดความรู้ทางด้านชีววิทยานะคะเช่นชาร์ลส์ดาร์วินนะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมันมีการคัดสรรโดยธรรมชาติอะไรที่มันสมบูรณ์ที่แข็งแรงก็จะถูกคัดให้อยู่รอดนะคะหรือว่าเกรเกอร์แมนเดลบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะก็เกิดความรู้เรื่องนี้ขึ้นพ่อตาสีดำตาสีดำผสมกันลูกตาสีดำอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นความรู้นะคะทางด้านพันธุศาสตร์ต่อมานะคะมรดกอันที่6คือการค้นพบกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไดนาโมสายล่อฟ้าต่างๆนะคะหรือว่ากระแสไฟฟ้าสลับหรือหลอดไฟที่เราใช้อยู่นะคะโทมัสอัลวาเอดิสันก็คิดค้นขึ้นนะคะ7เลยมีพัฒนาการทางด้านเครื่องมือสื่อสารนะคะมีการคิดค้นรหัสมอร์สเพื่อที่จะใช้เป็นโทรเลขนะคะหรือว่าต่อมาเบลนะคะก็คิดค้นโทรศัพท์ขึ้นมีการสื่อสารระยะไกลมากขึ้นจนพัฒนามาถึงในยุคปัจจุบันที่เราสามารถสื่อสารกันได้ข้ามโลกทีเดียวนะคะที่2นะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ของยุโรปสมัยใหม่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยกันนะคะได้แก่เรื่องที่1สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะเรื่องที่2คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เรื่องที่3เป็นผลนะคะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ว่าเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะข้อแรกเลยคือต้องอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้2นะคะก็คืออธิบายพัฒนาการและการขยายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้และ3นะคะอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เนี่ยนะคะว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะคำว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าเขาหมายถึงการที่ใช้เครื่องจักรกลนะคะเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเนี่ยแทนแรงงานคนหรือสัตว์ในกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยใช้วัวใช้กระบืออย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องจักรนะคะแต่เครื่องจักรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบโมเดิร์นเป็นโดรนหรือเป็นอะไรอย่างในปัจจุบันนะคะในอันนั้นก็ค่อยๆพัฒนามานะคะเรามาดูสาเหตุกันเลยนะคะสาเหตุประการแรกที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1นะคะคืออะไรก็คือการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางการค้าค่ะค่ะตั้งแต่ชาติที่เริ่มเดินทางสำรวจทางทะเลนะคะไม่ว่าอย่างสมมติเช่นโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะคะเดินทางออกสำรวจทะเลก็รู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถที่จะร่ำรวยจากการค้าขายทางทะเลได้เลยนะมันก็เกิดแนวคิดพาณิชย์นิยมขึ้นคือมีการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกหรือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการส่งออกแบบเสรีนะคะเพราะว่ามันเริ่มไปเห็นดินแดนอื่นๆนะคะค้นพบทางทะเลว่ามันมีเกาะนู้นเกาะนี้ที่เราจะไปเอาวัตถุดิบมาหรือเราจะไปค้าขายกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบนั่งแฮนด์เมดทำมือมันก็ช้าละนะคะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดการค้าพาณิชย์นิยมนะคะต่อมานะคะ2เลยคือสาเหตุนะคะก็คือเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรคมนาคมใช่ไหมคะการสื่อสารหรือว่าการเคมีการแพทย์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะคะมันก็เอามาซัพพอร์ตในการใช้เป็นเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก่อให้เกิดการแบ่งงานวิถีชีวิตคนก็เปลี่ยนนะคะจากที่เคยอยู่แบบชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเกิดความแออัดอะไรต่างๆนะคะสาเหตุประการต่อมานะคะก็คือแนวคิดแบบเสรีนิยมค่ะของอดัมสมิธนะคะอดัมสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักคิดนะคะในยุคนั้นที่บอกว่าแบบเป็นทุนนิยมนะคะแบบเสรีนิยมคือรัฐไม่ควรจะเข้ามาก้าวก่ายนะคะควรจะให้เขาดำเนินการแบบเสรีไปเลยนะคะต่อมานะคะอีกแนวคิดหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็เสรีภาพทางการเมืองค่ะนะคะในอดีตก็จะมีแค่ชนชั้นกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่มีบทบาททางการเมืองการปกครองนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพวกพ่อค้านะคะหรือชนชั้นกลางที่เกิดร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมามีบทบาทนะคะทำให้นะคะ เป็นสาเหตุหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนชนชั้นนายทุนเป็นกำลังนะคะที่จะส่งเสริมการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้นนะคะจาก100กว่าล้านเป็น400ล้านนะคะในยุโรปอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันต้องการสินค้าเพิ่มแล้วจะมานั่งทำมือหรือว่านั่งทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันจำนวนประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นระบบโรงงานก็จะมารองรับนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั่นเองค่ะนะคะจะเป็นเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1ในยุโรปสมัยใหม่นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะด้วยสาเหตุหลายๆประการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านแรงงานนะคะมีนโยบายต่างๆนะเช่นการล้อมรั้วที่ดินหรือว่านโยบายที่มันซัพพอร์ตที่ทำให้เขาพร้อมนะคะหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุนเช่นมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่จะเอามาลงทุนในกิจการขนาดใหญ่นะคะต่างจากบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสที่เขาจะเน้นแบบเป็น family เป็น business แบบครอบครัวแต่อังกฤษนี่คือสามารถที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาพร้อมมากนะคะ3เลยคือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่จริงๆก็คือติดทะเลอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองท่าอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็บวกกับเจ้าผู้ครองที่ดินในช่วงนั้นเนี่ยนะคะสนับสนุนเรื่องของการที่อยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมมากๆก็ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างถนนขุดคลองด้วยนะคะส่งผลให้เกิดความพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งนะคะความสำคัญนะคะของการใช้เครื่องจักรไอน้ำที่เข้ามาช่วยนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1เลยเนี่ยนะคะมีการคิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นนะคะเครื่องจักรไอน้ำนี้สำคัญอย่างไรนะคะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะเช่นการเกษตรนะคะหรือการเดินทางคมนาคมขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดสถานที่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าถ้าพึ่งแรงงานสัตว์อาจจะต้องแบบไม่ได้ตลอดเวลานะคะให้มันนอนบ้างหรือว่าพึ่งฟ้าฝนดินฟ้าอากาศแต่พอมาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเปิดเครื่องได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เกิดการรวมตัวนะคะของกลุ่มแรงงานในที่เดียวกันนะคะมีการสร้างวิศวกรแล้วก็แรงงานฝีมือนะคะมาดูผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่1กันนะคะว่ามันส่งผลให้เกิดอะไรบ้างในสังคมนะคะเรามาดูแต่ละด้านกันก่อนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกส่งผลอะไร1เลยคือมันส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะกลุ่มคนที่รวยที่เป็นชนชั้นนายทุนหรือพ่อค้าเนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะยิ่งร่ำรวยมากนะคะในยุคนี้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานนะคะก็จะถูกกดขี่นะคะแล้วก็มีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงเนื่องจากในยุคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีพวกสหภาพแรงงานหรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่ความเมตตาของนายทุนผู้ประกอบการนะคะว่าจะใช้แรงงานวันละกี่ชั่วโมงแล้วในยุคนี้ก็ยังมีการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆคือมันยังไม่ได้มีกฎอะไรต่างๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะสองเลยคือเกิดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะพึ่งพากันเพราะว่าบางทีเดินเรือออกไปค้าขายกับประเทศอื่นนะคะก็ต้องไปพึ่งพากันเหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองเหมือนในอดีตแล้วนะคะต่อมานะคะผลทางด้านการเมืองการปกครองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดลัทธิล่าอาณานิคมค่ะหลังจากที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผลิตของได้เยอะนะคะทำยังไงอยากจะขายนะคะประเทศตัวเองแบบใช้ไม่ไหวแล้วนะก็ต้องไปขายที่อื่นหรือต้องการวัตถุดิบเอามาผลิตในโรงงานล่ะแต่บ้านเราหมดแล้วก็ต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆนะคะช่วงนี้เองนะคะก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่หมายตาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเครื่องเทศมีของป่ามีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อมานะคะผลทางด้านสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเกิดอะไรขึ้นคะนะคะผลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมคือล่มสลายไปเลยนะคะเกษตรแบบพอเพียงหรือแบบพออย่างชีพก็เข้าสู่แนวคิดแบบการค้าไปเลยนะคะสองเลยนะคะเกิดการสูญหายของหัตถกรรมท้องถิ่นในยุโรปช่วงนั้นนะคะงานแฮนด์เมดงานคราฟงานอะไรอย่างงี้ก็สูญหายไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าสู่การผลิตแบบโรงงานซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็ได้เยอะแล้วก็เร็วกว่านะคะสามนะคะเกิดสังคมเมืองนะคะสังคมเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะชุมชนแออัดนะคะมลภาวะ
มลพิษต่างๆนะคะขยะมลพิษทางเสียงก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็น

สังคมเมืองซึ่งเกิดหลายจุดมากๆในการในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆค่ะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะประกอบไปด้วยเรื่องแรกนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เรื่องที่2พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะเป็นผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะต้องศึกษาดังนี้นะคะข้อแรกนะคะสามารถอธิบายสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้ข้อที่2นะคะสามารถอธิบายพัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะสามารถอธิบายผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ได้ค่ะเรามาดูนะคะสาเหตุก่อนนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2สาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาอีกจากระยะแรกมาเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเขาก็แบ่งหลักๆเป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในเองเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยมีความพร้อมมากเลยนะคะทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะคะทรัพยากรคนนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าแรงงานทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความพร้อมนะคะด้วยตัวเขาเองภายในนะคะทำให้เขาสามารถที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะคะแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะเกิดอะไรเกิดแหล่งผลิตและระบายสินค้าในอนานิคมที่มันเริ่มเยอะนะคะหลังจากที่เขาล่าอนานิคมอะไรต่างๆใช่ไหมคะเขาก็มีแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งระบายสินค้าเนี่ยเยอะขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าต้องมากไปกว่านี้แล้วแหละนะคะตอนนี้มันมีหลายภูมิภาคนะคะที่ต้องการสินค้าของเขาอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมคะทานปลาทานข้าวเป็นอาหารหลักนะทีนี้เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะคะอย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยปลากระป๋องเข้ามาโอ้โหเป็นของไฮโซนะคะของบ้านเราเพราะว่าเรากินปลาแบบจับขึ้นมากินอันนี้พอเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาตั้งโต๊ะพวกไฮโซกินเลยนะคะในยุคแรกๆปลากระป๋องเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันไปทั่วคนเริ่มนิยมปัจจุบันเป็นไงคะปลากระป๋องนี่ก็เป็นเหมือนอาหารชนิดที่แบบกระจายทั่วไปเลยนะคะอันนี้เป็นแหล่งผลิตแล้วก็ระบายสินค้าในช่วงนี้นะคะต่อมาลักษณะเด่นๆของมันเลยนะคะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นี้นะคะต่างจากยุคแรกยุคแรกเนี่ยจะใช้พวกไอ้น้ำใช่ไหมคะที่เราบอกกันไปว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแต่ยุคนี้เนี่ยเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกปิโตรเลียมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความต่างนะคะทำให้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะเรามาดูนะคะว่าพัฒนาการของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละด้านของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2นะคะด้านแรกด้านการคมนาคมขนส่งพอเราเปลี่ยนจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะเป็นมาใช้เชื้อเพลิงแบบน้ำมันนะคะพวกปิโตรเลียมเนี่ยก็เกิดนะคะการผลิตอะไรที่มันใช้เครื่องยนต์เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายสู่จากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มชนชั้นบางชนชั้นตอนนี้เนี่ยคนทั่วๆไปเริ่มพบเห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานนะคะเช่นมีรถยนต์ขนาดเล็กนะคะของ Ford นะคะ Ford นี่เป็นรถยนต์รุ่นแรกๆเลยนะคะหน้าตารุ่นแรกๆอาจจะเหมือนเกวียนนะคะแต่ว่ามีล้อมีเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะคะมีการประดิษฐ์เครื่องบินนะคะโดย2พี่น้องตระกูลไรท์นะคะเครื่องบินซึ่งก็พัฒนาจนมาเป็นเครื่องบินในปัจจุบันนะคะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการผลิตนะคะสารสังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างวิลเลียมเฮนรี่ก็ผลิตพวกสีย้อมผ้าจากสารเคมีการสังเคราะห์อะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ เป็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมานะคะต่อมาพัฒนาการด้านที่4นะคะก็คือระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทุนนิยมการเงินนะคะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมนะคะก็เกิดพัฒนาการทางด้านการเงินทางด้านการธนาคารหรืออะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ค่ะพัฒนาการนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะป
ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ละประเทศนะคะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพัฒนาการมันไม่เท่ากันนะคะด้วยสภาพปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีการเติบโตหรือพัฒนาการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช้ากว่าที่อังกฤษนะคะที่บอกฝรั่งเศสเนี่ยมีความเป็น family business ค่ะทำเป็นแบบในครัวเรือนเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะต่อมานะคะการคมนาคมนะคะอย่างของฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับที่อังกฤษถูกพัฒนานะคะหรือว่าอย่างในเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนะคะมีความพร้อมนะคะตอนหลังเนี่ยสูงมากนะคะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของเยอรมันที่พัฒนาที่โด่งดังมากอย่างในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ก็คืออุตสาหกรรมหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธสงครามรถถังหรือว่าเป็นเหล็กกล้าอะไรพวกเนี้ยนะคะเนื่องจากเขามีทรัพยากรมีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมทางด้านนี้นะคะแต่ละที่ก็จะพัฒนาการไม่เท่ากันผลของการพัฒนาหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2ของยุโรปสมัยใหม่นะคะว่ามีผลอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะคะจากช่วงแรกๆนะคะกลุ่มคนที่ได้ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีอาจจะมีกลุ่มคนเฉพาะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะผลของมันก็คือกระจายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะเหมือนกับหลายบ้านจะเริ่มมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานหรือเบสิกนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเหมือนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยชัดมากนะคะว่าแทบจะทุกบ้านเลยนะคะทั่วโลกเลยก็โทรศัพท์โทรทัศน์ใช่ไหมคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเริ่มจะมีมากขึ้นอย่างในปัจจุบันบางบ้านก็อาจจะ เริ่มมีเครื่องล้างจานหรือว่าไอ้โรบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ให้แต่ในอดีตนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มันแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนทั่วไปนะคะมากขึ้นนะคะผลประการที่2เลยนะคะก็คือเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพนะคะกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มชนชั้นแรงงานนั่นเองนะคะกลุ่มชนชั้นนี้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเนื่องจากตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกๆเนี่ยนะคะส่งผลให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำมาเรื่อยๆอย่างที่เรียนไปนะคะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกลุ่มคนกลุ่มนี้ถึงจุดนึงถึงวันนึงก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยก็เป็นแรงงานที่สำคัญที่มาช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เขาถูกกดขี่ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่พักอาศัยนะคะหรือว่าค่าจ้างค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ได้ตอบรับดีเท่าที่ควรเขาก็มีการรวมกลุ่มการของกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพนะคะกลุ่มแรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประท้วงนะคะมีการเดินขบวนกันในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเองหรือในประเทศเยอรมันเองก็มีนะคะกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าเรียกร้องต่างๆส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เกิดนะคะนโยบายรัฐสวัสดิการขึ้นนะคะหรือว่าส่งผลให้เกิดสังคมแบบคอมมูนนะคะหรือแบบเป็นสังคมในอุดมคติที่แบบจะต้องกระจายรายได้ให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์นะคะที่สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลที่ตามมาจากการเรียกร้องของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เกิดสหภาพแรงงานขึ้นนะคะสหภาพแรงงานก็จะดูแลสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนามาจนถึงที่ว่ามีสวัสดิการใช่ไหมคะมีเงินชดเชยมีกำหนดชั่วโมงการทำงานกำหนดอายุด้วยนะคะว่าต่ำกว่าเท่าไหร่ใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะดีมากขึ้นแล้วนะคะผลข้อสุดท้ายนะคะก็คือเกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะหลังจากที่โอ้โหอุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอาวุธนะคะมันพัฒนาคนก็เกิดแต่ละประเทศเกิดการสั่งสมความมั่งคั่งแล้วก็อาวุธที่ทันสมัยนะคะซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ต่อไปนะคะเพราะว่า
แต่ละประเทศก็อยากจะรวยขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นนะคะอยากจะเป็นเจ้ามหาอำนาจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบางอย่างเราก็ไปทำสงครามไม่ได้นะคะมันก็เป็นการซัพพอร์ตให้เกิดสงครามขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นผลค่ะ

สำหรับในเรื่องที่สองนะคะเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของสังคมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะพูดถึงสังคมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงค่ะเมื่อมีสังคมนะคะเมื่อมีคนนะคะก็ย่อมที่จะก่อให้เกิดสังคมขึ้นมานะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะพูดถึงกลุ่มคนในฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะมาดูกันว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างค่ะเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็สามารถแบ่งคนออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะก็จะมีกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มค่ะลูกครึ่งค่ะชาวจีนสเปนแล้วก็อเมริกานะคะในส่วนนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีในแง่ที่เกี่ยวข้องกับมีความโดดเด่นยังไงนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มชาวมาลายูโพลินีเซียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่ามีบทบาทนะคะในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีบทบาทในแง่ของการเมืองนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกครึ่งนะคะชาวจีนสเปนอเมริกาเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเมืองขึ้นนั่นเองนะคะการเป็นเมืองขึ้นแล้วก็การติดต่อสัมพันธ์ในสมัยอดีตค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ทําให้มีลูกครึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะในประเด็นต่อมาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายความสําคัญค่ะความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญมากๆค่ะโดยเกิดจากการแต่งงานนะคะแล้วก็มีการสืบสายโลหิตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะคือครอบครัวที่เกิดจากพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะในส่วนนี้จะสัมพันธ์กับการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์นะคะจะอยู่ลักษณะของการที่เด็กอะค่ะผ่านพิธีล้างบาปมาแล้วแล้วก็โดยมีพ่อแม่นะคะซึ่งเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวเนี่ยเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะแล้วก็สอนเด็กในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะให้เป็นไปตามคันลองของศาสนานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังให้ความสําคัญกับเพื่อนด้วยนะคะคําว่าเพื่อนเนี่ยเขาเรียกกันว่ากลุ่มเพื่อนฝูงนะคะจะเรียกกันว่าบาคาด้านั่นเองนะคะโดยจะรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มคนไปแล้วนะคะครอบครัวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นพื้นฐานสําคัญของสังคมเลยนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะในส่วนของการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็จะไปสัมพันธ์กับในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเผ่านะคะของกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมนะคะที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็จะไปสัมพันธ์กับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในยุคอาณานิคมด้วยนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ก่อนที่สเปนจะเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์นะคะการศึกษาในช่วงเริ่มแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นกับในภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะบิดามารดานะคะรวมถึงการให้การดูแลนะคะการขัดเกลากันภายในเผ่านะคะภายในกลุ่มชนนะคะแต่เมื่อสเปนเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการจัดการศึกษาในแบบของตะวันตกนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะก็ในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยกลุ่มคนที่มีความรู้อะค่ะที่เข้ามาแทนที่พ่อแม่หรือว่าคนในเผ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีนั่นเองค่ะอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเข้ามาสู่ยุคของอเมริกาแล้วนะคะก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะซึ่งในยุคของสเปนเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาละตินนะคะแต่พอต่อมาในยุคของอเมริกาเนี่ยจะเอาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็อเมริกาเนี่ยนะคะยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคบังคับนั่นเองนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนค่ะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นในการสอนของอเมริกานะคะก็จะอยู่ในลักษณะของการเน้นให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับค
ความเป็นชุมชนค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็สำหรับคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะถือว่าความเป็นชุมชนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะจะมีคำว่าบายานิฮันค่ะเป็นภาษาตะกะล็อกค่ะหมายถึงการร่วมกันทำงานภายในชุมชนนะคะก็คำว่าบายานเนี่ยนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากคำว่าเมืองหรือประเทศนะคะเป็นจารีตดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไม่เห็นแก่ตัวนะคะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งคำว่าบายานิฮานเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะนอกจากจะเป็นการชวนแล้วนะคะก็ยังไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทํางานในต่างแดนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะบายานิฮันเนี่ยนะคะก็ได้ถูกนํามาใช้ค่ะเป็นแคมเปญในการให้ความช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนาะก็ที่กล่าวถึงไปนะคะถือเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลมายังเรื่องของการเมืองการปกครองด้วยนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงก่อนอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีการปกครองแบบลักษณะที่เรียกว่าบารังไกนะคะผู้ปกครองก็คือผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่อยู่พื้นที่ทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยค่ะจะเรียกว่าดาตูนะคะแต่สำหรับในพื้นที่ทางตอนใต้เนี่ยนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะเรียกว่าสุลต่านนั่นเองค่ะส่วนในสมัยการปกครองของสเปนนะคะในช่วงเวลาที่สเปนเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยค่ะจะใช้นโยบายในการรวมอำนาจนะคะโดยให้ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาควบคุมชนพื้นเมืองนะคะโดยตรงนะคะคืออำนาจต่างๆนะคะที่ข้าหลวงใหญ่ค่ะชาวสเปนมีนะคะก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทั้งการปกครองนะคะทางทหารนะคะการศาลแล้วก็ศาสนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลจัดสรรเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะคะให้กับรัฐบาลของสเปนนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยนะคะในสมัยอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะตรงกับสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์นะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็ได้มีการลงนามในกฎหมายแม่บทนะคะไทดิงแล้วก็แมคดัฟฟี่นั่นเองค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะคะช่วงเวลาในการคืนเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาก็พยายามเตรียมให้ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีการรับเอกราชนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงหลังสงครามที่สองเนี่ยนะคะกองทัพอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทค่ะในการฟื้นฟูฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะค.ศ.1946นั่นเองนะคะแล้วก็พอต่อมาค่ะในสมัยเอกราชเนี่ยนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ฟิลิปปินส์เป็นเอกราชนะคะฟิลิปปินส์ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มีการปกครองประชาธิปไตยในแบบตัวแทนนะคะในรูปแบบของสาธารณรัฐนั่นเองค่ะโดยประธานาธิบดีนะคะมาจากการเลือกตั้งค่ะทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนะคะจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงสำคัญสำคัญเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงกฎอัยการศึกซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์อีมาโกสนะคะแล้วก็ในช่วง

ธารณรัฐใหม่นะคะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยประธานาธิบดีโคเรซอนอาคิโนนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียเลยทีเดียวนะคะที่มีจุดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนแล้วก็สมัยอาณานิคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลักๆแล้วนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าด้วยเรือแกลเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงค่ะระหว่างจีนกับสเปนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในสมัยช่วงที่เป็นอาณานิคมของอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีการออกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็กำหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะในส่วนนี้แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะในบริบทร่วมสมัยเนี่ยนะคะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเศรษฐกิจที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็นภาคการบริการค่ะจะมีการส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าการพัฒนาโครงข่ายนะคะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ทำให้การส่งออกแรงงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณการส่งออกแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็สำหรับในส่วนที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของประเด็นทางสังคมนะคะของฟิลิปปินส์ก็คงเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะในเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อนะคะจะเห็นได้ว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะในลักษณะของการเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวิญญาณบรรพบุรุษนะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจค่ะในการกำหนดความเป็นไปเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั่นเองนะคะก็จะเป็นความเชื่อที่สำคัญนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะที่ทำให้อิทธิพลทางศาสนาต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศนะคะบริเวณหมู่เกาะมินดานาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงสมัยคมของสเปนนะคะสเปนก็ได้ใช้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอะค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอมรวมผู้คนนะคะแล้วพอต่อมานะคะในสมัยอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะอเมริกาเนี่ยก็ได้นำเอาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะเข้ามายังฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในส่วนนี้เลยทำให้ประเด็นเรื่องความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันในระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะคะในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความเชื่อนะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนนั่นเองค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะพูดถึงวัฒนธรรมทางด้านนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะก็ประเด็นนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยความศรัทธานั่นเองค่ะก็รูปแบบการรักษาแบบนี้นะคะก็มีการสืบทอดกันมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะการรักษาด้วยความศรัทธาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมีพื้นฐานก็คือมีความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติค่ะที่สะท้อนผ่านหมอผู้รักษานั่นเองหรือเรียกว่าบาเบลันนะคะหรือคาตาโลนันนั่นเองนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ค่ะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อกับโลกของวิญญาณได้นะคะเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะก็การรักษานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสวดภาวนานะคะการสัมผัสนั่นเองนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่สะท้อนกลับมาอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าความนิยมในการรักษาในรูปแบบนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านโยบายในเรื่องของการดูแลนะคะความเจ็บป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนเนี่ยนะคะของฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่
ช่วยน่าพึงพอใจหรือเปล่านะคะในแง่ที่ว่าความเชื่อเหล่านี้นะคะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีพลังมากๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารนะคะวัฒนธรรมอาหารของชาวฟิลิปปินส์นะคะสามารถแบ่งได้4ภูมิภาคด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณเกาะลูซอนนะคะเกาะบิโคเกาะวิสายาสแล้วก็เกาะมินดานาวนั่นเองนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำอาหารนะคะก็เรียกว่าคาวาลินั่นเองนะคะคาวาลิเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของจีนนั่นเองนะคะใช้ในการทำอาหารประเภททอดนะคะเป็นเหมือนภาชนะซึ่งเป็นแบบกระทะนั่นเองนะคะก็คือเมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คือจะนิยมปล่อยอาหารทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานด้วยนะคะก็ชาวฟิลิปปินส์นะคะยังมีความนิยมในการบริโภคมะพร้าวนะคะก็จะมีการนําน้ําหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาหมักกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าตุปะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการกลั่นออกมานะคะเรียกว่าลําบานงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะชาวฟิลิปปินส์นะคะยังนิยมนะคะนําเนื้อมะพร้าวแห้งค่ะหรือเรียกว่าคอปรานะคะมาสกัดเป็นน้ํามันมะพร้าวอีกนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตชีสจากนมของควายค่ะซึ่งไม่มีที่อื่นเลยนะคะเรียกว่าเคซองปูตินั่นเองนะคะในส่วนนี้เห็นไหมคะเราจะเจอคำศัพท์นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะคาวาลินะคะภาชนะที่ใช้นะคะในการแบบทำอาหารประเภททอดนะคะเหมือนกระทะนะคะจะเจอคำว่าตุปะนะคะการหมักนะคะมะพร้าวเอามะพร้าวมาหมักนะคะกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังเจอคำว่าคอปปราซึ่งเป็นเนื้อมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะแล้วก็เคซองปูติค่ะไม่มีที่ไหนจริงๆค่ะชีสจากนมควายนั่นเองนะคะในเรื่องต่อมานะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะมีเครื่องนุ่งห่มที่โดดเด่นมากๆค่ะจะขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะคือผ้าทอใยสับปะรดนั่นเองค่ะก็เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นราชินีของผ้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนพื้นเมืองที่ทำมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการเอามาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็คือผู้ชายค่ะจะเรียกว่าเสื้อบารองตักกะล็อกนะคะคือจะเอาผ้าใยสับปะรดเนี่ยมาทำส่วนผู้หญิงนะคะจะเรียกว่าเสื้อบาลินตาวักนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดประจำชาติด้วยนะคะสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็จะสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าผ้าทอใยสับปะรดเนี่ยค่ะก็เป็นราชินีแห่งผ้าของฟิลิปปินส์นะคะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากเรื่องที่กล่าวถึงมาในข้างต้นแล้วนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะอันนี้คือโดดเด่นมากๆนะคะในส่วนของฟิลิปปินส์นะคะในส่วนที่แรกที่จะพูดถึงนะคะซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆนะคะคือเมืองวิกันนั่นเองค่ะเมืองวิกันเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่ในอดีตนะคะเคยเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นจุดนะคะที่อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะอันนี้เนี่ยมันเลยทำให้เมืองวิกันเนี่ยนะคะอยู่ในฐานะนะคะเมืองท่าการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับการค้ากับจีนนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยก็จะมีคนจีนนะคะจะมีเรือสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจำนวนมากนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองซึ่งมีการผสมผสานค่ะศิลปกรรมนะคะทั้งแบบชนพื้นเมืองนะคะแบบพื้นเมืองนะคะผสมผสานกับอิทธิพลแบบตะวันตกนะคะแบบสเปนที่เข้ามานะคะผสมผสานกับอิทธิพลจากจีนด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเลยทําให้เมืองวิกันเนี่ยนะคะกลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นนะคะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองนะคะอันนี้เนี่ยเลยทําให้เมืองวิกันนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะในค.ศ. 1999นั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเมืองที่โดดเด่นค่ะในแง่ของการเป็น
เมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าในอดีตนะคะจากการที่ผู้คนเข้ามาเป็นจํานวนมากเนี่ยทำให้อิทธิพลทางศิลปกรรมต่างๆเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะคะส่งผลทําให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นั่นเองแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนอกจากเมืองวิกันแล้วนะคะยังมีโบสถ์บาโรกนะคะโบสถ์บาโรกเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สัมพันธ์กับการที่สเปนนะคะได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะก็ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ค่ะในช่วงนี้จะมีการสร้างศาสนสถานขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นได้จากการสร้างโบสถ์ซานอากุสตินนะคะในเมืองหลวงมะนิลานะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานอากุสตินนะคะที่เมืองอิโลโคสนออีกนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซานตามาริอานะคะจังหวัดอิโลโคสูนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์เมียงกาโอนะคะจังหวัดอิโลอิโลนะคะในส่วนนี้ค่ะโบสถ์เหล่านี้นะคะจะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามค่ะแล้วก็จะเน้นอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับเป็นศิลปะบาโรกนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ1993นั่นเองค่ะความโดดเด่นของโบสถ์อันนี้ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่อย่างที่บอกคือบริเวณนี้นะคะจะมีชนพื้นเมืองอยู่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะตะวันตกเข้ามาใช่ไหมสเปนเข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่มานะคะที่นําเรือสินค้าเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยนะคะก็อย่างชาวจีนเนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าโบสถ์เนี่ยนะคะก็จะสร้างโดยกลุ่มชาวพื้นเมืองแล้วก็ช่างชาวจีนด้วยนะคะแล้วก็มีการผสมผสานแนวคิดของตัวเองเข้าไปค่ะแล้วก็ไปผสมผสานกับศิลปกรรมแบบตะวันตกนะคะมันเลยทำให้โบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยนะคะมีความเป็นท้องถิ่นด้วยนะคะคือมาจากแนวคิดค่ะของผู้คนในท้องถิ่นมาจากแนวคิดของช่างชาวจีนนะคะแล้วก็มาสร้างโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยนะคะถือได้ว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แถมยังใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาตกแต่งด้วยนะคะบริเวณนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะบริเวณนี้ค่ะยังจะเป็นบริเวณที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมคะมันยังต้องมีป้อมปราการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องภัยจากโจรสลัดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะภูแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยนะคะทำให้โครงสร้างของโบสถ์บาโรกเหล่านี้ค่ะก็ต้องรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทำให้โครงสร้างส่วนรากฐานเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากๆนะคะเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของตัวโบสถ์นะคะต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะพูดถึงนาขั้นบันไดค่ะของชาวอีฟูเกานะคะในส่วนนี้ค่ะในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับวิถีของชนพื้นเมืองค่ะในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เข้ากับการดําเนินวิถีชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะในปีคศ1995นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากๆค่ะอันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือของชาวนาค่ะที่ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความละเอียดละออขึ้นนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คือว่าเป็นการผสานค่ะระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของนาขั้นบันไดเนี่ยนะคะนอกจากพื้นที่นาแล้วนะคะยังมีองค์ประกอบอื่นๆค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะป่าที่ปลูกขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เรียกว่ามูยังนะคะยังมีบริเวณไร่หมุนเวียนเรียกว่าฮาบาวนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะภาษาท้องถิ่นเรียกว่าวาเอลนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: กแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบหลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
12: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: นาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีประเด็นสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับเราจะเรียนรู้ในประเด็นทั้ง4ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยนะครับประเด็นที่2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยและประเด็นที่3นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิตส่วนประเด็นที่4นะครับแนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับชื่อหน่วยเนี่ยนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยสิ่งสำคัญประการแรกเลยคือเราต้องทำความเข้าใจว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรนะครับความหมายของนาฏศิลป์เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือการแสดงต่างๆที่ใช้สรีระท่าทางไร้รำกรีดกายนะครับเต้นไปตามจังหวะนะครับทำนองเพลงฉะนั้นเนี่ยจังหวะและทำนองเพลงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แสดงสรีระท่าทางเหล่านั้นเนี่ยได้ตรงและถูกต้องตามจังหวะนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนะครับนาฏศิลป์นะครับความหมายรวมไปถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยเราจะไม่ได้นึกถึงการแสดงท่าทางที่ใช้ท่าทางกรีดกายไร้รำอย่างเดียวละเราจะหมายถึงโขนละครฟ้อนรำระบำและการแสดงพื้นบ้านด้วยเป็นเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องใช้การกรีดกายไร้รำด้วยสรีระของเราทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยถ้าพูดโดยความหมายครอบคลุมนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยก็คือศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำนั่นเองหมายรวมถึงทั้ง5 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฉะนั้นนาฏศิลป์เนี่ยจึงมีความสำคัญมากในวิถีชีวิตของสังคมไทยนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวถึงนาฏศิลป์เนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกคือการฟ้อนรำองค์ประกอบที่2คือดนตรีและองค์ประกอบที่3คือวรรณกรรมหรือตัวบทนั่นเองฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบทั้ง3อย่างเนี่ยการฟ้อนรำก็เป็นการแสดงกรีดกายไร้รำเพื่อให้เห็นถึงความอ่อนช้อยกระฉับกระเฉงหรือแสดงความนุ่มนวลของลีลาท่ารำต่างๆนะครับดนตรีก็เป็นส่วนประกอบที่มาเป็นตัวกำหนดจังหวะนะครับทำนองเพื่อที่จะให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันกับการฟ้อนรำข้างต้นและส่วนสุดท้ายคือบทประพันธ์นะครับหรือวรรณกรรมก็คือส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อของการฟ้อนรำนะครับเนื้อร้องเนี่ยเป็นไปในทางไหนอาจจะเป็นบทโศกบทตลกหรือการแสดงเรื่องราวต่างๆนะครับเราจึงแบ่งลักษณะบทประพันธ์เนี่ยออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเลยครับเสาวรจนีนาบรีปราโมทพิโรธวาทังและสารบังคพิสัยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเมื่อกล่าวถึงเสาวรจนีเนี่ยก็จะเป็นการชมนะครับชมความงามทั่วๆไปนะครับชมความงามอะไรก็ได้นะครับ
1: ดอกไม้
0: นะครับสังคมเมืองก็ได้สภาพแวดล้อมก็ได้ชมอะไรต่างๆได้หมดนะครับนี่คือบทเสาวรจนีคือชมนะครับ
1: ต้องมีท่าประกอบตอนชมใช่
0: มั้ยมีท่าประกอบซึ่งท่าเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าบทท่านาพาสนะครับก็จะมีบทอีกนะครับบทอีกมากมายต่อไปนาบรีปราโมทก็คือบทเกี้ยวพาราสีเห็นไหมครับเมื่อชมแล้วเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดละเป็นเกี้ยวพาราสีนะครับผู้ชายผู้หญิงแสดงบทความรักซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นบทประพันธ์หนึ่งที่แสดงออกในนาฏศิลป์นะครับ
1: จีบกันนั่นเอง
0: เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะมีความแบบตื่นเต้นนะครับมีอารมณ์เข้มข้นมากขึ้นก็จะมีบทเกี่ยวพาราสีนี่แหละครับและบทต่อไปคือพิโรธวาทังนะครับโกรธเลย
1: โกรธ
0: โกรธกระ

0: บทเหล่านี้ได้เช่นกันฉะนั้นนัตตสินเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงออกถึงลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับ
1: เจษฎาครับนักศึกษาชอบมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเวลาเราชมนัตตสินเนี่ยอันนี้จะเป็นนารีปราโมทหรือ
2: วิโรจน์ปาทัง
0: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงสาวรจนีใช่ไหมครับหรือว่านารีปราโมทพิโรธวาทังสัลปังคพิสัยเนี่ยเราดูได้จากอะไรหนึ่งคือทำนองเนื้อร้องบทเพลงก็จะสอดคล้องกันเช่นสาวรจนีชมความงามเน
2: ื้
0: อเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ท่าทางของผู้แสดงเนี่ยก็จะไปชมความงามณสิ่งนั้นอาจจะมีฉากประกอบนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาประกอบหรือตัวละครด้วยหรือนารีปราโมทแสดงถึงบทความรักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะโอบกอดกันอาจจะเขินอายอาจจะแบบเบี่ยงตัวเหล่านี้เป็นต้นนี่คือจะแสดงบทเหล่านี้ได้โดยดูได้จาก
2: องค์ประกอบ
0: องค์ประกอบดนตรีนะครับการฟ้อนรำก็จะแสดงได้ด้วยเช่นบทโกรธฟ้อนรำก็จะแข็งขันนะครับกระท
2: ื
0: บเท้าไม่พอใจอย่างเนี้ย
2: แต่เดี๋ยวนี้มีเอฟเฟกต์เยอะนะคะล่าสุดไปด
0: ู
2: แบบมีควันมีแสงก็จะพอแบบ
0: ก็จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อินมากขึ้นรับรู้ได้มากขึ้น
1: คือจริงๆอันนี้อาจารย์เจษดาอธิบายชัดเจนเนาะแต่ว่าพอเวลาเป็นข้อสอบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาโขนมาแสดงให้นักศึกษาดูได้แล้วถามว่าเนี่ยกำลังพรรณนาอารมณ์ไหนอยู
0: ่
1: ในข้อสอบก็มักที่จะต้องบอกว่าตัวนาฏศิลป์เนี่ยต้องใช้ตัวบท
0: ครับ
1: หรือพูดง่ายๆคือใช้วรรณคดีเนี่ยมาแสดงนะเวลาข้อสอบถามเนี่ยก็จะยกบทในวรรณคดีมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เป็นอารมณ์ไหนตัวเนื้อเรื่องหรือตัวบทวรรณคดีก็จะเป็นตัวชี้แนะหนึ่งเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังพรรณนาความรักระหว่างชายหญิงอยู
0: ่แ
1: น่นอนต้องเป็นบทอะไรนะอาจารย์
0: นาร
1: ี
0: บทนารีปราโมท
1: นะคร
0: ับ เราอาจจะสังเกตจากคำก็ได้ที่เขาใช้นะครับอาจจะมีคำคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นมีความโศกเศร้านะครับอาดูนอย่างนี้ครับก็จะไปปรากฏอยู่ในบทสารบัญคพิสัยเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตีความแล้วก็อ่านเนื้อความจากบทที่ยกมาเนี่ยพิจารณาได้แล้วก็สามารถตอบได้ว่าเป็นลักษณะบทประพันธ์แบบไหนนั่นเอง
1: แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคำแต่ละคำหมายถึงอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ค่อยไปพิเคราะห์จากตัวเนื้อที่เขายก
0: ครับต่อไปนะครับเมื่อเรากล่าวถึงลักษณะนะครับของบทประพันธ์แล้วเนี่ยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญหลายประการครับประการแรกเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อครับนาฏศิลป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราจะเห็นได้จากพิธีการรำแก้บนมีการแต่งกายนะครับมีการทาแต่งหน้าทาปากกรีดกายไร้รำนี่คือแก้บนแล้วนะครับเมื่อเราสมหวังอะไรบางอย่างเนี่ยเราไปแก้บนด้วยการรำนาฏศิลป์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับขลังนะครับต่อไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการทูตแขกบ้านแขกเมืองมานะครับเราก็สามารถที่จะจัดนะครับจัดนาฏศิลป์เนี่ยไปรำต้อนรับได้นะครับเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีความสำคัญนะครับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างชาติเราไม่เหมือนชาติอื่นแน่นอนนะครับมีความน่าสนใจก็ย่อมเกิดความประทับใจนะครับในสิ่งที่ได้นำเสนอไปคือนาฏศิลป์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบันเทิงและอาชีพนาฏศิลป์เนี่ยสามารถประกอบการบันเทิงได
2: ้
0: อย่างเช่นละครในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรำนะม
2: ี
0: การรำเช่นรำฉุยฉายนะครับเป็นตัวเอกนางเอกก็ไปรำฉุยฉายอาจจะเป็นบทบาทในตอนนั้นนะครับ
2: เอกอาจจะเป็นลิเก
0: ลิเกหรือโขนนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะครับหรือเป็นอาชีพก็ได้อาชีพรำแก้บนก็มีนะครับหรืออาชีพคือได้ร่ำเรียนจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เป็นครูนาฏศิลป์ก็ยังได้เลย
2: เดี๋ยวนี้มีบนเรืออ
0: า
2: หารอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: แบบกินไปนะครับก็ชมนาฏศิลป์ไปเกิดความเพลิดเพลินนะครับและสิ่งสำคัญคือนาฏศิลป์เนี่ยยังมีความสำคัญต่อการศึกษาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่านาฏศิลป์เนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นเราจะสังเกตได้จากการบังคับให้เป็นวิชาแต่ละวิชาในโรงเรียนฝึกหัดเช่นรำวงมาตรฐานอย่างนี้ครับหรือในมหาวิทยาลัยก็จะมีการสอนนะครับเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์แต่ละจังหวัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยมีความแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เห็นความสำคัญของนาฏศิลป์นะครับปัจจุบันเนี่ยนาฏศิลป์ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเยอะแยะมากมายประกอบอาชีพเป็นรายได้ได้นะครับนะครับต่อไปเราเป็นประเภทของนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ไทยเนี่ยก็มีหลายๆประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หุ่นไทยโขนและละครจากภาพตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็น นะครับหุ่นไทยนะครับหุ่นไทยภาพกลางก็จะเป็นโขนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น
2: หนัง
0: ใหญ่ก็จะมีการเชิดลักษณะแตกต่างกัน

0: กันเราจะสังเกตได้เห็นว่าแต่ละนาฏศิลป์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีความวิจิตรงดงามนะครับของไทยเนี่ยสวยมากก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเราไปดูประเภทแรกครับหนังใหญ่นะครับหนังใหญ่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นการแสดงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีการแสดงผ่านการเชิดแผ่นหนังนิยมใช้วงปี่พาดเครื่อง5ประกอบการแสดงจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นคนเชิดแสดงว่าในอดีตเนี่ย
1: มันหนักใช่ไหม
0: ใช่ผู้ชายต้องเชิดแผ่นหนังเนี่ยทำจากหนังวัวหนังควายก็จะมีความหนักนะครับความหนักในที่นี้คือต้องเชิดหลายชั่วโมงนะครับเพื่อแสดงให้เป็นเรื่องราวฉะนั้นคนที่เชิดได้เนี่ยต้องมีการฝึกทักษะมาแล้วอย่างดีเชิดไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจารย
1: ์
0: ต
1: ้อง
0: ม
1: ี
0: การ เดินไปเดินมาเหมือนท่าทางโขนนะครับเหมือนท่าทางโขนฉะนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องฝึกมาแล้วอย่างดีแล้วมีร่างกายกำยำเพื่อที่จะให้ยกหนังได้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วนะครับตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังในวรรณคดีนะครับอาจจะเป็นรามเกียรติ์ก็ได้อีเหนาก็ได้แล้วแต่เรื่องที่กำหนดขึ้นนะครับตัวหนังเนี่ยหนังใหญ่เนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยเช่นที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังใหญ่วัดขนอน
1: ใช่ค่ะนี่เคยได้ยิน
0: ดังมากนะครับ
2: เป็นการแสดงชื่อดังของประเทศ
0: ครับ
2: ไปแล้วตอนนี
0: ้การแสดงหนังใหญ่มี2ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนสั้นๆเพื่อเกริ่นให้เกิดความตื่นเต้นน่าติดตามก็คืออาจจะเป็นเรื่องหัวร้านชนกันนะครับหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจับลิงหัวคว่ำกระตั้วแทงเสือก็จะเอามาขึ้นก่อนเป็นสั้นๆเพื่อที่จะให้ติดตามนะครับติดตามใน
1: เนื้อเรื่อง
0: ยาวๆแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแบบเรื่องยาวแล้วก็จะเป็นตัวหนังใหญ่นี่แหละครับก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับรามเกียรติ์ก็ได้นะครับโบราณก็จะเป็นอนิรุธคำฉันหรือเป็นสมุทรคตคำฉันก็จะเป็นเนื้อเรื่องยาวแล้วนะครับเป็นตอนจบก็จะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันนะครับนี่คือการแสดงหนังใหญ่นะครับการฉลุลวดลายเนี่ยก็จะตัวใหญ่นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับการแสดงหนังตะลุงมีการใช้หนังเหมือนกันครับแต่
1: เนื้อเรื่องต่างกันเหรอคะอาจารย์
0: เนื้อเรื่องเนี่ยการแสดงหนังตะลุงเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นสันนิษฐานว่ามาจากแบบหนังใหญ
1: ่
0: แต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับคือตัวหนังก็จะเล็กลงเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับของคนใต้นะครับ
1: เป็นภาษาถิ่น
0: ใช่เป็นเนื้อเรื่องมโนราก็ได้นะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับมันจะเป็นท้องถิ่นภาคใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวก็ยังได้เลย
1: มันเล็ก
0: ก็เชิดคนเดียวนะครับตัวหนังตะลุงเนี่ยก็จะมีสามารถกระดิกได้ทุกส่วนนะครับตัวที่เป็นแกนนะครับจากภาพ
1: แขน
0: ก็สามารถดึงได้ปากก็ขยับได้อันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับจากหนังใหญ่มาเป็นหนังตะลุงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตนะครับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับการแกะสลักเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภาคใต้เพราะภาคใต้เนี่ยชอบอะไรที่เป็นสีฉูดฉาดนะสีฉูดฉาดแล้วก็ด
1: ูแล้วภาษาถิ่นด้วย
0: ภาษาถิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ติดตามเนี่ยก็จะมีการแกะสลักหนังตะลุงที่เป็นแบบซูเปอร์แมน
1: มีด้วยเหรอ
0: มีครับเป็นซูเปอร์แมนเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยติดตามถ้าเป็นแบบนี้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจแล้วครับแต่ซูเปอร์แมนแบทแมนอย่างเนี้ยครับมนุษย์ค้างคาวก็แกะโดราเอมอนก็ยังมีอย่างเนี้ยครับก็จะทำให้เป็นการสืบสานหนังตะลุงได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: เด็กๆก็มาสนใจเนาะ
0: ใช่สนใจ
1: คือสนใจ
0: โดราเอมอนแต่เราแทรกเสริมไปในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องในหนังตะลุงแต
2: ่ดูเป็นการประยุกต์วัฒนธรรม
0: ใช่ครับ
2: ให้เข้ากับวัฒนธรรมสากลอีกทางนึง
0: ใช่ครับมันน่าสนใจมาก
1: ถึงกลุ่มใหม่ๆ
0: กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่อไปหุ่นไทยเมื่อพูดถึงหุ่นไทยเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงผ่านการบังคับหุ่นให้ทำท่าทางไร้รำต่างๆนะครับหุ่นไทยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งการแสดงหุ่นไทยเนี่ยก็จะมี4ประเภทนะครับหุ่นหลวงนะครับหรือหุ่นใหญ่หุ่นเล็กหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กนะครับหุ่นนะครับหุ่นหลวงเนี่ยเรากล่าวได้ว่าหุ่นหลวงเนี่ยจะหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าหุ่นใหญ่ตัวจะใหญ่มากเป็น1เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวเกือบเท่าคนเลยนะครับนี่คือหุ่นใหญ่นะครับเป็นต้นตำรับเลยส่วนหุ่นเล็กเนี่ยก็จะพัฒนามาจากหุ่นใหญ่แต่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ1ฟุตนิดเดียวเองนะครับปรับลงมาส่วนหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่สามารถที่จะพัฒนามาเป็นตามลำดับแต่สามารถที่จะกระดิกได้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่าทางอิสระได้นะครับส่วนหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหุ่นกระบอกของนายเถาะพยัคฆเสนานี่คือที่มีชื่อเสียงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหุ่นละครเล็กที่เราเคยได้ยินว่าหุ่นละครเล็กโจหลุย
1: อันนี้คือหุ่นละครเล็ก
0: ใช่หุ่นละครเล็กก็คือเกิดใหม่หลังจากหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับมีการพัฒนามามากมายสามารถที่จะใช้กลไกต่างๆของมือเนี่ยได้สามารถ

0: พลิกมือได้น
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับบิดคอได้นะครับเอนตัวได้กระดิกเท้าได้นะครับอันนี้ได้อย่างเช่นตัวหุ่นละครเล็กที่เราจะเห็นเนี่ยคือหุ่นของหนุมานเคยเห็นไหมครับหุ่นหนุมานอย่างเช่นแบบไปขอบคุณแล้วก็ได้ป
1: ั
0: จจัย
1: เอามือมาจับ
0: หอมแก้มอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยหุ่นละครเล็กเนี่ยจึงเป็นวิวัฒนาสามารถที่จะสร้างกลไกต่างๆได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เคยเห็นหุ่นที่เป็นคนไหมครับ
1: หุ่น
0: เชิดที่เป็นคน
1: แบบไม่ได้เป็นหนุมานเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เลยเป็นคนก็คือเป็นคนที่มีชีวิตจริงๆแต่ว่าเอากลไกต่างๆเนี่ยมาทำเสมือนหนึ่งว่าคนเชิดจริง
1: ๆแต่จริงๆเป็นคนรำ
0: เป็นคนรำไปแล้วก็คนที่เชิดเนี่ยก็ทำตามอย่างนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นาฏศิลป์ไทยเนี่ยมีความที่จะแพร่หลายมากขึ้นตื่นเต้นแล้วก็มีทันสมัยมากขึ้นและน่าติดตามนะครับนี่คือหุ่นไทยนะครับต่อไปเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนิยมเล่นหุ่นหลวงส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเล่นหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันโขนก็เป็นอีกนาฏศิลป์หนึ่งที่มีความสำคัญเราถือว่าโขนเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงเพราะเป็นมหรสพของหลวงเป็นศิลปะการแสดงผ่านการร่ายรำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคือโขนฉากและโขนกลางแปลงอย่างที่เราได้เห็นในรูปภาพนะครับนี่คือโขนกลางแปลงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเล่นกลางแจ้งกลางสนามเราใช้ฉากของสนามเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเล่นแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สิ่งสำคัญคือตอนเนี่ยที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ยก็คือตอนในการออกรบบ้างล่ะตอนในการตามล่าหรือต่อสู
1: ้ต้องใช้พื้นที่เยอะ
0: แล้วก็ต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ตรงนั้นแหละครับ
1: okay.
0: เป็น
1: ที่หลบอะไร
0: เป็นสิ่งประกอบฉาก
2: เกษดาเห็นเมื่อสักครู่นี
0: ้
2: ภาพเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
2: ที่โขนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นยักษ์หรือเปล่า
0: ครับเป็นยักษ
2: ์เนื้อเรื่องเป็นเรื่องอะไรเหรอครับส่วนใหญ่ของการแสดง
0: เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเพราะว่ารามเกียรติ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีชั้นสูงนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องนาฏศิลป์ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดหรือว่าการแสดงท่าทางร่ายรำหรือว่าบทภาคบทเจรจาก็เป็นเรื่องแบบนี้นี่คือโขนอย่างอีกนิดนึงโขนฉากทำไมตั้งชื่อว่าโขนฉากเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนฉากตามท้องเรื่องเนื้อเรื่องเป็นฉากป่าไม้ฉากภูเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
1: ก็ทำฉากข้างหลังม
0: าเปลี่ยนหรือว่าขนกลางแปลงอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าแสดงกลางแจ้งนะครับต่อไปละครไทยนะครับละครไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งครับแสดงผ่านการร่ายรำอาจจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือละครไทยแบบโบราณอันที่2คือละครไทยแบบรับอิทธิพลตะวันตกนะครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่า2กลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือละครชาตรีละครนอกและละครในกลุ่มที่2คือละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาเช่นละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครร้องแล้วก็ละครพูดเราไปดูอันแรกนะครับสรุปเป็นใจความสำคัญเลยนะครับละครชาตรีกับละครนอกเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงของชาวบ้านนะครับแล้วก็นิยมใช้ผู้ชายเป็นตัวแสดงเป็นหลักนะครับเน้นการแสดงเนื้อหาที่มีความสนุกสนานนะครับมากกว่าความงดงามของท่ารำเช่นมโนราสังทองไกรทองเราจะเห็นได้ว่าละครชาตรีและละครนอกเนี่ยชาวบ้านเป็นคนแสดงว่าการแต่งกายเนี่ยก็ต้องเป็นชาวบ้าน
1: ก็ธรรมดาธรรมดา
0: ธรรมดา
1: ไม่ต้องวิจิตร
0: ไม่มีเครื่องประดับอะไรมากมายนะครับเน้นตลกโปกฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อให้คนติดตามได้มากขึ้น
1: บันเทิง
0: ครับต่อไปละครในละครในนี่มาจากละครนางในหรือละครข้างในเล่นในพระราชวังนะครับตรงกันข้ามกับละครนอกคือเล่นนอกวังฉะนั้นเนี่ยละครในเนี่ยเป็นละครของหลวงครับใช้ผู้หญิงเป็นตัวแสดงหลักเน้นท่าทางกรีดกายไล่ลำที่สวยงามมากกว่าความสนุกสนานของเรื่องนะครับนิยมเรื่องรามเกียรติ์อย่างที่กล่าวไปแล้วอุณรุตดาหลังแต่ที่นิยมเล่นมากที่สุดคืออีเหนานะครับแสดงให้เห็นว่าละครในเนี่ยผู้หญิงแสดงไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้ชายก็ผู้หญิงแสดงเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าผู้หญิงหนึ่งคือมีการไล่ลำได้สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูสวดทรงเนี่ยสวยงามนะครับผู้หญิงก็แสดงแบบเป็นบทผู้ชายได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเองบทผู้หญิงเนี่ยก็แสดงด้วยผู้หญิงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในพระราชวังเนี่ยผู้หญิงหมดเลยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยงดงามนะครับให้กษัตริย์ดูนะครับต่อไปละครดึกดำบรรพ์นะครับดำเนินตามแบบละครในนะครับเน้นความสวยงามของท่าทางร่ายรำและเครื่องแต่งกายของตัวละครเป็นหลักอย่างภาพเราจะเห็นได้ว่าเขารำกันอย่างเดียวเลยนะครับรำด้วยความงดงามและก็เครื่องแต่งกายก็มาครบเซตเลยครับนะครับนี่คือ
1: สีสันสดใส
0: สีสันสดใสไม่มีการร้องไม่มีการอะไรเลยรำตามบทที่ให้มาไม่มีการสนทนาไม่มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงนะครับนี่คือละคร

0: ดึกดำบรรพ์ชื่อละครดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละคร
1: ไม่ใช่แบบเก่า
0: ไม่ใช่คำว่าเก่าดึกดำบรรพ์บางทีนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าดึกดำบรรพ์ตั้งมาตามการเวลาที่เก่าหรือเปล่าในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่คือตั้งมาจากโรงละครและก็คณะละครนั่นเองส่วนละครพันทางคือละครที่เกิดจากการผสมผสานกันนะครับโดยนำนะครับนำของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแต่งกายเสมือนจริงตามท้องเรื่องอาจจะนำมาจากเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีเช่นจากพม่าจากจีนจากมอญเช่นในรามเกียรติ์ก็จะมีอุษาเรนกับนางละเวงก็จะเป็นตอนหนึ่งที่ทำให้เกิดละครพันทางขึ้นมีการผสมผสานกันระหว่างของความเป็นไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ผสมผสานกันหรือของเกี่ยวกับราชาธิราชก็จะได้นะครับเป็นละครพันทางได้เช่นกันมีการผสมผสานกันนะครับเนื้อเรื่องน่าสนุกสนานนะครับในขณะเดียวกันละครร้องนะครับและละครพูดชื่อก็บอกว่าละครร้องกับพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นการไร่ลำครับเราเน้นที่ดนตรีและเนื้อหาก็คือพูดอย่างเดียวร้องอย่างเดียวละครร้องก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอีกร้องล้วนก็คือร้องอย่างเดียวร้องสลับพูดก็คือร้องเป็นหลักแต่พูดเข้ามาแทรกได้บ้างสนทนาได้บ้างแต่ละครพูดเนี่ยก็คือละครพูดอย่างเดียวก็คือสนทนากัน
1: เหมือนละครทีวี
0: ใช่เหมือนละครทีวีกันนะครับเราจะไม่เน้นการไล่ลำเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเข้ามาสู่ในยุคของที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแล้วนะครับนี่คือละครร้องและก็ละครพูดนะครับต่อไปเมื่อเราจบนาฏศิลป์ไปแล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับดนตรีไทยครับดนตรีไทยเนี่ยก็คือรูปแบบของเครื่องดนตรีลักษณะบทเพลงก็ได้การร้องเพลงที่เป็นแบบดั้งเดิมของคนไทยในวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองนะครับเช่นบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับบ่งบอกถึงความเฉพาะพิเศษของชาตินั้นๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมีความสำคัญต่อชาติอื่นๆเนี่ยก็จะต่อศาสตร์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาเช่นมวยไทย
1: ก็ใช้ดนตรีไปด้วย
0: หรืออาจจะเกี่ยวกับการแพทย์เช่นแพทย์แผนไทย
1: เดี๋ยวนี้มีดนตรีบำบัดอะไรด้วย
0: ใช่บำบัดแล้วเกิด
1: ดนตรีในสวนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดความคลายเครียดได้นี่คือดนตรีที่สำคัญต่อศาสตร์อื่นๆนะครับหรือสำคัญต่อการนะครับการศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูถึงประเภทของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยนักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับดีดสีตีเป่านะครับแต่เราจะจำแค่นั้นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องดูว่าเครื่องดีดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นจะเข้ซึงพินกระจับปีเครื่องดีดเป็นเพราะว่าเราใช้มือดีดดีดแล้วเกิดเสียงนะครับหรือเครื่องสีก็จะเป็นซอสล้อก็จะมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงไปสีตรงที่เป็นเส้นสายนะครับหรือเครื่องตีก็จะเป็นกลองคล้องระนาดโทนอาจจะเป็นเครื่องตีหนังนะครับเครื่องตีที่เป็นไม
1: ้
0: มันแบ่งแยกเครื่องตีที่เป็นโลหะก็ได้นะครับหรือเครื่องเป่านะครับเช่นปีคลุยแคนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือเครื่องเป่าในขณะเดียวกันดนตรีเนี่ยมองแล้วเนี่ยก่อให้เกิดความไพเราะได้นะครับบรรเลงเพลงไทยจึงมีการผสมวงต่างๆมากมายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องสายมาผสมกันนะครับนิยมใช้ในงานต่างๆเสียงไม่ดังเยอะนะครับเคลิ้มๆฟังไปเช่นงานทำบุญเลี้ยงพระงานแต่งงานก็ใช้เครื่องสายกันนะครับ
1: ไปร้านดนตรีไปร้านกาแฟเขาก็เล่นเครื่องสายก
0: ัน
1: หรอ
0: ฟังเบาๆสบายๆ
1: นะ
0: วงปี่พันต้องหนักเลยครับเน้นที่เครื่องตีเสียงจะดังมากนะครับนิยมเล่นในการประกอบการนะครับเช่นปี่พาดถึงดำบรรพ์ก็เล่นในการแสดงละครดึกดำบรรพ์นั่นเองหรืองานศพใช้ปี่พาดมอญแล้วก็ปี่พาดนางหงส์นักศึกษาเนี่ยควรจำประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับต่อไปวงมโหรีนะครับนิยมใช้บรรเลงเพื่อขับกล่อมและบรรเลงในโอกาสต่างๆนะครับเช่นการอวยพรการแสดงฝีมือและงานแต่งงานและนอกจากนี้ยังมีวงดนตรีแบบพิเศษทั่วไปเช่นวงบัวลอยวงกลองแขกเพลงไทยก็จะเป็นวงดนตรีที่เข้ามาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปดูประเด็นสำคัญที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของวงดนตรีนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาและความเป็นไปนะครับดนตรีนาฏศิลป์ยังเกี่ยวข้องกับบ้านครับบ้านวัดวังเนี่ยเกี่ยวหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการบวชเรียนการแต่งงานแห่ขันหมากหลังน้ำพระพุทธมนต์หรืองานศพใช้เครื่องดนตรีหมดเลยนะครับบางทีก็มีการรำได้รำด้วยเช่นกันเช่นแห่ขันหมากก็รำกันไปเลยไปขอ
1: มีดนตรีด้วยเต้นด้วย
0: ใช่มันกันเลยนะครับต่อไปเกี่ยวข้องกับวัดเช่นการเทศมหาชาติเทศมหาชาติคือเรามีเครื่องดนตรีครับเมื่อจะขึ้นเทศใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงเมื่อเทศจบก็บรรเลงอีกนะครับหรือเกี่ยวกับวังนะครับวังเช่นพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีทรงผนวดหรืองานพระเมรุก็มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องนาฏศิลป์ก็เช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยยังประกอบอาชีพได้นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเช่นเป็นครูนาฏศิลป์ครูดนตรีไทยทั้งงานประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์เสื้อชุดเครื่องหนังนะครับค้าขายก็ได้เช่นกันมัคคุเทศก์นำเที่ยวเลยเที่ยวชมว่านี่คืออะไรนักวิชาการก็วิจัยแล้วก็

0: สอน
1: สืบสารสอนนะครับหรือการเรียนการสอนปัจจุบันก็มีทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนครับในโรงเรียนคือเป็นวิชาบังคับวิชาเสรีนอกโรงเรียนเราอาจจะไปเรียนตาม YouTube ก็ได้หรือไปเรียนตามสถาบันที่เปิดสอนนอกเหนือจากในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่างๆให้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปนาฏศิลป์และดนตรีไทยร่วมสมัยร่วมสมัยเนี่ยคือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับดูแล้วอยากดูอีกนะครับเช่นสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์นะฮะประยุกต์นะครับก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์ครูเอื้อสุนทรสนานก็จะเป็นบทบาทสำคัญในสิ่งนี้นะครับ
2: นักศึกษาน่าจะคุ้นเคย
1: คุ้นเคยนะครับ
3: สุนทราภรณ์
1: เพลงรุ่งอย่างนี้นะครับหรือวงดนตรีประยุกต์ก็จะมีวงต่างๆมากมายบอยไทยวงกังสดานวงฟองน้ำนะครับหรือเพลงเนื้อเต็มหรือเพลงลูกทุ่งอย
3: ่
1: างที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนชนบทแต่ป
3: ั
1: จจุบันเนี่ย
3: ในเมือง
1: นะลูกทุ่งนะครับ
3: แต่สนุกดีเนาะอาจารย์
1: ใช่สนุกดีกินใจอินใจด้วยนะครับหรือแต่จะไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงไทยเดิมแต่นี่ก็เราจะใช้ลูกคอต่อไปนาฏศิลป์ร่วมสมัยก็คือละครพัทราวดีและละครมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นการประยุกต์นาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยให้มันมีความร่วมสมัยและก็น่าสนใจมากขึ้นเช่นนำบัลเล
3: ่
1: มาผสมผสานกับการรำไทยหรือว่าการแต่งกายนะครับ
3: ประยุกต์หมดแล้ว
1: ให้เข้ากันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ร่วมสมัย
3: แบบใหม่ขึ้นจะได้แบบมีแสงสีเสียงให้มันตื่นตาตื่นใจด้วย
1: ใช่แล้วนี่คือนะครับเป็นนะครับเป็นเนื้อหานะครับที่สรุปในหน่วยที่10นะครับนาฏศิลป์และดนตรีไทยฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านาฏศิลป์และดนตรีไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตนะครับและสังคมไทยได้อีกมากมาย

0: เกิดจากการเรียนเราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
10: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
11: จะไกลแค่ไหน
12: จะไกลแค่ไหน
11: จะคว้าชั
1: ยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามราชเยอรมนีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภกินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวาง

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรกาสให้ประธานมูลนิธิแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชทานพระราชบัญญัติให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบัญญัติให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์โดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนรพุฒองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงแก่ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวัดชิระมงคลวัดแก้วโกระวะ

อารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันกาลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟู

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะริ่งจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมล้นพ้นหมู่นิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราณไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราช

0: ธานีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบต่อมไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
3: ่เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บ และใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็

0: สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีนักปกครองท้องที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาสนทนากันเป็นเรื่องของกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของนักปกครองท้องที่นะครับซึ่งเราจะคุยกันในหน่วยที่10นะครับโดยอาจารย์จะดึงเฉพาะสาระสำคัญออกมานะครับ

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะปี2528เนี่ยนะครับนะเบื้องต้นเรามาดูวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่5ข้อนะครับคือข้อที่1เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็จะทำกันเปะปะเปะปะเกะกะนะครับเป็นปัญหาทางด้านของความมั่นคงและสาธารณสุขนะครับข้อที่2เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะไม่กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนเพราะการฝังศพการเผาศพอะไรมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขลักษณะนะครับจึงต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับ3เพื่อให้มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐานไม่ขอให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็แน่นอนละครับต่างคนก็ต่างทำตามความสะดวกมันก็เรื่องมาตรฐานมันก็จะขาดไปนะครับข้อที่4เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นที่อุจารหรือก่อให้การให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชนนะครับเพื่อกำหนดมาตรฐานมาตรการนะครับการควบคุมให้การดำเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศมันเกี่ยวกับความมั่นคงยังไงครับสุสานและชาปนสถานมันต้องใช้ที่ดินใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าใช้ที่ดินใช้พื้นที่มากเกินไปมันก็อาจจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับจึงต้องมีกฎหมายพวกนี้มาควบคุมไว้นะครับพระราชบัญญัติปีสุสานและชาปนสถานปี28ไม่ใช้บังคับนะครับย้ำนะครับไม่ใช้บังคับกับการจัดตั้งและการดำเนินการโดยกฎกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายของราชการนะครับของกรุงเทพมหานครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนะครับของสุขาภิบาลหรือของเมืองพัทยาอันนี้ไม่ใช้บังคับนะครับทีนี้มาดูความหมายของสุสานและชาปนสถานมันหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศพนะครับเกี่ยวกับศพโดยตรง3ประการนะครับคือ1เก็บศพ2ฝังศพและ3เผาศพเฉพาะเกี่ยวกับศพ3ประการนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับทีนี้มาดูประเภทของสุสานและชาปนสถานแบ่งตามกฎหมายนี่แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1คือสุสานและชาปนสถานสาธารณะนะครับความหมายก็คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับการอย่างที่เราคุยกันแล้วครับคือ3ประการกิจกรรมคือเก็บฝังเผา

คือดูแลในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองนะกฎหมายทั่วไปนะท่านนักปกครองท้องที่อาจจะเห็นว่ามักจะมีกระทรวงเดียวแต่เรื่องของสุสานชาปนสถานอันนี้เป็นเกี่ยวข้องนะเรื่องของทั้งมหาดไทยทั้งสาธารณสุขจึงมีรัฐมนตรี2กระทรวงนะครับเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ในกฎหมายฉบับนี้มาดูของความหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะเพราะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแลโดยตรงหมายถึงใครครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะนายกเทศมนตรีนะครับประธานกรรมการสุขาภิบาลนะหรือปลัดเมืองพัทยาทีนี้มันเกี่ยวกับนักปกครองท้องเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายฉบับนี้ก็คุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าเกินควรคาดคิดหรือคาดหมายก็คือเหลือจะอดเหลือทนนะครับเหลือจะทานทนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันต้องเหลือทานทนเลยที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันสมควรนะในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์มาคำนึงประกอบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายก็คือฟ้องร้องครับให้เขาระงับการกระทำที่เดือดร้อนรำคาญแล้วก็เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทำไมกฎหมายจึงคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแล้วทำยังไงล่ะครับเราจะย้ายบ้านมันก็มันยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากย้ายหนีมันครับกฎหมายจึงต้องคุ้มครองไว้ในการคุ้มครองที่ว่านั้นความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยนะครับที่เกินความคาดหมายเขาดูจากหนึ่งสภาพแห่งทรัพย์นั้นนะครับแล้วก็สองตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์นั้นแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสุสานและชาปนสถานสุสานและชาปนสถานนะครับมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเผาศพฝังศพอะไรทั้งหลายมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรทั้งหลายนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับเขาเป็นสุสานชาปนสถานของเอกชนก็เอามาฝังไว้ในเนื้อที่บ้านของตัวเองแล้วมันใกล้บ้านคนอื่นแล้วทำพิธีทางศาสนาข้างบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวพูดผีวิญญาณอะไรทั้งหลายเข้าไปฟ้องศาลศาลสั่งให้ระงับนะครับให้จัดการป้องกันไม่ได้ให้ลื้อออกไปนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุสานและชาปนสถานนะครับทีนี้สุสานและชาปนสถานกฎหมายควบคุมยังไงครับควบคุมก็คือให้มีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานต้องขออนุญาตนะครับนี่นักศึกษาดูตามมาตรา6นะครับในตำราเราก็มีปรากฏอยู่นะครับห้ามตั้งสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือเอกชนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตมีโทษนะครับคือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะอันนี้คือการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งแล้วการดำเนินการก็ต้องได้รับต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับปรากฏตามมาตรา7นะครับการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการก็ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษเช่นเดียวกันคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะทีนี้คุณสมบัติมาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและชาปนสถานมีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับคือข้อ1มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะก็คือเกณฑ์อายุก็บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับ2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมนะศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ3ไม่เป็นผู้บุคคลผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบคือคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไปขอที่จะตั้งหรือดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วนะครับ3ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถมี4ประการนะครับมีข้อสังเกตว่าแต่เดิมนะครับกำหนดคุณสมบัติไว้5ประการคือไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าคุณสมบัติข้อ5นี้กฎหมายได้ยกเลิกไปเพราะถือว่าขัดรัฐธรรมนูญนะครับ

นี้มาดูกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตนะครับเรื่องของกำหนดอายุใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตปรากฏตามมาตรา12นะครับก็คือใบอนุญาตมีอายุนั่นคือสรุปได้คืออายุต้องไม่เกิน3ปีนั่นเองนะครับปีที่3นับแต่ออกใบอนุญาตเพราะฉะนั้นก็อายุก็จะไม่เกิน3ปีนะทีนี้ในส่วนของการต่ออายุนะครับถ้าเจ้าพนักงานไม่ออกญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้นะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับจะต้องมีคำสั่งออกมาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะนี่คือมาตรการทางกฎหมายนะครับการจัดตั้งต้องขออนุญาตการเลิกสู่ศาลและชาปนสถานก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสู่ศาลและชาปนสถานประสงค์จะเลิกสู่ศาลและชาปนสถานทำได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานไม่น้อยกว่า15วันนะครับในการเลิกนะบทกำหนดโทษใครเลิกไปโดยไม่แจ้งนะฝ่าฝืนกฎหมายก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะครับทีนี้กฎหมายกำหนดไว้มีข้อกำหนดห้ามเก็บฝังหรือเผาในสถานที่อื่นนอกจาก 1. ในสุสานชาปนสถานสาธารณะหรือ 2. ในสุสานและชาปนสถานของเอกชนนะครับ 3. ในสถานพยาบาลชั่วคราวนะคือของโรงพยาบาลนะครับพอเสียชีวิตเขาก็จะเก็บไว้ชั่วคราวก่อน 4. ในเคหสถานเป็นการชั่วคราวที่เราคุยกันมาแล้วนะครับตั้งศพไม่ได้บ้าน3วัน7วันอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถทำได้นะครับการเก็บการฝังหรือการเผานอกจาก4แห่งข้างบนนี้นะครับที่เราคุยกันมาแล้วนี้จะกระทำได้ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันมีบทกำหนดโทษนะครับฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคราวนี้มาดูในเรื่องของอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานอะไรที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสุสานและชาปนสถานก็คือกรุงเทพมหานครนะครับมีอำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติจังหวัดนะครับเทศบาลก็มีอำนาจออกเทศบัญญัตินะสุขาภิบาลมีอำนาจออกข้อบังคับของสุขาภิบาลและเมืองพัทยานะครับก็มีอำนาจออกข้อบัญญัติเมืองพัทยานะทีนี้นั่นคือหน่วยงานนะครับทีนี้หน่วยงานที่ว่านี้มีอำนาจอย่างไรล่ะครับอำนาจมี2ประการที่สำคัญคือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเหตุของที่จะสั่งได้ก็คือ1ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานนะหรือ2ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมี2ประการนี้นะครับผลก็คือ1พักใช้ใบอนุญาตได้ครับมีกำหนดไม่เกิน90วันนี่คือผลข้อแรกนะครับข้อที่2คือเพิกถอนใบอนุญาตทีนี้ลองมาดูกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมีกฎกระทรวงมีเงื่อนไขของเจ้าของที่ดินกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานนะครับกำหนดเงื่อนไขเจ้าของที่ดินที่จะได้รับอนุญาตนะครับกำหนดเงื่อนไขไว้2ประการด้วยกันคือ1ผู้ได้รับผู้ขอรับนะครับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะตั้งเป็นสุสานหรือชาปนสถานสังเกตนะครับต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์นะครับดูง่ายๆก็คือมีโฉนดต้องเป็นที่ดินมีหรือสิทธิครอบครองสิทธิครอบครองก็เช่นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส.3 นส.3ก.นส.3ข.ส.ข.1 อะไร

อนนี้ก็สามารถไปขออนุญาตได้นะครับดูประการที่สองครับสถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า1ไร่ครับนี่คือเงื่อนไขในการขออนุญาตตามกฎกระทรวงนะครับคราวนี้มาดูการออกใบอนุญาตสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรเป็นการถาวรนะครับเน้นการออกใบอนุญาตสถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับเพราะมีเรื่องสำคัญนะครับต้นน้ำลำธารนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลย2สถานที่ตั้งนะต้องไม่ไปใกล้ไม่อยู่ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อนุรักษ์เขตอนุรักษ์พื้นที่นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับตามกฎหมายเรียกว่าโดยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับสถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสถานที่ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้ามีการป้องกันอย่างดีก็อนุญาตนะครับห่างไม่น้อยกว่า100เมตรนะนี่คือแต่สถานที่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นอกจาก4ข้อแล้วมีข้อที่5สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานของเอกชนนี่เฉพาะเอกชนนะครับต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลเป็นข้อห้ามนะครับหรือเป็นข้อจำกัดการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนะครับ 1. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานดึงเวลาไปเรื่อยๆนะจะเป็นเหตุทำให้ก่อให้เกิดการทุจริตอะไรทั้งหลายนี้กฎหมายห้ามไว้นะครับกำหนดเพียง60วันนะ 3. ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน15วันพิจารณาภายใน60แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบภายใน15วันด้วยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องนะกับสุสานและฌาปนสถานมาดูทีละเรื่องก่อนนะครับข้อบัญญัตินี้บัญญัติสถานที่สำหรับเก็บศพเป็นการถาวรลักษณะของสถานที่ต้องข้อแรกเลยข้อที่1ต้องอยู่ห่างจากทางสาธารณะหรือทางหลวงแผ่นดินทั้งหลายนี่ครับไม่น้อยกว่า50เมตร2กฎหมายป้องกันไว้ไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับสถานที่เก็บศพก็ต้องมีกำแพงสูงกำแพงทึบนะครับกำแพงทึบกำแพงโปร่งไม่ได้นะครับต้องทึบคือไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร50เซนหรือ2เมตรครึ่งนะข้อ3ที่เก็บศพต้องห่างจากกำแพงไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับจะเอาที่กำแพงเอาหลุมศพมาติดกำแพงเลยไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าต้องห่างไม่น้อยกว่าเมตรนะครับข้อ4นะสถานที่สำหรับเก็บศพก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าป้องกันไว้อย่างดีก็ต้องไม่น้อยกว่า100เมตรนะครับข้อบัญญัติเหล่านี้ก็คือบัญญัติให้สอดคล้องและมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นจากกฎกระทรวงหรือจากพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับข้อ5ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในที่เก็บศพไม่น้อยกว่าครึ่งเมตรนะครับต้องเป็นคอนกรีตนะครับก่ออิฐถือปูนพอถ้าทำเป็นไม้เดี๋ยวเราก็ผุพังหมดเกิดปัญหาในเรื่องของสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนะครับข้อ6 2เก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บศพเคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายนะครับฝาลงศพนะครับต้องทำด้วยโลหะหรือคอนกรีต

เพื่อป้องกันกลิ่นป้องกันในเรื่องของสุขลักษณะทั้งหลายนะไม่ให้เป็นที่อุจจาระข้อที่7ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับสูงจากพื้นนะไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรเผื่อมีน้ำกักขังอะไรทั้งหลายจะได้ไม่เป็นร้ายนี้ไม่น้อยกว่า400เมตรถ้าจัดการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องห่างไม่น้อยกว่า100เมตรเราจะเห็นว่าระยะทั้งหลายนี้ก็คือมันอย่างกฎหมายมันหยัดไว้สอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูเตาเผาศพมาดูเตานะครับลักษณะของเตาเผาศพต้องใช้เตาที่มีคุณภาพสามารถกำจัดกลิ่นควันสิ่งปฏิกูลได้นะครับต้องมีที่ว่างโดยรอบเตาเผาศพมีที่ว่างด้วยไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับลักษณะของเตาเผาศพนะครับและอยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจรสาธารณะไม่น้อยกว่า50เมตรก็ต้องมีระยะห่างจากถนนด้วยนะไม่ให้กลิ่นไม่ควันทั้งหลายเข้าไปอยู่พัดพาเข้าไปในเส้นทางสัญจรของประชาชนนะครับทีนี้มาดูข้อปฏิบัติในการเก็บศพนะบรรจุไว้ในหีบศพที่สามารถป้องกันกลิ่นได้นี่คือสุขลักษณะนั่นเองนะครับหรือความหวาดกลัวเรื่องพูดผีวิญญาณทั้งหลายก็ต้องป้องกันเหล่านี้ไว้นะครับสองเขียนชื่อสกุลเพศอายุให้ชัดเจนนะครับเผื่อจะมีปัญหาอะไรภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ข้อสามก็ทำทะเบียนไว้นะครับทำทะเบียนสำหรับศพไว้นะครับนี่มาดูเรื่องของการฝังศพที่ฝังศพต้องอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพนะครับไม่น้อยกว่า4เมตรนะที่ฝังศพนะครับอยู่ห่างจากแนวเขตนะหลุมศพแต่ละหลุมก็ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรแต่ละหลุมนะครับฝังหีบศพหรือที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นไม่น้อยกว่า1เมตรต้องฝังลงไปลึกไม่น้อยกว่านะครับต้องมีความลึกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับสุขลักษณะนะ4ห้ามฝังศพเกินหลุมละ1ศพนะครับทำไมเกินหลุมละ1ศพเขาไม่ได้กลัววิญญาณตีกันนะครับห้ามเกิน1ศพเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสุขลักษณะอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับข้อที่5ห้ามฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับต้องทำลายเชื้ออะไรทั้งหลายตามที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับในปัจจุบันนี้เชื้อคุยอะไรทั้งหลายก็อยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไปดูข้อปฏิบัติในการเผาศพนะข้อปฏิบัติในการเผาศพ 1ใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่นควันและสิ่งปฏิกูลจากการเผาศพก็ตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดนะ 2. รักษาเตาเผาศพอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนะครับบริเวณสถานที่เผาศพต้องให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะครับกระดูกและเท่าที่เหลือจากการเผาศพก็ต้องดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนักปกครองท้องที่สังเกตนะครับก็เพื่อที่จะดูแลกฎหมายกำหนดมาตรการดูแลทั้งหลายไม่ให้มันคือให้สอดคล้องกับสุขลักษณะไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะครับหรือเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยนะเช่นอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับที่เผาศพก็ต้องมีบริเวณห่าง20เมตรอย่างนี้นะครับมิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดควันเกิดฝุ่นเกิดอันตรายทั้งหลายห่างที่สัญจรไปมาเหล่านี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับนักปกครองท้องที่เราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าที่จริงอำนาจโดยตรงของกฎหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการในอำเภอปลัดอำเภอทั้งหลายแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่หลายประการก็จะได้รับการมอบหมายมาให้สำหรับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาตรการอะไรทั้งหลายนะครับของกฎหมายนักปกครองท้องที่เราจึงต้องทราบเป็นพื้นฐานไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

คือชมรมเราเกิดขึ้นมาเมื่อตอนเมื่อ7 ปีที่แล้วฮะที่เราได้มีโอกาสได้นำเด็กๆกลุ่มเล็กกลุ่มเด็กมาฝึกซ้อมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงถวายต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพครับผมแล้วเราก็พอเสร็จปุ๊บท่านได้ทอดพระเนตรท่านก็ตัดไว้ว่าให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไปแล้วก็เลยเริ่มต้นก่อตั้งกันมาตั้งแต่ตอนนู้นครับผมเสน่ห์ของการเชิดทุนนั้นก็คือความพร้อมเพรียงของผู้เชิดเพื่อผู้เชิดเนี่ย3 คนเนี่ยถ่ายทอดจิตใจให้กับหุ่น1 ตัวเนี่ยเสน่ห์ก็จะอารมณ์ของเขาก็จะออกมาตามว่าถ้าคนเชิดคิดยังไงตัวหุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับนั่นนะครับคือเสน่ห์ของเขาแล้วก็การแต่งกายที่เรียนแบบลักษณะคล้ายๆการแต่งกายโขนอะไรพวกนี้ครับผมความสวยงามตรงนี้ครับผม

0: ส่วนการแสดงที่เราใช้ก็คือใช้เด็กที่เล็กที่สุดก็คือ7ขวบครับผม7ขวบก็จะเป็นนักแสดงรวมกัน3รุ่นรุ่นล่าสุดนี่คือ7ขวบที่ตัวเล็กสุดแล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็คืออายุ25ปีก็คือตอนนี้เขาจบมหาลัยแล้วครับผม
1: หุ่นละครเล็กมันมีเอกลักษณ์ในตัวมันอยู่แล้วครับแล้วผมจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ
2: Teacher let me come to the puppet and I like to

0: The Nataya Gurappa Club was determined to take their puppetry to the world stage, to let people from other countries enjoy it. They entered a contest at the World Puppet Carnival in Poland and came home with two big prizes. The first prize was the Grand Prix for Best Carnival Performance, and the second was the Young Puppeteers Prize.
1: ที่เราไปแข่งนี่คือรายการ World Puppet Carnival ครับคือเทศกาลประกวดหุ่นโลกก็คือจะเป็นหุ่นทั่วโลกจาก142ประเทศครับที่เข้ามาประกวดกันจาก900ทีมแล้วคัดมาเหลือ54ทีมแล้วก็ติด1ใน54นั้นเสร็จปุ๊บพอได้ประกวดประกาศผลจริงๆคือเราได้รางวัลกลางปีครับผมคือรางวัล The Best เป็นการแสดงยอดเยี่ยมสุดของโลกครับผมที่ได้มา
2: The last nominees Nataya Gurappa the first man in the world and the winner is Thailand
1: ว่าก่อนนั้นเราก็ยากลำบากหน่อยในการหาทุนเด็กๆครับผมเด็กๆก็ไปช่วยกันขายน้ำแล้วก็มาสนับสนุนด้วยแล้วก็มีประชาชนที่เขาได้ดูข่าวพวกเราครับเขาก็ช่วยระดมเงินบริจาคขึ้นมาแล้วก็ช่วยเราได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปประกวดครับผม
3: ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วแต่ไม่ใช่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเราเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยน้อยคนนักเนี่ยที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วไปคว้าแชมป์สำคัญกลับมาเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
4: I feel excited and really proud of our team

ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นละครเล็กหรือวัฒนธรรมไทยนะครับสามารถร่วมมาเรียนกับพวกเราได้นะครับทั้งที่นี่นะครับบ้านนาฏยาบุรพานะครับหรือว่าที่สุวรรณธานีนะครับ

0: The performance that the Nataya Burapa Club put on was called One in the World. It received a lot of applause and appreciation from the audience. The script was written by Den Halert. He was inspired by a speech by King Rama IX and took the essence of that message to write into a puppet show. It is about finding humanity. There is a giant, and there is the first monkey in the world, who was born out of bamboo, but he wants to be human. He is told that he can only be reborn as a human if he can find four magic weapons. They are 1, gratefulness, 2, sacrifice, 3, discipline, and 4, perseverance. Those four magic weapons will enable him to be a real human.
1: เรื่องการฝึกซ้อมนั้นเราฝึกหนักมากฮะเราไปเก็บตัวพอดีแล้วได้ผู้ใหญ่ใจดีที่นครนายกฮะที่วังหลีเขาให้ที่เราไปฝึกซ้อม
2: วิรุณยมุกุมาราตราร่มรันรับอาสาทศกัณฐ์ภูอัยกา
1: เราก็เก็บตัวแบบว่าเราคือตื่นที่4นอน4ทุ่มนะฮะก็เก็บตัวแบบผู้ใหญ่เพราะว่าเราต้องเตรียมไปประมาณ 150%ถึง 170% เพราะว่าไปที่นู่นเราก็จะประสบปัญหาเรื่องเวทีเรื่องอะไรล่ะจะโดนตัดไปเยอะก็เราจะได้เหลือ 100%

0: ความภูมิใจที่เราได้รับก็คือทำให้ต่างชาติทั่วโลกได้ทราบว่าเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เราทำอยู่ที่เรารักษาอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกครับผม
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักกับการเชิดหุ่นละครเล็กนะคะคำว่าหุ่นละครเล็กนะคะเราจะใช้ว่าหุ่นละครเล็ก puppetry นะคะเป็นศิลปะการเชิดหุ่นคำว่า puppetry จะเป็นคำนามนะคะจะหมายถึงศิลปะการเชิดหุ่นนั่นเองนะคะส่วนคำว่าหุ่นเราจะใช้ว่า puppet PUPPET นะคะก็จะหมายถึงหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นเชิดนะคะนอกจากนี้หมายถึงบุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่นได้ด้วยนะคะจะหมายถึงตุ๊กตาตัวเล็กๆค่ะส่วนผู้เชิดหุ่นนะคะเราจะใช้คำว่า puppeteer PUPPETEER puppeteer จะเป็นคำนามนะคะหมายถึงคนเชิดหุ่นนั่นเองค่ะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า each puppetis acted by 3 puppeteers. Each puppet is acted by 3 puppeteers. จะหมายถึงหุ่น1ตัวนี้นะคะจะใช้ผู้เชิดหุ่นถึง3คนด้วยกันค่ะหากเราต้องการจะพูดถึงการทำหุ่นนะคะเราก็อาจจะใช้กลุ่มคำนามว่า puppet making นะคะทีนี้เมื่อเรามาชมการเชิดหุ่นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเสน่ห์ของการเชิดหุ่นนี้นะคะก็คือความพร้อมเพรียงของผู้เชิดนั่นเองนะคะเราอาจจะพูดว่า the charm of this form of puppetry is in the puppeteers นะคะก็หมายถึงว่าเสน่ห์อยู่ที่ตัวผู้เชิดนั่นเองนะคะเราอาจจะพูดว่าเขามีความพร้อมเพรียงกันเราก็อาจจะพูดได้เป็นภาษาอังกฤษว่า they work in unison นะคะทีนี้เมื่อเราต้องการจะบรรยายถึงการแต่งกายของหุ่นเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดถึงว่าการแต่งกายเนี่ยมีความละเอียดมากเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า the dress is elaborate

0: plastic bags, or you can reduce, reuse, or recycle. Just start from the main small step, and our planet and our future is on your hands, so let's save the world together. Thank you.
1: Thank you very much for being on our show. ขอบคุณมากๆนะครับ Thank you for inventing something that's good for the world and also sharing something that we can all use in the future. But we're all out of time, so we'll see you next time, and we hope to see eco-friendly packaging coming soon. Thank you very much. สวัสดีครับ
2: Wow, Kunalisala is such a genius. Because plastic takes at least 1,000 years to degrade, but her plastic takes only a couple of years. What an amazing creation. Keep up the great work. Now up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Gip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ and welcome to English Corner ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง English Corner อันนี้ปุ๋ยสิตา and น้องกิฟจิตสุภางค่ะ
4: ค่ะ in this session we'll talk about English tips นะคะช่วงนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษค่ะ what is our tips today
3: oh today we talk about the quote
4: so what is a quote
3: oh you don't know about the quoteQuote or quotations is the repetition of someone else's statement or thought that has been said or written. Quote or quotation ก็เหมือนความคิดที่มีใครเคยแสดงเอาไว้อาจจะเขียนไว้หรือพูดเอาไว้นั่นเองค่ะ
4: ค่ะ Can you please give me some examples about your favorite quotes?
3: Well, have you heard about John Dewey quote?
4: Which one?
3: Learning by doing.
4: เรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะคะ
3: Yes, that's right.And the other ones, can you guess? This one is imagination is important than knowledge. Can you guess?
4: I can recognize that one. That one belongs to Albert Einstein.
3: Yes, เป็นของ Albert Einstein ค่ะ Have about the meaning, ความหมายล่ะ
4: จินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้นะคะ
3: Very good. Two thumbs up. Okay, you know, for me, course is inspiration. เป็นแรงบันดาลใจ
4: Yes, we should learn from it. เราควรที่จะเรียนรู้จากมันนะคะ At least we learn a language, right?
3: Okay.
4: เราก็เรียนรู้ภาษาไปด้วย
3: All right. Yes. But now the time is up for English Corner. เวลาหมดแล้วน้องกิฟสำหรับ English Corner. We come back next time. Okay. Right. So we now go back to Boo in the studio. กลับไปหาน้องบูที่สตูดิโอสำหรับเราสองคนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, that is all the time we have for today. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, you can send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศคร

0: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
4: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
5: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
6: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
7: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
8: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
9: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
10: คร
9: ับท่านโทรมาพอดี
11: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
15: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกตวรกีและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กิจอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ท่านจะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายสรุปเรื่องนะครับในหน่วยที่10เรื่องของจิตอาสาพระราชทานวปร904กับการพัฒนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรก่อนครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับท่านรองครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ยจริงแล้ววันนี้มันก็ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ

0: เป็นเรื่องที่เพื่อนนักบริหารการปกครองท้องที่เรานะครับก็เป็นสมาชิกแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานวปร904เนี่ยเยอะมากก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าขอให้ท่านรองได้ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่ามันมีความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาสาพระราชทานยังไงบ้างครับนี่เป็นประเด็นแรกที่จะขอให้ท่านรองช่วยสรุปให้ด้วยครับ
1: ก็ขอกลับเรียนในส่วนของความเป็นมาของจิตอาสานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตอาสาจังหวัดในของประเทศไทยเรานี้เองเนี่ยนะครับมันมีมานานมากแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเรามีวีรกรรมไม่เห็นตั้งแต่วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันถ้าจำได้เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาคือก่อนเสียกุศิยาครั้งที่2นะฮะปี2310นะฮะก็มีกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวบ้านบางระจันนี่ก็มีการรวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันเพื่อปกป้องการลุกลานจากทางพม่านะฮะซึ่งการรวมตัวป้องกันเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ถึงประมาณเกือบประมาณ8ถึง1ปีได้ตัวนะฮะจนชาวบ้านบางระจันนี่ไม่สามารถจะสู้รบได้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาประเภทในกลุ่มแรกๆที่มีอยู่ในประเทศไทยวีรกรรมอันที่2ที่เราเคยมีเรียนในประวัติศาสตร์ก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะฮะก็คือที่ยุคที่มีสงคราม9ทัพเนี่ยนะฮะก็คือเท้าสุรนารีนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นสามัญชนนะครับเป็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองนะฮะเจ้าเมืองโคราชนะครับก็ได้รวบรวมกำลังคนนะครับต่อสู้กับทางกลุ่มของลาวนะครับที่มีการยกกำลังมาโจมตีปัตทางกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการรวบรวมกำลังต่อสู้แล้วก็สามารถขับไล่ลาวออกจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้และอันสุดท้ายก็คือวีรกรรมของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าสินธรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นภรรยาของเจ้าเมืองเหมือนกันฮะได้รวบรวมชาวบ้านต่อสู้กันก็ถือว่าเป็นการใช้เป็นการดำเนินการโดยไม่พึ่งกระบวนการของภาครัฐนะครับและเป็นการโดยใช้จิตที่เป็นการทำงานด้วยหัวใจก็เรียกว่าจิตอาสานะฮะตรงนี้ในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีต่อว่าในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะฮะมันมีจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีลักษณะของการทำงานจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีข่าวมาเยอะแยะจะเห็นที่ใส่ถ้ามีหมวกสีฟ้านะครับจานนะฮะแล้วก็มีลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวพระองค์ท่านองค์รัชกาลที่10เนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าก็อยู่หัวท่านทรงเขียนเองนะฮะตรงนี้แล้วก็มีพระบันคอสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีฟ้าแต่ว่าบางจะเห็นว่ามีทั้งเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีม่วงนะฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยคือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงสีเหลืองคือสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าเป็นสีม่วงก็คือสีประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระราชาภิมลลักษณ์นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นสีจะเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาที่รับเครื่องแบบมาปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: นะครับเห็นได้ว่าในหลักการทำงานของจิตอาสาเองเนี่ยนะครับจะเน้นก็คือทำความดีนะฮะทุกอย่างนะฮะเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยใช้หลักนะฮะก็คือความเต็มใจนะฮะเต็มใจในการทำงานการฝึกทำความดีคือรู้จักการให้ทั้งเวลาให้ทั้งแรงกายสติปัญญานะฮะโดยความสมัครใจครับอย่างผมทำงานจิตอาสานี่ทำมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับอาจารย์
0: ครับ
1: ก็ทำด้วยความสมัครใจตอนนี้ก็ถึงแม้จะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองตอนนี้มีการฉีดวัคซีนที่จังหวัดเทนานีนะฮะผมก็ไปทำประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งทุกวันไปอำนวยความสะดวกประชาชน

0: ต้องขอกราบเรียนว่าไม่ใช่ลูกเสือนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นงานจิตอาสาโดยเฉพาะของจิตอาสาเองนะครับโดยใช้หลัก 4-5 ตัวนี่คือความเต็มใจความสมัครใจความอิ่มใจความซาบใจแล้วก็ความปิติสุขนะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวมตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญคือไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับคนที่ทำก็จะมีความสุขในการช่วยเหลือไม่ต้องพบเห็นบางเรื่องไม่นิ่งดูได้อย่างผมตอนทำงานบางทีฮะเคยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขับรถไปครับเจอรถเขาเสียอยู่กลางถนนฮะ
1: ครับ
0: เราจอดรถฮะไปจั๊มแบตให
1: ้อ๋อครับ
0: เข็นรถให้ฮะตรงนี้ฮะอย่างตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีผมเจอบางอยู่ช่างจุดเชื่องนึงบางทีเกิดอัคคีภัยนะฮะก็ไปช่วยลักษณะยังไงก็คือไปแล้วนะไปช่วยฉีดน้ำไปช่วยดูแลเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเพลิงไหม้ทุกอย่างไปปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะไม่ใช่ไปยืนดูไปช่วยจริงๆเลยช่วยฉีดน้ำช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของป้องกันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับเราก็ดำเนินการทั้งหมดเลยเพราะนั้นในงานจิตอาสาจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่สามารถจะเลือกเวลาได้
1: ครับ
0: นะจะเกิดเวลาไหนก็ได้ทั้งเวลาปกติหรือเวลากลางค่ำกลางคืนมันมีเหตุก็ต้องไปนะตรงนี้ทำงานเหมือนพวกกู้ภัยชู้ชีพนะครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวครับที่ท่านรองท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยก็แปลว่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยมาตั้งแต่เรื่องไข้บรรจันทร์ใครๆก็รู้นะครับเรื่องไข้บางระจันทร์เรื่องคุณหญิงคุ
0: ณย
1: ่
0: าโม
1: อ
0: ัน
1: นี้ใครๆก็ทราบ
0: นะครับท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทร
1: ครับ
0: นะตรงนี้ที
1: ่แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับ
0: ใช่ครับไม่มีฮะแต่ว่าอย่างเช่นเราเคยเห็นตอนนี้มีที่เป็นจิตอาสาที่เราพบเห็นเยอะสุดก็คือพวกกู้ชีพกู้ภัยแต่ว่าเขาทำงานเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุการเกิดเพลิงไหม
1: ้ครับ
0: แต่ว่างานจิตอาสาเนี่ยมันจะมีลักษณะงานอย่างอื่นอีกมากมายเยอะอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นวิทยากรครับบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย คือตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่านะฮะเราก็มีหน้าที่ให้คำบรรยายว่าสามารถมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยวิทยาสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงราชนครินทร์เนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับเมืองไทยมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ปกป้องชาตินะฮะเราเคยเกือบจะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเราเสียเอกราชกับทางพม่าพระองค์ท่านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละองค์แต่ละสมัยก็มีหน้าที่กอบกู้แผ่นดินพัฒนาแผ่นดินมาอย่างรัชกาลที่9เองก็เหินนะครับพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยฮะท่านดูเหมือนไม่ใช่ปกป้องประเทศแต่ทำเยอะมากครับอย่างเช่นพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากของประชาชนเป็นนักรบนะฮะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยในยุคก่อนที่มันมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาพระองค์ท่านก็ดูแลให้ประชาชนพ้นจากความยากจนซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำพระองค์ท่านก็ทำโดยลักษณะจิตอาสาเหมือนกันไม่มีใครสั่งครับ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านก็คิดขึ้นมาโครงการบริโครงการต่างๆ 4,000 กว่าโครงการก็เป็นพระองค์ท่านมีจิตอาสาทำเพื่อประเทศชาติ
1: ครับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นว่าคนรุ่นระยะหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ทราบนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะว่า
1: ทีนี้อย่างเช่นพอเราคุยกับทางท่านนักบริหารการปกครองท้องที่ก็จะมีสองคำเพราะว่าหลายท่านนี่เข้ามาเป็นนักบริหารการปกครองท้องที่ท่านมีจิตอาสาอยู่แล้วท
0: ี
1: นี้มันแยกแยะกันไงครับระหว่างคำว่าจิตอาสากับจิตสาธารณะครับท่านรองครับ
0: จิตสาธารณะเนี่ยก็คือแล้วน่ะมีความแคบคำว่าคิดว่าประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เอาตามจริงแล้วผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่กรณีหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเลี้ยงหมาในบ้านเลี้ยงหมาในบ้านเสร็จแล้วเอาสุนัขเนี่ยน้องหมาเนี่ยมา
1: ถ่าย
0: อึในที่ฐานะ
1: ครับ
0: นะพออึที่ฐานะปั๊บถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมีมองว่าก็เป็นที่ฐานะนี่เอาหมามาขี้ได้สมมติมีใครไปพูดมาคุณป้าทำไมเอาหมามาขี้มาอึในสวนสาธารณะล่ะก็นี่ที่ส่วนรวมนี่ฉันมีสิทธิ์เอามา
1: ครับ
0: อย่างแรกก่อนจิตสาธารณะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมคือเรื่องเดียวกันจิตสาธารณะเพราะนั้นสวนสาธารณะของคุณก็คือสวนสาธารณะของฉันเพราะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เอาหมามาอึ
1: มา
0: ในที่สาธารณะเพราะว่าสวน

0: นี่เป็นส่วนของฉันเพราะนั้นนี่ความคิดเรื่องจิตสานะ
1: ค
0: ิดเพราะนั้นจิตสานะคือการคิดเรื่องส่วนรวมกับเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได
1: ้
0: จิตสานะ
1: ครับ
0: พอจิตอาสาก็คือเริ่มทำงานทั้งส่วนรวมและส่วนตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยทำงานโดยใช้หลักการคือทำโดยดูข้อสามฮะการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมมือทำให้สังคมน่าอยู่ฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็รู้จักแบ่งปันเกื้อกูลนี่คือคำว่าจิตอาสาจากเดิมเราคิดเรื่องส่วนรวมเรื่องตัวเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาปฏิบัติก็คือเอาหลักของข้อ2 3 4 5มาใช้เพราะนั้นข้อ1คือการยกระดับจิตใจคือการมีจิตสานะ2 3 4 5คือจิตอาสาเพราะน
1: ั้
0: น คนที่เป็นจิตอาสาต้องมีจิตสานะก่อนเม
1: ื
0: ่อมีจิตสานะถึงจะเป็นจิตอาสาได
1: ้
0: นะแล้วต้องเติมนี่ครับจิตสานะทำงานจิตอาสาด้วยหัวใจนะเมื่อทำด้วยหัวใจปั๊บจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำได้เพราะใจเราทำด้วยใจของเราเองที่มีความเป็นสาธารณะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับ ทีนี้ตอนเริ่มต้นท่านอาจารย์ท่านได้กรุณาเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของความหมายท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นหน่อยนะครับเพราะหลายคนก็เห็นเครื่องแบบแต่ว่าไม่ค่อยรู้รายละเอียด
0: ก็ในตัวจิตอาสาเนี่ยนะครับผมอาจจะข้ามไปนิดนึงก็คือ
1: ครับ
0: ตรงนี้ฮะคือจิตอาสาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มอยู่ประมาณสัก4กลุ่
1: ม
0: นะคร
1: ับ
0: 4กลุ่มกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ทำจิตอาสาอันนี้อาจจะเป็นการทำจิตอาสาโดยที่ไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้มีการเป็นระบบเช่นเกิดผมยกอย่างเช่นกลุ่มกู้ภัยกู้ชีพ
1: ครับ
0: ไปช่วยเก็บศพไปช่วยจับงูไปอะไรอย่างนี้นะฮะไปช่วยเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ถือว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหลักกลุ่มที่สองฮะเป็นกลุ่มที่จังหวัดมีการรับสมัครกรุงเทพกทมมีการรับสมัครทุกวันที่1ถึงวันที่10ทุกเดือนฮะไปสมัครที่เขตทุกเขตไปสมัครที่ว่าการอำเภอจะมีรับสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้จะมีรับสมัครเมื่อรับสมัครแล้วเนี่ยจะมีการขึ้นทะเบียนไว้จะมีถามว่าท่านเป็นกรุ๊ปโลหิตใดมีความสามารถใดว่ายน้ำได้เป็นช่างได้ทำงานก่อสร้างได้คอมพิวเตอร์ได้ก็เริ่มมีการแบ่งเพศเพื่อทำทะเบียนจิตอาสาเพื่อจะจัด
1: ระดม
0: หน้าที
1: ่
0: เวลาปฏิบัติหน้าที่นะกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่จะมีการเรียกมาอบรมอบรมเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานจะมีหลักสูตรพื้นฐานประมาณ15 วันนี้ไปอบรม24 ชั่วโมงนะครับอาจารย์
1: ครับ
0: ไปอบรม15 วันเรียกหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มนี้ก็จะเริ่มได้รับเสื้อได้รับหมวกแบบนี้ฮะเสื้อกับหมวก
1: ครับ
0: นะตรงนี้พร้อมนะฮะจาก15 วันก็จะรู้ระดับข้อมูลผมตีว่าความเป็นจิตอาสาจะรู้ข้อมูลประมาณสัก 50% อย่างผมเนี่ยอบรมเป็นรุ่นกลุ่มที่4คือรุ่น50 วัน
1: โอ้
0: 50วันไปกินนอนอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอาจารย์50วันเนี่ยทั้งรุ่นกลุ่ม3และกลุ่ม4เนี่ยที่เป็นรุ่น15วันกับรุ่น14วันจะรับสัญลักษณ์จิตอาสาพระราชทาน94วปร.ตามที่อยู่ใน PowerPoint นะฮะจิตอาสาพระราชทาน94วปร.เนี่ยนะครับจะได้ปีกฮะปีกจะเป็น2แบบคือเป็นปีกผ้ากับปีกเป็นโลหะปีกผ้าเนี่ยจะใช้กับกรณีเป็นเสื้อปฏิบัติหน้าที่ติดตรงนี้ฮะถ้าน่ะปีกผ้าอยู่ใน PowerPoint นะครับจะมีอันแรกคือข้างบนเป็นพระมหาวิชัยมงกุฎนะฮะข้างบนนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะ
1: ครับ
0: สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์วปร.คือเป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงนี้จะมีวปร.ดาวจะมีดาว2อย่างฮะดาวข้างซ้ายคือข้าราชการดาวข้างขวาเป็นประชาชนนะฮะ2ดาวนะแล้วก็จะมีปีก2อันคือบารมีของพระองค์ท่านนะฮะอบอุ้มนำมาซึ่งความรุ่งเรืองภาพแพรข้างล่างครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะฮะจะเห็นว่าสีจะมีอยู่3จะมีอยู่4สีหลักสีขาวกับสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์สีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ท่านของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระเจ้าทาพิมลรัตน์พระสมเด็จพระราชินีนะส่วนสีฟ้าเป็นสีของเทพพระนางเจ้าสิริพระพันปีหลวงนะตรงนี้มันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด4 สีด้วยกันนะฮะจะเป็นสีหลักของการทำงานซึ่ง

0: เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ปีอันนี้จะได้เฉพาะกลุ่ม3กับกลุ่ม4คือกลุ่ม15วันกับกลุ่ม50วัน
1: อ๋อครับ
0: จะได้เฉพาะนี
1: ้ครับ
0: คนสมัครเยอะมากอาจารย
1: ์ครับ
0: เปิดเมื่อไหร่ปั๊บตอนนี้คนวิ่งไปสมัครแต่พอวิ่งไปสมัครแล้วบางรายไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่บางรายได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันฮะไม่ใส่ใจทํางานอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าต้องเอาเวลาบางทีต้องเอาเวลานอกงานนะฮะอย่าเอาเวลาในงานมาใช
1: ้
0: เพราะเวลาในงานจะไม่เสียงานและการก
1: ็
0: เอาเวลานอกงานอย่างผมไปทำผมไปทำเจ็ดโมงครึ่งหรือแปดโมงครึ่งทุกวันที่ศูนย์จิตวัคซีนก็ถือว่าฝึกเรื่องการให้นะ
1: เร
0: ื่องเมื่อฝึกเรื่องการให้ปั๊บถือว่าเรามีความดีใจทำความดีด้วยหัวใจนี่คือความหลักของการทำงานคือทำความดีคือทำงานเพื่อสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจของเราตรงนี้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็ใช้เวลาอบรมค่อนข้างยาวนะครับ นอกเหนือจากที่กระผมก็มองเห็นตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้มันเข้าซาบซึ้งเข้าไปในใจนะครับทั้งเรื่องของจิตอาสาทั้งเรื่องของจิตสาธารณะแต่ว่าในหน่วยที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้ครับก็จะพบว่ามันมีความรู้ความสามารถอยู่หลายเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าในระหว่างอบรมก็คงจะได้รับความรู้ความสามารถของการเป็นจิตอาสาด้วยจะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญอะไรบ้างครับท่าน
0: เยอะมาก
1: ครับท่านครับ
0: อย่างแรกก่อนเนี่ยฮะยกอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดอุทกภัยเยอะมากนะฮะการเกิดอุทกภัยเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูมูลเหตุของการเกิดว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: หลักการแรกเริ่มแรกที่เราอบรมก็คือถ้าดูใน PowerPoint เนี่ยนะฮะหนึ่งคือการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: คืออย่างแรกก่อนเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าอุทกภัยคราวนี้เกิดจากอะไรหนึ่งปริมาณฝนแล้วนะมันไม่ได้เกิดทุกปีมันไม่ได้เกิดตลอดเวลามันเกิดปีเว้นปีปีเว้น2ปีเว้น3ปีที่ผ่านมาทำไงครับจิตอาสาเราจิตอาสาในจังหวัดในทั่วประเทศนะฮะตอนนี้เราทำวิธีการคือขุดหลุมเก็บน้ำเตรียมไว
1: ้
0: ทำฝายรอไว้ทำกระบวนการทุกอย่างเพื่อเตรียมให้น้ำมันมาแล้วก็เก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งเพราะนั้นน้ำมาไม่ใช่ปลากินมดนะฮะน้ำมาคือเก็บน้ำ
1: ต้องเก็บน้ำ
0: เพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้งจากเมืองไทยธานีเนี่ยตอนนี้เกิดเพื่อไปฮะแต่ว่าไม่รุนแรงเพราะว่าเราขุดหลุมไว้เยอะเราทำฝายรอไว้เยอะทำอ่างเก็บน้ำขุดลอกคลองขุดลอดไว้เยอะมากหมายความว่าไงปีนี้น้ำบุทไฟที่เกิดอุทัยเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไปถึงได้ประมาณ2ปีสองปีนับจากนี้นะฮะนะฮะนี่คือการเตรียมข้อมูลเป็นเบื้องต้นระเบิดจากข้างในคืออะไรนะฮะหลักการระเบิดได้คือคิดจากในมาสู่นอกบางเรื่องเนี่ยนะครับเราพยายามไปคุยกับชาวบ้านบางทีไปบอกให้ชาวบ้านทำนั่นทำนี่ชาวบ้านไม่เชื่อหรอกครับเพราะชาวบ้านมองว่าเนี่ยรัฐการมาสั่งอีกแล้วรัฐการมาสั่งแล้ว
1: ครับ
0: และหน้างานจิตอาสาคือระดมความคิดประชาชนแล้วให้เขาคิดเอาเองว่าสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยทำไงคืออย่างง่ายๆสมมติเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับบางทีเราไปตั้งครัวอาจารย
1: ์ครับ
0: คิดว่าชาวบ้านอยากได้อาหารปรุงสุกปรากฏเราไปนั่งคุยชาวบ้านชาวบ้านโอ้ยอาหารปรุงสุกไม่เอาหรอกเบื่อ
1: ครับ
0: ทุกวันก็กระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวไม่เอาอยากได้อะไรเป็นหลัก
1: ครับ
0: ระเบิดช่างไงอาหารข้าวสารอาหารแห้งจำเป็นมากสุดของในช่วงอุทกภัยเพราะว่าฉันไปกรุงกินเองฉันอร่อยกว่าอ้าวก็อยู่ในที่อยู่ในที่พักพิงออกมาจากน้ำท่วมไปบ้านอยู่ในน้ำจะทำไงอ๋อมีเตาแก๊สก
1: ็
0: ทำเตาแก๊สปรุงอาหารเองได้ไม่ต้องมาบอกให้เอาเข้าสุกให้ฉันแล้วฉันเบื่อกับข้าวซ้ำซากนี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วที่ต้องการเนี่ยฉันไม่ต้องการอาหารพวกสูงเดียวนะไม่ต้องการอาหารแห้งนะฉันต้องการน้ำเป็นแพ็คเพราะว่าน้ำทั่วมาหาน้ำยากน้ำกินยากเพราะนั้นเวลาหน้าหนาวที่เราบอกนะคิดจากข้างในไปฟังชาวบ้านเขาก่อนว่าเวลาเอาของไปให้เขาเอาหรือเปล่า
1: ที่ท่านอาจารย์เล่านี่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องฮะใช้หลักศาสตร์พระราชามาใช้เลยแก้ปัญหาจากจุดเล
1: ็
0: กแก้ปัญหาจุดเล็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาไปดูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะเวลาไปทำกระดาษบ้านอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเปิดไฟลัดวงจรเนี่ยเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: บ้านบางบ้านอาจารย์20ปีมาแล้วไม่เคยเปลี่ยนสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟเก่าแล้วมันก็ช็อตแล้วมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างง่ายเอาอีกด้านนึงไม่ติดตำราครับอาจารย์เคยได้ข่าวไหมเวลาฝนตกเลี้ยงปลาในกระชังปลาตายฝนตกมาน้ำไหลแรงปลาตายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรสอนนะฮะบอกไม่ต้อง

0: เอาตำรามาดูเลยมันเพราะว่าฝนตกมันเป็นกรด
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นกรดฝนเป็นกรดเพราะตอนนี้อากาศข้างบนมันเป็นอากาศไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับ
0: ฝนเป็นกรดลงมาฮะพอมาถึงตัวน้ำ
1: ครับ
0: ปลาเนี่ยมันเคยอยู่ในน้ำปกติพอมันหายใจจานมันจะแสบปากมันเพราะมันเจอฝนกรดที่อยู่เหนือน้ำ
1: ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตำราน
0: ะไม่มีตำราบอกปรากฏว่าปลามันก็จะหายใจปั๊บแสบปั๊บลงใหม่ใหม่หายใจไม่ออกก็ชื้นมาใหม่ก็แสบปากอีกเพราะว่าอ้าปากหายใจเอาอากาศฮะก็เลยมีปัญหาว่าปัญหาตรงนี้นะครับมีวิทยากรมาบอกแก้ความเป็นกรดเอากล้วยมาสับต้นกล้วยเนี่ยสับละเอียดแล้วเทลงในกระชังมันจะกลายเป็นด่างและตีกับกรดปลาหายใจได้ไม่ตายเนี่ยอาจารย
1: ์ซึ่งไม่ใช่ตำรา
0: หลักการง่ายๆตำราไม่มีบอก
1: เ
0: พราะว่าหลักสูตรมีสอน
1: ครับเพราะนั้นอย่างที่อย่างตัวอย่างที่ท่าน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ
1: ท่านเล่านี่เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนนักศึกษาเวลาอ่านหนังสือต้องคิดด้วยนะครับว่าเอ๊ะชีวิตจริงหรือตัวอย่างเป็นยังไงอย่างที่ท่านลองกรุณาเล่าให้ฟัง
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะ
1: ครับ
0: ใช้อธรรมปราบธรรมะอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนิดนึงอธรรมอาจารย์ว่าผักตบชวาเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชที่เกิดปัญหาถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ผักตบชวาเนี่ยนะครับเวลาเกิดน้ำเสียเอาผักตบชวาไปลงเนี่ยนะเอาผักตบชวาไปปล่อยลงในพื้นที่น้ำเสียนะ
1: ครับ
0: ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ครับน้ำตัวนี้จะกลายเป็นน้ำดีเพราะว่ารากผักตบชวาจะเอาออกซิเจนไปเพิ่มอากาศในน้ำ
1: ครับครับ
0: น้ำจะดีขึ้นมาทันทีนี่คือประเด็นที่หนึ่งสองอธรรมป่ามาทำไหมผักตบชวาเอาขึ้นมาครับสับไหมเลี้ยงหมูได
1: ้ครับ
0: เป็นอาหารหมูได
1: ้ครับ
0: เพราะนั่นคือหลักการใช้อธรรมป่าประธรรมเนี่ยเพราะนั่นคือนี่คือหลิงที่พระองค์ท่านทรงสอนว่าเอาหลักทุกอย่างเอามาใช้ทำพระองค์ท่านทรงสอนเรื่องทำให้ง่ายอย่าไปมองอะไรลึกมาก
1: ครับ
0: มีปัญหาอะไรก็แก้โดยใช้หลักธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติใช้อธรรมป่าอธรรมอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เรานี่คือหลักที่เราใช้ในการอบรมแล้วก็จิตอาสาในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ได้ดำเนินการได้อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่อุทัยธานีเองเนี่ยขอนำเรียนว่าเราเกิดอุทกภัยเนี่ยฮะเราแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจากเดิมที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำเท่ากับปี54น้ำเคยท่วมถึงคอฮะ
1: ครับ
0: อุทัยธานีปริมาณน้ำเท่ากับปี2554นะฮะที่มีเกิดมหาอุทกภัยครับ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้ของอุทัยธานีนะฮะเราจัดระบบวางแผนล่วงหน้าพร้
1: อม
0: ขุดหลุมทำฝายลอกคลอง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปริมาณน้ำตอนนี้เข้ามาถึงอุทัยธานีแค่ประมาณแค่แข้งกับเอวนะฮะก็มีคนถามบอกว่าลดได้มากกว่านี้ไหมบอกว่าอย่าลดมากกว่านี้แหละถ้าลดมากกว่านี้ปั๊บแปลว่าน้ำจะปล่อยหลังอุทัยไปที่ชัยนาทไปวิยา
1: ไปทั่ว
0: เ
1: มื
0: องเยอะทั่วมาลังเยอะเพราะนั้นให้รู้จักคำว่าจิตสานะเริ่มแล้วอะไรรู้ให้รับการท่วมโดยทั่วถึงกันหน่อยแต่เราอาจจะท่วมน้อยกับเขาเพราะเราวางแผนดีแต่คนที่เขาวางแผนว่าที่เขาพื้นที่ไม่ดีพอเช่นวิทยาตอนนี้ถึงคอแล้วครับอาจารย
1: ์
0: นะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูแลกันไป
1: อาจารย์ครับยังมีความรู้อื่นๆเช่นที่พูดกันเยอะมากนะครับเรื่องศาสตร์พระราชาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับคือเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับท่านอาจารย์จะพอจะอธิบายตัวอย่าง
0: อาจารย์เชื่อไหมฮะเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญในอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแบ่งที่ออกมาแค่ 30% อาจารย์ลองดูนะฮะใน PowerPoint เนี่ยนะครับกำหนดไว้ตามทฤษฎีบอกว่า 30% เนี่ยเป็นบ่อปลา
1: ครับ
0: อีก 30% ทำนาอีก 30%ทำไร่ทำสวนแบ่งพื้นที่นานะอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่พื้นที่2งานนะ200ตารางวาจนถึงพื้นที่ประมาณ10ไร่เกินนี้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเกินนี้คนรวยแล้วนะเราใช้ฐานประมาณ200ตารางวาถึง10ไร่แบ่งพื้นที่อาจารย์เราคิดดูว่าถ้าบ้านไหนนะฮะมีบ่อปลาเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวเห็นไหมก็กินปลาได้นะแล้วก็ปลูกข้าวได้นะมันก็จะ 30% ของการบ่อเลี้ยงปลาก็จะเอาน้ำในปลามาเลี้ยงข้าวดูแล 30% เป็นเรื่องของการทำสวนเพราะนั้นช่วงที่ข้าวไม่ออกก็ปลูกพืชสวนนะ
1: คร
0: ับ 10% เป็นบ้านและที่เลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นถ้าคนใช้หลักทฤษฎีใหม่ในการจัดการเรื่องดินและน้ำในครัวเรือนเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะฮะจะสามารถ อยู่รอดได้ตนเองเพราะนั้นอาจารย์เห็นว่าตอนนี้การเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรเดือดร้อนไหม
1: ครับ
0: เดือดร้อนเรื่องการขายข้าวแต่ไม่ถึงขนาดอดอยากยากแค้นแล้วตอนนี้เจอคนกรุงเทพไหมตกงานกลับไปอยู่ที่ชนบทไปอาศัยระบบนี้ของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ตรงนี้ก็จะผสมกันกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: รวมทั้งไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาใช้อีกอันนึงฮะสมมติอาจารย์มีเงินร้อยหนึ่งพงษ์ท่านบอกว่า30เอาไว้ใช
1: ้ครับ
0: 30เก็บ30ลงทุนนะ
1: ครับ
0: ลงทุนซื้อทองซื้ออะไรปั๊บนั่นหมายความว่าอาจารย์จะใช้จ่ายจริงประมาณ 30% อีก30เอาไว้อดออมเก็บออมฮะ
1: อ
0: ีก30เอาไว้ลงทุนเช่นจะลงทุนอะไรแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้นอีก 10% คือเก็บไว้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นหลักที่ดีใหม่นี้จะใช้ทั้งกรณีการจัดการเรื่องการเงินของเราและการดำรงชีพของเกษตรกรด้วยพร้อมกันนะถ้าใช้หลักการนี้กล้ายืนยันว่าทุกคนฮะจะปลอดจากความยากจนและพ้นจากความอดอยากแน่นอนตรงนี้ครับ
1: ก็เวลามีไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตข้ามเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่
0: อ
1: นนักศึกษาท่านไปอ่านจากในเอกสารการสอนนะครับอยากจะเรียนท่านรองว่าท่านกรุณาเน้นที่เข้าไปถึงตัวของท่านนักบริหารปกครองท้องที่ครับท่านเขียนไว้ว่าการปกครองท้องที่กับจิตอาสามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ท่านอยากจะเน้นประเด็นอะไรบ้างครับ
0: คือตอนนี้การปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดว่าศูนย์จังหวัดจะมีสุมในการจิตอาสาพระทานจังหวัดแล้วก็มีสุมในการจิตอาสาพระทานอำเภอ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นคือกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเรียนรู้การเป็นจิตอาสาตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกจิตอาสาพระทาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีภารกิจในการทำจิตอาสาอยู่3ประเภทหลัก1 คือจิตอาสาด้านภัยพิบัติในแง่ของการเกิดอุบัติภัยต่างๆต้องไปดูแล2จิตอาสาพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน
1: ครับ
0: 3จิตอาสากรณีพิเศษคือเฉพาะกิจก็คือมีงานฉุกเฉินอะไรจะต้องมีการสั่งการมาเพราะนั้นการว่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแง่ของจิตอาสาด้านการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจิตอาสาแก้ปัญหาในการพัฒนาประเทศพัฒนาตำบลหมู่บ้านตัวเอง
1: ครับ
0: จิตอาสาในการทำงานเฉพาะกิจตอนนี้มีจิตสายกันนะจิตสายแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้านในการจัดการจิตอาสาในหมู่บ้านให้บรรลุผลทั้งภารกิจด้านพัฒนาการแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านภัยแล้งและงานเฉพาะกิจอื่นตามที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้
1: สุดท้ายเลยคือคงต้องพูดถึงทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.ครับท่านอาจารย์ครับกันเล่นหน่อยครับว่ากม.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: กรรมการหมู่บ้านทุกคนก็ต้องเป็นจิตอาสาก็เหมือนเป็นตัวคณะรัฐมนตรีระดับหมู่บ้านฮะ
1: ครับ
0: มีหน้าที่บริหารงานว่างานแบบไหนจะทำยังไงงานเนี่ยเพราะต้องจัดสรรเวลาดูเรื่องเวลาดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องโอกาสแล้วเอางานจิตอาสาทั้ง 3-4 ประเภทนี้คือเฉพาะกิจพัฒนาภัยแล้งแล้วก็งานภัยพิบัติไปผสมผสานในพื้นที่โดยเป็นคณะทำงานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในแต่ละพื้นที่ครับตรงนี้คร
1: ับ ครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับก็เสียดายที่เวลาหมดไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อลงกตวรกีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับผมขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีทรัพยากร3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์โดยบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรการว่าความในคดียาบรรยายโดยอาจารย์สัตยาอรุณธารีสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางนะครับเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหา STOU Channel หรือ Facebook Fanpage STOU Channel ก็ได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก่อนอื่นในช่วงแรกเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของนิติเวชศาสตร์นะครับซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ขุนวิจิตรนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะภาควิชานิติศาสตร์นิติเวชศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอดีตก็ท่านเป็นหัวหน้านะครับภาควิชานิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับอดีตผอ.ศูนย์ชันสูตรพิศพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับอาจารย์ครับในส่วนของนิติเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกให้อาจารย์ลองเล่านะครับประวัติขอบเขตอำนาจเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริงๆนะครับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินคำว่านิติวิทยาศาสตร์อะไรมากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมขอเรียกว่าในโลกของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ก็คือนิติวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์คือเรื่องแรกนิติวิทยาศาสตร์อันนี้จะกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ทุกสาขาครับที่มาเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายเอามาใช้กับขบวนการยุติธรรมอีกศาสตร์หนึ่งก็คือนิติเวชศาสตร์ที่จะมาพูดถึงอันนี้จะหมายถึงว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่เอามาใช้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เอามาใช้ส่วนอีกอันนึงก็เป็นลักษณะของวิทยาการพิสูจน์หลักฐานซึ่งเราจะเห็นในงานของกองพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของโลกนิติวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับเฉพาะนิติเวชศาสตร์นะครับในเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนะครับผมขอเริ่มเลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับนิติเวชศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forensic medicine นะครับมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2กลุ่มนะครับในงานนิติเวชศาสตร์คือกระทำเกี่ยวกับคนเป็นนะครับกับกระทำเกี่ยวกับคนตายหรือศพนะครับในคนเป็นนะครับก็เป็นงานด้านนิติเวชศาสตร์คลินิกเช่นว่าในผู้ป่วยคดีต่างๆถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือข่มขืนกระทำชำเราหรืออื่นๆนะครับส่วนรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยคดีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะการออกใบรับรองแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลหรือการเป็นพยานศาลต่างๆนะครับส่วนอีกศาสตร์หนึ่งในเกี่ยวกับนิติเวชนะครับที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยก็คือในสาขาของนิติจิตเวชศาสตร์ก็ดูในเรื่องคนไข้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือคนไข้โรคจิตซึ่งได้กระทำความผิดทางอาญาต่างๆนะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือการทำงานเกี่ยวกับศพอย่างที่เราจะคุ้นเคยกับภาพของคำว่านิติเวชศาสตร์ก็เกี่ยวกับการชันสูตรศพชันสูตรพลิกศพนะครับตั้งแต่ว่าเราออกตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจสถานที่พบศพแล้วก็มีการนำศพมาผ่าพิสูจน์เพื่อจะให้หาเหตุตายหรือข้อสงสัยต่างๆในการเหตุตายทั้งหมด ในการผ่าศพพิสูจน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบในแค่ว่าแพทย์ได้ผ่าแล้วตรวจเท่านั้นมันยังมีงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานทางห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจหายาสารพิษการตรวจ DNA ต่างๆเป็นต้นอันนี้เป็นภาพรวมของนิติเวชศาสตร์นะครับในนิติเวชคลินิกนะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องพยานเอกสารนะครับกับพยานบุคคลในพยานเอกสารเนี่ยก็ตั้งแต่ว่าบัตรประจำตัวคนไข้นะครับสามารถเป็นพยานเอกสารทางการแพทย์ได้เราไปตรวจคนไข้นอกนะครับเป็นผู้ป่วยนอกเอกสารบัตรตรวจผู้ป่วยนอกหรือเราเรียก OPD card เนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานแม้กระทั่งสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการส่งแลบเอ็กซเรย์ CT หรือทำ MRI ต่างๆหรือเอาชิ้นเนื้อเราไปตรวจหรือผลตรวจยาหรือสารพิษอื่นอันนี้ก็เป็นข้อมูลพยานทางเอกสารนะครับเมื่อเราต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลนะครับการที่แพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วมีการทำบันทึกในผู้ป่วยในอันนี้ก็คือ IPD record อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ต้องออกใบรับรองแพทย์หรือออกใบชันสูตรบาดแผลแม้กระทั่งการเกิดออกใบรับรองการเกิดการตายอันนี้ล้วนแต่ที่จะเป็นพยานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติเวชศาสตร์คลินิกทั้งนั้นส่วนเรื่องพยานบุคคลนะอาจจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นแพทย์กับไม่ใช่กลุ่มที่เป็นกับบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์นะครับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นก็คือลักษณะของพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องเกี่ยวกับคนตายนะครับก่อนที่เราจะเข้าการชันสูตรพลิกศพผมอยากให้พวกเราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าการตายในทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรถ้าเรามองดูภาพสามเหลี่ยมแห่งการมีชีวิตนะครับก็หรือ living triangle เนี่ยมันจะมีอยู่3ระบบด้วยกันคือระบบการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางนะครับการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจและไหลเวียนโลหิตการทำงานของระบบการหายใจทั้ง3ระบบเนี่ยมันจะทำงานประสานซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะครับก็มีการหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองในขณะเดียวกันสมองก็มีส่งสัญญาณประสาทต่างๆมาควบคุมการทำงานของหัวใจนะครับสมองหรือระบบประสาทนะครับกับปอดนะครับสมองก็เป็นควบคุมว่าปอดต้องทำงานอย่างไรหายใจยังไงนะครับขณะเดียวกันปอดก็มีหน้าที่ที่จะส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพื่อให้สมองมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างระบบการหายใจกับระบบไหลเวียนก็เช่นกันนะครับหัวใจและหลอดเลือดก็มีหน้าที่ที่จะสูบฉีดเลือดไปให้เลี้ยงในปอดหรือนะครับส่วนปอดก็มีหน้าที่ที่จะรับเลือดจากหัวใจต่างๆฟอกเลือดจากเลือดดำเป็นเลือดแดงซึ่งกลายเป็นเพิ่มออกซิเจนให้เพื่อไปให้หัวใจเพื่อหัวใจไปส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งสมองก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าการทำงานมันจะมีสัมพันธ์โยงใหญ่กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานถ้าการตายหมายถึงอะไรการตายก็หมายถึงว่าการสิ้นสุดอย่างถาวรของ3ระบบนี้นะครับทั้ง3ระบบแต่คราวนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการวินิจฉัยการตายเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น2เกณฑ์ก็คือว่า1การที่สมองหยุดทำงานนะครับกับ2การที่หยุดการทำงานอย่างถาวรของระบบการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้ซึ่งรายละเอียดอันนี้นะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับอย่างละเอียดเลยในเอกสารนะครับคำสอนนะครับเอกสารการสอนของตรงนี้ซึ่งผมได้กล่าวและยกตัวอย่างในว่าหัวใจนะครับระบบประสาทการหายใจมันทำงานโยงใหญ่กันในยกตัวอย่างกรณีให้ดูนะครับอันนี้การตายทางการแพทย์อันนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับอันนี้ขอข้ามไปเลยนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้ววันนี้มาดูในการระบบชันสูตรพลิกศพในบ้านเรานะครับในโลกเลยนะครับขอโทษทีในโลกมันจะมีอยู่3ระบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือระบบตำรวจ Police ระบบศาลหรือ Coroner ระบบแพทย์สืบสวน Medical Examiner หรือ ME นะครับถามว่าบ้านเราใช้อะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับแล้วก็ระบบศาลเนี่ย ก็คือโคโรเนอร์โคโรเนอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นหน้าในทีมในการสอบสวนเหตุตายซึ่งอาจจะได้มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนระบบที่แพทย์เป็นหัวหน้าในการสอบสวนเหตุตายเนี่ยเราเรียกว่า medical examiner ถามว่า3ระบบนี้ระบบไหนที่ถือว่าเป็นอุดมคติมากที่สุด ideal มากที่สุดก็คือระบบนี้นะครับระบบ medical examiner ซึ่งจะต้องมีความพร้อมมากๆแม้กระทั่งจะต้องมีแพทย์ในด้านนี้อย่างเพียงพอและแพทย์ทำงานร่วมกับหน่วยสืบสวนสอบสวนทำงานกันเป็นทีมนะครับซึ่งในระบบ medical examiner เนี่ยจะมีอยู่ในสังเกตได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีเฉพาะบางรัฐใหญ่ๆเท่านั้นส่วนระบบ coroner เนี่ยเราจะเห็นได้ในส่วนใหญ่ในทางประเทศอยู่ในทวีปยุโรปต่างๆนะครับแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือสิงคโปร์ก็ใช้ระบบนี้นะครับถามว่าบ้านเราใช้ระบบอะไรบ้านเราใช้ระบบตำรวจนะครับมันมีความจำเป็นนะครับและหลายประเทศก็ใช้ระบบตำรวจเช่นประเทศใหญ่ๆอย่างจีนก็ยังใช้ระบบตำรวจของเรายังมีความจำเป็นเพราะว่าเราก็รู้ว่าบุคลากรทางตำรวจนะสายตำรวจมันอยู่ในทุกท้องที่นะครับมีสถานีตำรวจนะครับภูธรนะครับตำบลอะไรต่างๆครอบคลุมในท้องที่ทุกท้องที่แล้วมีจำนวนบุคลากรหลายแสนนายซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้สมบูรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ในต่อไปก็อาจจะมีการ modify เราคงต้องใช้ระบบตำรวจแต่มีการปรับปรุงนะครับระบบตำรวจเพื่อให้แก้ข้อบกพร่องต่างๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องในอนาคตที่อันใกล้นี้ในการปฏิรูปของงานนิติเวชศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์นักศึกษาสามารถจะดูในรายละเอียดได้นะครับว่าประเทศไหนใช้ระบบไหนนะครับระบบแพทย์สอบสวนระบบศาลหรือระบบตำรวจเรามีตัวอย่างแยกให้เป็นนะครับแล้วบางประเทศก็เป็นการใช้มิกผสมกันในระหว่างระบบต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเอกสารนะครับในการสอนสามารถศึกษาได้คราวนี้ว่าคำว่าการปรับปรุง modify police เนี่ยในงานเรื่องปฏิรูปเนี่ยที่ได้มีเสนอข้อกฎเกณฑ์ไว้ก็คือ3เรื่องที่เป็นข้อบกพร่องนะครับ1เราต้องตรวจสอบถ่วงดุลเช็คแอนด์บาลานซ์อันนี้ให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อด้อยนะครับ2ต้องมีความโปร่งใสทรานสเปอเรนซีเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้ในบางแห่งก็ยังขาดความโปร่งใสซึ่งเพียงพอนะครับต้องมี accountability ความรับผิดชอบมันต่างกับ responsibility response ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบ accountability เนี่ยมันมีความต้องรับผิดด้วยการห่วงโซ่ในขั้นการควบคุมพยานนะครับว่าควบคุมพยานวัตถุพยานเนี่ยมันมีการควบคุมได้ถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายวัตถุพยานนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุพยานต่างๆคราวนี้มาดูขบวนการในชันสูตรเราเริ่มต้นตั้งแต่มีการตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการตายเกิดขึ้นก็แจ้งตำรวจก็จะแจ้งแพทย์เพื่อไปร่วมชันสูตรนะที่พบศพอันนี้เราจะคุ้นเคยคำย่อว่าCSI Crime Scene Investigation นะครับ Crime Scene Investigation หมอเขาจะแจ้งหมอไปไงมีการตายอยู่2กรณีกรณีแรกคือการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีการตายโดยผิดธรรมชาติก็ต้องคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมตายถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับตายอุบัติเหตุหรือตายโดยไม่ปรากฏเหตุถูกสัตว์ทำร้ายตายหรือมีการตายอีกกลุ่มนึงที่จะต้องไปชันสูตรการตายอยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานอันนี้จะมีตัวละครที่ต่างกันก็คือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับการตายที่ผิดธรรมชาติเนี่ยตำรวจเป็นเจ้าภาพอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแพทย์เข้าไปนะครับเข้าไปร่วมชันสูตรนะครับแต่ไอตัวที่สีแดงวงไว้เนี่ยคือเป็นบุคลากรที่จะมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิรูปของงานในด้านนี้ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีเพื่อช่วยการทำงานของแพทย์และตำรวจนะครับส่วนการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ว่าในช่วงกักขังจำคุกหรือในอะไรในขบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นนอกจากตำรวจและแพทย์แล้วเนี่ยจะมีอีก ก็คือว่าจะต้องมีฝ่ายอัยการเข้ามาสอบสวนเหตุตายด้วยแล้วก็ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่แม้เขาจะตายโดยโรคหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีการชันสูตรเมื่อเราไปตรวจฐานที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์ของการสอบสวนเหตุตายมันก็จะต้องมีการส่งมาผ่านะครับผ่าศพพิสูจน์นะครับหรือการทำออโตซีการผ่าพิสูจน์เนี่ยในมาตรฐานเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์นะครับเป็นแพทย์ที่จบแพทย์มาแล้วแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านนิติเวชศาสตร์นะครับแล้วแพทย์ตรงนั้นต้องจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติเพราะว่างานพวกนี้ครับมันอาจจะมีการเชื่อมโยงในระหว่างประเทศอะไรได้ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอิสระนะครับที่จะการในการทำงานหรือจะวินิจฉัยเหตุตายได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นการแพทย์ผ่าก็ไม่ได้จะจบแค่นั้นนะครับแพทย์ก็ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาก็จะต้องในห้องปฏิบัติการก็ต้องมีเชี่ยวชาญในสาขาตัวเองมีคุณภาพมาตรฐานในระดับนานาชาติเช่นแพทย์แล้วก็ต้องมีความอิสระเหมือนกันไม่สามารถที่จะมีการควบคุมอะไรได้เพื่อความโปร่งใสนะครับเมื่อว่าแพทย์ได้ชันสูตรแล้วก็สรุปสำนวนนะครับในการสอบสวนเหตุตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระหว่างพนักงานสอบสวนกับอัยการอันนี้นะครับก็จะต้องมีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันให้ดีแล้วมีความโปร่งใสสุดท้ายก็ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ไต่สวนนะครับซึ่งในทางในอนาคตเราก็อยากจะให้เป็นการไต่สวนเชิงลุกมากกว่านะครับที่จะเอาแค่ว่ามีข้อมูลอะไรก็ตัดสินไปแค่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นขบวนการทั้งหมดนะครับคราวนี้คำถามหลักในการชันสูตรพลิกศพมันก็จะมี5คำถามหลักก็คือ 1. ผู้ตายเป็นใคร Who ผู้ตายตายที่ไหนที่พบศพมันเป็นที่เขาตายจริงหรือเปล่าหรือเขามีการเคลื่อนย้ายมาตายเมื่อไหร่นะครับตายอย่างไรตายอย่างไรเนี่ยก็เบ่นว่าสาเหตุของการตายเป็นอย่างไรนะครับพฤติการแห่งการตายเป็นอย่างไรนะครับ who where when how นะครับ when นี่ก็คือเป็นการประมาณเฉยๆนะครับคราวนี้มาดู how เนี่ยก็แบ่งเป็นสาเหตุการตาย cause of death COD กับพฤติการแห่งการตาย manner of death นะครับตัว manner of death เนี่ยนะครับหรือพฤติการแห่งการตายมันจะแยกออกเป็นคือการตายโดยธรรมชาติตายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือชราภาพตายส่วนการตายผิดธรรมชาติอย่างที่เราคุ้นเคยหรือทราบกันได้ดีก็คือการฆ่าตัวเองตายซูซายการฆาตกรรมหรือตายโดยอุบัติเหตุอันนี้เป็นพฤติการแห่งการตายนะครับเราจะตอบคำถามหลักในพวกนี้แต่ถ้าบางกรณีเนี่ยถ้าสามารถพิสูจน์ไปถึงตัวว่าใครคือผู้ต้องสงสัยหรือใครคือฆาตกรเราก็ถ้าชี้ได้เราก็จะชี้นำในตรงนี้ไปนะครับหลักการพิสูจน์ในเบื้องต้นฮูนะครับมาถึงว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับเราจะอัตลักษณ์บุคคลเราจะเอาอะไรมาจะพิสูจน์อะไรนะครับก็คือ1ดูตามนี้เลยนะครับขอโทษครับก็คือพิสูจน์เพศเขาเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่อายุประมาณอายุเท่าไหร่ในช่วงอายุเท่าไหร่เขาเชื้อชาติเชื้อชาตินะครับไม่ใช่สัญชาตินะครับเป็นคนมองโกลอยเป็นชาวเอเชียหรือเป็นคนยุโรปนะครับคอเคเชียนหรือเป็นคนนิกรอยนิโกส่วนสูงหรือลักษณะสเตตัสส่วนสูงเขาเท่าไหร่หรือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นลายพิมพ์นิ้วมือหรือการตรวจสารพันธุกรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ DNA นะครับสิ่งที่นิยมแล้วหมอเอาอะไรมาในการที่บอกว่าเขาคือใครนะครับอันแรกก็คือฟันนะครับเอาฟันมาพิสูจน์เอากระดูกต่างๆซึ่งมีจำนวนเป็นหลายร้อยชิ้นในร่างกายเอามาพิสูจน์เอาเส้นผมมาพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอาลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในตัวศพมาดูตรวจ DNA DNA นี่ตรวจจากได้ทั้งเลือดถ้าไม่มีเลือดก็เอาจากเนื้อเยื่อต่างๆฉะนั้นนะไม่มีเนื้อเยื่อต่างๆไม่มีกระดูกเราก็สามารถเอามาตรวจได้แม้กระทั่งฟันเราก็เอามาตรวจได้เส้นผมอะไรต่างๆเราก็ตรวจ DNA ได้หมดนะครับอันนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงสิ่งในฟันนะครับในฟันเนี่ยเราก็ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดฟันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะว่าในฟันแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการ ในผ่านมาของช่วงหนึ่งชีวิตหนึ่งมีการทำทั้งผุทั้งหลุดออกหรือมีการซ่อม

แต่ในช่วงไหนใช้วัสดุอะไรต่างๆอะไรต่างๆกันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลซึ่งการตายก่อนมีชีวิตนะครับที่เรียก anti mortem ถ้าเราได้มีชุดข้อมูลตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลที่เราตรวจพบหลังตายแล้วมันตรงกันอันนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทำด้วยความที่มันมีการรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันถึงเอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้นะครับรายละเอียดนี้นักศึกษาสามารถอ่านได้เลยนะครับมีการยกตัวอย่างให้อย่างละเอียดนะครับกระดูกต่างๆก็เช่นกันนะครับกระดูกเนี่ยก็บอกได้เช่นกระดูกเนี่ยบอกเพศได้กระดูกเชิงกรานเนี่ยบอกเพศได้ต้องเยอะแล้วถ้าได้กระโหลกอีกกระโหลกก็บอกได้ได้กระดูกเชิงกรานบวกกระโหลกมาเนี่ยแทบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกระดูกบอกอายุได้กระดูกบอกได้ว่าเขาเป็นเชื้อชาติอะไรกระดูกบอกรูปร่างส่วนสูงเอากระดูกยาวเนี่ยมาวัดได้กระดูกบอกบรรพบุรุษได้นะครับอันนี้ในตัวกระดูกในลักษณะการใช้การระบุเพศอายุอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมีมานะครับอ่านเอาในรายละเอียดนะครับในเอกสารนะครับข้อแรกก็คือเราเห็นกระดูกเนี่ยมันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอมันเป็นกระดูกเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นกระดูกจริงกระดูกคนหรือเปล่าหรือกระดูกสัตว์ถ้ากระดูกคนเนี่ยมันเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วบอกได้เปล่าอายุเท่าไหร่แล้วบอกได้เปล่าว่ากระดูกนั้นเชื้อชาติอะไรในตัวกระดูกแล้วกระดูกถ้ามีกระดูกยาวแล้วก็เอามาคำนวณส่วนสูงโดยประมาณของคนที่เราพบได้ถึงเป็นชิ้นส่วนมานะครับก็แล้วแต่สุดท้ายก็บางครั้งเนี่ยในร่องรอยหรือการที่เราพบเนี่ยมันก็จะได้บอกว่าอันนี้ตายมานานเท่าไหร่เวลาที่ตายหรือเหตุที่เขาตายเป็นยังไงมีการอำพรางซ่อนเร้นในต่างๆหรือเปล่ากระดูกสามารถบอกในสิ่งพวกนี้ได้นะครับเหตุตายคืออะไรบางทีก็กระดูกก็บอกได้เช่นว่ามีกระสุนปืนนะครับเจาะกระโหลกนะครับอีกอันนึงเส้นผมเนี่ยเราก็จะมาบอกได้นะครับว่าเส้นผมเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรของฝรั่งของคนเอเชียของนิโกนะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยเอาไปตรวจ DNA อะไรต่างๆได้การเส้นผมหลุดร่วงแล้วไปติดบนเสื้อผ้าแล้วมีเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ถูกย้ายเข้าไปมันก็จะบอกว่าแหล่งที่มาว่ามีการเคลื่อนย้ายใช้ในรูปคดีต่างๆได้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแม้กระทั่งฝาแฝดใบเดียวกันก็ตามไข่ใบเดียวกันก็มีความแตกต่างในเรื่องตรงนั้นแล้วลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากใช้ในการพิสูจน์ว่าเขาเป็นใครบางครั้งลายพิมพ์นิ้วมือก็เอามาใช้ในลายพิมพ์นิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคดีอาญากรรมต่างๆเชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดอย่างไรนะครับหรือในทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็เอามาใช้ลายพิมพ์นิ้วมือประกอบกับการรับรองนะครับเพื่อใช้แทนลายมือชื่อนะครับดังปรากฏนะครับลายพิมพ์นิ้วมือเอามาติดตามศพหรือบุคคลนิรนามต่างๆซึ่งจะมีวิทยาการทางนี้ก็จะมีการตรวจนะครับปัจจุบันก็ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสามารถจะมีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือส่วนกลางนะครับใช้คอมพิวเตอร์จับซึ่งทำได้รวดเร็วมากนะครับนี่ตัวอย่างของรูปร่างของลายพิมพ์นิ้วมือชนิดต่างๆมัดหวายก้นหอยอะไรต่างๆซึ่งจะเป็นวิทยาการทางพิสูจน์หลักฐานนะครับตรงนี้สุดท้ายดินเอนะครับคือสารพันธุกรรมอันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชเชื้อโรคแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสอย่างเนี้ยว่าเราตรวจบอกว่าเป็นติดเชื้อไวรัสหรือเปล่าไอ้โคโรนาไวรัสหรือเปล่าโควิด-19หรือเปล่าเนี่ยเราก็ตรวจ DNA ของมันนะครับแต่เราเรียก RNA เพราะมันเป็นสายเดียวนะครับก็คือการตรวจเดี๋ยวนี้การตรวจเชื้อโรคในปัจจุบันก็จะใช้การตรวจรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะมาใช้ได้ทั้งหมดนะครับแม้ว่า DNA จากเนื้อเยื่อหรือจากแม้กระทั่งการสัมผัสกับวัตถุต่างๆ DNA เราก็จะไปติดบนวัตถุต่างๆตรงนั้นนะครับหลักการประมาณเวลาตายนะครับก็จะใช้หลักอยู่ประมาณอยู่4เรื่องก็คือสืบพยานบุคคลนะครับซักถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์พยานต่างๆการตรวจสถานที่เกิดเหตุใช้การประมาณเวลาตายโดยการเปลี่ยนแปลงหลังตายสุดท้ายก็ดูชีววัตถุในศพในศพเช่นว่าเลือดนะครับปัสสาวะเขาเป็นอย่างไรหรือตัวไข่หนอนแมลงต่างๆอายุต่างๆพวกนี้เอามาใช้ในการรวม

0: ประมาณเวลาตายได้นะครับการตายก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะครับช่วงหลังตายทันทีนะครับประมาณนะหลังตายถึง2ชั่วโมงแรกแล้วก็มีการตายช่วงแรกนะครับในช่วง2ถึง24ชั่วโมงพอเลย24ชั่วโมงวันหนึ่งแล้วโดยทั่วไปก็ศพเริ่มเน่าก็จะมีการเน่าระยะต่างๆซึ่งมีรายละเอียดในเอกสารคำสอนอยู่แล้วจนถึงเป็นสัปดาห์เหลือแต่เป็นโครงกระดูกสเกเลตันต่างๆนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาต่างๆการประมาณเวลาตายช่วงแรกนะครับซึ่งเราเอามาใช้กันมากคือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดหลังตายการเย็นตัวของศพนะครับคือไลก่อมอร์ติสไลวอร์มอร์ติสเอาก่อมอร์ติสมีทรีมอร์ติสมอร์ติสทั้ง3อย่างนี้นะครับใน2อย่างแรกจะเอาไปใช้มากที่สุดในอย่างหลังอาจจะค่อนข้างใช้ยากสำหรับประเทศเรานะครับคราวนี้มาดูการแข็งตัวของกล้ามเนื้อหลังตายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นตามช่วงต่างๆว่าเวลาเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริเวณขากรรไกรแข็งตัวเนี่ยมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าข้อมือข้อเท้าเนี่ยเราก็จะประมาณได้ว่าประมาณ4ชั่วโมงต่ำลงไปหน่อยนะครับถึงข้อเข่าข้อศอกก็จะประมาณ4ถึง6ชั่วโมงถ้าข้อใหญ่ๆอย่างสะโพกแข็งตัวก็ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการตกลงสู่เบื้องต่ำก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะครับสมมุติเราตายเกิดขึ้นเรานอนคว่ำนะครับเลือดมันก็จะตกอยู่ในตามแรงโน้มถ่วงนะครับเม็ดเลือดก็จะตกไปในท่านอนคว่ำนะครับถ้าก่อน12ชั่วโมงนะครับเรามีการพลิกตัวของศพไอ้เลือดที่มันตกมันยังอยู่ในหลอดเลือดอยู่เช่นว่าอันนี้นอนคว่ำเลือดก็จะกองกันอยู่บริเวณเม็ดเลือดจะกองกันอยู่ด้านหน้าของศพนะครับเมื่อหงายตัวศพขึ้นเม็ดเลือดมันก็จะตกไปในช่วงเวลา8ถึง12ชั่วโมงเม็ดเลือดมันก็จะตกอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในด้านหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิน12ชั่วโมงเนี่ยมันมีการแตกของเม็ดเลือดออกนอกเลือดแล้วต่อให้เราจะพลิกตัวยังไงเนี่ยการตรงนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางการแพทย์เราก็จะดูว่ากดจางหรือไม่กดจางเพื่อดูคำตอบอันนี้นะครับในช่วงต้นก็คงประมาณนี้ครับ
1: โอเคครับผมครับก็เรียกว่าฟังด้วยความสนุกมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่2กันต่อนะครับครับเมื่อกี้ในช่วงแรกนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับการประเมินเวลาตายนะครับแล้วก็ตรงนี้มันสิ่งสำคัญนะว่าตายเมื่ออะไรตายที่ไหนตรงนี้นะครับในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเหตุการณ์ตายแล้วก็พฤติการการตายนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับก็เรามาต่อครับจุดมุ่งหมายในการชันสูตรนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็คืออยากจะรู้ว่าเหตุตายคืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเหตุตายทางนิติเวชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ครับเหตุตายจากบาดแผลเหตุตายจากการขาดอากาศเหตุตายจากพลังงานกายภาพเหตุตายจากสารพิษนะครับเหตุตายจากอดอาหารหรืออันสุดท้ายคือการตายโดยกระทันไม่ทราบสาเหตุอันนี้อาจจะเป็นกระโถนนะครับรวมเลยนะครับว่าจะเป็นการตายธรรมชาติก็ได้อันนี้ออกจะเป็นธรรมชาติก็ได้หรือไม่ธรรมชาติก็ได้มันมีการต้องมีการพิสูจน์คือเราไม่ทราบเหตุนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับในเหตุตายต่างๆส่วนพฤติการการตายนะครับหรือ manner of death MOD ก็จะมีการตายโดยผิดธรรมชาตินะครับคือฆ่าตัวเองตายถูกฆาตกรรมนะครับหรือตายโดยอุบัติเหตุส่วนการตายโดยธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วนะครับก็เป็นป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ตายหรือชราภาพตายนะครับอันนี้เป็นเรื่องการตายโดยธรรมชาตินะครับคราวนี้มาดูเหตุตายเหตุแรกการตายจากบาดแผลนะครับการที่มีบาดแผลไม่ว่าบาดแผลต่างๆสาเหตุที่จะทำให้ตายข้อแรกก็คือว่าจะมีการเสียเลือดอย่างมากนะครับหรือบาดแผลนั้นโดนอวัยวะสำคัญไอ้วัดสำคัญนั้นคืออะไรโดนสมองโดนหัวใจโดนปอดหรือโดนหลอดลมต่างๆซึ่งเราก็รู้ว่า3ส่วนเนี่ยมันคือเป็น3เหลี่ยงแห่งการมีชีวิตนะครับตรงนั้นอย่างที่เราพูดในเบื้องต้นหรือบางทีอาจจะบาดแผลเนี่ยไม่ทำให้ตายทันทีแต่บาดแผลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นว่าบาดแผลมีการติดเชื้อติดเชื้อเสร็จมีโลหิตติดเชื้อแล้วก็ตายนะครับตัวบาดแผลนะครับมันก็โยงใหญ่ไปถึงว่าบาดแผลนั้นเป็นอันตรายแก่ร่างกายธรรมดาหรืออันตรายสาหัสอย่างตามอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา297

ข้อนะครับตั้งแต่ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียขนานประสาทจนไปถึงสุดท้ายก็คือทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณีตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันซึ่งอันเนี้ยนะครับบาดแผลก็จะช่วยบอกในคำตอบในเรื่องว่าเป็นอันตรายสาหัสหรือเปล่าบาดแผลบอกอะไรได้นะครับบาดแผลเนี่ยบอกได้ว่าบาดลักษณะของบาดแผลมันเป็นอย่างไรนะครับอาวุธที่ใช้มันเป็นยังไงบาดแผลแสดงถึงการกระทำของผู้กระทำได้บาดแผลบางครั้งบอกเจตนาของผู้ทำร้ายได้บาดแผลบอกว่าผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนั้นมีความทนทรมานหรือทารุณอะไรแค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกครับบาดแผลจะร้ายแก่กายหรือเปล่าหรือสาหัสนะครับบาดแผลสามารถบอกพวกนี้ได้นะเหตุตายที่2ก็คือเหตุตายจากขาดอากาศขาดอากาศเนี่ยมันจะตายกันยังไงบ้างอันแรกนะครับเราอาจจะมาดูศัพท์นิดหนึ่งไม่ต้องสนใจคำภาษาคือ suffocation เนี่ยก็คือการที่บรรยากาศเนี่ยมีออกซิเจนน้อยนะครับเช่นเราอยู่ในยุ้งข้าวหรือในที่อะไรที่มีออกซิเจนน้อยอากาศภายนอกรอบๆตัวเรามีออกซิเจนน้อยเราหายใจเข้าไปออกซิเจนมันไม่พอมันก็คือขาดอากาศนะครับหรือบางครั้งการที่เอาเทปปิดปากหรือเอาผ้าปิดปากอันนี้ก็ทำให้ตายนะครับถึงจะหายใจทางจมูกได้แต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันจะมีมูกต่างๆสารคัดหลั่งต่างๆไปอุดกั้นในทางเดินหายใจในที่สุดก็ตายได้หรืออันนี้เราเรียกว่าแก๊กกิ้งเมาส์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือถ้าเอาปิดทั้งปากและจมูกเนี่ยเราเรียกว่าสมูทเทอริงคือปิดทั้งปากจมูกอันนี้ก็เรียกว่าปิดทางเดินปิดกั้นทางที่ประตูทวารที่จะเข้าในการหายใจเลยนะครับหรือในบางรายก็อาจจะมีการสำลักเอาสิ่งแปลกปลอมฟันปลอมหลุดหรือเหรียญหรือลูกอมหลุดเข้าไปแล้วมีการอุดกั้นทางเดินหายใจภายในทางเดินหายใจอาจจะตรงตั้งแต่บริเวณทางเข้าหรือทางหลอดลมอะไรก็แล้วแต่ขนาดของวัตถุที่ไปนะครับหรือในบางกรณีก็จะมีการเอาถุงพลาสติกคลุมแล้วก็เอาผ้าเทปพันเพื่อว่าเป็นการระหว่างหายใจปุ๊บมันก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีออกซิเจนใช้ก็ถึงแก่ความตายได้นะครับแล้วอันนี้ที่สำคัญก็คือมีการกดรัดบริเวณคอนะครับตั้งแต่ว่าการกดรัดโดยการแขวนคอตายแฮงกิ้งหรือการกดรัดโดยการบีบคอหรือถูกรัดคอตายนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกต่างๆที่เกิดการหายใจเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ปากจมูกปอดอะไรเท่านั้นเราใช้การเคลื่อนไหวของทรวงอกและกล้ามเนื้อกระบังลมด้วยถ้ามันพวกนี้มันเกิดปกติแต่ถ้ามันมีการกดทับในบริเวณตรงนี้นะครับก็ทำให้การเคลื่อนไหวตรงนี้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ในที่สุดมันจะค่อยๆขาดอากาศตายซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นอาจจะมีตึกถล่มแล้วเศษปูนอะไรทับแต่ปากจมูกก็ยังหายใจอะไรได้ดีอวัยวะภายในก็ไม่ถูกทำลายแต่ในที่สุดเราก็พบว่ามันขาดอากาศตายได้นะครับหรือจมน้ำตายนะครับอันนี้ก็เป็นการขาดอากาศตายอย่างส่วนหนึ่งนะครับหรือมีหายใจแต่ไม่ใช่ออกซิเจนเป็นแก๊สพิษอะไรต่างๆนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องการตายจากการกดรัดบริเวณคอซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในทางคดีทางอาญาอะไรมากมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือแฮงกิ้งแขวนคอตายอันที่สองก็คือรัดคอตายอันที่สามก็บีบคอตายเราต้องมีความเข้าใจใน3เหตุตายนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะบอกนะครับว่าการตายนั้นพฤติการการตายเป็นอย่างไรในการแขวนคอตายนะครับโดยทั่วไปก็เป็นแขวนคอที่ห้อยตรงเตงเลยครับเรียก complete hanging คือแบบสมบูรณ์คือไม่มีส่วนใดของร่างกายที่สัมผัสพื้นหรือสันหลังอะไรเลยเป็นการใช้น้ำหนักตัวของตัวเองเป็นการถ่วงมาล้วนๆเลยนะครับหรือการตะหรือการแขวนต่อตายอีกแบบหนึ่งก็คือ incomplete hanging นะครับอาจจะเป็นท่านะครับถ้านั่งในท่าต่างๆแม้กระทั่งการนอนคว่ำนอนหงายอันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุทำให้ตายได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้การแขวนคอตายเนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านเราถือว่าลงทุนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูง มักจะได้ผลนะครับ ถ้าเป็นในอเมริกาก็เรื่องอาวุธปืนอะไรมากกว่านะครับบ้านเราการที่จะหาอาวุธปืนเนี่ยก็คงลำบากนะครับ

ถ้าไม่ใช่ทหารหรือตำรวจคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเรามาแยกกันว่าในแขวนคอในรัดคอในบีบคอสาเหตุของการตายมันอะไรบ้างสาเหตุการตายไม่ค่อยต่างกันนะครับในที่สุดมันก็คือสมองขาดอากาศ

่าวในที่นี้นะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำสอนนะครับตรงนั้นส่วนพฤติการการตายอันนี้สำคัญมากถ้าเราแยกได้อันไหนแขวนคออันไหนถูกลัดคอบีบคอมันจะบอกพฤติการการตายนะครับมากกว่า 80-90% ถ้าแขวนคอตายเนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายลำดับรองลงมามันเป็นการฆาตกรรมอุบัติเหตุก็เป็นไปได้นะครับ อุบัติเหตุเช่นตกลงมาแล้วคอไปห้อยในสายพวกนั้นพอดีอะไรยกตัวอย่างนะครับ ส่วนถ้าเป็นลัดคอตายพฤติการการตายส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมละถามว่าลัดคอฆ่าตัวเองตายได้ไหมได้ถ้าเงื่อนเขาเป็นเงื่อนตายหรือเขาใช้ลวดขันไปเรื่อยๆแล้วพอนี้สุดท้ายสมองเขาขาดอากาศเขาก็หมดสติมือเขาตกแต่การลัดมันยังคงดำเนินอยู่มันก็เป็นการแม้กระทั่งอุบัติเหตุเช่นว่ามีผ้าพันคอแล้วในฤดูหนาวแล้วทำงานแล้วผ้าพันคอหรือสายอะไรต่างๆหลุดไปในเครื่องจักรแล้วมีการกระชากก็เป็นการลัดคอตายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุได้ส่วนสุดท้ายก็คือการตายจากบีบคอการตายจากบีบคอเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมโดยแท้เราไม่สามารถที่จะบีบคอตัวเองจนฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราบีบถึงระดับหนึ่งสมองมันขาดอากาศมือเราจะตกนะครับพอมือเราตกปุ๊บไอ้ตรงที่กดหลอดเลือดตรงนี้มันก็จะมีการผ่อนคลายไปมันก็จะทำตัวเองไม่ได้นะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการฆาตกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมสิ่งที่เราจะบอกได้การตรวจสถานที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายแขวนคอเนี่ยสามารถทำเองได้หรือเปล่าบางทีมันอยู่ในท่าทางหรือเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมการตรวจสถานที่เกิดเหตุมันเป็นโคดซีนหรือเปล่าเป็นสถานที่ปิดหรือเปล่าที่ว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นสามารถเข้ามาได้ลงกรล็อกประตูไม่ใช่แค่ลูกบิดอย่างเดียวล็อกประตูด้านในหน้าตรงหน้าต่างปิดอะไรหมดแล้วเขาอยู่คนเดียวอะไรต่างๆอันนี้ก็แนะ suggest หรือไปชี้นำไปทางว่าเป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายทุกอย่างต้องมีเหตุจูงใจเขาจะต้องมีเหตุจูงใจว่าปัญหาทางเรื่องความรักเรื่องการงานหรือปัญหาการโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายอาจจะมีจดหมายลาตายหรือใบสั่งเสียอะไรต่างๆหรือเหตุต่างๆที่เป็นเอกสารหรือเป็นพยานต่างๆวัตถุพยานต่างๆที่บ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับส่วนถ้าการฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องถูกผู้อื่นกระทำนะครับถ้าเป็นโอเพนซีนมันก็จะมีสิทธิ์มากกว่าที่จะเป็นโคดซีนคือเป็นที่ตายในที่โล่งแจ้งที่เปิดใครก็จะเข้าไปได้พวกนี้ไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นตัวไกด์ไลน์ที่จะนำและการตรวจสภาพที่เกิดเหตุก็ไม่สภาพห้องก็ไม่มีอะไรที่ล่องรอยของการต่อสู้เข้าของไม่ได้กระจัดกระจายเข้าของอะไรถ้าเป็นเข้าของกระจัดกระจายอะไรอยู่เนี้ยก็เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอันนั้นมีอาจจะมีการต่อสู้กันนะครับในตรงนั้นอันนี้เราจะมาแยกกันนะครับในระหว่างการแขวนคอลัดคออะไรต่างๆในตรงนี้ผมขอไปเร็วๆนะครับคือแพทย์ก็จะดูว่ารอยรัดบริเวณคอนะครับรอยรัดบริเวณคอในแขวนคอมันก็จะแบบหนึ่งในรัดคอก็จะแบบหนึ่งโดยเฉพาะบีบคอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรอยรัดของเชือกอะไรนะครับแต่แนวระนาบหรือตำแหน่งความสูงความต่ำนะครับความเฉียงขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะแยกได้ระหว่างการแขวนคอหรือการถูกลัดคอนะครับแพทย์ผ่าคอเข้าไปดูเนื้อเยื่อหรือการบาดเจ็บตั้งแต่ว่าเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือกระดูกหรือกระดูกบริเวณคอเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าการบาดเจ็บน้อยมันก็จะโอกาสที่จะเป็นแขวนคอตายถ้าส่วนใหญ่ถ้าถูกลัดคอมันจะมีเรื่องพวกนี้ถ้าบีบคอตายจะพบได้มากแล้วพบค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดอยู่ในนะครับยังปรากฏในเอกสารอยู่แล้วนะครับบาดแผลภายนอกมีบาดแผลของการต่อสู้ป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเป็นข้อหนึ่งเอามาวินิจฉัยแม้กระทั่งการตรวจ DNA ต่างๆนะครับจากปมเชือกจาก DNA จากการสัมผัสถ้า DNA ในคดีเราไม่ได้ทำทุกรายนะครับในเคสที่สำคัญเราก็ตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนสัมผัสคนกระทำคนตายเป็นสัมผัสผูกเชือกเองหรือมีการจับเชือก
DNA ของคนอื่นหรือผู้ต้องสงสัยมาแล้วก็เอามาตรวจได้นะครับแต่ลายพิมพ์นิ้วมือไม่สามารถเอามาตรวจได้ในกรณีพวกเชือกอะไรต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์นะครับ

0: ะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในสิ่งที่แพทย์ได้ตรวจว่าการแขวนคอตายมันจะมีสิ่งที่ตรวจพบต่างๆอะไรนะครับซึ่งในตรงในภาพพวกนี้ก็ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นการสรุปให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้มาดูการจมน้ำนะครับการจมน้ำตายขั้นตอนในการจมน้ำตายอันดับแรกเราต้องกั้นหายใจก่อนนะพอกั้นหายใจถึงระดับหนึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าบางคนอาจจะกั้นได้นานได้น้อยเท่าไหร่แต่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าไม่ไหวละเราต้องหายใจเราหิวอากาศมากแต่เรายังอยู่ในน้ำเราก็เอาหายใจไม่พอเราก็กลืนน้ำเอาน้ำเข้าไปในปอดในกระเพาะมันก็จะมีน้ำเข้าในปอดในกระเพาะสุดท้ายนะครับก็จะเริ่มหมดสติแล้วก็การหายใจล้มเหลวแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ตายจากที่จมน้ำอันนี้คือขั้นตอนในการที่เราจะจมน้ำตายพฤติการการตายจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอะไรมากกว่าอุบัติเหตุมาอันดับหนึ่งแล้วก็การฆ่าตัวตายเป็นอันดับสองส่วนฆาตกรรมก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องอันดับสามคราวนี้เวลาเราเจอศพในน้ำไม่ได้หมายความว่าเขาจะจมน้ำตายเขาอาจจะตายก่อนจมน้ำก็ได้โดยเขามีโรคประจำตัวเช่นเลือดออกในสมองนะครับหรือมีโรคหัวใจหรือเขาอาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกตีที่ศีรษะหรือเขาอาจจะถูกวางยาแล้วก็ถูกผักจมน้ำตายหรือจับโยนน้ำตายนะครับหรือเขาตายอยู่ในระหว่างในน้ำเช่นว่าเขาตกน้ำไปปุ๊บนะครับเขาตะกุยตะกายทำให้การทำงานหัวใจมากขึ้นเส้นเลือดในสมองที่มีโอกาสอยู่แล้วมีการแตกออกนะครับเลือดออกในสมองหรือหัวใจทำงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจตายจะขาดเลือดอะไรได้หรือบางทีเขาก็อาจจะไปกระแทกโขดหินหรือใบพัดเรืออะไรต่างๆแล้วอันนั้นทำให้เกิดบาดแผลและทำให้ตายหรือเขาจมน้ำตายจริงๆในบ้านเราจมน้ำตายเพราะอุณหภูมิน้ำเย็นเนี่ยมันไม่ถึงนะครับเราไม่มีอุณหภูมิเย็นตรงนั้นมันเป็นการตายที่เขาเอาน้ำเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะนั้นในการจมน้ำตายเนี่ยเราพบศพในจมน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องวินิจฉัยโดยตัดสาเหตุอื่นก่อนการที่จะบอกว่าจมน้ำตายต้องวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นอันนี้สำคัญการจะวินิจฉัยตัดสาเหตุอื่นได้ก็ต้องผ่าศพพิสูจน์โดยสมบูรณ์มีการตรวจทั้งสภาพศพภายนอกและภายในไม่พอครับจะต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วต้องเอาเลือดเอาปัสสาวะหรือสิ่งต่างๆเอาไปตรวจว่าไม่ได้ตายจากยาหรือสารพิษหรือมีการอำพรางอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการตายจากขาดอากาศโดยสรุปนะครับเหตุตายลำดับถัดมาก็คือตายจากพลังงานกายภาพในที่นี้จะขอพูดถึงพลังงานกายภาพที่สำคัญก็คือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกกับกระแสไฟฟ้านะครับในเรื่องไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสาระสำคัญมันอยู่4ประการคือเขาตายอยู่ในกองเพลิงหรือเปล่าปัญหาคือมันอันดับแรกก็คือหูเขาพูดตายเป็นใครเพราะมันไหม้ดำเป็นตอตะโกนเนี่ยมันก็ต้องบอกให้ได้ก่อนว่าผู้ตายเป็นใครนะครับในการฟ้องร้องถึง ดำเนินการต่อไปได้แล้วเขาตายจากไฟไหม้จริงหรือเปล่าหรือเขาถูกอำพรางถูกฆ่าตายแล้วก็มาเผาเพื่ออำพรางคดีนะครับแล้วเขาตายมาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเขาอยู่รอดชีวิตแล้วคนถึงตายอันนี้จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เอาไปใช้ในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นเขามีการช็อกเสียเลือดหรือโปรตีนสารต่างๆหลังจากที่เขาถูกบาดแผลไฟไหม้หรือเขาอยู่มาระยะหนึ่งบาดแผลเขาติดเชื้อมีโลหิตติดเชื้อตายนะครับลักษณะของบาดแผลมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับว่าตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าไอ้ถูกไฟไหม้เนี่ยคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ของพื้นที่ผิวของร่างกายทั้งหมดนะครับส่วนการตายจากกระแสไฟฟ้าก็ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูดนะครับก็มีกระแสตรงกระแสสลับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าปัจจัยก็คืออยู่ในตรงนี้ว่าชนิดของกระแสความรุนแรงหรือโวลเทจอะไรต่างๆสาเหตุของการตายจากกระแสไฟฟ้าสาเหตุการตายนะครับก็คือการที่หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจกระตุกรัวหรือถ้ามันผ่านเรื่องการหายใจศูนย์ควบคุมการหายใจบริเวณก้านสมองเนี่ยมันก็จะกดตรงนั้นนะครับทำให้การหายใจล้มเหลวก็ตายได้หรืออาจจะเป็นถูกไฟฟ้าช็อตตายแล้วตกมาจากที่สูงแล้วก็มีเลือดออกในสมองเป็นผลจากเขาถูกไฟฟ้าช็อตแต่ไฟฟ้าช็อตไม่ทำให้ตายเขาตกมาแล้วมีการบาดเจ็บตายจากบาดแผลหรืออะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วน พฤติการการตายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตามลำดับเลยเป็นได้ทั้ง3อย่างอุบัติเหตุก็ได้ฆ่าตัวเองตายก็ได้ถูกฆาตกรรมก็ได้ตามลำดับเลยครับตรงนี้ส่วนการตายจากฟ้าผ่าซึ่งในเมืองอาจจะไม่เห็นบ่อยๆแต่อย่าคิดว่าไม่มีในชนบทมันมีโดยเฉพาะฤดูในที่โล่งๆฟ้าฝนนะครับฤดูมรสุมต่างๆอันนี้เหตุตายก็จะเรื่องการกระตุกรัวเช่นเดียวกับการตายจากกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์สูงมาดูสิ่งที่ต่างกันได้ชัดก็คือเหตุการณ์ตายจากกระแสไฟฟ้าผ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุโดยแน่แท้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยเราไม่สามารถสร้างสถานการณ์สร้างกระแสไฟฟ้าผ่าขึ้นมาได้ยกเว้นในห้องทดลองซึ่งก็จะมีห้องทดลองฟ้าผ่าในมหาลัยบางแห่งเท่านั้นเองนะครับในเชิงการศึกษาวิจัยนะครับเหตุตายอันดับนะครับที่เราจะเจอไปก็คือการตายจากสารพิษต่างๆนะครับสาระสำคัญมันอยู่ว่าสารพิษอันนั้นเป็นสารพิษที่รุนแรงมากหรือแค่ระดับปานกลางหรือแค่เล็กหรือเป็นปกติเขาไม่เป็นสารพิษมันเป็นสิ่งทั่วไปถ้าเราได้รับปริมาณมากๆจริงๆมันถึงจะกลายเป็นพิษหรือทางเข้านะครับเราอาจจะกินเข้าไปหรือหายใจเข้าไปหรือไปสัมผัสกับสารพิษหรือมีการฉีดสารพิษเข้าไปนะครับแล้วมีเหตุข้อสงสัยการตายจากสารพิษเช่นหรือเปล่าเช่นอยู่แข็งแรงดีมาตลอดก็อยู่มาตายโดยกระทันหันหรือตายอยู่นอนตายไม่ทราบสาเหตุแต่มีขวดหรือมียาอะไรที่อยู่ในนั้นแล้วยาตรงนั้นเราก็ต้องเอาไปตรวจว่าเป็นสารพิษหรือเปล่ามันก็จะเป็นแนวทางการชันสูตรเช่นนี้สุดท้ายนะครับก็เป็นการตายที่ผมบอกว่ามันเป็นโดยรวมมันเป็นการตายที่โดยกระทันหันและไม่ทราบเหตุอาจจะเป็นการไหลตายหรือหัวใจวายตายอะไรต่างๆอันนี้เป็นภาพของดาราชื่อดังอะไรต่างๆนะครับทั้งหลายที่เป็นการตายที่ไม่ทราบเหตุตายอาจจะระบบต่างๆของร่างกายต่างๆก็ได้นะครับบทสรุปนะครับในการทำงานของการชันสูตรพิศพทางนิติเวชก็คือว่าตายเกิดขึ้นแจ้งตำรวจนะตำรวจแจ้งแพทย์ไปร่วมชันสูตรพิศพในที่เกิดเหตุเมื่อร่วมชันสูตรพิศพปุ๊บนะทั้งตำรวจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องส่งศพมาผ่าพิสูจน์เราก็เข้าตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็มาการผ่าศพแล้วก็มีการบันทึกสภาพศพภายนอกภายในส่งตรวจทางห้องไปแบบการหลังจากนั้นก็ทำรายงานการชันสูตรพิกศพเพื่อรายงานการชันสูตรพิกศพนี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนในการสอบสวนเหตุตายอันนี้เป็นภาพรวมสรุปของการทำงานด้านนิติเวช
1: ครับโอ้ฟังเพลินเลยนะครับเมื่อกี้ผมฟังมีนิดหนึ่งอาจารย์คือตายเพราะสารพิษมีคดีอันนึงเลยเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาไปทานเหล้าทานน่าจะปริมาณมากจนถึงแก่ความตายเนี่ยคดีนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการวินิจฉัยว่าตายตั้งแต่อยู่ในรถแล้วพอดีอาจารย์น่าจะทราบรายละเอียดดีพอเล่าสักหน่อยได้ไหมครับ
0: ก็ต้องบอกคดีนี้ทุกคนทราบนะครับเป็นพิตตี้นะครับซึ่งตายนะครับในงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับมีงานเลี้ยงปาร์ตี้แล้วก็ไปตายพบศพในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคดีดังนะครับในปีที่แล้วเดือนกันยานะครับในปีที่แล้วในคดีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าถ้าโดยตัวผมเองผมเป็นคนที่ทำคดีทำในการผ่าศพในนี้นะครับในคดีนี้ก็คือตายจากสารพิษสารพิษในที่ว่านี้ก็คือแอลกอฮอล์นะครับด้วยจากระดับแอลกอฮอล์ที่สูงมากนะครับมีการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วปริมาณมากแล้วก็ทำให้ตายแต่มันมีความเครือบแคลงสงสัยของสังคมว่ามันมีการร่วมกับการข่มขืนหรือกระทำชำเราของผู้ตายหรือศพหรือเปล่าม
1: ีการใช้กำลังเขาหรือเปล่า
0: เพราะว่ามีการนำพานะครับศพไปปัญหาในคดีนี้ในทางนิติเวชศาสตร์มีหลายประเด็นเลยตั้งแต่ที่เราเห็นภาพในคลิปต่างๆมีการนำศพขึ้นไปคอนโดตอนนั้นตายหรือยังหรือไม่ตายหรือภาพในที่เขาสามารถเขาแชทกันในที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขามีเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังตายการตกลงสู่เบื้องต่ำของเลือดอันนั้นก็บอกได้อันเนี้ยเป็นการตกลงสู่เบื้องต่ำในภาพที่แชทกันเนี่ยนะอันนี้เป็นการบอกระยะเวลาตายทำให้เราแทนที่เราจะประมาณเวลาตายเราก็ตีกรอบว่าตายอยู่ประมาณเท่านี้เพราะว่าตายเมื่อไหร่ในกรณีนี้สำคัญเพราะตายเมื่อไหร่เนี่ยจะถ้าช่วงเวลาต่างกัน1ชั่วโมงเนี่ยสถานที่ตายมันต่างกันเยอะมันจะตายจากสถานที่งานปาร์ตี้เหล้าหรือตายระหว่างที่ นำผู้หญิงมาที่คอนโดซึ่งผ่านทั้งทางด่วนผ่านสน.ต่างๆในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่คอนโดที่สน.หนึ่งนะครับก็เป็นที่เราไปพบศพซึ่ง

0: ดำเนินอยู่การเปลี่ยนแปลงหลังตายเนี่ยบอกอันนี้บอกว่าเวนแวร์เมื่อเราบอกเราระบุเจาะจงหรือตีกรอบการตายเมื่อไหร่เราก็จะได้บอกว่าสถานที่เขาตายเมื่อไหร่การสถานที่ตายเมื่อไหร่มันก็โยงใยไปถึงขอบเขตอำนาจหน้าที
1: ่
0: ในการสอบสวนนะครับมันจะเป็นเรื่องคดีเพราะนั้นการทำคดีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ
1: รู้สึกว่าคดีนี้คุณหมอชี้เห็นเลยว่าตายเมื่อปัสสาวะออกมาเนี่ยใช่มั้ยฮะแสดงว่าตายหรือยังฮะ
0: ตอนในตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาตายอยู่ในระหว่างตั้งแต่ในรถถ้าพอดีอันนี้มีหลักฐานอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการแชทข้อความส่งอะไรกันซึ่งเป็นการสร้างหลักฐานอะไรที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถเอามาวิเคราะห์เอามาแปลผลอะไรได้แล้วก็ไม่กระทั่งภาพบันทึกจากวงจรปิดต่างจากที่เราเห็นภาพที่ล่างเข้าไปขึ้นไปคอนโดมีการปัสสาวะราด มีการอ่อนตัวอะไรของนั้นอันนั้นเขาโคม่าเขาสิ้นสติหรือเขาตายโทนของกล้ามเนื้อทรงการทรงตัวของกล้ามเนื้อต่างๆอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นการตายระยะแรกในครึ่งถึง2ชั่วโมงแรกอย่างที่บอกนะครับอันนั้นเป็นการอันนั้นตายแล้วครับแต่พอเราถึงไปแล้วถ้าเราดูคลิปแล้วตอนลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแข็งตัวละศพเริ่มแข็งตัวอะไรละตอนเอาลงจากห้องมาที่ล็อบบี้อันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระยะ early นะครับในระยะต้นที่มีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อแต่ยังไม่ถึงขนาดระยะท้ายที่มีการเน่าอะไรเราสามารถดูได้เลยนะครับมันปรากฏพยานหลักฐานจากที่ทั้งวงจรปิดทั้งการที่เขาแชททางโซเชียลต่างอันนี้มาได้แล้วก็การตรวจเนี่ยเราก็พิสูจน์โดยละเอียดนะครับว่า มันเหตุตายจริงๆเนี่ยคือตายจากสารพิษเรื่องแอลกอฮอล์นะครับในเรื่องตรงนั้น
1: โอเคครับแล้วก็สอบถามอาจารย์เป็นความรู้หน่อยก็คือในเรื่องของการพิสูจน์ว่าจะทราบได้ยังไงว่าศพเนี่ยจมน้ำตายหรือเป็นตายแล้วเอามาโยนทิ้งน้ำเราจะตรวจสอบตรงไหน
0: จริงๆปัญหาของศพที่จมน้ำตายข้อแรกถ้ามันเน่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าผู้ตายเป็นใครเพราะว่าเน่าเนี่ยมันต้องบอกใช่ไหมครับว่าหน้าตาอะไรมันก็ผิดรูปผิดร่างอะไรไปนะครับไม่สามารถบอกจากรูปพรรณสัณฐานภายนอกอันนี้ปัญหาคำที่สองว่าตอนเขาจมน้ำเนี่ยเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ถ้าเขาจมน้ำเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งที่จะบอกได้ว่าคือการที่เขาหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหายใจเอาพวกสาหร่ายหรืออะไรเข้าไปในหลอดลมหรือในท่อลมหรือการมีหายใจถ้าน้ำมันเป็นน้ำที่ไม่ใสสะอาดเป็นน้ำโคลนดินอะไรเราเห็นโคลนดินในเข้าไปแค่นั้นหรืออาจจะมีการฆ่าที่ตายในทะเลแล้วโยนทิ้งทะเลถูกคลื่นซัดมาเราอาจจะเจอทรายอยู่ในนั้นได้แต่ถ้าคลื่นซัดถ้าทรายมันอยู่ในปากแล้วบริเวณคอหอยตรงนั้นมันก็เป็นตามธรรมชาติของคลื่นที่ซัดมาเมื่อไหร่ก็ตามมันลงถึงระบบการหายใจส่วนล่างอยู่ในท่อลมหรือในถุงลมแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นตัวที่ชี้นำว่าเขาจะตายอยู่หรือเปล่าตรงนั้น
1: ก็คือเป็นรายละเอียดที่ปอดที่
0: ใช่ครับเพราะนั้นพวกนี้จะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์เท่านั้นนะครับในเรื่องจมน้ำตายนะครับแล้วต้องแยกให้ได้ว่าเขามีการอำพรางหรือสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับในทางนิติเวชศาสตร์แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์สามารถแยกและชี้นำในตรงนี้ได้นะครับประกอบกับพยานแวดล้อมอย่างอื่นพึ่งพยานในทางศาลเนี่ยจะฟังพยานทางนิติเวชศาสตร์มากให้น้ำหนักแล้วพยานแวดล้อมอื่นๆถ้าสอดคล้องหรือไปทางเดียวกับพยานทางนิติเวชศาสตร์ก็จะถือว่าไปทางเดียวกันคร
1: ับผมครับโอ้ก็จบช่วงที่2นะครับสนุกมากนะครับได้ความรู้ได้ความเรียกว่าบันเทิงด้วยผสมกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอจบในช่วงที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เรามาดูเรื่องอื่นต่อนะครับ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สาขาวิชานิติศาสตร์

0: ราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.tou.ac.th
11: ครับเมื่อกี้ช่วงที่1ช่วงที่2นะครับก็เป็นเรื่องของนิติเวชศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อช่วงที่3ช่วงที่4เป็นเรื่องของการว่าความในคดีอาญานะครับวิทยากรนะครับในการที่จะอธิบายนี้ก็คือท่านอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับท่านก็เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดนะครับท่านเป็นผู้สอนนิติบัณฑิตนะครับแล้วที่สำคัญคือท่านเป็นอาจารย์พิเศษของมสท.เนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สัตยาครับ
12: ครับสวัสดีครับนักศึกษาสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
11: ครับ
12: ครับก็วันนี้เป็นการบรรยายสรุปนะฮะหรือที่ว่าติวก่อนสอบใช่ไหมครับท่านอาจารย
11: ์ใช่ครับ
12: ครับผมก็เป็นผู้ที่ได้ปรับปรุงตำราในหน่วยที่15นะครับก็คือเรื่องของการว่าความ
11: ครับ
12: นะฮะผมก็เอาประเด็นที่น่าสนใจนะที่คิดว่านักศึกษาน่าจะทบทวนนะฮะมากๆหน่อยนะฮะโดยที่จะเอามาสรุปให้กับนักศึกษาได้ทราบนะถึงแนวทางในการว่าความนะโดยผมจะเริ่มด้วยจากการว่าความในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการครับการว่าความโดยพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะเราต้องบอกก่อนว่าพนักงานอัยการเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินนะแล้วก็ดำเนินคดีอาญานะครับให้กับแผ่นดินนะโดยระบบของวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเนี่ยนะฮะ

ที่เป็นหลักก็คือระบบกล่าวหานะซึ่งในอาญาประเทศที่เขาใช้ระบบกล่าวหาเนี่ยนะเขาจะให้พนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะร่วมมือกันมีอำนาจหน้าที่ในการค้นหาความจริงนะแต่ในระบบของไทยเราเนี่ยนะฮะในวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราแยกส่วนในระบบของการสอบสวนกับระบบของการพิจารณาแล้วก็ฟ้องร้องเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการเนี่ยนะฮะในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยพนักงานอัยการไม่ได้ทำหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญานะครับแต่จะรับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วก็ทำการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาสั่งคดีนะฮะซึ่งจะได้แต่คดีจะสั่งคดีฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแยกอำนาจหน้าที่นะของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาเริ่มต้นตั้งแต่1การตรวจสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีแล้วก็2นะครับเมื่อมีการสั่งคดีนะฮะในที่สุดแล้วมีคำสั่งให้ฟ้องคดีพนักงานอัยการก็จะต้องร่างฟ้องหรือที่เรียกว่าบรรยายฟ้องซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่นักศึกษาจะก้าวผ่านไปไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่นะประสงค์ที่จะเป็นผู้ว่าคดีไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือจะเป็นทนายความก็ตามนะควรจะสนใจเป็นพิเศษนะนอกจากมีการบรรยายฟ้องหรือการร่างฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นที่3นะก็ไม่แพ้จากประเด็นที่2คือเมื่อฟ้องไปแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีในศาลนะการดำเนินคดีในศาลเนี่ยก็คือการไปสืบพยานเอาพยานหลักฐานนะถ้าพนักงานอัยการก็เอาพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะฮะที่สั่งคดีที่สั่งฟ้องคดีไปนั้นน่ะเอาไปสืบพยานนะซึ่งในหลักของระบบกล่าวหาเนี่ยจะต้องสืบโดยปราศจากการสงสัยตามสมควรนะว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดศาลถึงจะลงโทษนะจำเลยได้นะซึ่งก็เป็นภาระนะของพนักงานอัยการโดยตรงนะซึ่งตรวจสำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการก็คืออ่านสำนวนการสอบสวนนะซึ่งผมได้ให้แนวคิดนะครับสำหรับผู้ที่จะตรวจสำนวนการสอบสวนหรืออันนี้คนที่ไม่ได้เป็นอัยการก็สามารถที่จะใช้แนวทางนี้นะครับในการที่จะดำเนินคดีอาญาในฐานะทนายความนะครับก็สามารถที่จะได้ตรวจสอบไปด้วยนะครับเช่นทนายความที่ทำหน้าที่นะในการที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะก็สามารถที่จะตรวจสอบคู่กับพนักงานอัยการไปด้วยนะว่าพนักงานอัยการได้ทำถูกต้องชอบตามวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่นะโดยผมแบ่งออกเป็น8ข้อด้วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบในครั้งแรกก็คือว่าสำนวนที่มาถึงอัยการนั้นนะครับเป็นเขตอำนาจของศาลหรือเปล่านะคืออัยการเนี่ยเราประจำตามศาลนะเพราะนั้นเราจะมีอำนาจเฉพาะนะครับที่เราไปอยู่ที่ศาลนั้นนะฮะแล้วเราก็ฟ้องแต่เฉพาะนะครับที่ศาลนั้นเท่านั้นเราจะข้ามอำนาจการสอบสวนการฟ้องนะครับไปที่ศาลอื่นไม่ได้นะครับนั่นคือข้อที่1ต้องตรวจนะข้อที่2ก็คือการสอบสวนชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในวิทยานะเพราะว่านะครับในวิทยาเขาบอกว่าถ้าการสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการฟ้องคดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนะพิจารณาเรื่องของการสอบสวนนะครับในมาตรา18-19นะครับวิทยานักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะครับเราก็จะออกข้อสอบเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชั้นปริญญาตรีหรือข้อสอบเนะครับก็จะมีอยู่เสมอนะในข้อ3ก็คือว่านะเราต้องตรวจการกระทำที่เขากล่าวหาว่าเป็นความผิดหรือไม่นะเพราะการกระทำเนี่ยนะครับมันหมายถึงตัวองค์ประกอบของความผิดนะในประมวลกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบัญญัติต่างๆก็ตามนะเขาก็จะมีองค์ประกอบของการกระทำความผิดนะเพราะนั้นนะครับถ้าเราจะว่าใครกระทำความผิดนะเราจะว่าผู้ต้องหากระทำความผิดเราก็จะต้องดูว่าเขากระทำความผิดครบองค์ประกอบของความผิดตามข้อ3หรือไม่นะเสร็จแล้วนะครับยังไม่พอครับเราต้องตรวจต่อไปว่าพยานหลักฐานในจำนวนการสอบสวนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะอันนี้ก็คงจะได้จากข้อเท็จจริงนะได้จากพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำการพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนหรือสอบสวนนะครับก็ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปอีกครับว่า

0: ีเงื่อนไขในการระงับคดีตามกฎหมายหรือเปล่านะฮะเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้เนี่ยนะครับมีการถอนคำร้องทุกข์ไหมนะหรือว่าผู้ต้องหาได้เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่อันนี้ก็ไปทบทวนในตำรานะครับเพราะว่าในการปฏิบัติจริงๆต้องตรวจสอบทุกข้อนะครับว่ามีเงื่อนไขไปงับคดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อ6ครับนะข้อ6ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเขากระทำความผิดนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะฟังชี้นำไปในทางที่ว่าผู้ต้องหานะเป็นผู้กระทำความผิดแต่เราก็จำเป็นจะต้องดูว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะครับมันถึงขนาดพอที่จะพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่นะไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านะในกระบวนการหาต้องพิสูจน์จนนะปราศจากข้อสงสัยตามสมควรศาลถึงจะลงโทษ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีความสงสัยแม้แต่น้อยศาลก็สามารถยกฟ้องได้
1: ครับ
0: ผมในข้อ7นะครับสมควรจะฟ้องหรือไม่อันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบว่านะพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเราเป็นทนายแผ่นดินในลักษณะที่เราทำหน้าที่กึ่งตัวอัยการนะครับคือครึ่งนึงเนี่ยเราเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะอีกครึ่งนึงเราทำหน้าที่คล้ายกับตัวอัยการคือมีการวินิจฉัยสั่งคดีว่าผิดหรือไม่ผิดไอการทำหน้าที่นะครับในเรื่องของฝ่ายปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะกฎหมายนะครับในมาตรา143เนี่ยนะก็ได้บัญญัติไว้ว่านะถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้ฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ให้สั่งไม่ฟ้องนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ต้องหากระทำผิดแต่ถ้าการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะหรือกระทบต่อความมั่นคงนะอัยการก็ยังสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระทำความผิดได้นะฮะเช่นในคดีลักซาลาเปาะนะฮะในคดีที่มีอะไรเครื่องบินบรรทุกอุปกรณ์เนี่ยราชการสงคราม
1: น
0: ะฮะที่เขาบินไปจากต่างประเทศแล้วเขาจะเอาไปทางห่มกันเองในต่างประเทศเกิดมาแวะในประเทศเขาเข้าเนี่ยนะ
1: ฮะเราสั่งฟ้องคร
0: ับตั้งเราสั่งฟ้องเราก็อาจจะเป็นคู่สงครามด้วย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยให้พนักงานอัยการเนี่ยไต่ตองให้ดีว่าฟ้องแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่อัยการจึงมีอำนาจสั่งได้แต่การสั่งตรงนี้นะครับเราก็ระวังเหมือนกันนะฮะโดยการที่เราได้กำหนดระเบียบไว้ว่าคนสั่งฟ้องนี่ต้องเป็นอัยการสูงสุดคนเดียวเท่านั้น
1: ครับ
0: นะคือแม้คำว่าต้องเสนอจนกระทั่งถึงอัยการสูงสุดเป็นคนสั่งครับนี่คือในข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะร่างฟ้องหรือไม่นะเพราะการฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะต้องมีข้อเท็จจริงนะที่จะบรรยายพิเศษนะฮะจะต้องเข้าในองค์ประกอบมาเข้าเงื่อนไขในการฟ้องนะครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งจะบรรยายต่อไปนะฮะถ้าข้อเท็จจริงมันไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการทำได้สองอย่างเท่านั้นเพราะเราสอบสวนเองไม่ได
1: ้
0: พนักงานในการก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือเรียกพยานมาซักถามนะฮะการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็คือส่งไปให้ตำรวจนั่นแหละครับเป็นผู้สอบสวนในสิ่งที่เรายังสงสัยอยู่อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะใช้ในการสั่งคดีเช่นบางทีเนี่ยพยานมันขัดแย้งกันโดยไม่น่าจะขัดแย้งกันนะฮะถ้ามันขัดแย้งกันแง่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะสั่งไม่ฟ้องนะแต่เรายังสงสัยว่ามันไม่น่าจะขัดแย้งกันเขาก็ยังเปิดช่องให้พนักงานการสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อ2ก็คือกรณีพยานหลักฐานไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นเหตุเกิดกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกว่าจำหน้าคนร้ายได้อย่างเงี้ยฮะโดยไม่ได้บอกว่าจำได้เพราะอะไรอาศัยแสงเดือนแสงตะวันแสงไฟแสงนิวออนแสงยังไงก็สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนกรณีนี้อีกข้อหนึ่งนะกรณีร้องขอความเป็นธรรมนะอันนี้ก็เคยมีคดีดังมานะก็มีการร้องขอความเป็นธรรมมาแล้วอัยการเราก็จำเป็นที่จะต้องสอบสวนให้นะ
1: กี่ทีครับ
0: ครับก็ต้องพิจารณากันไปนะครับตามรูปการของการร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความเป็นธรรมนี้ได้ทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหานะครับ
1: ครับ
0: ฮะคือบางทีเนี่ยนะฮะเขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นธรรมจากพนักงานสอบสวนนะ
1: ฮ
0: ะไม่เป็นธรรมจากใครก็แล้วแต่นะฮะเขาเห็นว่าพนักงานอัยการน่าจะให้ความเป็นธรรมเขาได้ก็มายื่นขอความเป็นธรรมอัยการเห็นว่ามันมีพยานหลักฐานที่ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ก็สั่งสอบเพิ่มเติมได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือรายละเอียดไม่ครบถ้วนในหลักเกณฑ์ของการบรรยายฟ้องก็ต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องพึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: นะเช่นวันเวลาที่เกิดเหตุอะไรต่างๆ นะครับส่วนการเขียนความเห็นและคำสั่งเนี่ยนะพนักงานอัยการต้องสั่งอย่างโปร่งใสครับอาจารย์

0: สั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าให้มันชัดแจ้งทั้งข้อเท็จจริงวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุนะไม่ใช่อัยการคิดจะฟ้องก็สั่งฟ้องไปเลยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับอาจารย
1: ์ต้องมีรายละเอียด
0: จะต้องมีรายละเอียดครับที่ชัดเจนที่ชัดเจนนะฮะว่ามันเกิดที่ไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับซึ่งจะอยู่ในเอกสารที่พนักงานอัยการสั่งคดีครับ2ก็คือต้องวิเคราะห์พยานหลักฐานในข้อเท็จจริงเขาใช้คําว่าข้อเท็จจริงเห็นมั้ยครับมันมีทั้งเท็จและจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกข้อเท็จออกจากข้อจริงครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านะเราไม่แยกออกไปเนี่ยนะครับเราฟ้องโดยที่เราไม่เอาความจริงเข้ามาว่ากันเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะข้อ3ก็คือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายครับนะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในตัวบทกฎหมายก็คือเอาข้อเท็จจริงที่เราวิเคราะห์ตั้งแต่ในข้อที่2เนี่ยนะครับมาว่ามันเข้าตัวบทกฎหมายก็เหมือนกับที่นักศึกษาจะเขียนคำตอบเนี่ยครับไม่ว่าจะสอบนิติศาสตร์หรือจะสอบเนติบัณฑิตนะครับก็ต้องใช้หลักนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องอ้างตัวบทกฎหมายประกอบความเห็นและคำสั่งด้วยนะครับว่าจะฟ้องในตัวบทกฎหมายไหน
1: ข้อหาใด
0: ใช่ครับข้อหาใดมาตราใดนะครับแล้วก็ดุลพินิจนี่อิสระนะครับรัฐธรรมนูญคุ้มครองพนักงานอัยการแต่ดุลพินิจคือต้องมีเหตุผลประกอบครับถ้าอำเภอใจไม่ต้องใช้ครับแต่อำเภอใจเอามาใช้สั่งคดีไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับผมนี่นะฮะอาจารย์ก็จะพูดต่อไปในเรื่องของการบรรยายฟ้องนะครับบรรยายฟ้องเนี่ยมาตราที่สำคัญที่สุดนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องฝึกฝนนะฮะเพราะว่าหลายท่านอาจจะอยากจะเป็นทนายความไปสอบใบอนุญาตว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยจะต่างกับคดีแพ่งนะครับเรื่องชื่อศาลเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคิดว่านักศึกษาคงจะไปอ่านเองได้นะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดที่มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ก็คือข้อ5ครับการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะซึ่งเกิดจากการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีไอ้นี่แหละครับต้องบรรยายจนกระทั่งศาลรับฟ้องนะครับนะก็เพราะว่าเราต้องบรรยายให้ชัดเจนในข้อ5นะข้อ5มีข้อแรกนะครับคือการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดองค์ประกอบในกฎหมายต้องใส่ให้ครบให้หมดครับคดีอาญาต้องมีองค์ประกอบครับคดีแพ่งนี่บรรยายแต่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่คดีอาญาบรรยายเฉพาะข้อเท็จจริงไม่ได้ครับต้องใส่ตัวบทกฎหมายที่เราจะฟ้องเข้าไปในทุกเรื่องที่เราจะฟ้องนะนอกจากนั้นพอไหมไม่พอครับต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นๆอีกทั้งบุคคลและสิ่งของนะฮะ
1: ครา
0: วนี้ที่เขาบอกว่าพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีโอ้งั้นไม่ยากนี่ใช่ไหมอาจารย์ไปถามจำเลยดีไหมนะว่าเขาเข้าใจไหมนะฮะผมก็คิดว่าจำเลยทุกคนก็คงจะบอกว่าไม่เข้าใจหรอกครับ เพราะไม่อยากให้ฟ้องนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการที่เรายอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะโดยเฉพาะศาลเขาเห็นว่าแค่นี้พอแล้วจำเลยน่าจะเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วนะพอจะดำเนินคดีต่อไปได้แล้ว
1: คือบรรยายให้ศาลเข้าใจ
0: บรรยายให้ศาลเข้าใจแล้วก็คู่ความยอมรับนะว่าแค่นี้พอแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นมีแบบของมันอยู
1: ่
0: นะฮะแต่มันก็ยังเป็นศิลปะอยู่ดีครับเพราะข้อที่จริงแต่ละคดีไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะนี่นะครับในคดีหมิ่นประมาทอันนี้ก็จะผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าต้องอ้างกฎหมายนะครับนะต้องอ้างกฎหมายแล้วก็ต้องลงชื่อนะครับนะบางคนเสียคะแนนเพราะอะไรครับลืมใส่ชื่อโจทย์ลืมใส่ผู้เรียงลืมใส่ผู้พิมพ์ศาลไม่รับฟ้องหรอกครับนะงับว่าเขาปล่อยจำเลยไปถ้าเป็นอัยการโดนวินัยด้วยนะครับนะฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็อาจจะโดนวินัยได้นะครับคราวนี้รายละเอียดในการบรรยายฟ้องนะครับนะที่เรายึดนะครับในการฟ้องคดีก็คือต้องครบองค์ประกอบของความผิดนะอย่างที่เรียนให้ทราบ2ก็คือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความผิดนะฮะต้องใส่นะแล้วก็อัยการเรามีเพิ่มตรงที่ว่าเราต้องมีประวัติอาชญากรว่าเขาเคยทำผิดมาก่อนหรือเปล่านะเพื่ออยู่ในเกณฑ์ขอเพิ่มโทษได้ไห
1: ม
0: นะหรือไม่ก็กระทั่งว่าผิดหลายครั้งหรือเปล่านะหรือว่าเคยศาลเคยรอเอาไว้ไห
1: ม
0: นะถ้ารอก็มาขอบวกโทษนะถ้าทำผิดหลายครั้งเราฟ้องพร้อมๆกันก็ขอให้นับต่อกันนะฮะไม่ทำผิด3ครั้งแล้วศาลลงโทษ3ปีจำคุก3ปีแล้วกลับบ้านไปไม่ใช่ครับเมื่อในเมื่อทำผิด3กระทงใช่ไหมครับแล้วเขาฟ้อง3คดีก็ต้องบวกกัน3 3 3ก็ต้องเป็น9ปีครับต้องให้สะสมกับโทษ

0: กับนะคำขอท้ายฟ้องก็ต้องมีตัวบทกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการขอให้ศาลสั่งตามที่กฎหมายบัญญัตินะฮะเช่นขอริบของกลางขอคืนของกลางขออะไรคืนหรือใช้ราคาทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องขอไปด้วยครับผ
1: ม
0: แล้วก็ถ้าเป็นความผิดหลายกรรมนะครับนะเช่นปล้นเขามีปืนมีกระสุนปืนมียาบ้าฟ้องในคดีเดียวกันต้องบรรยายทุกกรรมให้ครบถ้วนครับแล้วก็อัยการยังสามารถบรรยายพฤติการประกอบดุลพินิจได้ด้วยนะครับเช่นคนที่บุกรุกทำลายป่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะปราบปรามนะเพื่อที่จะให้ศาลเห็นว่าเรื่องนี้ร้ายแรงนะนะขอดุลพินิจหนักๆหน่อยนะ
1: อย่ารออย่ารออ
0: ันนี้เราคงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็จะเพียงแต่บอกให้ว่าขอให้ลงโทษหนักๆหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็ค้นคว้าพยานมันค้นคว้าหาพยานคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับส่วนข้อแตกต่างจากคดีแพ่งก็คือคดีแพ่งเนี่ยเรียงตามข้อเท็จจริงครับไม่ต้องใส่มาตราครับเป็นหน้าที่ของศาลไปหามาตราเอาเองครับนะก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้องค์ประกอบของความผิดจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับ1หน้าคำฟ้องนะฮะ2รายละเอียดของความผิด3คำขอท้ายฟ้องครับ
1: ครับ
0: ก็ดูอันนี้จะก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนะครับ
1: ค
0: ือหน้าคำฟ้องก็เติมคำในช่องว่างครับฟ้องใครฟ้องอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนยังไงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องเติมคำในช่องว่างแล้วก็จะมาเป็นส่วนที่2ตรงไอคอน1ข้างล่างเนี่ยครับนะฮะเป็นส่วนที่2ส่วนที่2คือรายละเอียดของความผิดครับรายละเอียดของความผิดก็คืออย่างที่พูดไงครับว่าจะต้องมีทั้งองค์ประกอบของความผิดแล้วก็จะต้องมีข้อเท็จจริงประกอ
1: บ
0: ให้ครบถ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องเขียนเองครับ
1: ศาสตร์และศิลป
0: ์เป็นอันนี้คือศาสตร์และศิลป์อย่างอาจารย์พูดเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะต้องใช้เวลาศึกษากันเยอะแยะหน่อยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคำขอท้ายฟ้องซึ่งเขามีแบบนะครับนะแบบของเขาก็คือจะต้องนะครับใส่ข้อกฎหมายนะฮะใส่คำข
1: อ
0: ลงชื่อโจทย์นะต้องส่งสำเนาไว้เขาด้วยนะครับให้กับจำเลยครับฟ้องกี่คนก็ส่งสำเนาไปด้วยแล้วก็เซ็นชื่อโจทย์เซ็นชื่อจำเลยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อผู้ที่บันทึกข้อมูลด้วยครับนะต้องให้ครบถ้วนนะครับเวลาเกิดเหตุนี่นะครับของเราจะไม่ใช้เวลาตามนาฬิกานะครับ
1: เ
0: พราะนาฬิกาของอาจารย์กับนาฬิกาของผมนี่ราคาอาจจะไม่เท่ากันเวลาก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได
1: ้สั่งงานเขา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะใช้เวลากลางวันหรือกลางคืนครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับ
1: ครับ
0: เหตุเกิดกลางวันตามกฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกนะสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอน6โมงขึ้นไปแล้วก็ไปตกตอน18นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดกลางวันนะครับเราไม่ต้องไปใส่สมมุติว่าตีกันตอน9โมงเช้าเราก็ฟ้องแค่เหตุเกิดกลางวัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับตีกันตอนเที่ยงก็เหตุเกิดกลางวันครับตีกันตอน15นาฬิกาก็เหตุเกิดกลางวันครับ อันนี้ง่ายนะแต่พอไปถึงกลางคืนครับปัญหามันเกิดตอนเที่ยงคืนครับเพราะเที่ยงคืนวันมันเปลี่ยนนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับพอถึง24นาฬิกาปั๊บวันนี้จะหมดละใช่ไหมฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์เราก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะพ้นจากวันที่4ไปนะฮะเพราะนั้นถ้าเหตุเกิดระหว่างพระอาทิตย์ตกนะครับจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่าเวลากลางคืนหลังเที่ยงนะฮะหลังเที่ยงคือเที่ยงวันครับเพราะมันผ่านเที่ยงวันมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นับไปในอนาคตนะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าหากว่า 00.01 ของในอนาคตที่ผ่านไปนะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนก่อนเที่ยงครับมีหลังเที่ยงกับก่อนเที่ยงนั้นครับนะฮะไม่ต้องไปใส่เอาเวลาอย่างอื่นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ตัวอย่างบรรยายฟ้องในคดีอาญาในความผิดประเภทต่างๆเนี่ยนะครับนะผมก็ยกมาบางส่วนนะครับที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเช่นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นี่เป็นคดีที่มากนะครับมากๆนะครับ นะแต่จับไม่ค่อยได้ครับอาจารย์เพราะว่าปกติคนลักทรัพย์มันจะไม่ให้เห็นพยานนะครับนะเพราะนั้นก็จะส่วนมากจะเป็นคดีมุมดำซะเสมอนะครับ
1: ครับ
0: นะจะหาผู้ร้ายไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องนะครับในพยานหลักฐานเนี่ยนะเราต้องมีข้อที่จริงในสำนวนว่ามีผู้ต้องหายืนยันว่าทรัพย์นี่ถูกลักหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะทรัพย์ไม่ถูกลักมันก็ไม่มีทางลักทรัพย์ถูกไหมครับอาจารย
1: ์
0: นะข้อที่สองก็คือว่ามีไปจากพยานนะมีพยานแวดล้อมกรณี นะส่วนมากประจักษ์พยานไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นพยานแวดล้อมกรณีเห็นเดินถือทีวีเถิ่งๆออกมาจากบ้านเนี้ยอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นพยานแวดล้อมกรณีคือไม่เห็นตอนที่เขาไปยกเอาทีวีมาแต่ไปเห็นตอนที่
1: เดินถือทีวี
0: เดินถือทีวีเนี่ยนะมันก็พอจะอนุมานได้ว่าไอ้เนี่ยลักทรัพย์นะหรือก็ประกอบกับได้ของกลางคือไปยึดทีวีแล้วปรากฏอ้าวนี่ทีวีของผู้เสียหายอ่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ของกลางนะหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้ต้องหาเชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดนะพยานแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหรือว่าให้การปฏิเสธที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดคำรับสารภาพของผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์เนื่องจากคดีลักทรัพย์เป็นคดีไม่ได้ใหญ่โตนะครับถ้ารับสารภาพเนี่ยนะฮะปกติก็ต้องถือว่ามีมูลเพราะว่าถ้าผู้ต้องหารับสารภาพในชั้นศาลศาลต้องลงโทษได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมนะถ้าปฏิเสธก็ไปสู้กันนะครับคราวนี้นะครับนะการบรรยายลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นจากนะส่วนที่1อันนี้คิดว่านักศึกษาเติมคำในช่องว่างก็คงได้นะฮะอาจารย์ก็เอาตัวอย่างนี้นะครับ นะมาให้ดูอันนี้เปิดได้ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดของความผิดครับข้อ2ที่ว่าต้องบรรยายเองเนี่ยแหละนะครับก็คือต้องมีวันที่เห็นไหมฮะเมื่อวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงอันนี้จะเก่าไปหน่อยนะฮะ
1: คร
0: ับ นะฮะใช้มานานครับอาจารย
1: ์
0: นะวันที่1สิงหาคม2550เวลากลางคืนหลังเที่ยงนะจำเลยได้บาดงักเอารถจักรยานยนต์ราคาเท่านี้เนี่ยครับอันนี้นักศึกษาจะเห็นยังไงนักศึกษาจะเห็นว่ามีทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผสมกันอยู
1: ่ครับ
0: เห็นนะฮะคุกคิดกันอยู่ในนี้
1: ผมเห็นคำว่าบังอาจครับอาจารย์คลาสสิกมากเลยครับ
0: อ๋อบังอาจนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นคำเก่าครับอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: เอาในเวลาสั้นๆนี่ก็คือถือว่าแทนเจตนาคร
1: ับ
0: เพราะถ้าเราดูประมวลกฎหมายอาญาจะไม่เขียนคำว่าเจตนาแต่ประมาทเขาเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เพราะฉะนั้นถึงจะไม่เขียนเนี่ยนะครับเวลาเราจะฟ้องเนี่ยนะครับเราจะฟ้องว่าจำเลยนี่มันบังอาจครับเพราะนั้นถ้าคนไม่ทำผิดคงไม่บังอาจทำนะ
1: ไม่มีสิทธิ์นะฮะ
0: เป็นคำที่ใช้ในการแทนคำว่าเจตนาครับนะฮะแล้วก็ที่เห็นตัวดำๆเนี่ยนะครับนะตัวดำๆนี่คือตัวองค์ประกอบของความผิดครับก็คือผู้ใดงักเอาทรัพย์ของผู้อื่นไงครับไปโดยทุจริต
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะส่วนไอ้สีแดงเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงครับนะคือข้อเท็จจริงที่ประกอบนะซึ่งมันจะต้องผสมกลมกลืนกัน
1: นะครับมีทั้งเวลาสถานที
0: ่ครับ
1: ตัวทรัพย์คืออะไร
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ชื่อผู้เสียหายเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดนี่ก็ไม่ต้องใส่บ้านเลขที่ครับอาจารย
1: ์
0: นะพอที่จำเลยเข้าใจได้แล้วก็คือตำบลอำเภอจังหวัดนะถ้าเป็นกรุงเทพก็แขวงเขตกรุงเทพมหานคร
1: แล้วอ
0: าจารย์พอแล้วครับแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วส่วนข้อ2นะครับจำเลยสิ้นอิสรภาพหรือว่าถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่นะครับตำรวจจับเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า routine คือทุกคดีเนี่ยนะครับนะจะต้องใส่ตรงนี
1: ้
0: นะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะครับจำเลยถูกจับเมื่อไหร่ได้ของกลางไหมนะครับแล้วก็ได้มีการนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยรับสารภาพไห
1: ม
0: นะถ้าจำเลยรับสารภาพเราจะใส่แต่ถ้าปฏิเสธปกติเราไม่บังคับว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ารับสารภาพเนี่ยมันได้ประโยชน์แก่ตัวจำเลยเขาเพราะเวลาจำเลยไปรับสารภาพในศาลเนี่ยนะรับสารภาพในชั้นสอบสวนอาจจะได้ลดราคาลงมานะฮะคือจำลงโทษน้อยลงก็ได้นะครับส่วนของกลางนะครับอยู่ที่ไหนใครเก็บรักษาไว้ก็ว่าอันไปแล้วก็ตัวบทกฎหมายครับอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ตัวบทกฎหมายก็คือ335นะถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมในวันกระทำความผิดก็ต้องใส่แก้ไขเพิ่มเติมถ้ามีของกลางก็ต้องขอคืนของกลางแก่เจ้าของแล้วก็ลงลายมือชื่อด้วย
1: ตัวกฎหมายนี่ใส่เฉพาะตัวเลขครับไม่ต้องใส่ทั้งมาตรานะครับ
0: ต้องใส่ครับ
1: เนื้อหาต้องใส่ไหมฮะ
0: อ๋อเนื้อหาไปใส่ในตอนบรรยายฟ้องแล้วไงครับอาจารย์ครับในนั้นองค์ประกอบต้องมีครบถ้วนถูกไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: พอเราได้องค์ประกอบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบตรงนั้นต้องมาอยู่ในมาตรานี้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าองค์ประกอบตรงนั้นแตกต่างกับมาตรานี้โดนมาตรา192ครับอาจารย์ข้อเท็จจริงในทางพิจารณา
1: ครับ
0: มันแตกต่างกับฟ้องถูกไหม
1: ครับ
0: คำฟ้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นะก็ศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มันเหมือนกันนะเมื่อเราเขียนข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วนะเขียนข้อกฎหมายองค์ประกอบครบถ้วนแล้วต้องมาใส่มาตราให้ตรงครับอาจารย
1: ์โอ้ครับ
0: ครับผมในการกระทำอนาจารเนี่ยนะครับนะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับตัวดำๆนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเขียนคือองค์ประกอบนะ การกระทำอนาจารนะฮะผู้ใดนะฮะโดยวิธีการทำอย่างไรนี่เป็น

0: ข้อที่จริงครับโดยจำเลยได้ใช้มือรูปคำนะที่บริเวณหน้าอกนะครับและที่หัวนมทั้งสองข้างของผู้เสียหายนะครับนะครับอันนี้เขาทำอะไรต้องใส่ตรงนั้นครับนะฮะอันนี้คือการกระทำอนาจาร
1: ถ้ารูปตัวเองไม่ต้องบรรยายนะคร
0: ับ อ๋อรูปตัวเองไม่ต้องบรรยายครับ
1: ไม่ใช่อนาจาร
0: ไม่ใช่อนาจารครับเดินย่องย่องย่องเข้าไปก็ไม่ต้องครับอาจารย์ครับเพราะไม่เกี่ยวกับการอนาจารอันนี้เอาเฉพาะองค์ประกอบของการกระทำอนาจาร
1: ครับผมครับ
0: ครับแล้วข้อ2ก็คือจับเมื่อไหร่ให้การยังไงนะครับแล้วก็คำขอท้ายฟ้องนะครับยังมีการกระทำอีก 2-3 เรื่องนะครับก็แต่ว่าน่าจะพักได้ครับมั้งครับ
1: เดี๋ยวจะมาต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับกำลังสนุกเลยช่วงอนาจารนะครับ มาขัดจังหวะซะก่อนเดี๋ยวเราพักตรงจุดนี้ก่อนครับผมครับครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับก็เมื่อกี้จบที่อนาจารนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ครับอาจารย์จะเอาอนาจารอีกสักทีไหมครับหรือ เอาเรื่องอื่นดีกว่านะฮะ
1: ได้ครับ
0: เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะคือการบุกรุกนะครับและก็ทำร้ายร่างกายนะครับการบุกรุกก็ทำร้ายร่างกายก็คือเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขานะแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาในบ้านด้วยนะฮะซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการกระทำความผิด2กรรมด้วยกันนะฮะก็คือนะก็ต้องบรรยายนะฮะตัวแดงก็คือตัวข้อเท็จจริงนะฮะส่วนจำเลยกระทำผิดหลายบทหลายกระทงต่างกรรมนี่เป็นข้อกฎหมายครับเราต้องบอกให้เขารู้ว่าคดีนี้ปรุง2กรรมนะเพราะถ้าเราไม่บรรยายตรงนี้บางทีศาลเผลอครับฮะกขคก็ต่างฮะ3องค์กรรมเดียวหมดเลยนะทำให้
1: เสียของเลยครับ
0: เสียของครับเสียของครับคราวนี้นะครับถ้าพูดถึง2กรรมเนี่ยนะครับกรรมแรกเราก็บอกว่านะครับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้นะครับก็คือคำพูดในข้อเท็จจริงนะครับโดยไม่อนุญาตและนะครับไม่มีเหตุสมควรนี่คือข้อกฎหมายครับ
1: ครับ
0: ได้บังอาจบุกรุกนะฮะนี่คือข้อกฎหมายนะฮะนะฮะไปเปิดกฎหมายตามด้วยนะครับเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของผู้เสียหายนะฮะแล้วได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเรื่องนี้ได้ยังไงครับได้ก็คือตรงที่ว่าไอ้ตัวสีดำๆเนี่ยแหละครับคือตัวองค์ประกอบนะฮะไอตัวสีแดงๆนี่คือการขยายการกระทำนะฮะเพื่อให้2อย่างเนี่ยนะครับมันเข้ามาตาม158นะฮะต้องบรรยายให้ครบตรงนี้ครับอาจารย์ครับ นะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วในเรื่องของการบุกรุกนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามาที่1มกราคมน่ากลัวปีใหม่อาจจะเถิดเทิงกันไปหน่อยนะฮะก็เลยบุกเข้าไปในบ้านเขานะฮะแต่นั้นมาข้อ2ครับหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเขามาห้ามเหรอครับอาจารย์ก็ได้จริงในจำนวนเนี่ยนะครับหลังจากการกระทำเราต้องบอกนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยมันสองกรรมนะก็คือหลังจากการกระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งแล้วนะเพราะมันมีบุกรุกและทำร้ายเป็นกรรมเดียวกันก็มีจะวิ่งตรงเข้าไปปั๊บชกเลยนะอย่างนี้เป็นกรรมเดียวแต่นี่เป็นสองกรรมครับหลังจากที่ได้กระทำดังกล่าวในข้อหนึ่งกองแล้วเนี่ยจำเลยได้บังอาจใช้มือตบทำร้ายนางสาวอุบลนะก็ผู้เสียหายหลายครั้งจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายปากแตกนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจก็ได้จากอาจารย์เนี่ยครับที่ชันสูตรบาดแผลแล้วก็ยืนยันนะฮะต้องอาศัยหมอครับอันนี้นะรายละเอียดปรากฏตามผลการชันสูตรบาดแผลและความเห็นของแพทย์ท้ายฟ้องเราต้องส่งของที่อาจารย์ทำความเห็นมาเนี่ยไว้ท้ายฟ้องตลอดครับถ้ารับกันไม่ต้องเชิญอาจารย์มาครับไม่ต้องเชิญหมอมาครับแต่ส่วนมากมันจะสู้อะครับถ้าสู้ก็ถึงจะเชิญอาจารย์มาถามว่าตรงมันบาดแผลเป็นไงนะครับแล้วก็เหตุเกิดตามข้อ1กองและขอเพราะมัน2กรรมนะฮะเกิดที่ตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะแล้วต่อไปก็คือจับจำเลยได้เมื่อไหร่ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกขังหรือว่าถูกควบคุมตัวนะฮะแล้วก็คำขอท้ายฟ้องก็คือตัวบทกฎหมายนะอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าครบหรือเปล่านะครับถ้าขาดไปข้อ1ข้อใดศาลไม่ศาลก็ไม่ลงโทษ
1: ลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้ครับแล้วก็ไงมือชื่อก็สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: นะเรื่องสำคัญคราวนี้มาถึงนะครับหัวข้ออีกข้อนึงนะครับคือการดำเนินคดีในศาลครับอาจารย์นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะเป็นทนายความนะครับจะเป็นอัยการนะครับจะต้องพยายามต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้มากนะครับอาจารย์ก็จะบรรยายเรื่องขั้นตอนในการดำเนินคดี
1: ครับ
0: นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับสองจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยหมั่นไปดูในศาลเพราะเขาเปิดเผยฮะ
1: ครับ
0: ไปดูแล้วก็รู้ขั้นตอนคือเมื่อศึกษาแล้วนะครับ ไปดูในศาลนะฮะก็จะได้เข้าใจ
1: ไม่ต้องไปเป็นจำเลยนะคร
0: ับ ไม่ต้องเป็นจำเลยหรอกครับนั้นต้องรู้สึกจะเต็มที่ไปหน่อยนะ
1: ครับ
0: สองก็คือการนำสืบพยานนะฮะสามก็คือการถามพยานนะสี่การเตรียมตัวนะฮะก่อนถามพยานนะนี่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะขั้นตอนในการดำเนินคดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีของอัยการเนี่ยนะครับอัยการเนี่ยเป็นโจทนะครับพนักงานในการเป็นโจทตามวิอาญานะครับนะที่เป็นจำเลยนี่ไปแก้ต่างเขาครับนะพวกเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอะไรพวกนี้นะแต่ปกติพนักงานในการเราจะเป็นโจทเพราะนั้นก็เริ่มจากโจทฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งจะต้องเอาตัวจำเลยมาด้วยนะแต่ถ้าจำเลยอยู่ในความการควบคุมเมื่อการฝากขังของศาลเราก็จะขอให้ศาลเบิกนะฮะเสร็จแล้วก็ศาลก็จะนัดชี้สองสถานนะการชี้สองสถานในคดีอาญาไม่เหมือนคดีแพ่งนะครับไม่ได้กำหนดประเด็นและหน้าที่นำสืบนะครับเพราะโจทย์ต้องสืบเสมออยู่แล้วครับโจทย์สืบก่อนเสมอนะแต่เราก็เรียกว่าชี้สองสถานนะฮะเพราะว่าถือว่าโจทย์ฟ้องก็จำเลยปฏิเสธนะฮะโจทย์ก็ต้องสืบนะแต่ในวันนั้นเนี่ยคือวันถามคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพนะครับหรือว่าจำเลยจะปฏิเสธนะฮะถ้าจำเลยรับสารภาพคดีเล็กน้อยก็ศาลก็นัดฟังคำพิพากษาแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีที่จำเป็นต้องสืบประกอบคำรับสารภาพนะครับนะโจทก็ต้องสืบนะครับให้เห็นว่าเขากระทำความผิดจริงเพราะโทษมันสูงครับอาจารย์บางที
1: โทษประหารชีวิต
0: อย่างเงี้ยครับ
1: ก็ตลอดชีวิต
0: ถูกต้องเลยครับอาจารย์
1: ไม่สืบไม่ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าไม่สืบเนี่ยนะครับบางทีจำเลยเนี่ยงับไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะไม่มีพยานไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะกลัวศาลมั่งกลัวอัยการมั่งอะไรมั่ง
1: ผมมันเลวผมฆ่าพ่อฆ่าแม
0: ่
1: ประหารผมเลยไม่ต้องสืบได้ไหม
0: มาไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องสืบประกอบครับ
1: อ๋อ
0: ครับผมครับแล้วก็นะครับพอจำเลยปฏิเสธนะครับหรือภาคเศษภาคเศษก็คือรับบางส่วนนะฮะโจทก็ต้องสืบต้องสืบนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีกฎหมายนะครับบอกว่าศาลอาจจะนัดวันตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็ได
1: ้
0: นะฮะว่าจะสืบอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อนึงนะครับที่ควรจะไปอ่านดูนะครับว่าเขาตรวจอะไรเขาก็อะไรตรวจได้อะไรตรวจไม่ได้นะครับแล้วก็นัดสืบพยานโจทก่อนเสมอนะครับโจทย์ต้องเป็นผู้สืบก่อนเสมอครับ
1: นี่คดีอาญาสำคัญเลย
0: คดีอาญาสำคัญเลยครับโจทย์ต้องสืบก่อนเสมอครับเราถึงจะสืบจำเลยครับถึงจะสืบพยานจำเลยนะครับอัยการก็ต้องยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าครับมีการนัดวันตรวจพยานหลักฐานก็จะต้องเอาพยานหลักฐานอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับสืบพยานโจทย์ต่อเนื่องกันไปจนจบเลยครับนะฮะจำเลยก็คอยซักค้านนะพยานโจทย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเสร็จนะพอสืบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะจำเลยถึงจะยื่นบัญชีระบุพยานครับนะถ้าศาลมีนัดบันตรวจพยานก็ต้องส่งก่อนนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับไปดูในเอกสารนะครับข้อ9นี่คือสืบพยานจำเลยต่อเนื่องไปเหมือนกันครับนะจนจบนะข้อสำคัญคือว่าถ้าจำเลยอ้างตัวเองเป็นพยานเนี่ยนะครับจำเลยต้องสืบพยานก่อนครับตัวจำเลยต้องสืบก่
1: อ
0: นนะก่อนจะส
1: ื
0: บตัวเขาเองเลยครับ ต้องสืบก่อนนะครับเราจะได้หลังจากนั้นก็นัดวังฟังคำพิพากษานะครับนะว่าจะติดคุกหรือไม่ติดนะฮะก็การนำสืบพยานนะของพนักงานอัยการนะครับกับการนำสืบพยานของจำเลยนะครับนี่คือการสืบในศาลนะครับนะพนักงานอัยการโจทย์นำพยานบุคคลนะเข้าเบิกความตามลำดับครับปกติจะเป็นลักษณะนี้ครับนะคือพูดไปฟังเลยว่าเราจะเดินคืออัยการเนี่ยนะครับเราคือทนายแผ่นดินนะครับ เราไม่ใช่ทนายของผู้เสียหายนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ก่อนจำเลยครับนะเราสืบตามพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะต้องขออนุญาตเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะเราไม่ได้มีความคิดว่าแม้ฟ้องเราจะต้องลงโทษจำเลยยังไงเนี่ยนะฮะจะแพ้จะชนะอะไรเราไม่มีครับเรามีแต่ว่าเราพิสูจน์ตามพยานหลักฐานในสำนวนเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าศาลจะยกฟ้องถ้าเราเห็นด้วยนะครับเราก็ไม่อุทธรณ์ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็อุทธรณ์ฎีกาไปนะครับ
1: โต้แย้งได
0: ้ครับครับแต่ไม่ใช่ว่าอัยการฟ้องแล้วศาลจะต้องลงโทษจำเลยเสมอไม่ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อัยการก็ไม่ได้ถ้าเราสืบพยานเต็มที่แล้วนะครับนะครับศาลจะยกฟ้องก็ไม่ใช่ความผิดของอัยการถ้าเราสืบพยานเต็มที่ตามที่เราเห็นว่ามันควรจะสืบนะครับซึ่งพยานเนี่ยนะครับอัยการก็จะพยานที่สำคัญในคดีก็คือประจักษ์พยานครับถ้ามีนะครับ นะต้องเอามาสืบก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเป็นพยานคู่นะฮะพยานคู่คือเห็นเหตุการณ์พร้อมกันนะฮะไม่ว่าจะ2คน3คน4คนเรียกพยานคู่หมดครับ นะต้องสืบพยานเรียงกันไปเลยนะฮะนะเพราะว่า ถ้าแยกกันเนี่ยเดี๋ยวไอ้พยานคนแรกมันสืบแล้วมัน

0: ไปบอกไอ้คนที่2บอกคนที่3ก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะนั้นพยานคู่ต้องสืบพร้อมกันสืบก่อนแล้วก็ไม่ใช่สืบพร้อมกันสืบตามลําดับกัน
1: ครับ
0: นะข้อ2ก็คือพยานแวดล้อมกรณีพวกนี้ไม่ใช่ประจักษ์พยานครับนะเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกัน

0: เช่นคุณหมอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเป็นพยานความเห็นความเห็นเนี่ยมีประโยชน์ในการที่ศาลจะลงโทษได้ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับบาดแผลเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรที่มีการเถียงกันเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญคุณหมอมาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญนะถ้าไม่มีไม่ครับแล้วก็สืบพนักงานสอบสวนนะฮะโจทย์นี่จะสืบพนักงานสอบสวนเป็นพยานสุดท้ายครับของเรียกแม่บ้านคืออะไรที่สืบมาก็มีปัญหาต้องถามพนักงานสอบสวนก็เขาเป็นคนสืบสวนนะครับเป็นคนสอบสวนนะฮะเราก็ต้องถามเขานะว่าพยานคนนั้นทำไมไม่มาทำไมพยานคนนี้เบิกความตรงนั้นตรงนี้ยังไงเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องตอบได้ครับเพราะเขาเป็นคนสอบสวนมาครับเป็นปากสุดท้ายเราก็จบครับ
1: โจทย์นี้เอาจำเลยมาเป็นพยานได้ไหมครับ
0: โจทย์เอาจำเลยเป็นพยานต้องคนคดีครับต้องคนคดีครับ
1: อันนี้เทคนิคเลยนะครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเวลานะครับนะเมื่ออัยการนะโจทย์สืบเสร็จแล้วนะครับนะครับการนำสืบพยานของจำเลยเนี่ยต้องคอยติดตามนะแล้วจำเลยก็ต้องนำพยานเข้าเบิกความตามข้อต่อสู้ของตัวเองซึ่งตอนนั้นจะอ้างยังไงก็ได้ครับนะจะอ้างฐานที่อยู่การทำผิดจริงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จำเลยอ้างพยานนะครับตัวเองเป็นพยานก็ต้องสืบก่อน
1: เนี่ยตรงนี้สำคัญเลยที่อาจารย์บรรยายในเรื่องของเวลาสถานที่เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าบรรยายเวลาผิดนี่เขาต่อสู้เลยใช่ไหม
0: เขาต่อสู้เลยครับ
1: เวลานี้ฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่ครับเขาไปบวชพระอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเขาเอาเจ้าอาวาสมายืนยันเลยครับคราวนี้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับ
1: เห็นไหมครับดังนั้นเรื่องเวลานักสายต้องพึงระวังกันนะครับต้องบรรยายให้ถูกต้องด้วย
0: ต้องระวังครับยิ่งเวลาประกอบวิชาชีพเนี่ยครับต้องระวังเลยครับ
1: ผม
0: ครับขอบพระคุณครับที่อาจารย์จวงติ่งดีครับในการถามพยานเนี่ยนะครับ ขั้นตอนในการถามพยานนะครับก็เจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำพยานมาสาบานหรือปฏิญาณนั่นนะสาบานก็ตามลัทธิศาสนานะฮะเขาก็จะมีนะศาสนาไหนสาบานยังไงนะฮะส่วนปฏิญาณเนี่ยเขาจะใช้กับในกรณีที่ตำรวจสัญญาบัตรนะฮะหรือว่าพวกที่เป็นผู้ขับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะให้ใช้แค่ปฏิญาณ
1: ตน
0: ครับปฏิญาณตนไปจะให้การด้วยความสัตย์จริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นะครับ
2: เขาถาม
0: เจริญเจริญครับเจริญครับ
2: อย่างผมเนี่ย
0: ครับ
2: จะใช้ปฏิญาณได้ไหม
0: ครับอาจารย์ซีไหนบ้างครับ
2: อา
0: จาร
2: ย์ปีเก้า
0: โอ้อาจารย์ปฏิญาณพอครับ
2: มันได
0: ้ครับตั้งแต่ซีสามขึ้น
1: อ๋อก็ดูซีไปนะ
0: ก็ดูซีครับ
2: เพราะว่าผมบางครั้งในผมก็ใช้ปฏิญาณแต่บางครั้งก็ไม่ยอมรับการปฏิญาณเขาบอกให้สาบานตามศาสนา
0: ไม่ครับไม่ครับอาจารย์ไม่ได้บอกซีอาจารย์ไปเปล่า
2: ก็ไม่ปกติเขาก็ไม่ถามนะครับเขาก็ไม่ได้ถาม
0: ปกติต้องถามครับปกติต้องถามอาจารย์บอกสี่เก้าเน
2: ี่ยถามว่าจบที่ไหนอะไรอย่างนั้นทำงานอะไรมาเกี่ยวข้องกับคดีอย่างนี้อย่างไร
1: อ่อนมากครับคันว่าสี่ไม่ถึงสี่เก้าผมยังตกใจเลยครับเมื่ออาจารย์บอกอายุครับ
0: ครับเขานับสี่สามถือว่าเป็นคือผู้ในงานสัญญาบัตรนะครับลักษณะของสัญญาบัตรครับเขาจะให้ปฏิญาณครับ
2: จะได้บอกเขาได
0: ้ครับผมครับผมครับบอกผมสี่เก้านะครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลมันมาจากว่าข้าราชการเนี่ยนะครับปกติก่อนจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องสาบานตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติตรงนี้อยู
1: ่
0: ครับ
2: พึ่ง
0: ครับนิสานเนี่ยนะครับก็จะถามชื่อที่อยู่ถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วฝ่ายที่นำพยานเข้ามาเนี่ยนะครับนะมาเบิกความก็ต้องซักถามนะพยานฝ่ายตรงข้ามก็ต้องถามค้านนะครับพยานฝ่ายที่เบิกความก็ต้องเตรียมถามติงนะครับคู่ความขอญาตศาลถามนะฮะอันนี้ไม่ควรประพฤตินะครับคือถ้าขอญาตศาลถามเนี่ยถ้าศาลไม่อนุญาตเสียครับคือคนจะขอญาตศาลถามแสดงว่าถามไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์อย่าทำนะครับนักศึกษาอย่าทำนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับ
1: ครับผม
0: นะอย่าไปขอญาตศาลถามครับนะต้องถามให้หมดจดก่อนนะครับแล้วการถามซักนี่คือถามให้เราเรื่องครับอาจารย
1: ์
0: ถามให้เราเรื่องจะถามนำไม่ได้นะว่าเราเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับพยานของเรานะพยานของใครถามนำไม่ได
1: ้
0: ต้องซักเขาเรียกว่าซักถาม
1: ให้เขาเล่ามา
0: ให้เขาเล่าเองครับนะแต่ถามค้านเนี่ยขยี้พยานได้เลยครับถามค้านคือพยานฝ่ายตรงคือตัวคู่ความฝ่ายตรงข้ามนะเพราะไอ้นี่มันโกหกเพราะนั้นต้องค้านนะค้านก็คือมีคำถามนำครับคำถามนำเพราะฉะนั้นพยานต้องระวังดีๆถ้าเป็นถามค้านนะพอถามค้านปั๊บเนี่ยนะครับพยานของเราเนี่ยเราต้องคอยจดว่าพลาดตรงไหนมั่งนะเพื่อจะถามติง เพื่ออย่างนั้นจริงเอ๊ะเมื่อกี้ตอบถามซักไปว่าอย่างนี้ทำไมไปถามค้านไปตอบคำถาม

0: ค้านของทนายฝ่ายตรงข้ามว่าอย่างนี้ความจริงมันเป็นยังไงให้เขาเล่าอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ดึงกลับมานะบางทีพยานเนี่ยนะครับตกใจไงฮะไม่เคยมาขึ้นศาลมาก่อนเนี่ยนะฮะอีตอนสามซักเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีมากเลยฮะแต่พอเวลาถามพอเขาถามค้านขึ้นมาใช่หมดเลยเขาถามมาไม่เห็นจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: ไหมใช่ไว้ก่อนฮะเราก็ต้องมาตบอีกทีหนึ่งนะมาติงอีกทีไปเมื่อกี้เราบอกเราเห็นนี่ทำไมพอถามค้านบอกไม่เห็นล่ะความจริงมันเป็นยังไงเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อผมตกใจไปครับผมไม่เข้าใจคำถามครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ข้อเท็จจริงที่มันควรจะเป็นกลับมาส่วนศาลจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ฉะนั้นแสดงว่าพยานแต่ละคนหลักการก็คือซักถามก่อน
0: ซักถามก่อนครับ
1: แล้วถ้าเกิดทนายความเนี่ยนะครับ
0: ฝั่งตรงข้ามฝ่ายตรงข้าม
1: เขาจะถามค้านก็ได
0: ้ครับเขาต้องถามอยู่แล้วครับ
1: เพื่อเป็นการทำลายน้ำหนัก
0: เพื่อจะงานน้ำหนักไม่ให้เชื่อถือใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแต่แล้วพอทำไมน้ำหนักปั๊บเนี่ยนะครับ
2: ติง
0: เขาก็สามารถจะมาติงอีกทีได
1: ้ทีนึง
0: พยานของเขาก็มาติงอีกทีนึง
1: โอเค
0: นะถ้าหากว่าเขาเห็นว่าคดีเขาเสียนะครับมันก็ติงกลับมั่งไม่กลับมั่งก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: นะศาลก็จะเป็นคนจดคำพยานแล้วก็เอาไปตัดสินครับผมครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อถามหมดแล้วศาลเองก็ถามได้นะครับของเราระบบของเราเป็นระบบกล่าวหาก็จริงนะครับแต่อังกฤษในศาลก็ไม่ถามแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเอาระบบไต่สวนมาปนครับ
1: ระบบลูกผสม
0: เอาลูกผสมครับเพราะนั้นศาลเขาอาจจะสงสัยเขานั่งฟังแล้วเขาเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เขาสามารถ
1: ก็ยังถามได
0: ้ยังถามได้อยู่ครับ
1: ครับ
0: นะฉะนั้นการถามโดยส่งเอกสารนี่ก็ไปเปิดดูเองเนี่ยกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับคือคำว่าส่งเอกสารหมายถึงว่าถ้ามีเอกสารอะไรหรือมีวัตถุอะไรที่เกี่ยวข้องกับพยานก็สามารถจะใช้วิธีการนะครับถามเพื่อส่งพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับทั้งสองฝ่ายสามารถส่งได้หมดครับนะอันนี้วิธีถามก็อย่างที่เมื่อกี้นะครับผมพูดไปแล้วว่านะมีการซักถามนะครับถามค้านถามติงนะครับขอญาติศาลถามนะฮะยังมีอีก2อันครับการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะครับการถามเพื่อพิสูจน์พยานเครื่องมือพวกนี้นะครับนะทั้งอัยการทั้งทนายความโดยเฉพาะผู้ที่อยากเป็นทนายความเนี่ยต้องเชี่ยวชาญตรงนี้ฮะต้องมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าระบบของเราคือระบบต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนะฮะศาลจะเป็นกลางเป็นคนที่จะตัดสินว่าจะเชื่อฝ่ายไหนนะเพราะนั้นจะชนะหรือแพ้นะศาลจะตัดสินยังไงอยู่ที่การถามพยานนี่แหละครับนะซึ่งอันนี้เป็นการถามพยานคนเดียวนะครับนะก็ต้องเริ่มต้นโดยการซักถามก่อนให้เราเรื่องเสร็จแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมาถามค้านแล้วคนเดิมที่ซักถามก็มาถามติงเห็นไหมแล้วก็การขอญาติศาลถามก็คือผิดหลงลืมถามอะไรอย่างนี้นะนะถ้าศาลเห็นว่ามันไม่เสียเปรียบกันศาลก็อนุญาตให้ถามก็ถามได้แต่ถ้าเห็นว่าเสียเปรียบกันศาลไม่อนุญาตก็มีนะครับเพราะนั้นเป็นดุลพินิจของท่านนะ
1: เดี๋ยวหลงลืมไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอย่าพยายามหลงลืมครับนะการถามพยานที่เป็นปรปักษ์นะก็หมายความว่าพยานมาเบี้ยวพูดกันตรงๆก็คือพยานมาเบี้ยว
1: ครับ
0: นะเบี้ยวหมายความว่านะครับอีตอนให้การไว้เนี่ยบอกเห็นเหตุการณ์จำได
1: ้
0: พอมาขึ้นศาลทำมึนครับไม่เห็นเหตุการณ์ครับ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: ทำไมให้ผมมาทำไมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับนะฮะนะ
1: อย่างนี้ต้องบ้องหูทีนึง
0: หมายผมก็อยากเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าครับตอนหน้าศาลนี่บ้องไม่ได้ครับก็คือการถามปกปักก็หมายความว่าถามอย่างพยานฝ่ายตรงข้
1: าม
0: แสดงว่าพยานคนนี้เบี้ยวละ
1: พยานคนนี้มาหรือเปล่า
0: อันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันครับแต่หมายความว่าเขาเป็นปกปักกับคดีเราละเพราะฉะนั้นเราสามารถถามนำได้ครับ
2: ช่วงการถามพยาน
0: ปกปัก
2: เป็นปรปักนี่เป็นช่วงถามติงหรือเปล่า
0: ช่วงถามซักครับ
2: ซักถามซัก
0: ครับช่วงถามช่วงถามค้านก็ได้ครับ
2: ได้
0: ครับช่วงถามติงก็ได้ครับถ้าเกิดถามแล้วมันเกิดเป็นปรปักกับเรา
1: ซึ่งมันไม่ควร
0: เป็นแต่ปกติมันจะเป็นปรปักนะครับตอนถามซักกับตอนถามค้านคือตอนถามซักนะเล่าเรื่องขึ้นมาก็เบี้ยวครับ
1: คนละทาง
0: นะคนละทางหรือไม่ก็ตอนก็ถามค้านก็ไปตามศาล
1: รับลูกเขา
0: ใช่ครับแต่เราก็ต้องพิจารณานะครับว่าพยานเนี่ยนะครับควรที่เพราะว่าพอเราถามปรปักษ์ในพยานปากนี้เสียเลยนะเสียของเรานะครับเสียของเราคือพูดง่ายๆทำไมน้ำหนักพยานของเราเองนะฮะคราวนี้ถามเพื่อพิสูจน์พยานนะถามเพื่อพิสูจน์พยานหมายความว่าพยานฝ่ายตรงข้ามมาเบิกความนะแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์

0: นะเขาเห็นเหตุฝ่ายตรงข้ามนะฮะเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะจำเลยไม่ได้กระทำความผิดจำเลยไปสวดมนต์ไหว้พระอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเรารู้มาว่าไอ้พยานคนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระหรอกมันไปเกณฑ์ทหารมันไปทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเหตุการณ์หรอกเราก็ต้องพิสูจน์พยานแต่การพิสูจน์พยานเราต้องถามเขาก่อนนะถามเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคุณวันนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนนะเพื่อต้องการให้เขาได้มีโอกาสได้แก้ตัวก่อนนะถ้าเขายังโกหกอยู่หรือยังอะไรอยู่นะเราก็เอาพยานที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าคำเบิกความของเขาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะเขาเรียกว่าถามเพื่อพิสูจน์พยาน
1: ถามเพื่อพิสูจน์พยาน
0: ครับผมเนี่ยฮะการถามซักเป็นการถามโดยฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความนะฮะเพื่อให้พยานเล่าเรื่องตามข้อเท็จจริงนะครับแต่จะใช้คำถามนำไม่ได
1: ้
0: นะครับคำถามค้านนะครับก็เป็นคำถามพยานโดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายน้ำหนักพยานเพื่อพิสูจน์ว่าคำเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จไม่น่าเชื่อถือนะหรือเป็นพยานที่อธิบายข้อเท็จจริงให้เจือสมกับสองฝ่ายตนนะครับอันนี้ใช้คำถามนำได
1: ้
0: นะฮะแต่ถ้าถามติงก็คือเป็นคำถามพยานของฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความหลังจากที่ตอบคำถามค้านไปแล้วมันมีปัญหานะครับก็ให้โอกาสพยานอธิบายถึงคำเบิกความที่ตอบพยานค้านไปโดยผิดหลงสับสนนะหรือเข้าใจคาดเคลื่อนเพื่อดึงน้ำหนักของพยานให้กลับมา
2: ถูกล่อเข้าป่า
0: ถูกล่อเข้าป่าใช่ครับดึงออกมาจากป่าครับแต่ใช้คำถามนำไม่ได้นะครับอัน
1: นี้คือติงได้เฉพาะประเด็นที่
0: เฉพาะประเด็นที่เขาถามครับผ
1: ม
0: แล้วก็นำไม่ได้นะฮะนำไม่ได้ครับผมนี่คือคำถามที่คำถามขออนุญาตสารถามก็คือถามนะครับเมื่อเขาถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจจะขออนุญาตซักถามอีกทีนึงนะครับอาจจะขออนุญาตสารนะซักถามอีกได้และเมื่อสารอนุญาตนะและได้ถามแล้วคู่ความฝ่ายตรงข้ามก็สามารถที่จะถามค้านพยานปากนั้นต่อได้คุณขออนุญาตได้เขาก็ขออนุญาตได
1: ้
0: นะที่จะซักขานพยานที่คุณถามเพิ่มเติมเนี่ยแหละนะครับอันนี้เนี่ยฮะขออธิบายทีนะ
1: ค
0: ำถามพยานที่เป็นปกปักนะเป็นการถามพยานของฝ่ายที่อ้างพยานมาแต่กลับเบิกความเป็นปกปักกับฝ่ายตนนะโดยต้องขออนุญาตศาลถามพยานฝ่ายตนเสมือนหนึ่งเป็นพยานของฝ่ายตรงข้ามมาเบี้ยวอ่ะนะเพื่อที่จะได้ใช้คำถามนำได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดน้ำหนักคำพยานเบิกความเป็นปกปักว่าไม่เป็นความจริงหรือทำลายความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นคือพยานของตนทุบทิ้งไปเลยเสียของเสียของครับอย่างนี้เรียกว่าเสียของถูกต้องเลยครับขอบคุณครับข้อ6ก็คือคำถามเพื่อพิสูจน์พยานลักษณะการถามก็คือเป็นคำถามค้านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้พยานนะของฝ่ายที่นำเข้าเบิกความได้มีโอกาสอธิบายเสียก่อนนะให้เขาอธิบายเสียก่อนนะแล้วเราประสงค์จะนำพยานเข้ามาสืบภายหลังเพื่อพิสูจน์ว่าไอเนี่ยโกหกนะเพื่อหักล้างถ้อยคำของพยานที่กำลังเบิกความหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความหรือหนังสือที่พยานนะกำลังเบิกความนั้นได้ทำขึ้นคือเขาอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นว่าเขาโกหกนะเราต้องถามเพื่อพิสูจน์พยานโดยเอาพยานของเราเนี่ยมาเบิกแต่ต้องถามเขาก่อนให้เขาได้มีโอกาสอธิบายก่อนครับผมนี่คือการถามโดยพิสูจน์พยานนะครับนะเหตุผลนี่ไงครับถ้าไม่ถามค้านไว้แล้วต่อมานำพยานมาพิสูจน์หักล้างฝ่ายที่นำพยานเข้าเบิกความไปก่อนแล้วนั้นชอบที่จะคัดค้านเพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังนะแต่ถ้าฝ่ายที่สืบพยานไปก่อนนั้นไม่คัดค้านหรือฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงได้ว่าในเวลาพยานเบิกความตนไม่รู้หรือไม่มีเหตุควรรู้ข้อความนั้นหรือศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจจะยอมรับฟังก็ได้แต่ฝ่ายที่พยานเข้าสืบไปก่อนนั้นหรือศาลเห็นสมควรจึงเรียกพยานคนนั้นเข้ามาอีกทีนึงก็ได
1: ้
0: นะคือเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรมก็ยังสามารถเข้ามาอีกทีก็ดีคราวนี้การเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะถามพยานตรงเนี้ยส่วนมากทนายจะไม่ค่อยระวังตรงนี
1: ้
0: นะคือการสืบพยานเนี่ยนะครับมันหมายถึงข้อแพ้ชนะยิ่งเป็นคดีอาญาติดคุกติดตารางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวซะก่อนครับหนึ่งก็คือทบทวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในสำนวนการสอบสวนทบทวนคำฟ้องว่ามีอะไรมั่งนะมี

0: ข้อบกพร่องมีอะไรตรงไหนนะครับสองก็คือทบทวนคำให้การในชั้นของพยานแต่รับปากว่าเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้อไหนนะวิธีที่ผมทำเวลาสืบพยานเนี่ยเราก็จะมีชาร์ตครับอาจารย
1: ์
0: คนนี้เกี่ยวกับเอกสารตรงนี
1: ้
0: คนตรงนี้เกี่ยวกับพยานตรงนี้เกี่ยวโยงกันยังไงไม่งั้นลืมครับอาจารย
1: ์
0: เพราะนั้นวิธีการทบทวนคำให้การเนี่ยนะครับเราต้องว่ามันเกี่ยวตรงไหนแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้เป็นชาร์ต
1: โอ้หรือเทคนิคส่วนตัว
0: อันนี้เทคนิคส่วนตัวครับอาจารย์ครับครับไม่ว่านะครับถ้าจะลอกเรียนแบบสรุปข้อเท็จจริงที่สำคัญของพยานแต่งปากที่จะต้องถามคือตัวคอนเทนต์มันอยู่ตรงไหนนะคือคำให้การเนี่ยนะต้องบอกว่าอัยการเราไม่ได้สอบตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับ4-5แผ่นเนี่ยนะฮะคอนเทนต์จริงๆมันอยู่แผ่นเดียวเพราะนั้นคุณต้องหาองค์สำคัญของมันให้ได
1: ้
0: ว่าพยานปากเนี่ยคุณจะสืบตรงไหนคือตัวองค์สำคัญ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็พบพยานซะก่อนนำพยานเข้าสืบนะฮะเพื่ออย่างน้อยๆเขาไม่ตื่นเต้นนะเขาจะได้รู้จักเราเวลาเราสืบพยานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้พยานทบทวนคำให้การที่เคยให้การไม่เรียนชั้นสอบสวนอันนี้สอนอัยการเลยครับนะเพราะบางทีเนี่ยนะทำไมต้องทบทวนเพราะกว่าจะจับได้เนี่ยนะคดีอายุความ10ปีจับได้ปีที่9ครับอาจารย์พยานเคยให้การไว้เมื่อเกือบ9ปีมาแล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมครับ
1: เดือนที่แล้วก็จำไม่ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: 9ปีนี้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับถ้าถูกงดตั้งรีอาจจะจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องคดีนี่มันจำยากเหลือเกิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องนะครับต้องให้เขาทบทวนว่าเคยให้การไว้ยังไงนะเขาจะได้ให้การได้ดีนะครับนะคือให้การได้ตรงกับที่เขาเคยให้การไว
1: ้
0: นะครับเราต้องการเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็การเตรียมตัวของทนายสุดท้ายนะครับก็คือทนายความก็ต้องศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายของคำฟ้องเพื่อเตรียมสู้คดีอันนี้สอนทนายให้ด้วยนะครับหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพยานโจทก์และข้อเท็จจริงที่พยานรู้เห็นเตรียมคำถามนะนำมาไว้นะครับกรณีพยานนะครับคู่นะครับก็ต้องพยายามหาข้อแตกต่างให้ได
1: ้
0: นะตรวจพยานเอกสารที่โจทส่งเพื่อที่จะหาข้อพิรุธนะครับเตรียมคำถามนำเพื่อให้พยานโจทเบิกความเจือสมกับพยานของจำเลยที่จะนำเข้าสืบเพราะนั้นเราไม่จะนั่งฟังอย่างเดียวนะครับแต่นายจำเลยก็มีหน้าที่ด้วยครับผ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ถามติงของอัยการก็คืออย่านั่งหลับครับต้องคอยดูครับว่าพยานเราผิดตรงไหนบ้างครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม
1: โอ้โหครับผมครับก็สนุกมากนะครับนะครับวันนี้มาฟังท่านเรียกว่าผมใช้คำว่าปรมาจารย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมาให้ความรู้กับเราแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้มากนะครับสำหรับก็ครั้งนี้นะครับก็ขอลานักศึกษานะครับไปพร้อมกับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับสำหรับการบรรยายสรุปการสอนเสริมนะเพื่อการศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับก็นะครับคิดว่าได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลไกลไกล
6: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: เรียนมสท.ดีอย่างไร
12: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพบกันในหัวข้อของหน่วยที่1นะคะในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นเนื้อหาของความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของชุดวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาบรรยายหรือว่ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะในเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจำเป็นที่ต้องรับทราบก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่ต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมก่อนเพราะว่าเมื่อนักศึกษาทราบเกี่ยวกับความหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการจัดการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมและก็จะทราบในเรื่องของหน้าที่ของทางการตลาดต่อไป

สำหรับความหมายของการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะที่มาของความหมายของการตลาดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่านักวิชาการในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยก็ได้พยายามที่จะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาดของการท่องเที่ยวและการโรงแรมเอาไว้ในหลายๆมุมมองหลายๆประเด็นนะคะอย่างในประเด็นแรกเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมจะเน้นผู้ที่มาใช้บริการหรือผู้รับบริการเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญของตัวธุรกิจประเด็นที่2ซึ่งในเรื่องของตัวการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยนักวิชาการมองว่าเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวกิจกรรมระหว่างตัวผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทางนั่นก็หมายถึงว่าคือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการซึ่งอาจจะหมายถึงตัวนักท่องเที่ยวก็ได้ในประเด็นที่3นั้นก็คือในเรื่องของตัวการตลาดนั้นเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการจะทำอย่างไรที่ทำให้ตัวการตลาดของเรานั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้มารับบริการหรือสามารถที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ประเด็นที่4นั้นก็คือเป็นการที่เน้นกระบวนการจัดการทางการตลาดซึ่งในกระบวนการของการจัดการทางการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนแล้วก็มีเป้าหมายว่าในการจัดการทางด้านการตลาดนั้นทำอย่างไรที่ทำให้การตลาดของเรานั้นดำเนินการไปแล้วทำให้องค์กรของเรานั้นประสบกับความสำเร็จได้และในมุมมองสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวการตลาดนั้นเราจะใช้ตัววิจัยนะคะตัววิจัยทางการตลาดที่นักศึกษาหลายคนคงเคยได้ยินในเรื่องของตัววิจัยการตลาดเป็นเครื่องมือในการที่ต้องทำความเข้าใจหรือว่าวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นของผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวในการที่เขามาใช้บริการแล้วก็ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จะทำอย่างไรที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจได้กล่าวได้ว่าจุดเน้นทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็คือความพยายามในการที่เราจะพยายามเสนอกิจกรรมหรือเสนอตัวผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่สามารถจะตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวด้วยคราวนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เราก็สามารถที่จะมองจากที่มาของประเด็นต่างๆที่นักวิชาการเนี่ยพยายามจะมองแนวคิดของทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาสรุปเป็นตัวความหมายของตัวการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมพอสรุปได้ว่าตัวความหมายของตัวการตลาดนั้นจะหมายถึงเราจะจัดกิจกรรมก็คือนั่นก็คือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะเสนอกิจกรรมหรือเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างไรที่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการและสามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวได้ซึ่งในการที่เราจะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดความพึงพอใจได้ผู้ประกอบการก็จำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของตัวความต้องการหรือความจำเป็นของนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาว่านักท่องเที่ยวนั้นมีพฤติกรรมในเรื่องของการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรด้วยคราวนี้ในประเด็นที่เนื้อหาความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจำเป็นที่ต้องเข้าใจก็คือในเรื่องของการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมในเรื่องของการจัดการนั้นมันเป็นกระบวนการนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะมองว่าการจัดการนั้นประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเนี่ยนักศึกษาคงเคยได้ยินบ่อยครั้งว่าเราจะศึกษาสถานการณ์ตลาดโดยการที่เราวิเคราะห์โอกาสก่อนซึ่งหลายธุรกิจเนี่ยมักจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เรายังมีโอกาสทางการตลาดอยู่ไหมการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของตัวกิจการซึ่งถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยอย่างสภาพปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาวะที่ทั่วโลกเนี่ยเกิดโรคระบาดเราก็จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดว่าเราจะมีโอกาสที่จะขยายทางการตลาดนั้นได้มากน้อยเพียงใดในสถานการณ์เช่นนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางโอกาสทางการตลาดนอกจากจะมองเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในกิจการแล้วนั้นเรายังวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการด้วยทำไมต้องวิเคราะห์ความต้องการหรือว่าวิเคราะห์ถึงความจำเป็นของคนที่ใช้บริการทั้งนี้เพื่อที่ธุรกิจนั้นจะนำมาใช้ในการ

กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพราะเราจำเป็นที่ต้องกำหนดว่าธุรกิจของเรานั้นเราจะขายให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนหรือว่าเราจะกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครนะคะในขั้นตอนที่สองหลังจากที่เราวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดแล้วซึ่งนักศึกษาอาจจะเห็นว่าการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือที่สำคัญก็คือตัว SWOT นะคะตัว SWOT นั่นเองก็คือเป็นการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคตรงนั้นที่เรานำมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพแล้วมันมีโอกาสไหมเสร็จแล้วก็นำมาวางแผนเวลาที่เรานำมาวางแผนสิ่งที่ได้จากการวางแผนก็คือตัวกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองถึงในเชิงของความรู้พื้นฐานเนี่ยนะคะก็อยากจะ เรียนให้นักศึกษาทราบว่าตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของตัวกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นเราเน้นตัว 4P เป็นพื้นฐานนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยถ้ามองในเชิงของตัวตลาดการบริการเราจะเห็นว่าเราขยายไปอีกนะคะมีอีก 3P ก็คือในเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของตัวบุคคลหรือผู้ให้บริการในเรื่องของตัวกระบวนการให้บริการและในเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เราให้บริการนะคะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการวางแผนทั่วๆไปนะคะซึ่งพื้นฐานหลักๆเลยเนี่ยเราต้องกำหนดตัวกลยุทธ์ทางการตลาดคือตัว 4P นะคะซึ่ง 4P ตรงนั้นก็คือประกอบด้วยตัวแรกเลยก็คือตัว productหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรที่สามารถจะสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในเรื่องของตัวราคาจะกำหนดราคาอย่างไรที่ทำให้ผู้ที่เขาใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับบริการมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคะซึ่งการกำหนดราคานั้นไม่ได้กำหนดว่าจะต้องกำหนดราคาในระดับแพงหรือถูกแต่ทำอย่างไรก็ตามในการกำหนดราคาเมื่อผู้ที่ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวนั้นเมื่อเขามาใช้บริการแล้วมีการรับรู้ว่าสิ่งที่เขามาใช้บริการนั้นมันคุ้มค่ากับที่เขาได้จ่ายเงินไปนะคะในตัว P ตัวที่3นะคะที่เป็นตัวพื้นฐานก็คือตัวช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งในวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นมีทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งนักการตลาดทั่วไปก็ต้องพยายามที่จะจัดช่องทางทางการตลาดนั้นที่ทำอย่างไรที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยในธุรกิจนั้นก็จะมีตัวกลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทำยังไงที่ต้องมีช่องทางที่สามารถจะเอื้ออำนวยให้กับผู้รับบริการสามารถที่จะเลือกใช้ช่องทางต่างๆได้สะดวกนะคะแล้วก็ตัว P ที่เป็นพื้นฐานตัวที่4ที่นักศึกษาต้องทราบก็คือตัวโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมทางการตลาดในเรื่องของการส่งเสริมทางการตลาดก็เป็นตัวเครื่องมือที่สำคัญหลังจากที่เรามีตัวผลิตภัณฑ์แล้ววันนี้ทำอย่างไรที่ทำให้ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มลูกค้านั้นเขาทราบว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถที่จะเป็นตัวเลือกที่มาใช้บริการได้ดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำอย่างไรที่ทำให้สื่อไปถึงสื่อข้อมูลต่างๆสื่อผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ไปให้ถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงหรือผู้ใช้บริการเนี่ยได้อย่างกว้างขวางได้ในการวางแผนในเรื่องของตัวแผนการตลาดนั้นเมื่อเรากำหนดตัวกลยุทธ์แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัตินะคะนำแผนตรงนั้นไปปฏิบัติพอหลังจากที่เรานำแผนไปปฏิบัติแล้วเนี่ยในขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วหลังจากที่เราปฏิบัติหรือดำเนินงานอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินผลนะคะในเรื่องของการประเมินผลทางด้านของการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมส่วนใหญ่เราจะประเมินความสำเร็จจากจำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการว่าปัจจุบันนั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไรนะคะหรือธุรกิจโรงแรมเราก็จะประเมินจากจำนวนห้องพักที่เราขายได้ต่อวันหรือโดยเฉลี่ยว่าในแต่ละเดือนนั้นจำนวนห้องพักเนี่ยที่ขายได้มีจำนวนเท่าไหร่
รวมทั้งในเรื่องของการประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับใดและสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการประเมินการจัดการการตลาดก็คือวันนี้เนี่ยเวลาเราประเมินธุรกิจสิ่งสำคัญก็คือมีกำไรไหมถ้าเรามีกำไรนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของเราอยู่รอดและไปได้อันนี้จะเป็นภาพสรุปให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าในเรื่องของขั้นตอนการจัดการการตลาดนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าที่ในภาพเนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะที่ทำให้นักศึกษาเห็นภาพว่าในขั้นตอนที่เราเริ่มต้นเลยก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งเราจะเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนหลังจากนั้นแล้วถึงไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็คือขั้นตอนที่ตามเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็จะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออกมาก็คือCP เบื้องต้นก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัว product ตัวราคาก็คือตัว price นะคะว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่ซึ่งในการกำหนดราคาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราขายในราคาที่สูงแต่ถ้านักท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มที่ใช้บริการเขามีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาใดๆนะคะในการกำหนดราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการกำหนดราคานั้นเราก็คงต้องวิเคราะห์ด้วยว่าคู่แข่งเขาขายกันเท่าไหร่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเช่นเดียวกับที่ทางธุรกิจของเรานั้นมีการจัดผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นในตัว P ตัวที่3ก็คือเรื่องของตัวการจัดจำหน่ายซึ่งช่องทางตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าทำอย่างไรวันนี้เนี่ยช่องทางที่เราต้องมีการจัดเพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้ชายนั้นเข้ามาได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะแล้วก็ตัว P สุดท้ายก็คือการส่งเสริมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำอย่างไรที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆนั้นออกไปให้ถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงคือเวลามีโปรโมชั่นใหม่ๆเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อให้เร็วให้ถึงนักท่องเที่ยวตรงนั้นเหล่านั้นให้ได้นะคะคราวนี้ในรูปนี้เราจะเห็นว่าจะมีทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะทางด้านซ้ายก็คือจะเป็นการบอกถึงตัวอุปสงค์อุปสงค์ก็คือในเรื่องของตัวดีมานด์นะคะก็คือเป็นตัวความต้องการว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเขาต้องการลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยลักษณะแบบนี้จำนวนเท่าไหร่มากน้อยเพียงใดแล้วก็อยู่ที่ไหนอายุช่วงเท่าไหร่นะคะส่วนอุปทานก็คือตัวธุรกิจนะคะธุรกิจที่อยู่ในสายของอุตสาหกรรมของสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการบริการก็ประกอบด้วยธุรกิจทางด้านการบินธุรกิจโรงแรมธุรกิจตัวนำเที่ยวธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าที่ระลึกหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพวกภัตตาคารต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะรวมกันขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนนะคะของการจัดการตลาดและเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเขาก็คือการวิเคราะห์และประเมินผลสิ่งที่ได้รับรู้ในเรื่องของการบริการว่าเป็นไปตามที่เขาคาดหวังไหมถ้าเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะมีความรู้สึกว่าพึงพอใจแต่ถ้าสิ่งที่เขาได้รับจากการที่เข้ามาใช้บริการนั้นมันสูงกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะสูงกว่าสิ่งที่เขาพึงพอใจด้วยตรงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความประทับใจหรือดีไลท์นะคะแล้วก็อยากจะกลับมาใช้บริการอีกก็คือเกิดความภักดีของตัวลูกค้าดังนั้นเนี่ยก็จะมองเห็นว่าการจัดการการตลาดก็คือสิ่งสำคัญก็คือเป้าหมายทำอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องตอบสนองความต้องการของตัวผู้ใช้บริการได้แล้วก็ทำให้ตัวองค์กรธุรกิจของเรานั้นเกิดผลกำไรนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ประกอบด้วย3ขั้นตอนดังที่กล่าวไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าในบทที่1เนี่ยเป็นการปูพื้นนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ทางการตลาดเนี่ยมันมีพัฒนาการนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่ในอดีตเลยเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหน้าที่ของทางการตลาดนั้นเราจะบอกว่าการตลาดเป็นเครื่องมือนะคะที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างอุปสงค์และอุปทานก็คือมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะคะ เมื่อมีความต้องการและมีคนขายนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนก็คือเป็นตัวเครื่องมือหน้าที่ที่2นะคะก็คือตลาดทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวโอกาสทางการตลาดว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีช่องว่างที่เราจะขายได้ไหมมันมีโอกาสไหมที่จะขยายต่อไปหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ตลาดตอนนี้มันหยุดอยู่กับที่นะคะหน้าที่ที่3ก็คือการตลาดเป็นตัวที่บ่งบอกว่า
วันนี้เนี่ยเรามีสัดส่วนการครองตลาดเขาเรียกว่า

เรามี segmentation ประมาณเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นการที่ทำให้เราเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีตัวลูกค้าของเราเนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของการแบ่งส่วนการครองตลาดเราจะวัดเป็นร้อยละนะคะในหน้าที่ตัวที่4ก็คือการตลาดเป็นหน้าที่เป็นตัวผลักดันทำให้เกิดการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นถามว่าผลักดันอย่างไรพอเราทำการตลาดเราก็จะพบว่าถ้าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงตัวสภาพแวดล้อมนะคะในสภาพแวดล้อมที่ปกติแต่ว่าปรากฏว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะคะหรือว่าทำไมโรงแรมเนี่ยของเรามีห้องว่างเยอะตรงนี้เราต้องหันกลับมานั่งมองแล้วแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริการหรือว่าเป็นตัวห้องพักของเราอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้บริการหรือเปล่าก็เป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราต้องพัฒนาและปรับปรุงนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามองในเชิงของตัวธุรกิจโรงแรมเราจะเห็นว่าทุก5ปีเขาต้องรีโนเวทห้องใหม่เพราะว่าตัวห้องนั้นเป็นตัวสำคัญนะคะในเรื่องของตัวธุรกิจที่พักหรือธุรกิจโรงแรมเนี่ยห้องจะต้องเป็นห้องที่สามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วเกิดความสะดวกสบายตลอดเวลานะคะแล้วต้องเป็นห้องที่เอื้ออำนวยได้นะคะมีความปลอดภัยมีความสะอาดทุกอย่างต้องครบถ้วนในหน้าที่ของประเด็นที่5ก็คือการตลาดหน้าที่ในการสื่อสารอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการสื่อสารอะไรข้อมูลนะคะคือการที่เราจะเลือกใช้บริการที่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องมีข้อมูลดังนั้นเนี่ยการตลาดจะทำหน้าที่สื่อข้อมูลออกไปข้อมูลที่จะสื่อไปตรงนี้ก็ต้องมีนักการตลาดต้องมาทำการออกแบบข้อมูลแบบไหนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาสนใจแล้วสามารถที่จะเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะในหน้าที่ของตัวที่6ก็คือมีหน้าที่ในการจัดจำหน่ายนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องคิดแล้วเอ๊ะถ้าวันนี้เนี่ยจำนวนของนักท่องเที่ยวก็ดีผู้ใช้บริการของเราก็ดีเนี่ยถ้ายังไม่มากเพียงพอเป็นเพราะว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยมันไม่ทั่วถึงหรือเปล่าหรือว่าผู้ใช้บริการนั้นไม่ทราบว่าจะเข้ามาทางช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายของเรานั้นมันไม่สะดวกคือสิ่งที่นักการตลาดต้องคิดในเรื่องของตัวการจัดจำหน่ายคือทำยังไงต้องทำให้เขาสามารถที่จะง่ายต่อการที่เขาจะเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้ามาใช้บริการของตัวผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ในประเด็นที่7นะคะหน้าที่ของทางการตลาดก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่าอุปทานกับอุปสงค์อุปทานก็คือหมายถึงว่าก็คือตัวภาคธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมของตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นธุรกิจนำเที่ยวหรือว่าเป็นสายการบินเขาจะต้องพยายามทำอย่างไรก็ตามเนี่ยทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขานั้นสอดคล้องกับตัวอุปสงค์ก็คือตัวความต้องการของคนที่ใช้บริการก็คือตัวนักท่องเที่ยวนะคะประเด็นที่8ก็คือการตลาดเนี่ยสำคัญมากเลยในวันนี้เราจะเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆแต่บอกว่าไม่มีฝ่ายการตลาดที่เก่งนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าในเรื่องของตัวหน้าที่ทางการตลาดตัวนี้สำคัญมากเป็นตัวที่จะต้องเป็นตัวที่เป็นกลไกหลักของตัวธุรกิจหรือองค์กรต่างๆในการที่จะเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจนั้นที่ทำให้ก่อให้เกิดพฤติกรรมของการบริโภคของตัวผู้ใช้บริการเนี่ยให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ที่มันของทางการตลาดที่มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะคราวนี้เรามามองในเรื่องของตัวระบบการตลาดนะคะซึ่งในระบบของตัวการตลาดนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยตัวแรกเลยคือองค์ประกอบของตัวระบบการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะในระบบการตลาดนะคะในตัวที่2นั้นเป็นตัวอุปสงค์นะคะอุปสงค์ก็คือตัวดีมานด์หรือว่าเป็นตัวความต้องการของตัวผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ระบบการตลาดตัวที่3ก็คือการตัดสินใจทางการตลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษากันว่าลักษณะของระบบการตลาดนั้นกับองค์ประกอบเหล่านี้นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของตัวระบบการตลาดนะคะองค์ประกอบด้วย5องค์ประกอบหลักๆเลยในระบบของการตลาดองค์ประกอบแรกต้องมีคนซื้อนั่นก็คือว่าธุรกิจต้องกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้ได้
นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงเราบอกว่าเรามีธุรกิจโรงแรมเนี่ย เป็นกลุ่ม3ดาว4ดาว5ดาวเราจะเห็นว่าแต่ละระดับนั้นอาจจะกำหนดลูกค้าเป้าหมายนั้นคนละแบบตรงนี้กำหนดยังไงเดี๋ยวจะไปกล่าวต่อไปนะคะว่าตัวองค์ประกอบหลักต้องมีคนซื้อก่อนคนซื้อก็คือเราต้องกำหนดกันว่าวันนี้เราจะขายให้ใครลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอองค์ประกอบที่สองก็คือสำคัญก็คือต้องมีคนขายพอมีคนซื้อต้องมีคนขายเพราะฉะนั้นผู้ขายก็คือตัวธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมของตัวการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินเราจะเห็นว่าวันนี้สายการบินก็จะมีอาจจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวที่เราเห็นว่าอาจจะเป็นสายการบินที่กลุ่มลูกค้าแบบประหยัดอันนี้เขาก็จะกำหนดออกมาว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์แบบลักษณะที่เราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นบินในประเทศเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ระยะทางไม่ได้ไกลเกินไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆจังหวัดในขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แบบประหยัดมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนจะแตกต่างจากเมื่อก่อนแล้วก็ลูกค้าก็จะแตกต่างจากเดิมมากมายนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้ามีความรู้เนื่องจากการสื่อสารเนี่ยเข้าถึงดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเปรียบเทียบต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้อมูลดังนั้นเนี่ยผู้ขายเนี่ยในวันนี้องค์ประกอบเนี่ยสำคัญมันผู้ขายเนี่ยก็ต้องเข้าให้ถึงว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะผู้ซื้อเขามีความคิดแบบไหนเขามีมุมมองอย่างไรนะคะเขาคิดยังไงก็ต้องไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยให้สอดคล้องกันนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยต้องพยายามเนี่ยศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยกันวิเคราะห์ความเข้าใจนะคะความต้องไปพร้อมๆกันนี่ตัวที่3องค์ประกอบตัวนี้สำคัญผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่าต้องบ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานั้นยังตรงใจกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่ไหมยังเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขามองว่ามีความทันสมัยไหมแล้วก็เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกๆกลุ่มหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเจาะเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มนึงมันเหมาะสมไหมกับกลุ่มนั้นหรือเปล่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตัวภาคธุรกิจที่เป็นผู้กำหนดว่าถึงเวลาต้องพัฒนาแล้วยังเราต้องปรับไหมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะขายให้กับกลุ่มเดียวถ้าเราขายให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวเราอาจจะเป็นแบบนี้อยู่เราถือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเจาะจงลูกค้าแต่ถ้าเราบอกเราจะขายแบบกระจายเราอาจต้องทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้เอื้ออำนวยต่อทุกๆกลุ่มได้นะคะทุกๆกลุ่มเขามองว่าเหมาะสมนะคะองค์ประกอบที่4ก็คือตัวกลางหรือคนกลางเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยองค์ประกอบของตัวตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนมากนะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีตัวกลางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้ขายเองแต่เราจะขายผ่านตัวกลางนะคะอันที่5คือตัวสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเลยนะคะว่าวันนี้จะปรับยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็หมายถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองนะคะทางเรื่องของตัว globalization มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันต้องพยายามปรับให้ทันนะคะมาดูอุปสงค์เวลาเราดูอุปสงค์เนี่ยเราก็จะมองจากข้อมูลก่อนว่าวันนี้เนี่ยความต้องการทางการตลาดเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในแล้วก็นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแนวโน้มลดหรือเพิ่มถ้าลดจะทำอย่างไรถ้าเพิ่มจะทำอย่างไรนะคะเราก็คงต้องกลับมานั่งมองว่าถ้าลดในช่วงที่ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมซึ่งถ้าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่า out of control เราไป control ไม่ได้เราอาจต้องรอดูก่อนรอดูทีท่าก่อนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในองค์กรของเราที่มันทำให้เกิดปัญหาเองเราก็อาจจะปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้นนะคะมาดูข้อมูลนะคะเวลาเราศึกษาข้อมูลเราก็ต้องมาดูว่าในเรื่องของตัวอุปสงค์นั้นถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมก็ต้องมามองว่าทำอย่างไรที่ทำให้คนที่เข้ามาพักในโรงแรมเนี่ยเขาพักนานขึ้นเพราะถ้าพักนานขึ้นปุ๊บเราก็จะได้รายได้มากขึ้นหรือลูกค้าของเราที่เข้ามาพักในโรงแรมนั้นเนี่ยเขานิยมหรือเขาชื่นชอบกับ
ลักษณะของห้องพักแบบไหนหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยที่ทางลูกค้านั้นเสนอแนะว่าทางเราควรที่จะปรับปรุงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของในเรื่องของตัวอุปสงค์แล้วเราคงต้องมาศึกษาอีกว่าเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจของตัวท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยจะมีความแตกต่างธุรกิจอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีฤดูกาลด้วยบางทีเนี่ย

บางฤดูกาลเราจะเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแต่บางฤดูกาลเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพีคนะคะนักท่องเที่ยวเยอะตรงนี้เราก็จะขายได้เยอะเราก็ต้องมาทํายังไงที่ทําให้เกิดถัวเฉลี่ยของความต้องการที่ทําให้เราเนี่ยจะได้รายได้เข้ามาเนี่ยที่สามารถที่จะไปครอบคลุมในช่วงที่เราไม่มีลูกค้าได้นะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่เป็นตัวสำคัญเวลาที่เราจะดูว่าวันนี้เนี่ยความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราพิจารณาจากข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเราจะได้ทราบว่าเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้นเขาใช้จ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะคะ เรื่องค่าที่พักเนี่ยเขาเลือกห้องประเภทไหนอย่างไรเขาเดินทางเนี่ยเขาเลือกสายการบินในแบบประหยัดหรือว่าเป็นระดับชั้นที่แบบเป็นแบบ business class อะไรพวกเหล่านี้เนี่ยเราคงต้องมาศึกษาดูเพื่อที่เราจะได้ดูรู้ว่าลูกค้าที่เราจะกำหนดนั้นควรจะกำหนดลูกค้าในไหนอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็กล่าวได้ว่าอุปสงค์ทางด้านการตลาดท่องเที่ยวโรงแรมนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาว่าวันนี้เนี่ยความต้องการซื้อเนี่ยของกลุ่มลูกค้าของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะมีมากน้อยเพียงไรนะคะมาดูเรื่องของการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ประกอบการซึ่งในเรื่องของตัวการตัดสินใจทางการตลาดมันเป็นกระบวนการนะคะมันเป็นกระบวนการอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราอันนี้เรามองในเชิงของผู้ประกอบการนะคะเราจะยังไม่ได้พูดถึงการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเราจะมองว่าวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเวลาตัดสินใจว่าจะทำการตลาดเนี่ยเขาเริ่มคิดยังไงสิ่งแรกเลยเวลาทำอะไรก็ตามต้องคิดก่อนว่าเออวันนี้เนี่ยองค์กรของเรานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะพอเรามองวัตถุประสงค์ปุ๊บเราก็ต้องมานั่งกำหนดแล้วว่าในเรื่องของการทำการตลาดนั้นเราจะมีกี่วิธีแล้วคิดว่าวิธีไหนจะเป็นวิธีที่สามารถที่ทำให้เราได้จำนวนของลูกค้าเนี่ยมากที่สุดอันนั้นก็คือเรากำหนดทางเลือกเราอาจจะมีออปชัน1 2 3เสร็จแล้วเราก็ประเมินแต่ละทางเลือกซึ่งการประเมินแต่ละทางเลือกเราก็ต้องกำหนดมาให้ได้ว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าทางเลือกไหนที่จะเข้าถึงลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวของเราได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เป็นการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนบ้างนะคะที่จะนำไปปฏิบัตินะคะหลังจากปฏิบัติแล้วเราก็มาประเมินดูว่าถ้าเราทำการตลาดแบบนี้เนี่ยทำให้ผู้รับบริการเขาพึงพอใจไหมเราสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือดึงดูดผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงไรนะคะก็มาประเมินดูว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นตัวกำไรนั้นเป็นไปตามที่เรากำหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่นะคะในประเด็นหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวในตอนนี้ก็คือในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะการดำเนินกิจกรรมประเด็นแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของการพัฒนาการตลาดอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาควรจะทราบก็คือว่าปัจจุบันแนวคิดของการพัฒนาทางการตลาดนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาการตลาดเพื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อสังคมดังนั้นเนี่ยในอดีตเราจะเห็นว่าเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาการตลาดนั้นจะเป็นเรื่องของตัวการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวการขายแต่ปัจจุบันนั้นเราจะเห็นว่าทุกองค์กรเนี่ยเวลาทำการตลาดเราต้องมองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำนั้นสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าไหมแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่วันนี้เนี่ยสภาพสังคมต้องการหรือเปล่าคราวนี้เรามามองเรื่องของตัวกระบวนการทางการตลาดนะคะกระบวนการทางการตลาดนั้นก็มีอยู่4ขั้นตอนหลักๆเลยอันแรกเลยก็คือต้องวิเคราะห์ทางการตลาดซะก่อนนะคะอันนี้ก็คือวิเคราะห์ว่าเรามีโอกาสไหมพอเราวิเคราะห์เสร็จเราถึงมากำหนดก่อนว่าวันนี้องค์กรของเรานั้นวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเราจะเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเป็นใครเลือกตลาดเป้าหมายอย่างไรนะคะนี่ก็คือ target market หลังจากนั้นก็ไปกำหนดตัวกลยุทธ์แล้วถึงไปพัฒนาตัวระบบของการจัดการการตลาดว่าเราจะลงไปปฏิบัติอย่างไรแล้วถึงไปประเมินผลอีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอย่างที่อาจารย์กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของส่วนผสมทางการตลาดที่เรานำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดก็คือตัว 4P นะคะซึ่ง P ตัวแรกก็คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่2ก็คือตัวราคาหรือตัว price นะคะตัวที่3ก็คือเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยคำที่หลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กันคือตัว place นะคะบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เราใช้คำว่า channel of distribution นะคะคือช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ถ้าใช้คำว่าการจัดจำหน่ายเราใช้คำว่า place อยู่นะคะเพราะว่าเรายังมองเรื่องของตัวสถานที่รวมไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือตัวการส่งเสริมการตลาดคือตัว promotion นะคะซึ่งแนวคิดในปัจจุบันก็คือว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยส่วนผสมทางการตลาดเป็นตัวกำหนดจากตัวผู้ประกอบการทำอย่างไรที่ผู้ประกอบการจะกำหนดส่วนผสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับมุมมองของลูกค้าเพราะนั้นตัว P ตัวแรกคือตัวหรือผลิตภัณฑ์นั้นจ

องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะคะก็คือสอดคล้องกับตัว customer want นะคะหรือ customer need นะคะตัวราคาก็คือจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็น cost ของลูกค้านะคะก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาซื้อของเราคุ้มมันคุ้มค่ามันเกิดความคุ้มค่านะคะคือเขาไม่ได้มองว่าโอ้มันแพงถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายเขาอาจจะจ่ายเยอะนะคะแต่เขามองว่าแพงเราจะเห็นเขามองว่ามันไม่ได้เป็นหลักสิ่งที่เขามองว่าแพงแต่เขามองว่ามันคุ้มค่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยลูกค้าไปใช้บริการเนี่ยเขาจะเลือกใช้บริการตามสิ่งที่เขามีความคาดหวังหลายคนเนี่ยอาจจะบริการใช้บริการโรงแรมเนี่ยเลือก5ดาวถึงแม้เขาจะจ่ายในราคาสูงแต่เขามองว่าเขาคุ้มเป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะในตัวการจัดจำหน่ายตรงนี้ทำอย่างไรที่ทำให้ตัวลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกมากที่สุดนะคะเวลาที่เขาจะเข้ามาใช้บริการโดยเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องพยายามจัดช่องทางเหล่านี้เนี่ยให้มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ธุรกิจไหนเนี่ยไม่มีออนไลน์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ในตัวการส่งเสริมการตลาดอันนี้เป็น P ตัวที่เป็นตัวเครื่องมือตัวเครื่องมือตัวนี้สำคัญเราจะทำข้อมูลหรือสื่อสารอย่างไรทำให้กลุ่มลูกค้าของเราได้รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วทำให้เขาสามารถจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นตัวที่เป็นตัวสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้เขาเกิดความต้องการอยากซื้อหรือเกิดความต้องการที่อยากจะเข้ามาใช้บริการของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวพื้นฐานนะคะของตัวพื้นฐานทางด้านของความรู้เบื้องต้นทางด้านของการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะที่จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำไปศึกษาในหน่วยอื่นๆต่อไปเพราะจะเห็นว่าอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่าในเรื่องของตัวแนวคิดทางการตลาดเนี่ยถ้าเราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นความหมายก็ดีนะคะเป็นเรื่องของตัวการจัดการการตลาดหรือว่าเรามองในเรื่องของตัวกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาลงรายละเอียดเนี่ยในแต่ละหน่วยนั้นต่อไปได้อีกเพราะว่าเราจะมีรายละเอียดเนี่ยที่สำคัญในแต่ละหน่วยนั้นลงไปอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการส่งเสริมการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการกำหนดราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะสิ่งเหล่านี้จะมีรายละเอียดอีกนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษารายละเอียดนั้นในหน่วยอื่นๆได้ต่อไปนะคะ

สำหรับหัวข้อเรื่องสภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันเรามาเริ่มที่ตอนที่1ก่อนตอนที่ 2.1 เนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดมีสิ่งที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมหรือการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอยู่3เรื่องก็คืออันแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ประโยชน์จากนั้นเราต้องรู้จักประเภทของสภาพแวดล้อมทางการตลาดและให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในกิจการในด้านความหมายนะคะสภาพแวดล้อมทางด้านการตลาดหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า marketing environment เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยปัจจัยนี้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า factors เนี่ยหรือสิ่งขับเคลื่อนที่ให้สภาพแวดล้อมตัวนี้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงแรมหรือการตลาดการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆซึ่งตรงนี้มันจะมีผลต่อการที่เราจะทำอะไรก็ตามเพื่อจะสนองตอบต่อกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะถามว่ามันมีความสำคัญยังไงความสำคัญเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ด้านก็คือ1เลยใช้ในเรื่องของการวางแผน

ั้งไว้ตามที่วางแผนไว้แน่นอนนะคะเมื่อวางแผนแล้วดำเนินกิจกรรมแล้วเราก็คงจะต้องควบคุมการดำเนินงานการที่เราเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมผลการดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่เช่นเราตั้งเป้าว่าโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งทำไมลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าเราก็อาจจะต้องประเมินผลว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมอีกรอบหนึ่งดังนั้นความสำคัญตรงนี้จะมีผลทั้งด้านวางแผนการดำเนินการกิจกรรมแล้วก็การประเมินการควบคุมการดำเนินงานแน่นอนทำไมต้องทำนะคะประโยชน์มีทั้งหมด7ประการในประโยชน์7ประการนี้เริ่มตั้งแต่เป็นการที่ทำให้เรารู้สาเหตุนะคะรู้ปัญหาว่าอะไรที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของเราที่เป็นไปตามเป้าเกินเป้าหรือว่าได้ต่ำกว่าเป้าตามที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นอกจากนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและแนวโน้มเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของสภาพภูมิอากาศปัจจุบันเราจะเห็นว่าภาวะโลกร้อนนะคะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปฝนอาจจะแรงขึ้นนักท่องเที่ยวอาจจะไม่อยากจะเดินทางเพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงผงฝุ่นที่เรารู้จักกันในนาม PM 2.5 ก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในแต่ละด้านก็อยากให้ทบทวนและทำความเข้าใจเพราะว่ามันจะเป็นทั้งโอกาสเป็นอุปสรรคเป็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อจะทำให้เรานำข้อมูลต่างๆเอามาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็เอามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการได้ต่อไปดังนั้นในส่วนตอนนี้นะคะต่อไปจะเข้าสู่หัวข้อที่2เรื่องของประเภทของสภาพแวดล้อมทางการตลาดเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจดีๆแล้วก็ลงในรายละเอียดมากๆเลยเพราะว่าสภาพแวดล้อมทางการตลาดหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า marketing environment เนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นกว้างๆนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามแผนผังด้านซ้ายก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกในสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ external environment นักการตลาดจะต้องเรียนรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสหรืออุปสรรคแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้และด้านขวามือคือสภาพแวดล้อมภายในกิจการหรือเรียกว่า internal environment ก็คือภายในหน่วยงานภายในบริษัทหรือภายในร้านค้ากิจการของเราหน้าถัดไปนี้จะนำเสนอเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เราเรียกว่าExternal environment External environment เนี่ยเดี๋ยวจะมีในตอนถัดไปซึ่งเป็นลงรายละเอียดแล้วก็ต้องมีความสำคัญมากด้านซ้ายเราเรียกว่า Macro environment หรือภาษาไทยเรียกว่าสภาพแวดล้อมมหภาคในสภาพแวดล้อมมหภาคจะมีปัจจัยนะคะหรือเรียกว่าตัวแปรขับเคลื่อนในระดับเรียกว่าทั่วไปเลยที่ธุรกิจทุกหน่วยงานจะต้องเจอในประเทศนั้นนะคะหรือในระดับภูมิภาคนั้นๆร่วมๆกันสภาพแวดล้อมนี้แบ่งออกเป็น5ด้านหลักๆก็คือด้านกฎหมายและเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านภูมิศาสตร์และธรรมชาติส่วนสภาพแวดล้อมระดับถัดมานะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคนี้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า micro environment ก็คือองค์กรนะคะหรือสภาพแวดล้อมที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของเราก็แบ่งออกเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าซัพพลายเออร์คู่แข่งขันซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเราเนี่ยในธุรกิจคล้ายๆกับเราเราจะต้องเรียนรู้เขาคนกลางค่ะคนกลางหรือเอเจนต์ทางการตลาดที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงระหว่างกิจการของเรากับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์กับกิจการของเราก็ได้และผู้ที่มีความสำคัญมากนอกจากคู่แข่งแล้วนะคะลูกค้าของเรานั่นเองที่เราจะต้องเรียนรู้รวมทั้งประเด็นคือกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน2หัวข้อนะคะสภาพแวดล้อมมหภาคภายนอกระดับมหภาคและสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคเราจะคุยกันในตอนต่อไปในส่วนนี้เนี่ยอยากจะเน้นเรื่องของสภาพแวดล้อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในคำว่าภายในหมายถึงภายในกิจการหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า internal environment internal ก็คือในภายในองค์กรของเราค่ะประกอบไปด้วย3กลุ่มกลุ่มนี้นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยก็ได้คือ1เลยคือกลุ่มผู้บริหารของบริษัทถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเช่นร้านอาหารเราเป็นผู้เปิดร้านอาหารนะคะเราก็อาจจะลงทุนด้วยตัวเองกับครอบครัวหรือถ้าเกิดออกมาในลักษณะของห้างหุ้น

ส่วนเราร่วมลงทุนเปิดโรงแรมหรือเปิดลงทุนสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาอันนี้อาจจะมีเป็นคณะกรรมการทีมผู้บริหารแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็วิธีการดำเนินงานกิจต่างๆรวมถึงการให้งบประมาณด้วยอีกปัจจัย2ตัวภายในกิจการนะคะก็คือเรื่องของหน่วยงานด้านการตลาดบางครั้งเนี่ยหน่วยงานด้านการตลาดที่เราคิดเนี่ยบอกเอ๊ะไม่มีนี่เป็นแค่ฝ่ายขายหรือบางทีผู้บริหารเนี่ยเป็นคนดูแลเองก็ได้แต่ในหน่วยงานด้านการตลาดนี้จะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่เราเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการที่นำเสนอเนี่ยจะมีทั้งหลักอยู่4ด้านก็คือด้านของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการที่กิจการของเรามีเรื่องของการกำหนดราคาเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแต่อีก3ส่วนที่เราอาจจะรู้จักในนามของ 7P นะคะก็คือในเรื่องของกระบวนการเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็เรื่องของบุคลากรที่จะให้บริการเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะคะมีที่กล่าวไว้แล้วว่าผู้บริหารทางการตลาดหรือเจ้าของกิจการเนี่ยที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาดเองถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กก็จะต้องให้ความสำคัญไม่ได้ละเลยไม่ได้เลยในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนักการตลาดนะคะหรือกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นๆในกิจการเช่นด้านการเงินเราก็ต้องนำเสนอเรื่องของงบประมาณทางการเงินก็จะต้องหารายได้หรือหางบเข้ามาเพื่อดำเนินการด้านบัญชีจะต้องควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าบางกิจการมีขนาดใหญ่นะคะจะต้องมีการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภควิจัยเกี่ยวกับเรื่องถึงความพึงพอใจของลูกค้าวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของคู่แข่งเพื่อจะเอานำคำตอบพวกนี้มาใช้ในการวางแผนหรือจัดการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ฝ่ายงานแม่บ้านแต่ละฝ่ายก็ได้นำเสนอรายละเอียดแล้วนะคะสามารถไปอ่านได้โดยสรุปในตอนนี้ก็คือเรื่องของทีมผู้บริหารในเรื่องของหน่วยงานด้านการตลาดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันตัวอย่างนะคะง่ายๆว่าถ้าทีมผู้บริหารบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนโรงแรมของเราเนี่ยจากระดับ4ดาวเป็น5ดาวและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะคะที่มีรายได้สูงเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นกลุ่มลูกค้าอะไรการให้บริการก็จะเป็นอีกแบบนึงเห็นไหมคะพอผู้บริหารหรือกำหนดวิสัยทัศน์หรือองค์ประกอบในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปหน่วยงานกิจกรรมด้านการตลาดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเราเมื่อเราเปลี่ยนจากโรงแรมระดับ4ดาวเป็น5ดาวเราอาจจะต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่มีการอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่มีการกำหนดราคาห้องพักนะคะหรือ ราคาในห้างในร้านอาหารใหม่ถ้าเรามีส่วนของการจัดบริการท่องเที่ยวด้วยวิธีการที่เราจัดนำเที่ยวอาจจะมีลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเป็นลักษณะของเรียกว่า executive ที่สำหรับจะดูแลเราจะเห็นว่าหน่วยสภาพแวดล้อมภายในจะมีผลอย่างไรก็ตามการมีผลลักษณะนี้นะคะเราจะต้องประเมินที่เราเรียกว่าจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยเราถึงจะดำเนินการได้จากนั้นนะคะเมื่อเราเข้าใจเรื่องของความเป็นมาเรื่องความหมายความสำคัญประโยชน์แล้วก็สภาพประเภทของสภาพแวดล้อม3ระดับที่กล่าวแล้วจะกลับเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมนะคะในระดับมหาภาคซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ได้กล่าวถึงที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงแล้วก็คือสภาพแวดล้อมกลุ่มนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ปัจจัยขับเคลื่อนนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายก่อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหาภาคมีความหมายความสำคัญและแนวคิดวิเคราะห์อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะนักการตลาดหรือบุคคลหรือบุคลากรที่กำลังจะดูแลเรื่องนี้เนี่ยเราคงจะต้องดูเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหาภาคตัวนี้ให้มากๆสภาพแวดล้อมในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นในเชิงของการตลาดเขาจะบอกว่าเป็นสภาพแวดล้อมทั่วๆไปค่ะเพราะนั้นความถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหาภาคมีความหมายเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะเรียกว่า general environment เป็นสภาพแวดล้อมที่กิจการควบคุมไม่ได้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า uncontrollable ถามว่าควบคุมไม่ได้แล้วเราต้องทำไงเราก็ได้แต่เฝ้าดูนะคะแล้วก็ดูว่าเขาจะเป็นยังไงกับกิจการก็คือหนึ่งเลยนะคะเขาสร้างโอกาสให้ธุรกิจไหมเช่นยกตัวอย่างนะคะเกิดมีเศรษฐกิจเนี่ยของ
ประเทศ

บางประเทศเนี่ยดีขึ้นเช่นประเทศอินเดียนักท่องเที่ยวจากคนอินเดียเนี่ยก็อยากจะมาท่องเที่ยวทั้งในประเทศตัวเองและต่างประเทศทำให้เขามีการเดินทางนะคะแล้วก็มีการใช้บริการโรงแรมร้านอาหารที่อาจจะมีราคาพิเศษนะคะหรือบริการพิเศษขึ้นมาเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะต้องเห็นโอกาสที่จะหารายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ความสำคัญลำดับที่2ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมนะคะเช่นยกเศรษฐกิจเมื่อกี้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะคะไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่อาจจะเป็นในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเงินฝืดมากเงินหายากนักท่องเที่ยวก็อาจจะต้องชะลอการเดินทางแล้วก็ประหยัดงบประมาณเห็นไหมคะจากแค่เศรษฐกิจตัวเดียวอาจจะทำให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานของกิจการนักท่องเที่ยวไม่มาแต่ก่อนเราเปิดโรงแรมนะคะขยายกลุ่มโรงแรมจาก4ดาวเป็น5ดาวแต่ปรากฏนักท่องเที่ยวไม่มีเงินมากเพียงพอก็อาจจะหันไปใช้บริการของคู่แข่งที่ค่าห้องพักเนี่ยไม่แพง อาหารก็ไม่แพงขึ้นมาเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์ตรงนี้นอกจากนี้ความสำคัญลำดับที่3ก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ควบคุมไม่ได้เราจะไปบังคับเรื่องเศรษฐกิจขึ้นแย่ลงเราจะไปบังคับการเมืองเราจะไปบังคับเรื่องของสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มขึ้นไม่ได้นะคะเป็นเราเรียกว่า uncontrollable ที่บอกไว้แล้วและความสำคัญลำดับที่4ก็คือถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะได้นำไอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมพวกนี้เอามาใช้ในการประเมินโอกาสและอุปสรรคแล้วก็วางแผนกลยุทธ์การตลาดของกิจการต่อไปแน่นอนนะคะถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงมันก็มีหลักวิชาการที่เราเรียกว่าวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดนะคะหรือโมเดลเนี่ยเอามาให้ดู2 ส่วนด้านแรกเลยเป็นการสรุปนะคะโมเดลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิธีการเนี่ยก็คือในช่องแรกซ้ายมือเป็นคำย่อคำย่อตรงนี้แต่ละคำเนี่ยมาจากปัจจัยแต่ละตัวเช่นตัว P นะคะดังอยู่คำแรกก่อน Pace หรือ Stepเป็นการนำคำย่อคำว่า P มาจากคำว่า political คือการเมือง E คือ economics นะคะตัว S ย่อมาจากคำเต็มว่า social ตัว T ก็คือ technology หรือแล้วถ้าเราสลับคำให้อ่านให้จำแม่นๆก็เป็นคำว่า state เช่นเดียวกันในบางหลักวิชาเขาก็บอกว่าpace ไม่พอเพิ่มมาอีก2ตัวนะคะคือตัว e environment กับตัว l ก็คือเรื่องกฎหมายก็จะกลายเป็น pace tail หรือ step ขอเปลี่ยนเป็น steep แล้วกันเป็น steep หรือ spectacles นะคะและ skeptical ตัวล่างอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้หลักวิชาใดเราจะเอาปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นกับตัวธุรกิจของเราหรือขึ้นกับนโยบายผู้บริหารที่มองว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องและเราจะมองแต่ละตัวเป็นโอกาสหรืออุปสรรคถ้าเป็นโอกาสเวลาเราวิเคราะห์แต่ละตัวเราใช้เครื่องหมายบวกนะคะถ้าเป็นอุปสรรคเราใช้เครื่องหมายลบและอีกโมเดลหนึ่งนะคะเขาใช้วิธีการที่เราเรียกว่า long pace L O N G P E S T long pace ตัวนี้หลักเกณฑ์ก็คือการใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งคำวุฒิว่าพื้นที่หมายถึงอะไรเป็นการมองสภาพแวดล้อมในระดับท้องถิ่น local นะคะเช่นระดับท้องถิ่นในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตนะคะหรือทางจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเกิดมองในภาพขึ้นระดับชาติเช่นก็คือในประเทศไทยหรือในระดับประเทศอื่นเช่นประเทศจีนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในระดับ global ระดับโลกเลยระดับโลกก็คืออาจจะมองภาพกว้างๆว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบกิจการสามารถเอามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคได้แล้วมาว่าเรื่องสภาพแวดล้อมกันแต่ละตัวสั้นๆ นะคะเพราะรายละเอียดจะอยู่ในเนื้อหาแล้วสภาพแวดล้อมด้านแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเมืองและกฎหมายคำว่าการเมืองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวรัฐบาลรัฐบาลบางประเทศจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะให้โอกาสนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศตัวเองและก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่กันแต่บางประเทศอาจจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนเช่นเกาหลีเหนือรัฐบาลของเกาหลีเหนือเนี่ยอนุญาตไหมคะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอาจจะไม่ให้ใช่ไหมคะยกเว้นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตเช่นมีสถานทูตเกาหลีเหนือตั้งเช่นในสิงคโปร์

คนสิงคโปร์อาจจะเดินทางไปเกาหลีเหนือได้แต่ถามว่าไทยไปได้ไหมอาจจะไปในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือมีโปรแกรมท่องเที่ยวไม่ได้นะคะอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับชาติอื่นที่จะมองว่าทำไมไปส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ในต่างประเทศเสถียรภาพของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยไหมนะคะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าการเลือกตั้งนี้เลือกเสร็จแล้วเนี่ยได้ของรัฐบาลชุดนั้นให้ความสำคัญด้านท่องเที่ยวไหมก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของอุตสาหกรรมมากกว่าท่องเที่ยวก็ได้เพราะมองว่านั่นคือรายได้หลักของประเทศแต่สำหรับประเทศไทยนะคะการท่องเที่ยวถือเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาลเพราะนำรายได้สู่ประต่างสู่ประเทศของเราด้านกฎหมายก็เช่นเดียวกันในกฎหมายนี่มีเรื่องรายละเอียดเยอะมากขอให้ไปอ่านดูนะคะกฎหมายที่น่าจะรู้คือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการโรงแรมเรื่องของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถจะถือเงินออกนอกประเทศได้ต่อคนเท่าไหร่แต่ในประเทศเท่าไหร่แรงงานต่างด้าวถ้าเรามีแรงงานในการท่องเที่ยวไม่พอเนี่ยเราสามารถจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากต่างประเทศได้แค่ไหนแรงงานต่างด้าวนั้นจะมีความสามารถในการทำงานในระดับใดบ้างเช่นระดับใช้ทักษะสามารถมาเป็นไกด์สามารถมาเป็นล่ามให้กับเราได้สามารถมาเป็นพ่อครัวได้ไหมหรือในต่างประเทศเนี่ยมีกฎหมายอนุญาตให้แรงงานของไทยเนี่ยที่เป็นกุ๊กนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นวดสปาเนี่ยสามารถจะเข้าไปทำงานได้โดยเสรีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องการกฎหมายเกี่ยวกับการนำเงินเข้าเงินออกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายหรือรายรับใดได้สภาพแวดล้อมตัวที่สองนะคะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจเนี้ยจะมีสองสไตล์สองรูปแบบนะคะในบางประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเขาจะเน้นเรื่องการเกษตรประชากรมีรายได้จำกัดเพราะนั้นเขาอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะไปท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็คือทำมาหาเลี้ยงชีพเฉพาะวันๆเท่านั้นเองเช่นในแอฟริกานะคะหรือในเอเชียบางประเทศแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งคือประเทศแบบอุตสาหกรรมเราเรียกว่า industrial economy กลุ่มนี้จะมีรายได้นะคะจากการทำอุตสาหกรรมการผลิตในปริมาณมากการนำเข้าส่งออกนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นทั้งจากท้องถิ่นแล้วก็จากการท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วยดังนั้นนะคะเศรษฐกิจเนี้ยเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนเป็นรายได้ทั้งในระดับของตัวประเทศเองแล้วก็รายได้ระดับบุคคลหรือในกลุ่มธุรกิจที่จะนำไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศตัวเองและในต่างประเทศแต่เมื่อเราท่องเที่ยวหลายๆประเทศหรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนก็มีความสำคัญเรื่องนี้สำคัญมากนะคะอยากให้ศึกษาด้วยว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งบาทอ่อนบาทแข็งมีผลกระทบอย่างไรกับนักท่องเที่ยวที่เขามองเรื่องการใช้จ่ายและการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศนั้นๆระบบการจ่ายภาษีนะคะอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจล้วนแต่มีผลอยู่ในหัวข้อของเศรษฐกิจที่สำคัญคือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยเรื่องนี้ต้องอ่านเรื่องของทำความเข้าใจเรื่องประชากรศาสตร์เห็นภาพเอจิ้งโซไซตี้ไหมคะประชาคมโลกของเราเนี่ยอาจจะเข้าสู่สังคมสูงอายุสังคมสูงอายุก็คือการที่มีประชากรมีอายุมากกว่า60ปีในสัดส่วนที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรทั่วๆไปและในบางประเทศก็บอกว่าคนแก่จะมีมากนะคะกว่าคนหนุ่มสาวมันจะมีผลกระทบไหมกับรูปแบบการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวคนแก่คงไม่ชอบนะคะที่จะมาเที่ยวเครื่องเล่นสวนสนุกก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวสไตล์สบายๆท่องเที่ยวในเรือสำราญถ้าเป็นคนแก่ที่มีอายุหรือท่องเที่ยวแบบ slow life นะคะบางรูปแบบการใช้ชีวิตเนี่ยหรือไลฟ์สไตล์ก็อาจจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะท่องเที่ยวที่ไม่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่มีฝุ่นพิษนะคะหรือมีโรคติดต่อโรคระบาดเช่นตอนนี้เราคงรู้จักโรคระบาดที่เรียกว่าโควิด-19 ขึ้นมาทำให้มีผลเชื่อมโยงกันนะคะทั้งตัวรัฐบาลเองกฎหมายเองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเองที่อาจจะไม่ออกนอกบ้านหรือไม่ออกต่างประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศที่ในกลุ่มเสี่ยงค่านิยมความเชื่อเรื่องนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นการธุรกิจในด้านของการก่อสร้างทำโรงแรมเคยได้ยินใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการดูห่วงจุ้ยการดูเรื่องของวิธีการตั้งที่พักที่โรงแรมร้านอาหารการเข้าไปพักแล้วเนี่ยจะมีความสะดวกสบายยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงการจะเรียกลูกค้ายังไงในแต่ละชาติเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่มาจากศาสนาบางโรงแรมอาจจะต้องทำห้องพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่จะต้อง

0: มาทำพิธีสวดมนต์นะคะในศาสนาของตัวเองหรืออาจจะมีพื้นที่มีโปรแกรมท่องเที่ยวศาสนาโดยเฉพาะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีอันนี้น่าสนุกนะคะแล้วก็เรียกว่า disruption ของเทคโนโลยีเลยก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เรื่องของ IT หรือ Internet of Things นะคะ IoTที่จะเข้ามามีบทบาททั้งในเรื่องของฝ่ายบริการและในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเรื่องนี้สภาพแวดล้อมที่สุดท้ายนะคะภูมิศาสตร์และธรรมชาติถือเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันและอนาคตแน่นอนก็ควรให้นึกถึงเรื่องของ global warming สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนี้อาจจะทำให้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถท่องเที่ยวได้เต็มที่อย่างเคยได้ยินใช่ไหมคะเวนิสที่น้ำท่วมอยู่เสมอเรื่องของการกัดเซาะผิวของพื้นที่ในขั้วโลกเหนือทำให้หิมะละลายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยทำให้บางประเทศแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีอุณหภูมิ20องศาเลยอยู่ระดับ10หรือต่ำกว่า10ก็ทำให้นักท่องเที่ยวต้องหนีมาเที่ยวเมืองไทยอย่างในภาพนี้ก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะทะเลแหวกกระบี่เวลาจะไปเที่ยวนักท่องเที่ยวต้องเช็คอุณหภูมิเช็คระดับน้ำขึ้นน้ำลงว่าสามารถจะเดินทางจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะต่างได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมาส่วนสุดท้ายนะคะตอนที่ 2.3 เรื่องของความสภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดระดับจุลภาคจะประกอบไปด้วย3ส่วนในด้านของความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับตัวกิจการมากที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างตัวเองกับสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหาภาคสภาพแวดล้อมนี้มีตัวมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมสำหรับการแข่งขันเพราะอะไรเพราะเราจะมองเรื่องของตัวคู่แข่งเป็นหลักซึ่งในคู่แข่งเนี่ยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดต่อไปนะคะองค์ประกอบตัวนี้มีลักษณะเหมือนที่เรียกว่า supply chain ในสภาพแวดล้อมพวกนี้ขอให้ทำความเข้าใจนะคะแต่ขอเน้นเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งเนี่ยหมายถึงกิจการที่ทำสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกับบริษัทเราเช่นโรงแรมของเรานะคะเรารับเป็นโรงแรมระดับที่เน้นเรื่องของสภาพแวดล้อมรักสภาพแวดล้อมคู่แข่งของเราก็รักสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะมีการประหยัดน้ำนะคะประหยัดไฟอนุรักษ์ในเรื่องของการทิ้งเศษขยะนะคะรีไซเคิลสินตัวภาชนะบางอย่างขึ้นมาเอามาใช้ในบริการหรือร้านกาแฟง่ายๆร้านกาแฟที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวมีทุ่งนาแล้วก็เปิดร้านกาแฟในชายทุ่งนะคะไปดูภาพ

ทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกคู่แข่งก็อาจจะเปิดเพราะเห็นว่าทำได้ง่ายแต่คู่แข่งเนี่ยเราอาจจะดูนะคะมีทั้งหมด4ประเภทเราเรียกว่าคู่แข่งทางตรงที่ทำกิจการเหมือนเราโดยตรงคู่แข่งทางอ้อมคู่แข่งทั่วไปคู่แข่งทางงบประมาณและในการวิเคราะห์คู่แข่งนะคะเราสามารถจะวิเคราะห์ได้3ประเภทเราเรียกว่า Share of Market Share of Mind แล้วก็ Share of Heartมีความซับซ้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีความแตกต่างที่น่าสนใจถ้าเราเข้าใจทั้งหมดเราก็จะรู้รายละเอียดของคู่แข่งได้ดีและส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องที่ 2.3.3 เรารู้เรื่องของคู่แข่งเรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องของส่วนสำคัญนะคะในส่วนของภาคซัพพลายกับดีมานด์ดีมานด์ในที่นี้ก็คือลูกค้าและซัพพลายเนี่ยอาจจะมองได้ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าให้กับเราแล้วก็ซัพพลายในส่วนของคนกลางทางการตลาดในส่วนของซัพพลายผู้ผลิตสินค้าบริการการท่องเที่ยวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีจำได้ไหมคะเราเคยมีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนี่ยซัพพลายเออร์ที่เคยอาจจะส่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของตัวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะเข้าโรงแรมนะคะน้ำท่วมหมดเลยข้าวก็น้ำท่วมหรือรถนะคะรถยนต์เนี่ยไม่สามารถวิ่งได้เพื่อจะรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวได้เพราะว่าโรงงานพวกบริษัทรถทัวร์ก็ไม่มีที่จอดรถน้ำท่วมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เป็นซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราไหมเขากำลังประสบปัญหาหรือเขามีโอกาสอะไรที่อยากจะนำเสนอเราบ้างตรงนี้เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคเราจะต้องดูแลเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเขามีประสบปัญหาน้ำท่วมเขาต้องมีเราต้องไปหาซัพพลายเออร์ในเรื่องของผักผลไม้จากต่างประเทศนำเข้ามาแทนเพื่อมาใช้ในโรงแรมของเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต้นทุนสูงขึ้นมีผลกระทบต่องบประมาณด้านฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีส่วนคนกลางทางการตลาดก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่หาลูกค้าให้กับเรานะคะก็ได้อย่างเช่นวงในซึ่งเขามีการชิมสินค้าบริการต่างๆแต่ที่สำคัญนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปัจจัยด้านลูกค้าค่ะลูกค้าเนี่ยจะมีอยู่4กลุ่มนะคะกลุ่มแต่ละกลุ่มนี้เช่นกลุ่มครอบครัวกลุ่มที่เป็นธุรกิจกลุ่มหน่วยงานภาครัฐกลุ่มชาวต่างชาติจะมีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการการใช้จ่ายเงินการมีรสนิยมวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จ่ายเงินนะคะเป็นส่วนของรายได้ที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามากิจการมาสู่กิจการได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมคงจำได้นะคะเราต้องเข้าใจเรื่องความหมายความสำคัญประโยชน์7ด้านเข้าใจเรื่องระดับสภาพแวดล้อมที่มีทั้งหมดอยู่3ระดับที่เกี่ยวข้องคือสภาพแวดล้อมระดับภายนอกระดับมหภาคสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคสภาพแวดล้อมภายในกิจการค่ะในรายละเอียดทั้งหมดนี้ขอให้กลับไปทบทวนและทำความเข้าใจดูตัวอย่างที่ยกให้เห็นในแต่ละเรื่องนะคะมีตัวอย่างชัดเจนมาก

ค่ะสำหรับการเตรียมตัวดูเพื่อจะเตรียมสอบนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อนี้อยากฝากไว้เลยนะคะว่าเป็นหัวข้อพื้นฐานสำคัญสำหรับคนที่สนใจจะเป็นนักการตลาดหรือจะเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวหรือโรงแรมการจะเตรียมตัวสอบก็ดีนะคะหรือการทบทวนเนื้อหาวิชาในตอนนี้ก็ดีเนี่ยอยากให้มองประเด็นสำคัญสำคัญนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์หรือความหมายของคำว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดนะคะหรือมองไม่ออกว่าเอ๊ะเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรนะคะเพราะนั้นให้ดูเรื่องของทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายก่อนว่ามันเป็นยังไงความหมายของสภาพแวดล้อมคืออะไรนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยมีความหมายในเชิงของคำว่าปัจจัยเป็นคำสำคัญนะคะคำว่าปัจจัยเนี้ยจะไปเชื่อมกับตัวที่เรียกว่าสภาพแวดล้อม3ส่วนเข้าใจเนาะสภาพแวดล้อม3ส่วนนี้นะคะ

ก็จะประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับมหภาคสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคและสภาพแวดล้อมภายในกิจการทีนี้เวลาเราจะเตรียมตัวดูที่จะต้องจะตอบอะไรได้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยของสภาพแวดล้อมแต่ละตัวด้วยในปัจจัยสภาพแวดล้อมแต่ละส่วนเนี่ยหัวข้อจะอยู่ในเรื่องของถ้าดูในให้ดูเป็นโมเดลนะคะที่ให้ดูเนี่ยโมเดลนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของส่วนหัวข้อที่ 2.2.2 ในสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยรายละเอียดนะคะที่ควรจะดูเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ไปตอบได้เนี่ยในการตั้งคำถามเนี่ยอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าโอเคถ้าเศรษฐกิจยกตัวอย่างนะคะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะมีผลกระทบอะไรกับการท่องเที่ยวบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามในเชิงของต้องทำความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ออกด้วยถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมผู้บริโภคเนี้ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรเป็นหลักอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะและหรืออาจจะถามในแง่ย้อนกลับในเชิงของความจำก็ได้ว่าถ้าเราเป็นนักการตลาดมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคอะไรบ้างที่นักศึกษาควรจะต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์เราก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีไหมใช่ในเรื่องของเศรษฐกิจไหมต้องตอบว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมพวกนี้ในระดับจุลภาคเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ในสภาพของการแข่งขันในอุตสาหกรรมในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับเราให้นึกถึงเรื่องของผู้จัดส่งวัตถุดิบผู้แข่งขันลูกค้านะคะคนกลางทางการตลาดหรือกลุ่มอื่นๆ NGO อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการตอบคำถามในบทนี้นะคะทำความเข้าใจเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาคสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคแล้วเนี่ยอยากจะให้ลงเข้ามาดูว่าสภาพแวดล้อมภายในที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในกิจการเนี่ยมันมีบทบาทยังไงกับนักการตลาดกับองค์กรนะคะแล้วก็กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมภายในระดับกิจการนี้นะคะเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องเอามามองให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของเราเทียบกับคู่แข่งเพราะนั้นเวลามีคำถามนะคะที่จะถามในส่วนนี้ก็คงจะถามในเชิงประเด็นที่นักศึกษาจะต้องดูว่าหน้าที่ของผู้บริหารหรือทีมบริหารที่มีต่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างผู้บริหารถ้าเขามีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปมันจะมีผลกระทบกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตลาดหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างคือให้มองเห็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างการเปลี่ยนไปของนโยบายมีผลกระทบยังไงแล้วก็มีความสัมพันธ์ยังไงกับฝ่ายการตลาดเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างในเนื้อหาเนี่ยอยากให้อ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่มาประยุกต์ใช้ได้และที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการเข้าใจแนวคิดพวกนี้แล้วเนี่ยโมเดลในการวิเคราะห์นะคะเช่นคำว่า pace analysis pace tail หรือ long pace ที่ได้นำเสนอให้ดูเนี่ยก็ถือเป็นหลักที่สำคัญนะคะในการที่เราจะต้องเอามาใช้ถ้าเกิดให้ลองนำให้เช็คโมเดลพวกนี้เนี่ยคงต้องรู้นะคะว่าแต่ละคำที่เอามาใช้เนี่ยมาจากคำเต็มว่าอะไรแล้วก็มาจะใช้ในวิการวิเคราะห์อะไรจุดแข็งหรือจุดอ่อนโอกาสหรืออุปสรรคต้องบอกเลยว่าโมเดลที่ใช้วิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะในระดับมหภาคและจุลภาคก็คือมองโอกาสและอุปสรรคเท่านั้นวันนี้ต้องแม่นยำนะคะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญในบทนี้เนี่ยก็ขอทบทวนอีกทีละกันว่า1เลยคำนิยามต่างๆความหมายคืออะไรเขามีความสำคัญอะไรอาจจะได้เจอและมันมีหลักวิชาว่าอะไรบ้างหลักวิชาคือปัจจัยประกอบไปด้วยปัจจัย
แต่ละด้านที่เรียกว่าตัวแปรย่อยอะไรนะคะมีโมเดลอะไรบ้างโมเดลที่เรียกเนี้ยมันมาจากคำเต็มว่าอะไรนะคะและอาจจะมีตัวอย่างที่อยากจะให้เตรียมตัวดูนะคะตัวอย่างจะเป็นการล้อตัวอย่างที่ในเนื้อหาวิชาหรือจะเป็นตัวอย่างปัจจุบันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นโควิด19จัดเป็นสภาพแวดล้อมระดับไหนการที่ลูกค้านะคะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้เนี่ยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างหรือถ้าเกิดถามในเกี่ยวกับด้านของความคิดเห็นนะคะหรืออาจจะเป็นวัดทัศนคติวัดเรื่องของความชอบความเป็นธรรมจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดประเทศไทยนะคะเราไม่มีกฎหมายหรือไม่มีข้อจำกัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสเป็นอุปสรรคต่อไปสำหรับการทำธุรกิจในอนาคตไหมนะคะเพราะนั้นถ้าพูดไปแล้วการทำความเข้าใจศัพท์พื้นฐานนะคะแล้วก็เข้าใจสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามก็จะเป็นเรื่องที่สนุกนะคะท้าทายไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ว่าจะต้องใช้ความจำบ้างเพราะว่าถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเอามาประยุกต์ใช้หรือวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ตอบคำถามไม่ได้ดีอย่างไรก็ตามก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนสามารถตอบคำถามได้แล้วก็อ่านโจทย์ด้วยความรอบคอบแล้วก็ดูดีๆหลายๆรอบนะคะอาจจะมีคำตอบคล้ายๆกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ความละเอียดรอบคอบก็เป็นเรื่องสำคัญขอให้โชคดีนะคะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในหน่วยที่3ในเรื่องของตัวพฤติกรรมของลูกค้าในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็จะเป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่งของชุดวิชา32337นะคะคือการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับซึ่งในประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์จะกล่าวให้นักศึกษาเนี่ยได้เป็นความรู้ในเชิงพื้นฐานก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวนะคะนี่เรามาดูกันในเรื่องของตัวแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำความพูดง่ายๆว่าไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวความหมายความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคประเภทของลูกค้าที่ใช้บริการในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนั้นมันมีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวนั้นมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและตัวแบบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นมีรูปแบบใดนะคะนี่เรามาดูความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมถ้าพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะถ้าเรามองคำว่าพฤติกรรมเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องมีสาเหตุนะคะการที่มองพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปเนี่ยการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะนี่เรามองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมนั้นเรามองว่าหมายถึงอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะก็คือเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของเขานั้นมันมีอะไรทำให้เขาตัดสินใจนะคะในเรื่องของการจะเลือกใช้บริการแบบไหนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะหรือว่าจะเลือกใช้โรงแรมที่ไหนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะมีปัจจัยประกอบด้วยปัจจัยภายในหรือภายนอกอะไรบ้างนะคะคราวนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องมาศึกษาเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคกันนะคะ

พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญต่อการจัดการการตลาดเพราะว่าทำให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะนำไปกำหนดแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งในเรื่องของตัวกลยุทธ์ทางการตลาดก็คือเราก็สามารถที่จะไปวางแผนนะคะทางด้านของตัวกลยุทธ์นั้นสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวางกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยวได้ประสิทธิภาพของตัวการตลาดของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องของตัวพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เนี่ยเราก็จะนำไปใช้ในเรื่องของตัวการพยากรณ์นะคะโอกาสทางการตลาดได้ว่าแนวโน้มของทางการตลาดในธุรกิจของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะมีมากน้อยเพียงไรนะคะคราวนี้เรามาดูประเภทของตัวลูกค้าที่ใช้บริการตลาดการท่องเที่ยวโรงแรมนะคะถ้าเรามองเราแบ่งเป็น2ประเภทเนี่ยนะคะสองประเภทหลักๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลนะคะซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการประเภทบุคคลอันนี้ก็อย่างที่เราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถามว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจของตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นบริการกับประเภทบุคคลเนี่ยมากทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยก็จะเน้นลูกค้าประเภทบุคคลเนี่ยค่อนข้างเยอะถามว่าลูกค้าประเภทบุคคลนั้นมีลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวแบ่งเป็น2ประเภทก็คือว่าบุคคลก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือมาเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจแต่อีกกลุ่มนึงเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามิวถึงในเชิงธุรกิจคำว่าเชิงธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นมาเข้าประชุมพอประชุมเสร็จก็ไปเที่ยวด้วยนะคะหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อาจจะมากับญาติแล้วก็ญาติเขาก็มาอาจจะมีทำธุรกิจก็มาเที่ยวด้วยแล้วก็จะจัดอยู่รวมอยู่ในเชิงของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจด้วยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะลูกค้าอีกประเภทหนึ่งที่ใช้บริการในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็คือลูกค้าประเภทตัวองค์กรนะคะองค์กรนั่นคือเราจะเป็น4กลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ามาใช้บริการนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบริษัทนะคะเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะมีองค์กรเอกชนเนี่ยที่บางทีเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นนะคะแล้วก็อาจจะไปเลือกใช้บริการในเรื่องของให้เป็นรางวัลอาจจะให้เป็นรางวัลกับพนักงานของเขาแล้วก็ให้ไปท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็บางทีไปกันเป็นกลุ่มนะคะไปกันเป็นกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกค้าที่เป็นลักษณะขององค์กรภาคเอกชนซึ่งเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีภาคเอกชนที่เขาก็มองว่าให้รางวัลกับพนักงานที่สามารถจะทำยอดขายได้ในระดับหนึ่งก็จะให้ไปท่องเที่ยวนะคะกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เราก็จะเห็นว่าบ่อยมากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบางทีก็เข้าไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดประชุมก็ดีนะคะซึ่งอันนี้ก็ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐมักจะนิยมไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยก็นิยมไปจัดในเรื่องของการประชุมไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการหรือจัดประชุมต่างๆเนี่ยในโรงแรมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะจัดประชุมอันนี้ก็อาจจะแบบหลากหลายนะคะหลากหลายก็อาจจะเป็นแบบว่าลักษณะของลูกค้าที่จะมาจากไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยซึ่งก็จะมาใช้ในเรื่องของตัวลักษณะของการจัดประชุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มาเป็นองค์กรเป็นสมาคมต่างๆนะคะคราวนี้สิ่งที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือในเรื่องของการจัดประเภทและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะเราจะเห็นว่าการจำแนกนักท่องเที่ยวนั้นเราจะแบ่งเป็นประเภทเนี่ยออกมาเนี่ยได้4ประเภทนะคะเราไปดูกันนะคะประเภทแรกอันนี้เราจะดูตามการเดินทางนะคะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเราไปที่สนามบินเราจะเห็นว่าจะมีสนามบินที่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปเนี่ยก็จะถามกันว่าคุณจะเดินทางในประเทศหรือระหว่างประเทศนะคะซึ่งนี้เขาก็จะแบ่งอันนี้เป็นประเภทหลักของนักท่องเที่ยวเลยนะคะเราจะแบ่งตามการเดินทางนะคะของนักท่องเที่ยวก็คือเป็น

ภายในประเทศก็คือเขาเรียกว่า domestic tourist นะคะก็คือเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็คือ international tourist นะคะอันนี้ก็คือเป็น2กลุ่มหลักนะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศถ้าเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มอีกเราจะได้ยินคำว่า inboundหรือ outbound นะฮะ inbound tourist ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศนะฮะเราก็เรียกว่าขาเข้านะฮะเราเรียกว่า inbound แต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะเดินทางไปเที่ยวเดินทางออกจากประเทศไปเที่ยวนะฮะนอกประเทศเราก็เรียกว่านักท่องเที่ยวเดินทางขาออกนั่นคือเป็น outbound นะฮะ outbound tourist คราวนี้ถ้าเรามาจัดนักท่องเที่ยวที่เขาเที่ยวอยู่ในประเทศสมมติในประเทศไทยนะคะในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเรามองเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้เราก็จะเห็นว่ามี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่ม inbound tourist คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเราก็เที่ยวอยู่ในประเทศเราก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศเราเรียกว่าDomestic tourist นะคะ domestic tourist นะคะคราวนี้ถ้าเรามาดูตามสัญชาติสมมุติวันนี้เนี่ยเรามองเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งหมดเลยนะคะถ้านักท่องเที่ยวคนไทยทั้งหมดเลยถ้าเราเที่ยวอยู่ภายในประเทศของเราเราก็เป็น domestic tourist แต่ถ้าวันนี้เราจะออกไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะกลายเป็น outbound tourist นะคะอันนี้ก็แบ่งตามสัญชาตินะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องทราบนะคะว่าการจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวเนี่ย เขาเรียกกันว่าอย่างไรนะคะรวมทั้งในเรื่องของชื่อในเรื่องของตัวภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องทราบคำศัพท์เหล่านี้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรามามองนะคะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะมีอยู่3ช่วงนะคะก่อนจะไปเที่ยวก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าก่อนไปเที่ยวเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงระหว่างท่องเที่ยวเรามีพฤติกรรมยังไงแล้วพอหลังเที่ยวแล้วพฤติกรรมของเราเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกติอยู่แล้วเหมือนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยคือก่อนจะท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะศึกษาหาข้อมูลก่อนเราก็ต้องค้นก่อนเอ๊ะที่พักจะไปพักที่ไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่จะจองสายการบินอะไรดีบางทีเราก็ค้นหาข้อมูลมากมายเลยก่อนไปเที่ยวเนี่ยข้อมูลเนี่ยอาจจะค้นทั้งทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะสอบถามจากคนที่เคยไปเที่ยวคือเราก็จะพยายามที่จะค้นข้อมูลที่หลากหลายนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะคะก่อนไปเที่ยวพอเสร็จเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามารวบรวมแล้วมารวบรวมพอมารวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เกิดการเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเราก็มาเปรียบเทียบหมดทุกอย่างไม่ว่าวางแผนเพื่อจะวางแผนด้วยว่าเอ๊ะถ้าจะไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรพักที่ไหนแล้วก็การเดินทางเนี่ยไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยเราจะเดินทางอย่างไรนะคะแล้วเราอาจจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างมีแผนที่คือตรงนี้เป็นช่วงของก่อนไปเที่ยวนะคะเราก็ตัดสินใจแล้วเราก็เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบรายละเอียดสิ่งหลายอย่างเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นช่วงของการตัดสินใจละพอเราเปรียบเทียบหมดเราจะเลือกสิ่งที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับเรานะคะนักท่องเที่ยวทุกคนก็จะมีการค้นข้อมูลนะคะก่อนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็ตัดสินใจพอตัดสินใจปุ๊บไปเที่ยวช่วงที่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยทุกคนต้องคิดอยู่แล้วพอเราตัดสินใจปุ๊บไปเที่ยวปุ๊บเราก็ต้องมองแล้วเราอยากทำกิจกรรมอะไรนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบคิดหรือใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วถ้าไปที่นี่จะต้องไปถ่ายรูปตรงจุดนี้ให้ได้นะถ้าไม่ถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเรามาไม่ถึงตรงนี้นะคะที่เราได้ยินเดี๋ยวนี้พวกเราบอกว่าต้องไปเช็คอินตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะนั้นแต่ละคนก็จะมีการวางแผนกิจกรรมเอาไว้ระหว่างไปเที่ยวว่าเราจะทำอะไรบ้างบางคนบอกว่าถ้าไปที่นี่นะจะต้องไปกินอาหารร้านนี้
เพราะว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากคิวจะยาวแค่ไหนเราก็ยอมเพราะเราถือว่าอันนี้เป็นช่วงที่ระหว่างการท่องเที่ยวนะคะทุกคนก็จะแบบมีพูดง่ายๆว่ามีการวางแผนว่าจะต้องทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมอะไรนะคะอันนี้ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนนี่เขาไปเที่ยวนี่เขาก็แบบอาจจะเป็นเชิงวัฒนธรรมนะคะอาจจะชอบแบบในลักษณะของท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเงียบๆนะคะแล้วก็แบบไม่ได้พูดคุยเยอะแต่ว่าจะเป็นการชมมากกว่าเป็นลักษณะของการชมแล้วก็ดูเปรียบเทียบดูความเพลิดเพลินดูเปรียบเทียบวัฒนธรรมของในบ้านเขากับบ้านเรามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแต่บางกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนี่ระหว่างการท่องเที่ยวบางคนนี่เน้นกิจกรรมช้อปปิ้งอย่างเดียวนะคะช้อปปิ้งเพราะนั้นบางคนเนี่ยมีลิสต์รายการระหว่างการท่องเที่ยวเขาจะต้องซื้อของอันนี้ก็กลายเป็นกิจกรรมหลักเหมือนกันนะคะว่าจะต้องไปช้อปปิ้งที่ไหนอย่างไรบ้างก็คือระหว่างการท่องเที่ยวเพราะนั้นพอเสร็จได้ทำตามแผนของตัวเองหมดแล้วตามที่คิดตามที่ตัวเองวางแผนวัตถุประสงค์ต่างๆของการเดินทางพอเที่ยวเสร็จกลับมาแล้วพอกลับมาก็จะมีคนถามแล้วเป็นอย่างไรบ้างไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะคือการประเมินการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของการไปเที่ยวสนุกไหมนะคะสนุกไหมดีไหมไปยังไงไปเองหรือเปล่าไปยากไหมที่พักเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาหารที่นู่นเป็นอย่างไรรับประทานได้ไหมจะเป็นการประเมินทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริการหลังท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรที่พอหลังจากที่นักท่องเที่ยวกลับไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ดีไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือภัตตาการก็ดีเนี่ยทำอย่างไรที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาอยากกลับมาเที่ยวอีกหรือทำให้เขาเนี่ยไปบอกต่อคนอื่นๆว่าให้มาเที่ยวที่นี่ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามันเหนือกว่าความคาดหวังตรงนี้ต้องทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดความประทับใจให้ได้นั้นตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ให้กับผู้ประกอบการนะคะว่าจะต้องไปพยายามคิดว่าทำอย่างไรที่ทำให้พอหลังจากเที่ยวแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเกิดความประทับใจได้แล้วอยากกลับมาเที่ยวอีกแล้วอยากไปบอกต่อคนอื่นว่าให้มาเที่ยวนะคะคราวนี้มาดูการตัดสินใจเมื่อกี้สิ่งที่อธิบายไปนั้นจะเป็นเรื่องของตัวพฤติกรรมของตัวการท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็หลังจากเดินทางคราวนี้มาดูว่าอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนเดินทางเนี่ยมันจะมีช่วงของการตัดสินใจนะคะว่าเราจะตัดสินใจไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะเที่ยวที่ไหนดีจะเลือกที่พักที่ไหนดีนะคะจะเลือกสายการบินอะไรเราจะวางแผนยังไงนะคะหรือจะไปกับใครนะคะจะไปกันกี่คนนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมการตัดสินใจตรงนี้ของนักท่องเที่ยวตรงนี้มันมีปัจจัยอะไรที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวตัดสินใจที่เราจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวเลือกที่พักหรือเลือกในเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะปัจจัยภายนอกนะคะอันแรกเลยเป็นอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกนะคะอันที่สองคือปัจจัยภายในนะคะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลของคนคนนั้นเองก็คือของนักท่องเที่ยวเองอันที่สามก็คือกระบวนการตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็ตัวแบบนะคะนี่เรามาดูว่าปัจจัยภายนอกที่มันมีผลต่อการตัดสินใจของตัวนักท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยที่มันมีผลต่อการตัดสินใจวัฒนธรรมเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องดูก่อนว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะมีหลายมุมมองนักท่องเที่ยวบางคนก็บอกว่าเราอยากจะดูว่าวัฒนธรรมซึ่งตัววัฒนธรรมนั้นเนี่ยเขามีความแตกต่างกับของเราเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็คือมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยก็สนใจที่อยากจะไปดูด้วยขณะเดียวกันเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยมีความต้องการเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีความต้องการในการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกัน
นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยเวลาเราจะจัดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะจัดอย่างไรที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยให้บริการมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้ด้วยว่าความต้องการในเรื่องของแต่ละวัฒนธรรมนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะจัดบริการเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละวัฒนธรรมนั้นอย่างไรนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีส่วนนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราจะเห็นว่าในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงแน่นอนเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายพอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ถดถอยเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะลำบากแล้วก็นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อเกิดขึ้นนะคะมันภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะหรือชั้นทางสังคมอันนี้ก็หมายถึงระดับรายได้นะคะคนที่มีรายได้สูงก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมากกว่านะคะได้ค่อนข้างที่จะมากกว่าแต่ก็แล้วแต่อีกนะคะว่าก็อาจจะเป็นแล้วแต่ทางด้านปัจจัยทางด้านจิตวิทยาอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ชอบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่บางทีก็บางคนก็จะชอบท่องเที่ยวที่เดิมๆอันนี้ก็อาจจะชั้นทางสังคมก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเขาจะเลือกสถานที่ที่ไหนแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่ายังไงเขาก็มีกำลังซื้อนะคะต้องยอมรับว่าคนที่มีรายได้สูงก็มีกำลังซื้อมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้มากก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสเลือกดังนั้นเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการอย่างโรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องพยายามตกแต่งห้องอย่างหรูหราจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพราะตรงนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาสามารถที่จะขายให้กับคนที่มีกำลังซื้อสูงได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวพูดง่ายๆว่าทางผู้ประกอบการเองก็ต้องใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นการศึกษาด้วยว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละชั้นทางสังคมเนี่ยได้นะคะปัจจัยภายนอกที่3คือตัวกลุ่มอ้างอิงนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะมีคนที่เป็นผู้นำความคิดของเรานะคะแล้วก็บางทีเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเขาจะเชื่อบางคนนะคะบางทีในครอบครัวเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าใครเนี่ยที่มีบุตรนะคะมีลูกเนี่ยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยลูกก็มักจะมีผู้นำความคิดอ่ะซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวบางทีเขาจะไปอ้างอิงจากเพื่อนหรืออ้างอิงจากที่ทำงานก็ได้ซึ่งคนที่ทำงานก็คุยว่าที่นี่นะน่าไปเที่ยวมากอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจอันนี้ก็ถือว่ากลุ่มอ้างอิงเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นำทางความคิดที่เราเรียกว่า opinion reader นะคะทำให้เขาอยากไปเที่ยวหรือครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะว่าครอบครัวเองเนี่ยก็อาจที่จะมีอิทธิพลเพราะบางทีเนี่ยเวลาไปเที่ยวไหนกันก็ตามเนี่ยบางทีในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกก็บอกว่าเออเราต้องไปกันเป็นทั้งครอบครัวหรือว่าบางทีในครอบครัวเองเนี่ยก็จะมีส่วนว่าอยากจะไปเลี้ยงฉลองก็จะพากันไปก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เรามาดูปัจจัยภายในตัวบุคคลในการกำหนดการตัดสินใจนะคะอันแรกเลยก็คือความจำเป็นและสิ่งจูงใจอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาคนทำงานเหนื่อยๆขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนมันเกิดแรงจูงใจขึ้นมาว่าเอ๊ะอยากจะวางทุกสิ่งแล้วเราอยากจะหนีไปเที่ยวตรงนี้ก็คือมันเกิดความต้องการขึ้นมาในตัวของเราเองอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยภายในนะคะบอกว่าไม่อยากทำงานแล้วช่วงนี้ขอไปเที่ยวดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวของตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่สรุปให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเองเนี่ยเก
เกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยากไปเที่ยวก็จะเกิดความตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรม

ว่าต้องไปย้อนสู่พฤติกรรมของก่อนการท่องเที่ยวพฤติกรรมระหว่างท่องเที่ยวก็จะไปสู่พฤติกรรมของการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้ตัวประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจการไปเที่ยวถามว่า

เนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวเนี่ยเรามักจะไปเที่ยวแบบหรูหราเราเลือกที่พักดีๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาจะต้องตัดสินใจไปเลือกท่องเที่ยวเองที่ใหม่ก็จะอิงจากประสบการณ์ของตัวเองที่เราเคยใช้พูดง่ายๆว่าใช้การรับรู้ที่เคยผ่านมานะคะซึ่งเราก็มองว่าเรามักจะใช้ประสบการณ์เดิมๆของเราเนี่ยในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องพยายามให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เขามาพักที่เราเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ดีๆเนี่ยกลับไปดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ประสบการณ์สิ่งที่เขาประทับใจเนี่ยกลับจากธุรกิจของเราไปจากกิจการของเราไปหรือว่าร้านอาหารของเราไปเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปบอกคนอื่นต่อนี่คือตัวประสบการณ์นะคะว่าเหมือนบางคนเนี่ยพอไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งเนี่ยก็จะไปเล่าแล้วโอ้โหไปร้านนี้นี่อาหารอร่อยจริงนะคะอร่อยจริงๆเลยก็ไปเล่าประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยว่าไปที่นี่โอ้โหอาหารหลากหลายมีความคุ้มค่าก็จะไปเล่าให้คนอื่นๆฟังนะคะเพราะนั้นเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาก็อยากที่จะเลือกร้านอาหารที่มีลักษณะที่พูดง่ายๆว่าเขาเคยมีประสบการณ์แบบที่เขาเคยได้รับมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาประทับใจนะคะคราวนี้บุคลิกแล้วก็ภาพลักษณ์ของตัวเองตรงนี้ก็มีความสำคัญมีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนจะตัดสินใจเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะชอบอะไรไม่เหมือนกันนะคะบางคนนี่ชอบสถานที่แปลกๆชอบทดลองอันนี้เขาบอกลักษณะนักท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกว่าพวกสวิงเกอร์ก็คือเป็นพวกนักท่องเที่ยวชอบของแปลกใหม่ชอบทดลองนะคะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเวลาไปเที่ยวทีเนี่ยปีนเขายากๆ ก็จะขึ้นนะคะก็คือชอบที่แปลกๆซึ่งอยากทดลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะคะคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟนะคะพวกเจ้าระเบียบอันนี้ก็คือส่วนใหญ่อย่างที่เรียนนะคะว่าบางคนเนี่ยก็จะอ้างอิงจากประสบการณ์เดิมๆเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรชอบเที่ยวแบบที่เคยไม่อยากยุ่งกับใครมากนะคะก็คือจะเที่ยวแบบเงียบๆแบบนั่งรถแล้วก็ชมวิวในเมืองหรือว่าชมธรรมชาติแบบสบายๆหรือว่าไปวัดไปดูเชิงวัฒนธรรมไปพิพิธภัณฑ์พวกนี้เป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟนะคะก็คือว่าจะไม่ได้เลือกการท่องเที่ยวที่แบบยากๆหรือว่าอะไรที่แปลกๆนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าได้ยินว่าที่ไหนเนี่ยมีลักษณะของการท่องเที่ยวที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ว่าเป็นผู้นำซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมากเช่นในประเทศไทยเนี่ยแต่เขาก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเอาง่ายๆอย่างประเทศใกล้บ้านเราในประเทศสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศนึงที่ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาของตัวแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาโดยใช้มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คงอยากที่จะไปเที่ยวไปหาไปชมนะคะว่าอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เขาอยากจะไปดูนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลักษณะผู้ตามอันนี้ก็คืออ้าวพอได้ยินที่ไหนโอเคปุ๊บที่ไหนน่าไปเที่ยวนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นคนริเริ่มนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ริเริ่มอยู่ในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็คือจะมีเพื่อนมาชวนมากกว่านะคะก็จะไปตามเขานะบอกว่าน่าจะไปเที่ยวที่นี่ก็จะไปด้วยนะคะจะต่างจากกลุ่มแรกจะเป็นคนคิดจะเป็นคนชวนนะเป็นคนวางแผนจะเป็นคนที่ค้นข้อมูลทั้งหมดเลยอันนั้นก็เรียกว่ากลุ่มที่เป็นรีดเดอร์นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของบุคลิกเหล่านี้ที่มันจะมีผลต่อการตัดสินใจช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคนนะคะในการที่เขามีภาพลักษณ์ของตัวเองอย่างไรเขาก็จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่ตรงกับสิ่งที่เป็นบุคลิกภาพของเขาคราวนี้มาดูเรื่องของตัวภาพลักษณ์ของตนเองนะคะเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ self image มันแบ่งเป็น4ส่วนคนเราเนี่ยมีภาพลักษณ์อยู่4ส่วนนะคะตัวตนที่แท้จริงคือส่วนที่เราเป็นอยู่จริงๆนะคะกับส่วนที่เราต้องการจะเป็นถ้าเรามองทั่วไปเวลาหลายคนเวลาไปซื้อของเนี่ยโดยเฉพาะการที่ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเอา
คนที่หน้าตาดีๆหรือว่าพวกดาราเนี่ยมาใส่ชุดแล้วก็โชว์ตาม

เวลาคนไปซื้อของก็จะบอกว่าอยากซื้อเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเหมือนกับตัวหุ่นที่เขาโชว์อันนี้เขาเรียกว่า ideal self ก็คือเหมือนว่าสิ่งที่เรามองเราต้องการจะเป็นแบบนั้นนะคะเราต้องการจะเป็นแบบนั้นหรือตัวตนที่ตัวเองมองนะคะคือเรามองเรา perceive ตัวเราเองว่าเอ้ยเราเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแบบไหนแต่เราว่าเรามองว่าเอ้ยเราเป็นคนมีระดับเราก็จะคิดแบบนั้นนะคะนี่เป็นการมองภาพลักษณ์ของตัวเราเองนะคะอีกอันนึงก็คือภาพลักษณ์ของคนเนี่ยบางทีคนอื่นเขามองเรานะคะบางคนเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้คนนี้เขาแต่งตัวเนี่ยดูแบบมีเครื่องประดับมากมายเลยอันเราก็อาจจะจัดเขาว่าอันนี้น่าจะเป็นระดับที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะเอาในลักษณะของจิตวิทยาเรื่องของตัวภาพลักษณ์เนี่ยตรงนี้มากำหนดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าก็จะมองว่าหลายคนเนี่ยจะมองตัวเองเนี่ยในลักษณะที่อาจจะสูงกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่จริงนะคะเหมือนเราจะเห็นว่าทำไมมันถึงมีโรงแรมระดับ3ดาว4ดาว5ดาวเพราะว่าโรงแรม5ดาวเขาจะมองว่าถ้าใครที่เข้าไปพักในโรงแรม5ดาวเนี่ยนะคะคนอื่นก็จะต้องมองว่าโอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเงินมีรายได้นะคะถึงเรื่องลักษณะโรงแรมแบบนี้หรือว่าเวลาเราจองสายการบินเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บางคนเขาจองแบบbusiness class หรือว่าจองในระดับ first class เนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มนี้แสดงว่ากลุ่มนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูงอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของตัวจิตวิทยาในเรื่องของการทำธุรกิจที่พยายามทำให้ผู้ที่พูดง่ายว่าซื้อบริการเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยมองเขาเนี่ยเป็นระดับของคนที่มีเงินของคนที่เป็นเศรษฐีนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของการรับรู้และทัศนคตินะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาภายในเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดการ perceive หรือเกิดการรับรู้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเวลาไปเที่ยวปุ๊บการรับรู้ที่เกิดขึ้นก็คือ1เกิดอารมณ์สนุกมันสนุกสนานมั้ยคือถ้าสนุกก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะบอกคนอื่นว่าไปเที่ยวที่นี่สนุกนะเกิดความประทับใจนี่คือการรับรู้สิ่งที่เราได้รับมานะคะก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจหรือทัศนคตินะคะถ้าเราทัศนคติแบบบวกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรเนี่ยก็อาจจะมองในเชิงบวกเราก็จะตัดสินใจเลือกโดยที่เราอาจจะไม่ได้มองอะไรในสิ่งที่เรามองว่าจะทำให้เป็นในเชิงลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เราได้ข้อมูลมาเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยเราก็มองว่าโอ้ทัศนคติที่เขามองในตัวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเชิงบวกปุ๊บมันก็ต้องมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อเราจะเห็นว่าวันนี้นะลักษณะข้อมูลที่ผ่านทางออนไลน์บางทีมันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบบางทีอะไรที่มันเป็นเชิงลบปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพอคนเห็นว่ามันมีใครที่ไปแสดงทัศนคติในเชิงลบปุ๊บบางทีอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะสำหรับกระบวนการตัดสินใจเนี่ยก็จะประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะอันแรกเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเราเนี่ยทำงานเหนื่อยปุ๊บอยากไปเที่ยวนั่นก็คือเราเริ่มตระหนักถึงตัวปัญหาหรือความจำเป็นแล้วว่าเราต้องไปเที่ยวพอเราคิดว่าเราต้องไปเที่ยวปุ๊บเราเริ่มค้นหาข้อมูลแล้วพอค้นหาข้อมูลไม่เยอะปุ๊บเราจะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจะเลือกไปที่ไหนดีนั่นคือการประเมินทางเลือกพอประเมินเสร็จเราตัดสินใจแล้วอาจจะเลือกที่ไหนก็ตัดสินใจแล้วจะเลือกจะซื้อจะจองที่ไหนก็เลือกพอเสร็จพอไปเที่ยวเสร็จกลับมาเราก็ประเมินแล้วว่าจะเป็นยังไงว่าเราพอใจไหมนะฮะหรือจะอยากกลับไปเที่ยวอีกไหมหรือว่าจะบอกคนอื่นว่าอย่าไปเลยที่นี่อันนี้ก็เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนปัจจัยก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจคราวนี้มาดูตัวแบบนิดนึงอะไรที่เป็นสิ่งเราที่ทำให้กระตุ้นที่ทำให้เราเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคอันแรกเลยก็คือตัวผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากตัวแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์จากตัวโรงแรมจากตัวที่พักผลิตภัณฑ์ของตัวสายการบินก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์เช่นไรนะคะอันที่สองก็คือเป็นตัวข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเราได้รับข้อมูลข่าวสารลักษณะแบบไหนนะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งเล้าตัวนึงที่ทำให้เราเกิดการตัดสินใจและตัวแบบที่เกิดจากตัวกิจการภาพลักษณ์ของกิจ

การบางทีเราได้ยินข่าวโอ้กิจการสถานประกอบการนี้โอ้ดีนะบริการดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นภาพลักษณ์ของตัวสถานประกอบการนะคะก็ทำให้เราอยากที่จะตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่หลายๆคนนั้นเขาได้กล่าวถึงนะคะคราวนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์จะพูดถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อขององค์กรสักนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้ที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อของบุคคลนะคะของนักท่องเที่ยวคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าเวลาองค์กรซื้อเนี่ยองค์กรซื้อเนี่ยมี8ขั้นตอนอันที่1ก็ต้องเป็นลักษณะของตัวองค์กรตัดสินใจแล้วก็ต้องมองว่าวันนี้องค์กรมีความต้องการนะจะซื้อไงซื้อให้บุคลากรหรืออะไรยังไงนะคะหรือจัดเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาจะซื้อเนี่ยถ้าองค์กรซื้อเนี่ยก็ต้องมีการพูดง่ายว่าต้องมีการกำหนดสเปคแหละว่าเขาจะต้องการสเปคแบบไหนนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์แบบไหนก็จะไปค้นหาแล้วว่ามีใครขายมั่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะให้คนนั้นเข้ามาเสนอขายแล้วก็มีการพิจารณาพอพิจารณาก็จะพิจารณาอะไรบ้างก็จะพิจารณาดูว่าเขาจะให้ข้อเสนออะไรเราบ้างไม่ว่าจะเป็นราคาไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆเสร็จเราก็จะมากำหนดว่าเราเนี่ยจะต้องการของผู้ขายรายใดพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเลือกแล้วเราก็จะมีการประเมินผลหลังจากที่ไปใช้บริการแล้วนะคะหลังจากที่องค์กรเราไปใช้บริการแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะของนักท่องเที่ยวที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะคะที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของตัวการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจำแนกนะคะการจำแนกประเภทของลูกค้าหรือกระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าบุคคลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าประเภทองค์กรนะคะก็รายละเอียดนะคะก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยอื่นๆต่อไปนะคะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการ

0: ครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
11: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
2: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยที่หน่วยที่1นี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับก็คือประกอบไปด้วยตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ตอนที่ 1.2 ตลาดและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจตอนที่ 1.3 อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดสำหรับตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเป็นมานะครับและก็ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดแบบเศรษฐศาสตร์สำหรับความเป็นมาและความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ2เรื่องได้แก่ความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนนะครับความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนเนี่ยเกิดจากทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับพอทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะต้องทำการเลือกนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับสูงที่สุดนะครับอันนี้คือความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทราบว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนเมื่อมีความขาดแคลนแล้วนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องเลือกนะครับสุดท้ายก็สิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดส่วนแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจในขนาดที่ย่อยๆนะครับหรือว่าขนาดเล็กๆอย่างเช่นผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับรัฐบาลนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆพูดง่ายๆก็คือเราพิจารณาศึกษานะครับในหน่วยเศรษฐกิจย่อยๆนะครับในทางตรงกันข้ามเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับก็จะศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้แก่เรื่องเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับเงินเฟ้อการว่างงานของประเทศนะครับการค้าและการเงินระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าจะจำง่ายๆก็จำว่าจุลละเนี่ยแปลว่าเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะศึกษาในหน่วยย่อยๆในขณะที่มหาเนี่ยแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็จะศึกษาในภาพรวมนะครับหรือว่าขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะใช้วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแบบวิทยาศาสตร์คืออะไรแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อช่วยทำความเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทำนายว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรนะครับหรือปัจจัยอื่นๆทางระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมการที่นักศึกษาเห็นอยู่ในสไลด์นะครับก็จะประกอบด้วย y เท่ากับ c บวก i บวก g บวกด้วย x ลบด้วย m หรือเป็นสมการรายได้ประชาชาตินั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรทางฝั่งสมการทางฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c ตัว i ตัว g ตัว x หรือว่าตัว m ก็จะส่งผลต่อตัวแปรเศรษฐกิจทางฝั่งขวาหรือว่าตัวแปรตัว y ซึ่งก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองสำหรับแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์นะครับการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราแบ่งไปได้หลักๆแล้วนะครับ2วิธีวิธีแรกเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ทางทฤษฎีหรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นะครับเศรษฐศาสตร์ทางทฤษฎีเนี่ยหรือเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เนี่ยเราจะศึกษาเศรษฐกิจในรูปแบบของเศรษฐกิจที่มีความเป็นไปอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าศึกษา what if นะครับก็คือศึกษาว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรณปัจจุบัน
นะครับแบบที่2ศึกษาเศรษฐศาสตร์แบบบรรทัดฐานนะครับหรือเศรษฐศาสตร์แบบนโยบายภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าศึกษาแบบ ought to be นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์แบบที่ควรจะเป็นเศรษฐศาสตร์ฐานก็จะศึกษาเรื่องต่างๆว่าเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าเราอยากจะเห็นระบบเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่วนการคิดแบบเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีปัญหาพื้นฐานสำคัญในระบบเศรษฐกิจให้ตัดสินใจเนี่ยแบ่งออกเป็น3คำถามด้วยกันคำถามแรกก็คือระบบเศรษฐกิจนั้นนะครับจะผลิตอะไรนะครับคำถามที่2ก็คือจะผลิตอย่างไรและคำถามสุดท้ายก็คือผลิตเพื่อใครนะครับโดยวิธีการตอบคำถามทั้ง3คำถามเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจว่าระบบเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไหนนะครับโดยที่ในทางทฤษฎีเนี่ยก็จะแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็น3ระบบใหญ่ๆด้วยกันแบบแรกก็คือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเนี่ยก็จะใช้กลไกตลาดในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและก็ผลิตเพื่อใครนะครับในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบที่2ก็คือระบบเศรษฐกิจโดยวางแผนจากส่วนกลางนะครับหมายความว่าจะมีคน1คนหรือว่ากลุ่มคน1คนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแล้วก็จะกำหนดว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครสุดท้ายเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับก็จะมีทั้งระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางผสมกันโดยที่สินค้าบางชนิดก็อาจจะใช้กลไกตลาดในขณะที่สินค้า อีกชนิดนึงหรือว่าอีกส่วนนึงก็จะใช้การตัดสินใจโดยวางแผนแบบจากส่วนกลางทีนี้เมื่อเราศึกษาเศร

กษัตริย์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนช่วงของเรื่องของนิยามหรือว่าความหมายของเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกิดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะครับเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยการจะตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยธุรกิจต่างๆเนี่ยทรัพยากรอย่างหนึ่งก็คืองบประมาณและเวลาจะมีข้อจำกัดหรือว่ามีความจำกัดอยู่อย่างเช่นเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราก็มีจำกัดเวลาในแต่ละวันของเราก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นทางเลือกต่างๆนะครับก็ต้องเลือกโดยที่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดหรือว่าความจำกัดของทรัพยากรนั้นๆทีนี้อีกอันนึงก็คือเมื่อเรามีทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตเนี่ยทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตก็จะมีความจำกัดเหมือนกันนะครับอย่างเช่น เรามีแรงงานนะครับก็มีแรงงานอยู่อย่างจำกัดมีเครื่องจักรก็มีเครื่องจักรอยู่อย่างจำกัดถ้ามองในจากมุมมองของอาชีพอย่างเกษตรกรที่ดินก็มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตสินค้าและบริการออกมาเราก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดในการเลือกผลิตสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถผลิตสินค้าทุกอย่างได้เราก็ต้องเลือกผลิตสินค้านะครับต่างๆตามจำนวนทรัพยากรที่เรามีต่อมาในตอนที่ 1.2 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนะครับเราก็จะศึกษาใน4หัวข้อด้วยกันก็ได้แก่ตลาดและความเป็นและความสำคัญของตลาดการค้าการเงินและทุนในระบบเศรษฐกิจบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับตลาดและความสำคัญของตลาดนะครับก็จะเริ่มด้วยความหมายของตลาดตลาดเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยก็หมายถึงที่ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายก็ติดต่อกันเพื่อกำหนดราคาแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆลองนึกถึงตลาดสดนะครับที่เราไปซื้อของตอนเช้านะครับเราก็เดินไปก็มีเราที่เดินที่เข้าไปเป็นผู้ซื้อแล้วก็มีแม่ค้าพ่อค้าที่นำของมาขายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่ให้เกิดการซื้อขายขึ้นหรือว่าให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาพบปะเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการกันนะครับสินค้าทั่วไปก็อย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารเครื่องประดับนะครับต่างๆหรือตลาดเนี่ยก็อาจจะครอบคลุมถึงสินค้าที่มีความก้าวหน้าด้วยแล้วก็ตลาดเนี่ยก็บางครั้งก็คนที่มาซื้อขายเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพบเจอกันในชีวิตจริงหรือว่าพบเจอกันแบบที่ต้องเห็นหน้าค่าตากันนะครับอย่างเช่นในตลาดหุ้นนะครับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดเหล่านี้เวลาเราซื้อขายกันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพบปะกันนะครับผมซื้อหุ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องทราบว่าซื้อหุ้นมาจากใครนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็เวลาซื้อขายกันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพบปะกันโดยตรงนะครับทีนี้แล้วราคาจะถูกกำหนดได้อย่างไรนะครับการกำหนดราคาและก็ดุลยภาพของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการซื้อนะครับหรือทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปสงค์และก็ปริมาณความต้องการขายหรือทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอุปทานนะครับแรงซื้อนะครับความต้องการซื้อและความต้องการขายเนี่ยก็จะสร้างให้เกิดราคานะครับเกิดขึ้นซึ่งราคาเนี่ยก็จะส่งสัญญาณถึงภาวะการซื้อขายในตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับราคาก็จะเป็นตัวประสานเชื่อมโยงการตัดสินใจของผู้ผลิตและบริโภคในตลาดยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาสูง

ครับผู้บริโภคก็ไม่อยากจะบริโภคสินค้าชนิดนั้นมากในขณะที่ราคาถูกลงถ้าสินค้าชนิดนั้นราคาถูกลงผู้บริโภคก็จะบริโภคมากขึ้นในทางตรงข้ามถ้าราคาสินค้ามีราคาที่สูงผู้ผลิตก็อยากจะผลิตสินค้ามาขายจำนวนมากแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าถูกลงผู้ผลิตก็ไม่ค่อยอยากที่จะผลิตสินค้าออกมาขายนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการบริโภคและการผลิตในตลาดเนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยนะครับอย่างเช่นรสนิยมของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคชอบกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมก็จะมีราคาสูงขึ้นจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นรายได้ถ้ารายได้สูงขึ้นประชาชนก็สามารถบริโภคสินค้าได้มากขึ้นเทคโนโลยีการผลิตถ้าเทคโนโลยีการผลิตสูงมีประสิทธิภาพสูงก็สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถัดมาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องตลาดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าเงินและทุนในระบบเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยจะพูดถึงการค้าขายระหว่างระบบเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเสียส่วนใหญ่หลักๆ ก็คือให้มองถึงอาชีพในปัจจุบันของเราก็ได้ครับทุกวันนี้แต่ละคนหรือแต่ละท่านก็จะมีอาชีพหลักอยู่หนึ่งอาชีพเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราสามารถประกอบหรือว่าทำได้ดีที่สุดนะครับก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็จะทำงานชนิดนั้นเนี่ยชนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะหาเงินหาผลตอบแทนมาแล้วนำผลตอบแทนเนี่ยไปซื้อนะครับสินค้าและบริการอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่างเหล็กนะครับก็จะทำงานเกี่ยวกับเหล็กเป็นหลักแล้วก็เมื่อได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้ออาหารนะครับไปซื้อบริการอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการค้าเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างและการแบ่งงานกันทำต่อมาความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับหน้าที่หลักๆของเงินเนี่ยก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ความจริงแล้วเงินเนี่ยมีหน้าที่อีกหลายประเภทนะครับในทางทฤษฎีส่วนใหญ่ก็จะแบ่งหน้าที่ของเงินออกเป็น4ประเภทแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในหน่วยที่1เนี่ยให้เราสนใจหลักๆที่หน้าที่หลักของเงินในการแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือเราใช้เงินเนี่ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันนะครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินเนี่ยถ้าเราผลิตเราปลูกข้าวได้อยากจะเอาข้าวไปแลกไก่เราก็ต้องขนแบกข้าวไปเพื่อแลกไก่แต่เมื่อมีเงินในลักษณะของปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาข้าวไปขายแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็อยากจะได้ไก่เราก็นำเงินไปซื้อไก่นะครับเพราะฉะนั้นเงินก็เลยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสุดท้ายนะครับความสำคัญของทุนในระบบเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญโดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องเงินทุนเครื่องจักรเทคโนโลยีและทุนทางสังคมนะครับแล้วก็ทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพหรือส่งผลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยทีนี้บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะมีหน้าที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ย3ประการอย่างแรกก็คือจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยจะสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าจะมีในบางกรณีที่จะเกิดความล้มเหลวของตลาดนะครับหรือว่าตลาดไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรแทนตลาดหน้าที่ประการที่2ของรัฐบาลก็คือการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับรัฐเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งในแง่ราคาสินค้าผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตนะครับ
มองในแง่รัฐบาลที่ว่าเราจะเห็นรัฐบาลนโยบายควบคุมราคาสินค้านะครับหรือว่าควบคุมค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลเนี่ยยังสามารถช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ทางอ้อมได้โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าหรือปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะมีนโยบายของรัฐบาลมานะครับเช่นการเก็บภาษีนะครับภาษีในอัตราก้าวหน้าก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นโดยทั่วไปรัฐบาลหน้าที่ประการที่3นะครับก็คือการสร้างความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรัฐบาลสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายประการที่3ด้วยโดยใช้นโยบายทางด้านการคลังและนโยบายทางด้านการเงินนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้เรียนต่อไปในเรื่องนโยบายการคลังและนโยบายการเงินหลักๆ ก็คือเป็นการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนอกจากนั้นก็ยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจนะครับระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะครับจากภาพที่นักศึกษาได้เห็นเนี่ยก็จะสังเกตว่าระบบแบบปิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราหรือว่าระบบเศรษฐกิจระบบเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยนะครับครัวเรือนธุรกิจเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนะครับมีการจ่ายภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลมีบริการสาธารณะให้แก่ครัวเรือนและก็ธุรกิจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างประเทศเลยถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนองค์ประกอบใหม่ขึ้นมาก็คือองค์ประกอบจากทางต่างประเทศนะครับก็จะมีการสินค้านำเข้าสินค้าส่งออกนะครับมีการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศมีทั้งเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลออกนะครับโดยที่ก็จะมีการทำธุรกรรมกันระหว่างธุรกิจและต่างประเทศแล้วก็มีการทำธุรกรรมระหว่างรัฐบาลแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับตอนสุดท้ายของหน่วยที่1ก็จะพูดถึงเรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดอุปสงค์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า demand นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว D หมายถึงปริมาณสินค้าที่บริโภคยินดีซื้อและสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับกฎของอุปสงค์ระบุว่าหากปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณซื้อจะแปรผกผันกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการซื้อเนี่ยก็จะลดลงแล้วถ้าราคาลดลงปริมาณความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ของตลาดเนี่ยก็จะเกิดจากแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการสินค้านะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีความต้องการทานข้าวนะครับมื้อละ1จานนะเพื่อนของผมก็มีความต้องการทานข้าวอาจจะมื้อละจานนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็มีความต้องการทานข้าวแต่ละมื้อแตกต่างกันเมื่อรวมความต้องการของแต่ละคนเข้าด้วยกันเราก็จะเรียกว่าความต้องการของตลาดนะครับหรือว่าความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องรสนิยมของผู้บริโภคการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะครับฤดูกาลนะครับบางฤดูกาลเราก็จะบริโภคสินค้าแตกต่างกันเทศกาลนะครับอย่างเช่นช่วงตรุษจีนนะก็จะหมูไก่เป็ดนะครับก็จะขายดีจำนวนผู้ซื้อและก็ลักษณะของการกระจายรายได้ก็จะเป็นปัจจัยในการกำหนดอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ย
ถ้าเกิดเราดูรูปภาพของอุปสงค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยสามารถเกิดขึ้น

ได้สองวิธีวิธีแรกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เดิมนะครับก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างที่บอกว่าราคาขึ้นอุปสงค์ก็จะลดลงราคาลดลงอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โดยการมีเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายเส้นอุปสงค์ไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับอุปสงค์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะบอกว่าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละหนึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปทานอุปทานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า supply นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว S ซึ่งหมายถึงนะครับสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยปริมาณของสินค้านะครับนั้นๆเนี่ยที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีและสามารถที่จะนำมาขายในตลาดได้ณระดับราคาต่างๆกันในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับโดยกฎของอุปทานเนี่ยระบุว่าถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณการเสนอขายจะแปรผันโดยตรงกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นคนขายก็อยากจะขายของมากขึ้นถูกไหมครับถ้าราคาถูกลงคนขายของเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเอาของมาขายเท่าไหร่นะครับก็จะความต้องการขายก็จะลดลงปัจจัยที่กำหนดอุปทานก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตและก็จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขายการเปลี่ยนแปลงอุปทานก็คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะครับก็มี2ประเภทประเภทแรกก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปทานพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงบนราคาเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปทานนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะส่งผลให้เส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยการเคลื่อนย้ายเส้นอุปทานไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอุปสงค์ก็คือค่าที่บอกว่าเมื่อระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละหนึ่งจะส่งผลต่อปริมาณความต้องการขายสินค้านะครับเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับสุดท้ายเมื่อเรามีอุปสงค์และอุปทานเนี่ยถ้าเราพิจารณาอุปสงค์และอุปทานร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งดุลยภาพของตลาดเนี่ยก็จะประกอบด้วยราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นระดับราคาที่ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อนะครับเท่ากับปริมาณความต้องการขายหรือว่าระดับอุปสงค์ของตลาดเท่ากับระดับอุปทานของตลาดนั่นเองโดยการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆไม่ว่าทางอุปสงค์หรืออุปทานเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และอุปทานอย่างไรนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับดุลยภาพเนี่ยนะหรือว่าเกิดการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้แผนอุปทานและอุปสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาดุลยภาพระหว่างระดับเดิมกับดุลยภาพระดับใหม่นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราทราบผลของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราก็จะนำประโยชน์เรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาปริมาณดุลยภาพของสินค้าต่างๆในตลาดแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับวันนี้เราก็ได้ศึกษาในหน่วยที่1นะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้

0: ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในบทเรียนที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับโดยเข้าไปอ่านในหนังสือในส่วนของหน่วยที่1เพื่ ค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมครับผม
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตนะครับโดยที่หัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแยกออกเป็นทฤษฎีอรรถประโยชน์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและการประยุกต์การใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตการผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาวส่วนหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตโดยแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและต้นทุนการผลิตในระยะยาวนะครับซึ่งการผลิตและต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับเรื่องแรกนะครับเราพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนนะครับโดยที่พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะพูดทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์คืออะไรทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยความหมายของอรรถประโยชน์ก็จะหมายถึงความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับหรือหมายถึงความสามารถของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในการที่จะตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคเมื่อเราพูดถึงอรรถประโยชน์เนี่ยเราจะพูดถึงความพอใจความสุขที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับโดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับกับคุณประโยชน์อย่างเช่นบุหรี่สุราเนี่ยสำหรับคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดสุราเนี่ยการบริโภคบุหรี่และบริโภคสุราจะได้อรรถประโยชน์สูงแต่คุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเราทราบดีว่าบุหรี่และสุราเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยต่ำนะครับหรือสินค้าบางประเภทมีประโยชน์ต่ำแต่มีอรรถประโยชน์สูงเช่นเพชรนะครับทองคำโดยที่สินค้าพวกนี้ไม่ได้มีคุณประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีอรรถประโยชน์ในทางจิตใจนะครับผู้คนก็อยากจะครอบครองเครื่องประดับที่ทำจากเพชรทำจากทองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราระลึกไว้ว่าคุณประโยชน์กับอรรถประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับอาจจะไปด้วยกันหรืออาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้ทีนี้การวัดความพอใจนะครับหรือว่าวัดอรรถประโยชน์เนี่ยเราวัดได้2วิธีหลักๆวิธีแรกนะครับวัดโดยเป็นหน่วยนับนะครับโดยที่เราอาจจะวัดออกมาเลยว่าทานน้ำ1แก้วได้รับอรรถประโยชน์จำนวน10ยูทิลหรือว่า10หน่วยนะครับอรรถประโยชน์เนี่ยมีหน่วยวัดเรียกว่าเป็นยูทิลนะครับหรือว่าทานข้าว1จานได้รับความพึงพอใจเท่ากับ30ยูทิลแบบนี้เป็นต้นแบบที่2ก็คือความพอใจเนี่ยวัดเป็นหน่วยนับไม่ได้แต่สามารถเรียงลำดับได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าทานข้าวมันไก่ได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยทานข้าวขาหมูได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยแต่เราพอจะทราบว่าเราพอใจหรือว่าเราชอบที่จะบริโภคข้าวขาหมูมากกว่าข้าวมันไก่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อสมมุติที่ว่าความพึงพอใจเนี่ยสามารถนับเป็นหน่วยนับหรือว่ายูทิลได้โดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอรรถประโยชน์รวมหรือ total utility นะครับเราจะใช้ตัวภาษาอังกฤษว่า TU ก็คือความพึงพอใจที่บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าทั้งหมดแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มภาษาอังกฤษเรียกว่า marginal utility ตัวแทนว่า MU ก็คืออรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยนั่นแหละนะครับทีนี้ให้นักศึกษาจำไว้ว่า total utility กับ marginal utility หรือว่า
อรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็จะถูกนำไปใช้ทั้งในเรื่องการผลิตนะครับถูกเอาไปใช้ทั้งในเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ total กับ marginal ตัวอย่างแสดงอรรถประโยชน์รวมแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับจากตารางนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบริโภคสินค้า0ชิ้นเราก็จะได้อรรถประโยชน์เพิ่มนะครับหรือว่าช่องที่2เนี่ยเท่ากับ0นะครับอรรถประโยชน์รวมก็เท่ากับ0ถ้าเราบริโภคสินค้า1หน่วยเราจะได้บริโภคเราจะได้อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าชิ้นที่1นั้นเนี่ยเท่ากับ10แล้วเราก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ10ในขณะที่ถ้าเกิดบริโภคสินค้า2ชิ้นนะครับชิ้นที่2เนี่ยเราจะได้อรรถประโยชน์เท่ากับ8แล้วอรรถประโยชน์รวมก็คือรวมชิ้นที่1กับชิ้นที่2เข้าด้วยกันก็คือ10บวกด้วย8ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ18นะครับถ้านักศึกษาทำไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าพอถึงสินค้าหน่วยที่6เนี่ยอรรถประโยชน์เพิ่มนะครับเท่ากับ0อรรถประโยชน์รวมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นถ้าเกิดเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอรรถประโยชน์อาจจะติดลบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานข้าวนะครับทานข้าวจานแรกเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากเลยได้รับอรรถประโยชน์เยอะพอเราทานข้าวจานที่2จานที่3ไปอรรถประโยชน์ก็จะค่อยๆลดลงมันก็ยังอร่อยอยู่แต่ว่าความอร่อยก็จะค่อยๆลดลงนะถ้าเราทานข้าวเพิ่มไปเรื่อยๆถึงจุดๆนึงเราก็จะอิ่มมากจนเราไม่ได้ความสุขเพิ่มเติมจากทานการบริโภคข้าวแล้วถ้าเรายังบริโภคข้าวต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เราอาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าอาจจะเกิดอาการไม่สบายเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ความสุขของเราเนี่ยจากการบริโภคเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้นักศึกษาเห็นภาพว่าทำไมเมื่อเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นอรรถประโยชน์เพิ่มเนี่ยหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยถึงค่อยๆลดลงนะครับซึ่งการลดลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากฎแห่งการลดถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า law of diminishing marginal utility นะครับก็คือเมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็น0แล้วก็ถ้ายังบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนั้นติดลบได้นะครับถ้าเกิดเรานำค่าอรรถประโยชน์รวมนะครับมาพลอตเป็นกราฟนะครับเราก็จะได้รูปเหมือนทางซ้ายก็คืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดนึงนะครับก็จะได้อรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดหลังจากนั้นถ้ายังบริโภคต่อไปเนี่ยอรรถประโยชน์รวมก็จะค่อยๆลดลงในทางรูปทางขวาก็จะเห็นว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่อรรถประโยชน์เท่ากับ0นะครับก็คือการบริโภค

ที่6หน่วยแล้วหลังจากนั้นหากบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้ทีนี้เมื่อเราทราบเกี่ยวกับการบริโภคและอรรถประโยชน์ทั้งอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเราก็

มีงบประมาณ8บาทซื้อสินค้า A และสินค้า B นะครับโดยที่ราคาสินค้า A เนี่ยใช้ตัวแทนว่า PA เท่ากับชิ้นละ1บาทในขณะที่สินค้า B เนี่ยราคาแทนด้วย PB นะครับราคาเท่ากับชิ้นละ2บาทเพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงที่สุดนะครับหรือว่าอรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดเนี่ยเขาจะต้องบริโภคสินค้าทั้ง2ชนิดอย่างไรวิธีการก็คือแทนที่เราจะนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมาพิจารณาเลยนะครับเราต้องนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมาหารด้วยราคาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาสินค้านะครับที่เราจ่ายไปหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทที่เราจ่ายไปหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดเนี่ยเมื่ออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า A ส่วนด้วยราคา A เท่ากับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B ส่วนด้วยราคา B และเป็นจุดที่ใช้งบประมาณจนหมดนะครับโดยที่ถ้าจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสินค้า A เนี่ยได้อรรถประโยชน์นะครับชิ้นที่1เนี่ยเท่ากับ10ชิ้นที่2เท่ากับ9ชิ้นที่3เท่ากับ8ชิ้นที่10เท่ากับ7ชิ้นที่5เท่ากับ6ในขณะที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าชนิด B เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่18 14 10 6แล้วก็2นะครับแต่ว่าราคาสินค้าของ A เนี่ยราคาชิ้นละ1บาทในขณะที่ราคาสินค้าของ B เนี่ยราคาชิ้นละ2บาทเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยหารด้วยราคานะครับก็จะได้ช่องที่4เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า A ในขณะที่ช่องที่5ก็คืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B นะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า B ทีนี้เราก็จะหาจุดที่ช่องที่4และช่องที่5เนี่ยมีค่าเท่ากันก็จะเห็นว่ามี9กับ7เห็นไหมครับมี9กับ7ที่เป็นตัวเข้มแต่ว่าถ้าเกิดที่9เนี่ยแสดงว่าเราบริโภคสินค้า A เท่ากับ2ชิ้นและบริโภคสินค้า B 1ชิ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราใช้เงินไปทั้งหมด4บาทถูกไหมครับเพราะว่าสินค้า A เนี่ยชิ้นละบาท2ชิ้นก็2บาทสินค้า B 1ชิ้นราคา2บาทก็เท่ากับ4บาทอีกจุดหนึ่งที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า2ชนิดเท่ากันเนี่ยก็คือ7หมายความว่าเราบริโภคสินค้าชนิดที่1เนี่ยหรือสินค้า A เนี่ย4หน่วยและบริโภคสินค้า B เนี่ย2หน่วยซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับเราจะใช้เงินหมด8บาทพอดีนะครับก็คือสินค้า A 4หน่วยก็4บาทสินค้า B 2หน่วยหน่วยละ2บาทก็อีก4บาทรวมกันเป็น8บาทพอดีนะครับจากกรณีนี้ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมนะครับก็คื อสินค้าชนิดที่1นะครับก็ได้เท่ากับ10บวก9บวก8บวก7นะครับในขณะอรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้า B อีก2หน่วยก็คือ18บวก14เพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์รวมทั้งหมดที่ได้รับก็คือ66หน่วยนะครับหรือ66ยูทิลนั่นเองทฤษฎีที่2เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราจะพูดด้วยเรื่องทฤษฎีของความพอใจเท่ากันทฤษฎีของความพอใจเท่ากันคืออะไรนะครับทฤษฎีของความพอใจเท่ากันเนี่ยมาจากเราจะประกอบด้วยเรื่องหลักๆ2เรื่องเรื่องแรกก็คือความหมายของเส้นความพอใจเท่ากันนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า indifference curve โดยที่ indifference curve เนี่ยหรือว่าเราแทนว่า IC เนี่ยคือเส้นที่ประกอบด้วยสินค้าของ2ชนิด
ที่ให้ความพอใจเท่ากันแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเลือกบริโภคณ

0: ส่วนประกอบใดก็ตามจากตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าผู้บริโภคจะบริโภคที่จุด A จุด B จุด C จุด D นะครับก็จะได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับเพราะทุกจุดอยู่บนเส้น IC เดียวกันไม่ว่าจะบริโภคไก่ทอด6ชิ้นทานไอศกรีม2ถ้วยหรือว่าบริโภคไก่ทอด2ชิ้นหรือไอศกรีม6ถ้วยก็ได้ความพึงพอใจเท่ากันทีนี้คุณสมบัติของเส้นความพึงพอใจเนี่ยจะประกอบด้วย4คุณสมบัติคุณสมบัติที่1ก็คือลาดลงจากซ้ายไปขวานะครับหมายความว่าถ้าจะเพิ่มการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งก็จำเป็นจะต้องลดการบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเส้นความพึงพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดนะครับแสดงถึงอัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้า2ชนิดเนี่ยจะลดลงตามลำดับนะครับหมายความว่าถ้าเราบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งมากๆแล้วเนี่ยนะครับอัตราประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเส้น IC เนี่ยจะไม่ตัดกันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเส้น IC เนี่ยจะมีได้หลายเส้นโดยที่เส้นที่อยู่สูงกว่าก็จะสะท้อนถึงความพึงพอใจมากกว่านะครับก็จะแสดงได้ตามรูปนี้ก็คือเส้น IC 1เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดเส้น IC 2ก็จะได้รับความพึงพอใจสูงกว่า IC 1และเส้น IC 3เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดในบรรดา3เส้นนี้ทีนี้อัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า marginal rate of substitution นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราแทนตัวย่อว่า MRS ซึ่ง MRS เนี่ยก็คือความชันของเส้น IC curve นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นจากจุด A มาจุด Bนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสินค้า x ต่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสินค้า y ต่อการเปลี่ยนแปลงสินค้า x นะครับก็จะเห็นว่าค้า y เนี่ยลดลงไป5หน่วยจากการเพิ่มสินค้า x มา1หน่วยเพราะฉะนั้น MRS จากจุด A ไปจุด B เนี่ยก็จะเท่ากับลบ5นะครับต่อมาจากเส้น IC curve เนี่ยเส้น IC curve เนี่ยพูดถึงความพึงพอใจแต่อย่างที่เราได้เรียนไปนะครับความพึงพอใจเนี่ยจะถูกขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะซื้อไก่ได้กี่ชิ้นจะบริโภคไอศกรีมได้กี่ถ้วยเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าที่เรามีนะครับโดยที่ความชันของเส้นงบประมาณเนี่ยก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้า y ต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้า x นะครับหรือเท่ากับสัดส่วนของราคาสินค้า x ต่อราคาสินค้า y เมื่อเรานำเส้น IC นะครับมารวมกับเส้นงบประมาณเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า budget line เนี่ยเราก็จะสามารถหาจุดดุลยภาพของการบริโภคได้นะครับโดยดุลยภาพของการบริโภคเนี่ยก็คือจุดที่ MRS นะครับหรือว่า marginal rate of substitution เนี่ยเท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนะครับพูดง่ายๆก็คือความชันของเส้น IC curve เท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนั่นเองจากรูปก็จะเห็นว่าจุด E เนี่ยคือจุดดุลยภาพของการบริโภคนะครับโดยที่ณงบประมาณที่เรามีเนี่ยสามารถได้รับความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่จุด G เนี่ยเราไม่สามารถได้ความสุขระดับจุด G ได้เพราะว่าเงินในกระเป๋าเราไม่พอในทางตรงข้ามจุด F เนี่ยเราสามารถมีความสุขระดับจุด F ได้แต่ว่าเงินในกระเป๋าของเรายังเหลือเราสามารถบริโภคได้มากกว่านั้นเราสามารถมีความสุขได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุด E เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดดุลยภาพของผู้บริโภคหรือว่าทำให้เกิดความสุขสูงสุดณเงินงบประมาณที่เรามี เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเริ่มต้นที่ความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตความหมายของการผลิตก็คือกระบวนการนำปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการมาผ่านกระบวนการการผลิตนะครับแปรรูปให้เป็นสินค้าและบริการโดยที่หน่วยที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทรัพยากรการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยผลิตนั่นเองนะครับโดยที่หน่วยผลิตก็อาจจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับสหกรณ์รัฐวิสาหกิจต่างๆต่อมาเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันการผลิตนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า production function ฟังก์ชันการผลิตเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ก็เห็นแล้วก็อาจจะตกใจหรือว่ามีความกังวลแต่ว่าถ้าจะให้แปลความให้ง่ายที่สุดก็คือฟังก์ชันการผลิตเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าปริมาณผลผลิตนะครับหรือว่าแทนด้วยตัว Q เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตนะครับก็คือตัว D ที่ดิน K สินค้าทุนแล้วก็ L ก็คือจำนวนแรงงานอันนี้คือตามสมมุติฐานนะบอกว่าปัจจัยการผลิตประกอบด้วย3ปัจจัยการผลิตก็คือที่ดินสินค้าทุนแล้วก็จำนวนแรงงานแล้วก็ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เกิดปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาได้ปัจจัยการผลิตจำแนกตามลักษณะการใช้นะครับหรือว่าจำแนกตามลักษณะเวลาเราจะแบ่งเป็นปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันปัจจัยคงที่ก็คือปัจจัยการผลิตที่ไม่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตไม่ว่าจะผลิตมากขึ้นหรือผลิตน้อยลงปัจจัยคงที่นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นที่ดินโรงงานเครื่องจักรส่วนมากเนี่ยปัจจัยการผลิตเหล่านี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตปัจจัยแบบที่2ก็คือปัจจัยแปรผันปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือปัจจัยการผลิตที่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแรงงานเชื้อเพลิงเป็นต้นถ้าเราผลิตสินค้ามากขึ้นเราก็ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเราก็ใช้แรงงานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากลักษณะของปัจจัยการผลิตที่แบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทการผลิตออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็คือการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตรันนะครับก็คือการผลิตที่มีอย่างน้อยมีปัจจัยการผลิต1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าเป็นปัจจัยคงที่โดยที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน10ปี50ปีคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าการผลิตนั้นมีอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่นะครับในขณะที่การผลิตระยะยาวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า long run ก็คือเป็นการผลิตที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตแบบแปรผันหรือว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากพอที่ผู้ผลิตเนี่ยหรือว่าหน่วยผลิตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือการผลิตระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยคงที่จากตัวอย่างเนี่ยการศึกษาก็จะสมมุติให้ปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยเป็น1ชนิดได้แก่ปัจจัยที่ดินนะครับแล้วก็ปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยแรงงานโดยที่ผลผลิตที่เราได้รับจากการผลิตเนี่ยก็จะมี3ประเภทด้วยกันก็คือผลผลิตรวมนะครับ total product หรือว่าแทนว่า TP ก็คือผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดจากการใช้ทำงานร่วมกันระหว่างปัจจัยการผลิต D และปัจจัยการผลิต L นะครับหรือว่าทั้งที่ดินและแรงงานผลผลิตเฉลี่ยก็คือ จำนวนผลผลิตรวมส่วนด้วยปัจจัยแปรผันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มหรือว่า marginal product ก็คือการเปลี่ยนแปลงผลผลิตรวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันไป1หน่วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเพิ่มแรงงาน1หน่วยแล้วจะทำให้ผลผลิตรวมเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างจากตารางที่3นะครับก็จะเห็นว่าที่ดินเนี่ยคงที่ตลอดเลยเท่ากับ10ตลอดเลยในขณะที่ปัจจัยแปรผันตัว L เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มจาก1 2 3 4 5 6 7 8ไล่ไปและผลผลิตรวมเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือหน่วยที่7เนี่ยพอหน่วยที่8ผลผลิตรวมก็จะลดลงเมื่อเราเอาผลผลิตรวมส่วนด้วยจำนวนแรงงานก็จะได้ผลผลิตเฉลี่ยนะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยก็คือผลผลิตที่เราได้รับจากการเพิ่มปัจจัยแปรผันนะครับหรือปัจจัยแรงงานเนี่ยเข้าไป1หน่วยยกตัวอย่างเช่นหน่วยที่3เนี่ยเราก็จะเอาผลผลิตรวมคือ39เนี่ยลบด้วยผลผลิตรวมของระดับปัจจัยแปรผันก่อนหน้าซึ่งก็คือ2เนี่ยหรือว่าเท่ากับ24เนี่ยถ้าเราเอา39ลบด้วย24เราก็จะได้เท่ากับ15หรือว่าผลผลิตเพิ่มเท่ากับ15ถ้าเราเพิ่มแรงงานหน่วยที่3เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มปัจจัยแรงงานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อยๆลดลงจนถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ายังเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันอีกเนี่ยจะทำให้marginal product เนี่ยหรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้นะครับซึ่งหลักการเนี้ยเราเรียกว่า law of diminishing marginal product หรือกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเพิ่มแรงงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มแรงงานเข้าไปในที่นาเรื่อยๆที่นา1ไร่เพิ่มจำนวนแรงงานเข้าไปเรื่อยๆ1คน2คน3คนเพิ่มไปเป็นพันคนผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดหนึ่งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะติดลบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ศึกษาในหน่วยที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งนับเป็นหน่วยที่มีข้อมูลจำนวนมากหากนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปทบทวนนะครับได้ในหนังสือตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับสำหรับวิชาชุดวิชา33207นะครับในหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดและการกำหนดราคานะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมดอยู่3หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของตลาดนะครับหัวเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจสำหรับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาเช่นกันแต่เป็นของภาครัฐบาลนะครับครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1นะครับมาดูความหมายกันนะครับตลาดคืออะไรนะครับนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ซื้อของนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดไม่ใช่สถานที่ซื้อของนะครับตลาดเนี่ยหมายถึงการที่ผู้ซื้อผู้ขายจะสามารถเจรจาตกลงซื้อขายนะครับสินค้าและบริการกันนะครับแล้วก็มีการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้ากันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่นะครับเพราะนักศึกษาจะเห็นว่าการซื้อขายสินค้าบางทีเราซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถจบลงด้วยการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้วอันนั้นคือตลาดนะครับตอนนี้ตลาดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะจำแนกตลาดออกเป็น2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการกำหนดราคานะครับการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือการกำหนดราคาทางทฤษฎีถ้าทางทฤษฎีก็คือการกำหนดราคาสินค้าในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าหน่วยธุรกิจจะกำหนดราคาสินค้าเพื่อให้ตนเองได้รับกำไรหรือผลตอบแทนสูงสุดนะครับซึ่งระดับที่ระดับราคาที่ทำให้ผู้ผลิตได้ผลตอบแทนหรือได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่ marginal cost เท่ากับ marginal revenue หรือต้นทุนส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MC เท่ากับ MR นะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับตอนนี้ในทางปฏิบัติทำยังไงนะครับในทางปฏิบัติปกติแล้วการกำหนดราคาก็จะมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีบวกเพิ่มนะครับสินค้าชนิดเดียวเนี่ยจะมีหลายวิธีเช่นบวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปนะครับเช่นเราบอกว่าต้นทุนเรา100บาทเราอยากได้กำไร20บาทเราก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก20บาทก็ตั้งราคาขายไว้120บาทเป็นต้นนะครับการตั้งราคาแบบหลายระดับนะครับหลายระดับอันนี้ก็คือเป็นตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ซื้อหลายๆกลุ่มนะครับที่เขามีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนะครับเขานิยมสินค้าชนิดเดียวกันแต่เขาต้องการลักษณะของความดูดีความสะดวกสบายอย่างเช่นโรงภาพยนตร์เป็นต้นนะครับโรงภาพยนตร์เราก็จะเห็นว่าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันโรงภาพยนตร์เดียวกันแต่ที่นั่งแต่ละที่นั่งราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการกำหนดราคาแบบหลายระดับนะครับว่าถ้าเราชอบแบบหนึ่งระดับราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการกำหนดราคาสองส่วนราคาสองส่วนอันนี้ก็คือสินค้าเหมือนกันนะครับบริการเหมือนกันแต่กำหนดราคาให้แตกต่างกันสำหรับสินค้าลูกค้า2กลุ่มเช่นลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เป็น2ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการตั้งราคาสินค้าแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นชุดมากกว่า1ชิ้นนะครับอย่างเช่นสบู่อาจจะขายเป็นก้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะขายเป็นแพ็ค4ก้อนอย่างนี้นะครับขายเป็นแพ็ค4ก้อนก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับถ้าขายเป็นแพ็คก้อนนึงก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าก้อนละ10บาทนะครับแต่ถ้าเป็น4ก้อนอาจจะ30บาทหรือ35บาทอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับก็คือกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดนะครับกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่นิยมใช้กันก็จะมีลักษณะ2ลักษณะคือการกำหนดราคาพ่วงนะครับการกำหนดราคาพ่วงปกติจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะว่าสินค้าของผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับมีสินค้าอันชนิดนึงที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดที่ลูกค้ามากกับสินค้าอีกชนิดหนึ่งอาจจะเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่กำลังทดลองตลาดหรือว่าตลาดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับบางทีการขายพ่วงก็อาจจะขายโดยลักษณะของผู้ขายจะขายสินค้าพ่วงกันเป็นสองชนิดนะครับคือใครจะซื้อสินค้าตัวที่
เป็นสินค้ายอดนิยมเนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งพ่วงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2ก็คือการกําหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันนะครับการกําหนดสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มิตรสหอาจจะใช้ร่วมกันหรือว่าสินค้าในกลุ่มตระกูลเดียวกันนะครับเช่นชุดยาสามัญประจำบ้านเป็นต้นนะครับก็จะประกอบด้วยยาหลายๆชุดหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับไม่ว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้แก้หวัดหรืออาจจะเป็นแปรงสีฟันขายคู่กับยาสีฟันเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาหารถ้านักศึกษาไปซื้อร้านอาหารร้านอาหารบางแห่งนะครับซึ่งอาจจะขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขายคู่กับเฟรนช์ฟรายขายคู่กับน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะตั้งราคาสินค้าในลักษณะที่หลายๆชุดหลายๆอย่าง

นะครับรวมกันนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นการกำหนดราคาสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับการกำหนดสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับก็จะมีการกำหนดสินค้าที่เน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนนะครับถ้าเน้นต้นทุนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าที่ใช้กำหนดราคาให้เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับกับอีกอันนึงก็คือการกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการกำหนดราคาสินค้าที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการกำหนดราคาสินค้าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าต้องการที่จะให้ผู้ผลิตมีกำไรปกติเท่านั้นก็อาจจะกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับในลักษณะต่อมาก็คือเป็นการกำหนดราคาสินค้าที่ไม่เน้นต้นทุนการผลิตนะครับถ้าไม่เน้นต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดราคาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นช่วงนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางตัวอาจจะราคาสูงขึ้นนะครับจนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนอันนี้รัฐบาลก็อาจจะกำหนดเพดานราคาสินค้าไว้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้ราคาน้ำตาลสูงมากนะครับสูงมากเพราะอาจจะสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างว่าราคาน้ำตาลสูงเพราะอาจจะอ้อยมีปัญหาอ้อยผลผลิตอ้อยไม่ดีก็เลยทำให้ราคาน้ำตาลสูงมากตอนนี้พอราคาน้ำตาลสูงมากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่ทำขนมทำอะไรก็อาจจะเดือดร้อนรัฐบาลก็อาจจะกำหนดราคาน้ำตาลนะครับว่าไม่ให้ขายสูงเกินกว่าระดับราคาที่กำหนดตอนนี้เมื่อกำหนดอย่างนี้นะครับราคาก็อาจจะราคาขายก็อาจจะต่ำกว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่ทำให้เขาได้รายได้ที่ต่ำกว่าที่เขาคาดหวังไว้นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นลักษณะของการกำหนดราคาที่ไม่เน้นต้นทุนนะครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับและการกำหนดราคาก็จะมีหัวเรื่องอยู่3หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากแค่ไหนครับมากจนกระทั่งไม่มีใครสามารถมีอำนาจเหนือกว่าตลาดได้ก็คือทุกคนก็ต้องยอมรับราคาตลาดนะครับอันที่2ก็คือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันทุกประการแปลว่าสินค้าอันไหนก็ได้เราใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันที่3ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับก็คือทุกคนจะรู้หมดว่าตอนนี้ตลาดสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่เป็นอย่างไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับใครขายสินค้ามีคุณภาพไม่มีครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะรู้เท่าเทียมกันหมดนะครับข้อที่4ก็คือหน่วยธุรกิจเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีนะครับก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามไม่มีอุปสรรคกีดขวางในการเข้าหรือออกจากตลาดแล้วก็ข้อ5ก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตต่างๆทำได้โดยเสรีนะครับซึ่งจาก5ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตลาดที่มันไม่มีอยู่จริง 100% นะครับเป็นตลาดในอุดมคตินะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจะเหมือนกันทุกประการเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองอย่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับข้าวสารน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกหมดไม่ได้มีสินค้าหน่วยไหนที่เหมือนกันทุกประการนะครับข้อ3ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพตลาดเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนขายหรือคนซื้อแต่ละคนก็รู้สภาพตลาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ข้อนี้รวมๆแล้วก็คือทำให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดในอุดมคตินะครับแต่ก็อาจจะอนุโลมว่าตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นตลาดสินค้าเกษตรอนุโลมให้เป็นตลาดที่ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับเรามาดูนะครับ อุปสงค์นะครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเราจะดูจากตลาดนะครับก็จะมีอุปสงค์แล้วประธานกำหนดราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากนะครับหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆรายหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดกำหนดราคามาเท่ากับ PM นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเงาะกำหนดราคามาเท่ากับกิโลละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจคือผู้ขายเงาะทุกรายในตลาดก็ต้องขายเงาะในราคา20บาทนะครับไม่มีใครที่จะขายเกินราคา20บาทได้ถ้าตลาดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะสินค้าของคุณคือเงาะของคุณของผู้ผลิตทุกคนเหมือนกับของคนอื่นทุกประการนะครับคุณภาพเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งราคาขายสูงกว่า20ก็ไม่มีคนซื้อแน่ๆทุกคนรู้สภาพตลาดดีถูกไหมครับ
ก็จะไปซื้อเงาะของคนอื่นหมดเราตั้งราคาเงาะสูงกว่า20บาทเราก็ขายไม่ได้ตั้งต่ำกว่า20บาทได้ไหมได้แต่ในเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการกำไรสูงสุดก็แน่นอนเราไม่มีใครตั้งราคาขายต่ำกว่า20ในเมื่อตั้งราคา20ก็ขายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจทั้งหมดก็จะตั้งราคาไว้เท่ากับราคาตลาดนะครับที่กำหนดมานะครับอย่างเช่นเงาะ20บาททุกคนก็จะขาย20บาทหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยถ้าตั้งราคา20บาทเขาก็จะขายได้หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นรายเล็กๆรายนึงมีคนซื้อเยอะแยะเลยเขามีเงาะมาขาย100โล200โลเขาก็สามารถขายได้หมดที่ราคา20บาทนะครับตอนนี้เรามาดูการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเรามาดูเทียบกับต้นทุนนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเส้น SAC นี้ก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะครับ Short Run Average Cost นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งๆนะครับแล้วก็ราคาเมื่อกี้ที่เราดูมานะครับราคาตัวนี้ถูกกำหนดมาที่ตลาดใช่ไหมครับอย่างเช่นทั้งเงาะกิโลละ20บาทนะครับก็จะขายได้เท่านี้ขายได้เท่าไหร่ขายได้ที่เมื่อกี้ที่เราจำได้นะครับก็คือในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ผลิตจะขายที่กำไรขายที่ระดับราคาที่ได้กำไรสูงสุดก็คือ MC เท่ากับ MR นะครับ MC อยู่นี่นะครับ MR อยู่นี่ตัดกันที่ตรงนี้นะครับขายกันที่จำนวนเท่านี้หน่วยนะครับนะครับสมเท่านี้หน่วยอาจจะเป็น100กิโลสมมุตินะครับที่ราคาโลละ20บาทโลละ20บาทตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนดูที่เส้น SAC นะครับ Average Cost สมมุติว่าต้นทุนตรงนี้เท่ากับประมาณ15บาทนะครับอันที่20บาทนะครับต้นทุน15บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ประกอบการก็จะมีกำไร5บาทกำไร5บาทตรงนี้คือกำไรเกินปกติซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะรู้ว่ากำไรเกินปกติคืออะไรเดี๋ยวถึงหมวดที่เป็นเรื่องกำไรนักศึกษาจะรู้นะครับว่ากำไรเกินปกติคือกำไรส่วนที่เกินจากที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้นะครับกำไรปกติถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีกำไรเกินปกติก็แปลว่ากำไรมากกว่าที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ผู้ประกอบการก็จะขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เขาคาดหวังไว้เขาอาจจะคาดหวังไว้ได้กำไรแค่10บาทแต่เขาอาจจะกำไรมากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยจะขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในเมื่อเป็นมีกำไรเกินปกติก็จะทำให้มีผู้ประกอบการขายมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการที่มาขายมากขึ้นก็ทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับจนกระทั่งราคาสุดท้ายก็จะมาเท่ากับต้นทุนระยะยาวนะครับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวตรงนี้นะครับต้นทุนระยะยาวถ้าเท่ากันแล้วถามว่ามีกำไรไหมมีกำไรปกติครับแต่ไม่มีกำไรเกินปกติกำไรปกติก็คือกำไรตามที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อเท่ากับที่คาดหวังไว้ก็แสดงว่าเป็นกำไรปกติของธุรกิจนั้นนะครับระยะยาวก็จะอยู่ในลักษณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้กำไรปกติผู้ประกอบการธุรกิจอื่นก็จะไม่เข้ามาแข่งขันเพราะมันมีแค่กำไรปกติไม่ได้มีมากกว่านั้นก็ทุกธุรกิจก็จะมีกำไรปกติเป็นของตัวเองนะครับนี่ก็จะอยู่ในระดับของดุลยภาพระยะยาวนะครับแต่นี้เรามาดูอุปทานนะครับอุปทานนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอุปทานในระยะสั้นนะครับของหน่วยผลิตก็จะเกิดจากการรวมอุปทานของหน่วยผลิตทุกหน่วยเข้าด้วยกันนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานในระยะยาวนะครับก็จะมีมากกว่าของระยะสั้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการก็จะใช้ทรัพยากรได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับ MC เท่ากับ MR นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการในตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับ MC นะครับMC ก็จะเท่า MC เท่ากับ MR นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า MR เนี่ย Marginal Revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับราคาสินค้าเพราะราคาสินค้ามันคงที่ตลอดดังนั้น P ก็จะเท่ากับ MR แล้วเท่ากับ MC นะครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็อุปสงค์ของหน่วยธุรกิจตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็คือจะตรงข้ามกันก็คือผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทำให้มีบางรายเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกันนะครับผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายรับรู้สภาพของตลาดไม่เท่าเทียมกันและไม่มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับต่างกันทุกข้อเลยนะครับมีอุปสรรคการเข้าตลาดของหน่วยธุรกิจรายใหม่แล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตไม่สามารถทำได้โดยเสรีนะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมีตลาดแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้3ประเภทนะครับก็คือตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับ
ลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือ

ลาดผูกขาดเนี่ยลักษณะชัดเจนเลยคือมีผู้ขายรายเดียวนะครับมีผู้ขายรายเดียวและสินค้าของเขาก็จะแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นๆนะครับหาสินค้าอื่นๆทดแทนไม่ได้อย่างเช่นไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านักศึกษาจะเห็นว่าการไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้เราเนี่ยเราจะไปหาสิ่งอื่นมาแทนไฟฟ้าเนี่ยหาได้ยากมากนะครับเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็ตามมันก็แทนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็จะได้รับสัมปทานในเส้นทางเดินรถตรงนั้นนะครับสินค้าอื่นแข่งได้ไหมก็เราอาจจะมีช่องทางเดินทางได้หลายทางนะอาจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้นั่งรถโดยสารประจำทางรถเมล์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าระยะทางยาวๆไกลๆนะครับแล้วเรามีเวลาจำกัดนะครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราจะให้ไปให้ทันเวลาถูกไหมครับเขาก็เลยมีอำนาจผูกขาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตลาดผู้ขายออนไลน์ก็คือสินค้าที่มีผู้ขายรายใหญ่ๆตลาดที่เด่นชัดเนี่ยจำนวนไม่มากนะครับอาจจะ2รายหรือ3รายนะครับอย่างเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะรู้ว่ามีรายไหนบ้างนะครับเป็นต้นนะครับหรือผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีรายไหนบ้างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตลาดเครื่องแข่งขันคือผู้ขายก็คือสินค้าในตลาดเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับมีจุดต่างจุดขายที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับและผู้ผลิตในตลาดก็มีเยอะมากอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพวกสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับจะมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับสำหรับหน่วยผลิตของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอุปสงค์จะมีเส้นอุปสงค์นะครับก็คือถ้าจะขายสินค้ามากขึ้นก็ต้องลดราคาลงจะขายสินค้าได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการลดราคาลงทำให้สินขายสินค้าได้มากขึ้นพอลดราคาลงแล้วสินค้าทุกหน่วยก็ต้องขายในราคาที่ลดต่ำลงดังนั้นการลดราคาลงทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นรายรับที่เพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่ำกว่าเส้นอุปสงค์ที่แสดงราคานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสมมติเราขายสินค้าจำนวน Q star นะครับตรงนี้ Q down เนี่ยนะครับ Q down ตรงนี้ตั้งราคาไว้เท่ากับ P นะครับแต่ว่ารายรับส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราขายมากขึ้นเราก็ต้องลดราคาลงทำให้รายรับส่วนเพิ่มที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นลดน้อยลงนะครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดราคาในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีอะไรนะครับสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่เราคุยกันไปนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ทดแทนกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสบู่หรือยาสีฟันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีจุดขายแตกต่างกันของเขาใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันโรคเหงือกบางยี่ห้อก็จะเน้นเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาลมหายใจทางปากนะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือฟันขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือกำจัดคราบบุหรี่ซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยผู้ใช้แต่ละคนเขาก็จะต้องการจุดขายของสินค้าที่แตกต่างกันใครที่สูบบุหรี่มากๆเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่กำจัดลดเรื่องของช่วยในการลดคราบบุหรี่อย่างนี้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหงือกเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่รักษาโรคเหงือกนะครับหรือคนที่มีกลิ่นปากเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่ช่วยลดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นจุดขายของแต่ละเจ้าที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะทำให้เขาสามารถตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือผู้ขายรายอื่นๆได้นะครับได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะมากมันก็เนื่องจากสินค้ามันคือยาสีฟันมันสามารถใช้ยี่ห้ออื่นทดแทนได้อยู่แล้วลูกค้าก็อาจจะหนีไปใช้เจ้าอื่นถ้าเราแพงเกินไปแต่ถ้าเราสูงกว่าในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรามีจุดดีข้อดีที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะมาซื้อกับเราดังนั้นสินค้ากลุ่มนี้นะครับถ้าเราตั้งราคาสูงมากนะครับเราก็เรียนอุปสงค์นะครับตั้งราคาสูงมากยอดขายก็ลดลงถ้าตั้งราคาลดลงก็จะขายได้มากขึ้นนะครับอุปสงค์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้น marginal revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต้นทุนนะครับก็จะมีต้นทุนระยะสั้นนะครับช็อตลันเอเวอเรจคอสแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นก็คือช็อตลันมาร์จินอลคอสนะครับการกำหนดราคาทางทฤษฎีก็คือมาร์จินอลคอสเท่ากับมาร์จินอลเรเวนูหรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับที่จุดนี้เราก็จะขายอยู่ที่ Q star นะครับสมมุติเรากำหนดราคาขายยาสีฟันที่เราต้องการขายยา

อีฟันทั้งหมดอยู่ที่10,000หลอดนะครับกำหนดไว้เนี่ยได้กับคืน10,000หลอด10,000หลอดเราขายที่ราคาสมมุติราคาหลอดละ100นะครับแล้วต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ70บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีกำไรเกินปกติอยู่30บาทสมมุตินะครับกำไรเกินปกติอยู่30บาทนะครับการมีกำไรเกินปกติอยู่30บาทจึงทำให้คู่แข่งเนี่ยเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มีกำไรมากกว่าปกติเขาก็จะเข้ามาทำยาสีฟันแข่งกับเรานะครับพอมาทำยาสีฟันแข่งกับเรานะครับมีผู้แข่งเข้ามาก็จะทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับเส้นอุปสงค์ก็จะขยับลดลงมานะครับในระยะยาวนะครับเราก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะมาสัมผัสกับเส้นต้นทุนระยะยาวนะครับนั่นก็คือ LMC เท่ากับ MR นะครับกำหนดมาที่เนี่ยระดับที่ผู้ประกอบการมีกำไรสูงสุดนะครับก็จะได้ราคาได้ปริมาณขายอยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 หลอดนะครับ 5,000 หลอดนะครับก็จะขายได้ที่ราคาหลอดละประมาณ80บาทนะครับแล้วต้นทุนก็อยู่ที่80บาทเพราะฉะนั้นก็คือในระยะยาวนะครับราคาเข้ากับต้นทุนเฉลี่ยพอดีเลยนะครับก็จะมีกำไรปกติกำไรปกติคือกำไรที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ที่ต้องการคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรเพียงแค่ปกติเท่านั้นสำหรับตลาดกึ่งแข่งขันคือโปรขาดนะครับในระยะยาวจะมีเฉพาะกำไรปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดมีผู้ขายรายเดียวนะครับผู้ขายรายเดียวเช่นไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับมีผู้ขายแค่รายเดียวตอนนี้พอมีผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็กำหนดราคาขายนะครับที่ระดับที่กำไรได้กำไรสูงสุดก็คือราคาที่ราคาขายที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับก็จะกำหนดราคาขายไว้นะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าราคาขายที่กำหนดไว้ P star ตรงนี้ก็จะมากกว่า AC star ก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยก็มีกำไรเกินปกติใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าอาจจะกำหนดราคาขายเส้นทางที่ยาวที่สุดสมมตินะครับว่ากำหนดไว้ที่100บาทแล้วต้นทุนของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเขามีกำไรอยู่ที่20บาทนะครับพอมีกำไร20บาทปุ๊บคนอื่นเห็นแล้วเออมีกำไรอยากจะมาแข่งมาแข่งได้ไหมมาแข่งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ขายผู้ขาดเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองอยู่คนก็มาแข่งไม่ได้นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นนี้เขาได้รับสัมปทานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเขาก็ยังมีกำไรเกินปกติอยู่นะครับไม่มีคนอื่นเข้ามาแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดผู้ขาดที่ดุลยภาพระยะสั้นกับดุลยภาพระยะยาวทั้งสองดุลยภาพนี้ยังมีกำไรเกินปกติอยู่แต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผู้ขาดในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจะมีกำไรแค่กำไรปกติเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดผู้ขาดผู้ประกอบการจะมีกำไรเกินปกติได้นะครับตอนนี้เรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะครับก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายในตลาดแล้วผู้ขายในเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นต้นตำรับที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมเราจะรู้เลยว่าในตลาดน้ำอัดลมมีเจ้าใหญ่มีใครบ้างนะครับซึ่งสองเจ้านี้เขาก็รู้ว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำการตลาดสองเจ้านี้เขาจะไม่แข่งกันเรื่องราคาทำไมถึงไม่แข่งกันเรื่องราคาเพราะถ้าแข่งกันเรื่องราคาเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันไม่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเจ้าหนึ่งลดราคาเพื่อจะดึงลูกค้ามานะครับพอลูกค้าเจ้าหนึ่งลดราคาต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าทั้งหลายก็จะหาวิ่งไปหาที่เจ้าที่ราคาต่ำกว่านะครับอันที่ราคาสูงกว่าเขาก็ต้องลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าก็จะหันกลับมาใช้อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ราคาต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าลดราคาก็จะต้องแข่งลดกันไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับความเสียหายจากการที่ทำสงครามราคากันแล้วตัวเองก็ไม่มีกำไรแล้วก็อาจจะต้องขาดทุนจากการทำสงครามราคากันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปกติผู้ประกอบการในธุรกิจในตลาดนะครับที่มีลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเขาก็จะมีการเจรจาตกลงกำหนดราคาร่วมกันว่าควรจะกำหนดราคาขายที่ระดับราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมีกำไรที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปแข่งกันเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของแจกแถมนะครับหรือว่าในเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับบางที
อัพอารมณ์ในช่วงฟุตบอลโลกเขาก็จะมีพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับบางทีก็เอาพรีเซนเตอร์ซุปเปอร์สตาร์ของอีกทีมหนึ่งมาอีกค่ายหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเอาพรีเซนเตอร์ซุปเปอร์สตาร์ของอีกเจ้าหนึ่งมาอย่างนี้นะครับในช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็อาจจะมีการชิงโชคนะครับชิงตั๋วไปดูฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะแข่งโปรโมชั่นแข่งการตลาดกันด้านไหนแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ลดราคาแข่งกันเพราะเมื่อไหร่ที่เขาลดราคาแข่งกันเขาก็จะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับของคู่แข่งในตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นดุลยภาพในระยะสั้นก็คือเป็นดุลยภาพที่เขามีกำหนดราคาร่วมกันนะครับแล้วก็จะไม่ลดราคาแข่งกันแต่จะไปแข่งกันในเรื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาลดราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งเกิดลดราคาเพื่อที่จะดึงลูกค้ามามันก็จะทำให้เกิดสงครามราคาเพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะสั้นเป็นดุลยภาพที่ไม่เสถียรนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะไม่แข่งขันกันนะครับในเรื่องราคาส่วนดุลยภาพในระยะยาวนะครับดุลยภาพในระยะยาวเป็นดุลยภาพที่เนื่องจากมันเป็นการเจรจากันนะครับเป็นการเจรจาของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้เพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะยาวเนี่ยจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนนะครับ เหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูกขาดที่เราดูกราฟไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยดุลยภาพระยะยาวจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับการเจรจากันแค่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดเพียงแค่ 2-3 เจ้าที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของตลาดผู้ขายน้อยรายระยะยาวจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเหมือนกับตลาดผูกขาดและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่3นะครับ

ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1นะครับข้อที่1เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1จงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ระบุถึงองค์ประกอบของนิยามทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านิยามของเศรษฐศาสตร์สำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตามที่เราได้เรียนไปนะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ2อย่างหลักๆนะครับก็คือความขาดแคลนนะครับเมื่อเกิดความขาดแคลนแล้วเราก็จะต้องทำการเลือกการเลือกเนี่ยเราเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในข้อที่1นี้เราก็จะกากบาทในช่องความขาดแคลนนะครับการเลือกแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างนี้ข้อที่2ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับตามที่เราได้เรียนไปเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2สาขาหลักๆก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปว่าจุลละแปลว่าเล็กๆนะครับเพราะนั้นจุลภาคก็คือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็กในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหภาคมหแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับหรือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกผู้ศึกษาขนาดของหน่วยศึกษาผู้ใช้ผลการศึกษาแล้วก็ข้อสุดท้ายถูกทุกข้อเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือขนาดของหน่วยศึกษานะครับแบบฝึกหัดข้อที่3หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน้าที่อะไรบ้างนะครับจงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุถึงหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามที่เราได้ศึกษาไปนะครับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วย3หน้าที่หลักๆหน้าที่แรกก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่ตลาดไม่สามารถทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ที่2ก็คือทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหน้าที่ที่3นะครับของรัฐบาลก็คือทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับถ้าเราให้เลือกกากบาทแล้วเนี่ยเราก็จะกากบาททั้ง4ข้อเลยก็คือจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็จะทั้ง4ข้อเลยก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานตามที่เราได้ศึกษาไปการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2แบบแบบแรกก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และบนเส้นของอุปทานแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งเส้นนะครับซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นเนี่ยมีปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยทางด้านราคาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอุปสงค์จะลดลงในขณะที่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าราคาลดลงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะครับราคาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานในขณะที่ข้ออื่นๆนะครับปัจจัยอื่นๆ
ปัจจัยใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ปัจจัยทางราคาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนนะครับโดยทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่1ไปทั้งสิ้น4ข้อถ้าเกิดนักศึกษาต้องการจะทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือแบบเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปทำเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาด้วยตนเองได้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่2กันดูนะครับสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1จงระบุความหมายของตัวย่อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ A TU คืออรรถประโยชน์รวมที่ได้มาจากการรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์เมื่อของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อ C IC คือเส้นที่ระบุระดับค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้า2ชนิดนะครับถ้าเรามาดู TU คืออะไร TU ย่อมาจาก Total Utility Total Utility ก็คืออรรถประโยชน์รวมนั่นเองนะครับซึ่งก็คือผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เราได้จากการบริโภคสินค้า จำนวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ก็คือคำตอบที่ถูกต้องข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะว่า MU ก็ย่อมา

จาก marginal utility หรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคส่วนข้อ C IC เนี่ยคือเส้นที่ระบุถึงความพึงพอใจนะครับจากการบริโภคสินค้า2ชนิดไม่ใช่ระดับค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดเป็นระดับค่าใช้จ่ายต้องเป็นเส้นงบประมาณหรือบัดเจ็ตไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ข้อ A ถูกต้องข้อ B ถูกต้องและข้อ C ผิดนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างตัว TU กับตัว MU ก็คือตัว TU เนี่ยคืออรรถประโยชน์รวมอย่างเช่นเราบริโภคสินค้า3หน่วยเราก็จะนำอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3มารวมกันในขณะที่ MU เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มก็คือเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราบริโภคสินค้าหน่วยที่3ก็จะเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่3เท่านั้นแบบฝึกหัดข้อที่2จากทฤษฎีเส้นอรรถประโยชน์เท่ากันข้อใดระบุถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้ถูกต้องตามที่เราได้เรียนไปนะครับจุดดุลยภาพเนี่ยก็คือจุดที่ความชันของเส้น IC เท่ากับเส้นงบประมาณหรือเป็นจุดที่เส้น2เส้นเนี่ยสัมผัสกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงๆเลยก็คือข้อ A ก็คือเป็นจุดที่เส้น IC หรือเส้น indifferent curve นะครับสัมผัสกับเส้นงบประมาณหรือ budget line นั่นเองก็จะตอบข้อ A ในขณะที่ข้อ B นั้นผิดเพราะว่าIC ที่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นจุดดุลยภาพก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเราไม่พอที่จะไปซื้อสินค้าและบริการที่ระดับที่จะได้อรรถประโยชน์ในระดับที่สูงสูงนะครับข้อ C จุดใดๆบนเส้น IC ย่อมมีความพึงพอใจเท่ากันอันนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ Aข้อที่3ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคืออะไรนะครับมีคำตอบมากกว่า1ข้อถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นเวลาว่ากี่วันเรียกว่าระยะสั้นกี่วันเรียกว่าระยะยาวหรือว่ากี่ปีเรียกว่าระยะสั้นกี่ปีเรียกว่าระยะยาวแต่เราพิจารณาที่ปัจลักษณะของปัจจัยการผลิตกล่าวคือถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ในขณะที่ปัจจัยการผลิตระยะยาวเนี่ยทุกๆปัจจัยการผลิตจะเป็นปัจจัยแปรผันเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าข้อ A ระยะสั้นมีเพียงต้นทุนคงที่เป็นคำตอบที่ผิดข้อ B การผลิตระยะยาวมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันก็เป็นคำตอบที่ผิดข้อ C การผลิตระยะสั้นมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันจึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อสุดท้ายข้อ Dการผลิตระยะยาวมีเพียงต้นทุนแปรผันเท่านั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็มี2ข้อคือข้อ C และข้อ D สำหรับแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของหน่วยที่2ข้อที่4ข้อใดแสดงความสอดคล้องกันระหว่างการบริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตไม่ถูกต้องนะครับข้อ A ICมีความคล้ายกับไอโซคอนนะครับอันนี้ถูกต้องข้อ B บัดเจ็ตไลน์มีความคล้ายกับไอโซคอสอันนี้ก็ถูกต้องข้อ C เมื่อ marginal product หรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มลดลง marginal cost จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นไปสามารถ

ผลิตสินค้าได้จำนวนน้อยลงแสดงว่าเราต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะผลิตสินค้าได้ปริมาณเท่าเดิมถูกไหมครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อ4ก็จะถูกต้องเหมือน

0: อย่างไรก็ดีนะครับในเอกสารประกอบของหน่วยที่2เนี่ยยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนด้วยตัวเองเมื่อมีเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึง
1: ครับสำหรับตัวอย่างการวัดผลนะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับผมขอย้ำกับนักศึกษาว่าชุดวิชาของมสทเนี่ยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยก่อนว่าแต่ละหน่วยต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนหลังจากเราดูเรื่องของหน่วยเสร็จเราต้องไปดูแต่ละตอนนะครับแต่ละตอนเขาก็จะมีการกำหนดว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาของแต่ละตอนมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสินค้านะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับนักศึกษาจะต้องดูเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเพราะเขาจะทดสอบโดยวัดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนนะครับเราต้องอ่านให้เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรในแต่ละตอนเขาต้องการอะไรนะครับต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนเราต้องชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการอะไรแล้วถ้าเราทำได้เราทดสอบแล้วเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เราสอบผ่านจะมีมากนะครับมากถึงเกือบแน่นอนนะครับถ้าเราชัดเจนว่าเราตอบวัตถุประสงค์ข้อนั้นได้แน่นอนแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับผมขอเน้นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าแนวทางการวัดผลคือยังไงไม่ใช่ยึดตรงนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับเราจะดูว่าวัดการวัดผลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของการศึกษาทางไกลเนี่ยเขาดูอะไรนะครับดูวัตถุประสงค์การศึกษาครับนะครับเมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้วอันนี้นะครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็จะมีตรงตามนี้เลยนะครับก็คือนักศึกษาจะสามารถข้อที่1อธิบายความหมายของตลาดได้นะครับนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาตอนที่1เนี่ย 3.1 นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของตลาดได้นะครับข้อ2ระบุประเภทของตลาดตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะครับแบ่งแบบต่างๆได้นะครับแบ่งประเภทตามแบบต่างๆได้นะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถระบุได้นะครับข้อที่3อธิบายการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจได้และอันที่4สามารถกำหนดอธิบายการกำหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาลได้ต้องนักศึกษาต้องมีความรู้ตามวัตถุประสงค์4ข้อนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถสอบผ่านการประเมินผลของมหาวิทยาลัยได้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อที่1นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับเราต้องอธิบายความหมายนะครับได้นะครับดูนะครับข้อ1เขาบอกว่าข้อใดเนี่ยให้ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ได้ดีที่สุดนะครับข้อกสถานที่ซื้อขายสินค้าข้อขราคาซื้อขายสินค้าข้อคปริมาณซื้อขายสินค้าข้องกลไกการซื้อขายสินค้าและจอจานคือจำนวนคนซื้อขายสินค้านะครับถ้าดูจากคำนิยามที่เราดูกันในบทเรียนมานะครับการซื้อขายตลาดหมายถึงอะไรนะครับตลาดหมายถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะสามารถทำให้เกิดการซื้อขายขึ้นจนกระทั่งเกิดการส่งมอบสินค้าและชำระราคาสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ใช่ไหมอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าไม่ใช่สถานที่นะครับนักศึกษาที่เรียนไปแล้วได้ดูไปแล้วว่าในตอนที่เราสรุปเนื้อหากันนะครับตลาดไม่ใช่สถานที่เพราะซื้อขายออนไลน์ก็ไม่มีสถานที่อยู่แล้วนะครับราคาซื้อขายใช่ไหมเฉพาะราคาซื้อขายก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความหมายของตลาดคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการส่งมอบและชำระสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายราคาเป็นแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้นปริมาณซื้อขายใช่ไหมปริมาณก็เป็นองค์ประกอบเดียวคือตกลงเป็นข้ออยู่ในข้อตกลงกันว่าจะซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจำนวนซื้อขายใช่ไหมจำนวนคนที่ซื้อขายกันใช่ไหมก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเรื่องของกลไกการซื้อขายสินค้านะครับอันนี้คือข้อ1นะครับเรามาดูข้อ2นะครับอธิบายตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับที่ระบุประเภทของตลาดได้

ได้นะครับประเภทของตลาดนะครับมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับใช่ไหมครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับข้อ1มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากข้อขอนะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันนะครับแต่ใช้ทดแทนกันได้ดีข้อคอผู้ซื้อและผู้ขายทุกรายรับรู้สภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับและข้องอผู้ขายสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยเสรีและข้อจอจานผู้ขายสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีนะครับจากเนื้อหานะครับนักศึกษาจะทราบว่าคุณลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มี5ข้อนะครับซึ่งมันอยู่ในข้อ2เนี่ยอยู่4ข้อไหนที่ไม่ใช่นะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอไข่นะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันและใช้ทดแทนกันได้ดีนะครับสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับและใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์อย่างที่ผมเคย เล่าให้นักศึกษาฟังว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับขอเป็นข้อหนึ่งนะครับเพราะแม้แต่เราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกอยู่ดีใช่ไหมครับไปซื้อส้มซื้อกล้วยซื้อผลไม้ซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางเหมือนกัน 100% นะครับนักศึกษาต้องเลือกหมดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเนี่ยของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าลักษณะแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อไข่นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเรามาดูข้อ3นะครับการกำหนดราคาในทางทฤษฎีจะกำหนดราคาที่ระดับใดนะครับในทางทฤษฎีที่นักศึกษาเรียนนะครับในเรื่องของเนื้อหานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการกำหนดราคาของหน่วยธุรกิจมี2ลักษณะคือในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัตินะครับถ้าทางทฤษฎีก็คือเขาจะกำหนดราคาที่เศรษฐศาสตร์กำหนดไว้ว่าได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือข้อขอควายนะครับตอนนี้เรามาดูข้อ4นะครับการกำหนดราคาของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะมี2ลักษณะคือเน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนใช่ไหมครับการกำหนดราคาของรัฐบาลที่เน้นต้นทุนการผลิตข้อใดที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่5ข้อนะครับราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยหรือรายรับเฉลี่ยเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับหรือที่นักศึกษาดูในเอกสารการสอนก็จะระบุเจนนะครับว่าการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือ MR เท่ากับ MC นะครับแต่นั่นคือทางธุรกิจแต่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการกำหนดราคาโดยรัฐบาลนะครับเพื่อให้มีการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาก็จะกำหนดราคาที่เท่ากับ P เท่ากับ MC ข้อขอไข่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการวัดผลตามวัตถุประสงค์นะครับต่างๆทั้ง4ข้อในตอนที่3.1 นะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของบทสรุปที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวสอบการประเมินผลทำยังไงครับที่จะทำให้เราสอบผ่านได้นะครับข้อแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะครับทำความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเมื่ออ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ละตอนชัดเจนแล้วเราศึกษาเนื้อหาแล้วเราเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไหมถ้าตรงตามอันนั้นคือโอกาสที่เราสอบผ่านมีสูงนะครับแต่ถ้าเรายังเข้าใจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องกลับไปทบทวนนะครับข้อต่อมานะครับก็คือนักศึกษาศึกษาเนื้อหาแต่ละตอนครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กลับมาทบทวนวัตถุประสงค์แล้วดูว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ครบหมดแล้วเราก็ศึกษาตอนต่อไปจนครบทั้งหน่วยนะครับเมื่อครบทั้งหน่วยแล้วเราก็ดูภาพรวมว่าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของตอนแล้วเข้าใจวัตถุประสงค์ตามหน่วยนั้นก็แปลว่าหน่วยนั้นเราเข้าใจครบถ้วนแล้วมีโอกาสสอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเตรียมตัวสอบอย่างดีแล้วก็สอบผ่านชุดวิชานี้ได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคนี้สาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
12: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาตอนที่1ข้อมูลและการจัดประเภทของข้อมูลข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะคะชุดข้อมูลประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่าชุดข้อมูลแบบแปรเดี่ยวหรือว่า univariate data เป็นชุดข้อมูลที่มีตัวแปรเดี่ยวสำหรับการพิจารณาชุดข้อมูลตัวแปรคู่หรือbivariate data คือชุดข้อมูลที่มี2ตัวแปรสำหรับการพิจารณาและสุดท้ายคือข้อมูลตัวแปรพหุ multivariate data คือชุดข้อมูลที่มีมากกว่า2ตัวแปรสำหรับการพิจารณานอกจากนี้การจำแนกของประเภทข้อมูลเราสามารถจำแนกได้หลายอย่างอย่างที่1เราจะจำแนกตามลักษณะของข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualityquantitative data เช่นในเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีในส่วนของตัวเลขเช่นเพศนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาเป็นต้นเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลอย่างที่2เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่า quantitative data เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะใช้คีย์สำหรับการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวข้อมูลนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขเช่นอาจจะเป็นรายได้ที่เป็นจำนวนที่เราสามารถระบุไปได้แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเราอาจจะต้องมีการแปลงในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อความเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขแล้วถึงจะทำการวิเคราะห์นะคะนี่คือการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณก็จะจำแนกออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะกับข้อมูลอย่างที่2ก็คือข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องการต่อเนื่องบางทีลักษณะของตัวทศนิยมก็จะเป็น 1.000054 นะคะเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยเกิดจากผลของการหารของตัวเลขเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะสำหรับการจำแนกข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกได้2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ข้อมูลปฐมภูมิหรือ primary data เป็นข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองส่วนข้อมูลประเภทที่2ก็คือข้อมูลทุติยภูมิหรือว่า secondary data เป็นข้อมูลที่เราใช้จากหน่วยงานภายนอกที่ได้ทำการบันทึกแล้วเพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์โดยที่เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเองนะคะและการจำแนกการข้อมูลเราก็ยังสามารถจำแนกได้ตามเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นณ1หน่วยเวลาเช่นวันนี้เราไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเซอร์เวย์ของคนทำการทดสอบแบบสำรวจนะคะเราเรียกในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้ว่าข้อมูลภาคตัดขวางหรือว่า cross sectional data ข้อมูลประเภทที่2คือข้อมูลอนุกรมเวลานะคะหรือว่า time series data เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะและข้อมูลประเภทที่3เราเรียกว่าข้อมูลแบบรวมทั้งอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวาง panel data ซึ่งเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเดิมซ้ำแต่ต่างช่วงระยะเวลานะคะซึ่งก็จะทำให้เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างนะคะของผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเดิมแต่ต่างช่วงระยะเวลาและสำหรับการกำหนดมาตรวัดของข้อมูลนะคะเราจะจำแนกได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือมาตรวัดระดับนามบัญญัติnominal measurement นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดระดับที่หยาบที่สุดซึ่งเป็นการที่เราแปลงค่านะคะของตัวแปรเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขเช่นเพศเราอาจจะมีการกำหนดเป็นเพศหญิง1เพศชาย0เป็นต้นนะคะมาตรวัดอย่างที่

2เราเรียกว่ามาตรวัดระดับเรียงลำดับ ordinal measurement นักศึกษาอาจจะมีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นสเกลความพึงพอใจมากที่สุด5พึงพอใจน้อยที่สุด1เพราะฉะนั้นความแตกต่างของตัวเลขที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียงลำดับความพึงพอใจได้อันนี้ก็คือมาตรวัดระดับเรียงลำดับนะคะและระดับที่3ก็คือมาตรวัดระดับช่วงหรืออันตรภาพซึ่งในการวัดระดับในช่วงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ข้อมูลที่เป็น0จะไม่ได้นับว่าเป็น0จริงยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิเท่ากับ0เราก็ไม่ได้นับว่านั่นหมายความว่าไม่มีอุณหภูมินะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เรากำลังจะบ่งบอกว่ามีอากาศเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแค่ตัวเลขที่ระบุมาก็คือ0องศาเพราะฉะนั้น0ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีขึ้นจริงนะคะแต่ถ้า0นั้นมีขึ้นจริงก็คือจะเป็นข้อมูลระดับที่ละเอียดที่สุดเราเรียกว่าเป็นมาตรวัดอัตราส่วนหรือว่า ratio measurement เพราะฉะนั้นในการที่เราทำการเรียงลำดับมาตรวัดข้อมูลเราก็จะมีมาตรวัดที่หยาบที่สุดก็คือมาตรวัดนามบัญญัติและละเอียดที่สุดก็คือมาตรวัดระดับอัตราส่วนนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่2การอธิบายข้อมูลโดยใช้แผนภาพนิสิตสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาทำเป็นรูปภาพที่เราเรียกว่าเป็นแผนภูมิได้หลายประเภทนะคะลักษณะของรูปภาพประเภทที่1เราเรียกว่าแผนภูมิเส้นแผนภูมิประเภทที่2คือแผนภูมิแท่งสำหรับรูปภาพประเภทนี้นิสิตจะเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการใช้ลักษณะข้อมูลที่เป็น cross sectional data นิสิตนำเอามาดูการพลอตข้อมูลนะคะนิสิตก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูจำแนกตามเขตภาคแล้วเนี่ยจำนวนประชากรที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะในรูปภาพนี้และลักษณะของแผนภูมิแท่งเราสามารถที่จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบได้อย่างเช่นในจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีในส่วนของตัวเพศเข้ามาดูการเปรียบเทียบเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิแท่งก็จะเหมาะในการที่เราแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะแผนภูมิประเภทที่3เป็นแผนภูมิวงกลมหรือที่เรียกว่าไพชาร์ตลักษณะของไพชาร์ตจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นถึงสัดส่วนนะคะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วเนี่ยจำนวนประชากรที่มากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 33% เหมือนกับใน1ไพนะคะไพ1แผ่นชิ้นส่วนที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะและสำหรับแผนภาพที่เราดูความสัมพันธ์เราจะนิยมใช้ในส่วนของการพลอตจุดเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตามกันหรือไม่นะคะเพื่อที่นิสิตจะได้เห็นถึงข้อสมมุติฐานเวลาที่นิสิตจะนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลว่าตัวแปรทั้ง2ตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเราจะใช้แผนภูมิที่เรียกว่าเป็น scatter plotเพราะฉะนั้นจากตัวข้อมูลนิสิตจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งเป็นแกน y ตรงนี้กับตัวแปร x ในที่นี้ก็คือในส่วนของตัวรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรามีไฮโปเทซิสหรือมีข้อสมมุติฐานสำหรับการที่จะนำเอาไปวิเคราะห์นะคะว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและสุดท้ายก็คือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิบล็อกพลอตนะคะสำหรับแผนภูมิบล็อกพลอตตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะเห็นถึงค่าสถิติได้นะคะซึ่งเราจะเห็นค่าที่มากที่สุดนะคะอยู่ที่ตรงจุดที่1ตรงนี้และค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือจะอยู่ที่ตรงจุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้ที่หมายเลข6
นะคะซึ่งในชุดของข้อมูลเราจะเห็นในเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูลด้วยนะคะซึ่งในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะเห็นในส่วนของตัวค่าของข้อมูลที่เป็นค่าควอไทล์ที่3นะคะหรือว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่75อยู่ที่ตรงหมายเลขที่3ตรงนี้และค่าควอไทล์ที่1หรือว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่25ก็จะอยู่ที่หมายเลขที่5ตรงนี้นะคะและในส่วนของตัวเส้นที่ขีดกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวค่ามัธยฐานของตัวข้อมูลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า average ซึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องหมายบวกที่เป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นได้ว่าตัวแผนภูมิของบล็อกพลอตจะทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลซึ่งเมื่อเราดูในส่วนของตัวรายได้กับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเลขของการกระจายตัวของรายได้ก็จะมากกว่าในส่วนของการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิบล็อกพลอตก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเห็นถึงค่าสถิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพนะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมการเทลสำหรับการวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งในโปรแกรม Gartel นะคะเมื่อนิสิตเข้ามานิสิตจะเห็นในส่วนของตัวลักษณะของโปรแกรม Gartel นะคะตรงนี้ก็คือเราจะมีตัวแปรด้วยกัน2ตัวแปรนั่นก็คือสุขภาพแล้วก็ในส่วนของตัวรายได้เพราะฉะนั้นถ้านิสิตต้องการอยากที่จะใช้โปรแกรม Gartel สำหรับการดูข้อมูลบล็อกพลอตนะคะนิสิตก็สามารถสร้างได้โดยการที่ไปที่ในส่วนของตัววิวนะคะแล้วก็มาที่กราฟ specify var แล้วก็มาที่บล็อกพลอตนิสิตก็ทำการเลือกชุดข้อมูลนะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวกราฟข้อมูลที่เป็นบล็อกพลอตนะคะจากการใช้โปรแกรม Gartel หรือถ้านิสิตอยากที่จะดูความสัมพันธ์ของตัว scatter plotนะคะนิสิตก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวกราฟ scatter plot ได้โดยที่เราทำการเลือกแกนนอนนะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะดูในส่วนของตัวรายได้นะคะว่าเพิ่มขึ้นแล้วทำให้รายจ่ายทางด้านสุขภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นว่าทำให้ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวสมการ regression ตรงนี้นะคะนี่ก็คือเป็นการใช้ Gartel เพื่อทำการพลอตจุดในส่วนของตัว scatter plot นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการใช้ Gartel นิสิตยังสามารถที่จะใช้ Gartel เพื่อที่จะทำการหาในส่วนของตัวข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้นะคะโดยที่นิสิตไปที่ View แล้วก็ไปที่ Summary Statistics นะคะแล้วก็ทำการเลือกชุดข้อมูลตรงนี้ถ้านิสิตต้องการรู้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาทั้งหมดก็ให้เลือก Full Statistics นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวชุดข้อมูลที่เป็นค่าสถิติเชิงพรรณนาซึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันในตอนที่3นะคะสวัสดีค่ะสำหรับตอนที่3จะเป็นการอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งจริงๆแล้วสถิติของข้อมูลเราสามารถที่จะจำแนกได้2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เรียกว่าสถิติเชิงอนุมานนะคะซึ่งเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะมาใช้ในการคาดการณ์หรือว่าอนุมานนะคะลักษณะของสถิติประเภทที่2เราเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งเป็นการที่เราอธิบายลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่เรากำลังจะศึกษานะคะโดยการที่เราอาจจะใช้ตัวแผนภาพเพื่อดูเข้าใจในลักษณะของข้อมูลอย่างในตอนที่2ก็ได้นะคะหรือเราอาจจะใช้การคำนวณค่าสถิติมาช่วยในการอธิบายข้อมูลก็ได้ซึ่งสำหรับตอนที่3เราจะใช้ในการที่จะคำนวณค่าสถิติต่างๆนะคะค่าสถิติอย่างแรกเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
นะคะหรือว่าค่ามีนั่นเองเป็นค่ากลางของข้อมูลที่เราจะนำเอาข้อมูลทุกๆข้อมูลมารวมกันแล้วก็นำมาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่ากลางของชุดข้อมูลที่เกิดขึ้น

ะคะซึ่งลักษณะของ X bar นะคะเรานิยมที่จะใช้สำหรับการแสดงถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวมิวเรานิยมในการที่จะเป็นการแสดงถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการศึกษาระดับค่าจ้างของนักศึกษาทั้งประเทศนะคะเราคงไม่สามารถที่จะไปทำการสอบถามนักศึกษาทุกๆคนได้ว่าค่าจ้างเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปทำการสอบถามได้เพียงแค่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวชุดข้อมูลที่เราได้ในการหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นการแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว X bar นะคะแต่ถ้านิสิตสามารถที่จะทำการสอบถามคนทุกๆคนในส่วนของตัวนักศึกษาในประเทศไทยได้นิสิตก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัวมิวนะคะแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมากนะคะอย่างที่2เราจะเรียกค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียมนะคะคือการที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลที่เราไปเก็บมาทำเรียงข้อมูลแล้วก็ดูว่าค่ากลางของสิ่งที่เราได้มามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปทำการเก็บรวบรวมค่าจ้างของนักศึกษาในประเทศไทยนิสิตก็ต้องนำเอาค่าจ้างที่เก็บรวบรวมได้นะคะจากน้อยที่สุดเรียงไปจนถึงมากที่สุดแล้วดูว่าตัวค่ากลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือค่ามัธยฐานนะคะและอย่างที่3ก็คือฐานนิยมเป็นการดูค่ากลางอีกอย่างนึงก็คือการดูว่าชุดข้อมูลที่เราไปทำการสอบถามมีค่ากลางเท่ากับเท่าไหร่คนให้ข้อมูลตรงนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือค่ามัธยฐานหรือว่าโหมดนั่นเองนะคะและค่าสถิติอย่างที่4ก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์เป็นการที่เรานำเอาข้อมูลมาดูการแบ่งนะคะเป็นการเทียบเป็น100นะคะว่ามีเปอร์เซนต์ไทล์เท่าไหร่โดยที่สุดในการวิเคราะห์ก็จะเป็นการคำนวณตรงนี้นะคะและในส่วนของค่าควอนไทล์นะคะก็จะเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น4กลุ่มด้วยกันซึ่งสูตรของค่าควอนไทล์จะคล้ายๆกับค่าเปอร์เซนต์ไทล์แต่มีความต่างกันในเรื่องของการแบ่งข้อมูลนะคะที่แบ่งข้อมูลเป็น100หรือว่าแบ่งข้อมูลเป็น4เพราะฉะนั้นควอนไทล์ที่1ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่25และควอนไทล์ที่3ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่75นะคะและค่าสถิติอย่างที่6ก็คือค่าพิสัยเป็นการที่เราดูในส่วนของตัวความแตกต่างระหว่างค่ามากที่สุดกับค่าต่ำที่สุดเราก็จะได้ช่วงนะคะหรือที่เรียกว่า range ในส่วนของตัวค่าพิสัยค่าสถิติอย่างที่7ก็คือค่าความแปรปรวนหรือว่า variance นะคะซึ่งก็คือการที่เราดูในส่วนของการกระจายตัวของข้อมูลโดยที่เราสามารถที่จะหาค่าความแปรปรวนได้จากการที่หาค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับค่าเฉลี่ยนะคะแล้วเอามารวมกันทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดลบด้วย1นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าความแปรปรวนตรงนี้หรือว่าค่า variance ซึ่งเมื่อเรานำเอาค่านี้มาทำการถอด square root นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งแสดงถึงในเรื่องของการกระจายตัวนะคะของข้อมูลและค่าสถิติอย่างที่8ก็คือค่าความเบ้นะคะ skewness ซึ่งแสดงถึงลักษณะของการกระจายข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่านะคะซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรของความเบ้นะคะซึ่งในส่วนของค่าความเบ้ก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่าจะสังเกตได้ว่าจากกราฟข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตรก็จะมีลักษณะของค่าเฉลี่ยที่เท่ากับค่ากลางอีก2ตัวนั่นก็คือค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระจุกตัวก็จะอยู่ที่ตรงค่ากลางทำให้ปลายทั้ง2ด้านมีค่าสโลปค่อนข้างที่จะเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าฐานนิยมนะคะมีค่าที่มากที่สุดมากกว่าค่ากลางค่าอื่นไม่ว่าจะเป็นค่ามัธยฐานหรือว่าค่าเฉลี่ยก็จะทำให้ลักษณะของความเบ้นะคะก็จะมีความเบ้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็มีการกระจุกตัวที่โดดขึ้นมาทางด้านขวาเราเรียกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีความเบ้สายนะคะแต่ถ้าค่า

ฐานนิยมมีค่าที่น้อยที่สุดน้อยกว่าค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของความเบ้ของข้อมูลที่มีความเบ้ไปทางด้านขวาเราจะเรียกว่าลักษณะของข้อมูลมีความเบ้ขวานะคะเพราะฉะนั้นการหาค่าสกูนิตหรือว่าค่าความเบ้ก็จะทำให้เรารู้ว่าลักษณะของการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะที่สมมาตรหรือว่าไม่สมมาตรนะคะและในส่วนของตัวค่าความโด่งนะคะ kurtosis ก็จะเป็นการที่เราจะเห็นการกระจายตัวของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของข้อมูลโด่งมากๆนะคะค่าสถิติที่เราได้ก็จะมีค่าที่มากกว่า 0.263 แต่ถ้ามีความโด่งที่ปกตินะคะก็จะอยู่ที่ค่าสถิติเท่ากับ 0.263 และถ้าค่าค่อนข้างที่จะไม่โด่งหรือว่ามีข้อมูลแบบแบนราบนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าที่น้อยกว่า 0.263 นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณค่าความโด่งนะคะซึ่งเราสามารถที่จะให้โปรแกรมกระเทลช่วยในการคำนวณได้ไม่ว่าจะเป็นค่าความโด่งหรือว่าค่าความเบ้นะคะและลักษณะของการกระจุกตัวจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีความโด่งเนี่ยการกระจุกตัวของข้อมูลจะสูงที่สุดนะคะในขณะที่ข้อมูลที่มีลักษณะแบบแบนราบจะมีการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวค่าความโด่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงการกระจุกตัวของข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะและในสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดในตอนที่3ก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูลักษณะของข้อมูลได้นะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นซึ่งสำหรับค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยมค่ามัธยฐานค่าเปอร์เซนต์ไทล์แล้วก็ค่าควอทายจะเป็นการสรุปข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มถึงค่ากลางนะคะว่าค่ากลางจะมีค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และการสรุปข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของตัวค่าพิสัยและค่าความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลนะคะและถ้าเราอยากรู้ลักษณะของรูปร่างว่ามีการกระจุกตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะดูรูปร่างของการแจกแจงข้อมูลได้จากค่าความเบ้และค่าความโด่งซึ่งในส่วนของความแปรปรวนกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราไม่สามารถที่จะเห็นลักษณะของรูปร่างได้นะคะและนี่ก็คือในการที่เราจะใช้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่4จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบปกตินะคะความน่าจะเป็นหรือ probability ก็คือโอกาสหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งนิสิตสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่นำเอาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นหารด้วยโอกาสของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของความน่าจะเป็นก็คือจะไม่สามารถเกิน1ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะน้อยกว่า0หรือเป็นค่าลบนั่นเองนะแล้วผลรวมทั้งหมดจะต้องมีค่าเท่ากับ1รูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่1เราจะเรียกว่า marginal productivity ก็คือความน่าจะเป็นแบบธรรมดาคือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุการณ์อื่นๆเลยนะคะและรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่2เราเรียกว่าความน่าจะเป็นแบบรวมหรือว่า joint probability ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ขึ้นไปนะคะเช่นเกิดทั้งเหตุการณ์ A แล้วก็เหตุการณ์ B เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ในการที่เราเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ก็คือ A แล้วก็ intersect B นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสความน่าจะเป็นร่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ได้โดยการที่นำเอา probability A บวกด้วย probability B แล้วก็ลบด้วยในส่วนของprobability A intersect B นะคะนิสิตก็จะสามารถหาในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์รวมที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายก็คือเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนิสิตก็สามารถที่จะคำนวณได้จากในส่วนของตัวสูตรการคำนวณนี้นะคะและในส่วนของการแจกแจงแบบปกตินะคะ normal distribution ก็คือเป็น

0: การดูลักษณะของข้อมูลว่าจะมีการแจกแจงแบบความถี่นะคะที่เป็นการแจกแจงแบบปกติหรือเปล่าซึ่งอย่างแรกก็คือจะเป็นการที่เรานำเอาข้อมูลนะคะมาทำการพลอตแล้วก็จะเห็นข้อมูลว่ามีลักษณะคล้ายๆกับระฆังคว่ำหรือว่าเป็นเบลเชฟนะคะอย่างที่สองก็คือลักษณะของความสมมาตรของข้อมูลต้องมีความสมมาตรกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการลักษณะอย่างที่3ก็คือพื้นที่ใต้โค้งจะต้องมีความน่าจะเป็นของข้อมูลนะคะที่มีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งในการคำนวณพื้นที่ใต้โค้งนะคะเราสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่เราคำนวณหาในส่วนของตัวค่า z นะคะซึ่งในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับการนำเอาข้อมูลแล้วก็ลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วยตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของการข้อมูลที่เราได้เราก็จะนำเอาไปใช้ในการเปิดแล้วก็ดูตัวพื้นที่ใต้โค้งนะคะซึ่งการแจกแจงแบบปกติเนี่ยก็จะมีข้อสมมติว่าสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเรานิยมในการที่มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ค่าความแปรปรวนนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในลักษณะของการวาดรูปการแจกแจงแบบปกติเราก็จะมีในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยนะคะที่เท่ากับ0นะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัวพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วมีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะทำการหาพื้นที่ใต้โค้งได้จากการเปิดในส่วนของตัวค่า z เช่นสมมุติว่าเราคำนวณสูตรมาแล้วเราได้ค่า z ว่ามีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ในส่วนของตัว area ค่า z ที่มีค่าที่น้อยนะคะน้อยกว่า1มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า z ในที่นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 0.3413 นะคะรวมกับพื้นที่เชฟด้านนี้ก็คือ 0.5 นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวแอเรียพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้นะคะและในการที่เราจะทดสอบการแจกแจงแบบปกตินะคะเราสามารถที่จะดูการพลอตนะคะของบอทพลอตได้ว่ามีในส่วนของตัวค่ามัธยฐานนะคะหรือว่ากล่องเนี่ยมีความสมมาตรกันหรือเปล่าหรือเราอาจจะดูได้จากค่าเบ้นะคะว่ามีค่าเท่ากับ0หรือเราอาจจะดูได้จากค่าความโด่งนะคะว่ามีค่าเท่ากับ3หรือเปล่าถ้ามีค่าเท่ากับ3ก็แสดงถึงความสมมาตรของข้อมูลหรือเราอาจจะใช้จากการดูการแจกแจงข้อมูลนะคะค่าจาควาเบราหรือว่าในส่วนของการคำนวณโดยการที่เราดูในส่วนของตัวค่าชาฟิโรนะคะวิงว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่นิสิตใช้โปรแกรมแล้วก็คำนวณหาในส่วนของตัว normality นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวค่า p-value ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้นิสิตรู้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงข้อมูลที่เป็นปกติค่ะ
1: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025048196-8โทรศัพท์025033571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982 9700

สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่2เป็นเรื่องของการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในโมดูลนี้นะครับจะแบ่งเป็น2เรื่องสำคัญคือการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานนะครับการประมาณค่านะครับก็จะมีการประมาณค่าแบบจุดนะครับแล้วก็การประมาณค่า

อ่ะแบบช่วงนะครับหลักๆในการทดสอบสมมติฐานนั้นนะครับเนื้อหาสำคัญคือมีเรื่องแนวคิดนะครับและขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะครับโมดูลที่2เนี่ยเราจะเน้นมากนะครับในเรื่องขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานนะครับแล้วก็จะมีเรานำไปใช้นะครับในการทดสอบค่าเฉลี่ยสัดส่วนของประชากรนะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับการทดสอบไคสแควร์นะครับเรามาเรื่องแรกในเรื่องของการประมาณค่าก่อนนะครับการประมาณค่านะครับในทางเศรษฐมิตินั้นนะครับก็คือการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับหมายถึงการนำข้อมูลนะครับจากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยตัวสถิติเป็นการประมาณค่าตัวประมาณค่านี้เราเรียกว่า estimator นะครับตัวสถิติที่สำคัญนะครับเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีนนั่นเองนะครับความแปรปรวนนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับความแปรปรวนร่วมอันนี้3 4ค่านี้จำเป็นมากเลยนะครับซึ่งจะต้องใช้และก็นำไปในการประมาณค่านะครับในวิชานี้ตลอดเลยนะครับตัวประมาณค่านะครับจริงๆแล้วบางทีอาจจะสับสนแต่ตัวประมาณค่านะครับในทางเศรษฐศาสตร์เราหมายถึงตัวสถิตินะครับตัวสถิติที่นำไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับเรามาดูภาพดีกว่านะครับภาพที่จะเห็นชัดเจนนะครับเวลาในเชิงเศรษฐมิติเราจะมีกลุ่มประชากรซึ่งประชากรนี่มีเยอะแยะนะครับอาจจะเป็นล้านคนนะครับเป็นถ้าเป็นคนเป็นล้านคนหรือสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้นะครับเราไม่สามารถไปเก็บข้อมูลจากประชากรได้ทั้งหมดนะครับเราอยากรู้คนไทยทั้งประเทศนะครับตอนนี้ก็ประมาณ69ล้านเราไปเก็บข้อมูลจากคนทั้ง69ล้านเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็เลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับนะครับกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเราใช้ตัวสถิติเนี่ยครับตัวสถิติที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราแทนด้วย x bar x แล้วก็มีขีดข้างบนนะครับเราเรียกอ่านว่า x bar แล้วก็ s จุดแล้วก็ e นั่นคือ standard error นะครับ standard error นะครับคือตัวคลาดเคลื่อนนะครับแล้วมีตัวเบต้าแล้วก็มีเราเรียกเบต้าแฮทนะครับมีหมวกอยู่ข้างบนนะครับเบต้าเราอ่านว่าเบต้าแฮทนะครับตัวสถิตินี้นะครับเราใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ถ้า x bar ก็ประมาณค่ามิวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรเองนะครับ SE นี่ standard error นะครับก็ประมาณค่าตัวซิกมาก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเบต้าแล้วก็แฮทนะครับก็ประมาณค่าเบต้านะครับอันนี้คือตัวสถิติที่เห็นนะครับการประมาณค่าแบบจุดนะครับถ้าการประมาณค่าแบบจุดเราก็จะเห็นมีเพียงค่าเดียวชัดเจนง่ายๆคือถ้าแบบจุดใดจุดหนึ่งณเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเช่นราคากาแฟเฉลี่ยต่อแก้วนะครับของตามร้านขายกาแฟในอำเภอเมืองสระบุรีนะครับหรือซึ่งมีราคาเท่ากับ35บาทต่อคนณจุดใดจุดหนึ่งหรือรายได้ของคนในจังหวัดนนทบุรีในปี2564นะครับเท่ากับ 30,000 บาทโดยเฉลี่ยเท่ากับ 30,000 บาทประมาณนี้นะครับนี่คือแบบจุดแต่ที่เราจะใช้เยอะมากนะครับคือการประมาณค่าแบบช่วงนะครับซึ่งวิธีการประมาณค่าแบบช่วงเนี่ยจะมีค่าพารามิเตอร์นะครับเช่นรายได้ของแรงงานในจังหวัดปทุมธานีในปี2560มีค่าตั้งแต่240บาทต่อคนต่อชั่วโมงถึง310บาทต่อคนต่อชั่วโมงจะเห็นว่าแบบช่วงก็คืออยู่ระหว่างค่า2ค่านะครับนะครับพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือมีอยู่ระหว่าง2ค่านะครับซึ่งตัวประมาณค่าที่ดีนะครับนะครับอย่าลืมว่าเราประมาณค่าอาจจะไม่เป็นตัวที่แท้จริงก็ได้นะครับเราเขียนตัวประมาณค่าที่แท้ที่ดีนั้นนะครับคือเรามีตัว e เราเรียกว่า expected นะครับของเบต้าแฮทนะครับ expected beta hat เท่ากับเบต้าถ้าเมื่อไหร่ค่าประมาณของเราเนี่ยครับตัวประมาณค่าแล้วเท่ากับค่าที่แท้จริงนะครับก็เป็นตัวที่ประมาณค่าที่ดีซึ่งนะครับมีคุณสมบัติที่
สำคัญคือมีค่าไม่เอ็นเอียง unbiased estimator นะครับหรือมีความแปรปรวนน้อยที่สุดแปรปรวนเนี่ยก็คือเป็นการวัดความเบี่ยงเบนออกไปจากค่าที่แท้จริงนั่นเองนะครับนะครับเรามาดูการคำนวณของการประมาณค่านะครับค่าเฉลี่ยนะครับ x bar นะครับก็คือเอาทุกค่ามารวมกันและหารจำนวน n ก็คือจำนวนนะครับ xi นะครับการหาความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนก็ s ซิกมาหรือ s ยกกำลังสองนะครับนะครับก็เท่ากับ xแต่ละค่าลบด้วย x bar นะครับหารด้วย n ลบ1นะครับหรือค่าความคลาดเคลื่อนก็ s นะครับเราเอาตัวความแปรปรวนนะครับมาหารากที่2นะครับซึ่งเราเอาค่าที่แท้จริงแต่ละค่าลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วยกกำลัง2แล้วหารด้วยนะครับ n ลบ1แล้วก็หารากที่2ของค่านี้นะครับการประมาณค่านะครับแบบช่วงนะครับเราก็กำหนดค่าพารามิเตอร์เช่น x bar ลบ e นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับมิวนะครับ x bar ลบ e นี้เราเรียกว่าขอบเขตล่างแต่ถ้า x แล้วก็ x bar บวก e เราเรียกขอบเขตบนนะครับซึ่งพอเรารู้ว่าช่วงแบบนี้แล้วเราก็กำหนดระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็คือเท่า1ลบอัลฟานะครับแล้วก็หาดูว่ามีการแจกแจงสถิติแบบใดนะครับเราดูตัวอย่างนะครับการประมาณค่าพารามิเตอร์นะครับสมมุติกำหนดให้ n เท่ากับ16นะครับแล้วก็ผลรวมของตัวเราประมาณค่าด้วยความเชื่อมั่นของการอายุการใช้งานยางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับความเชื่อมั่น90%นะครับผู้ผลิตเนี่ยได้สำรวจนะครับตัวอย่างยางรถยนต์เนี่ยครับมาเปลี่ยนยางจำนวน16เส้นนะครับพบว่าระยะทางที่วิ่งได้แต่ละเส้นรวมทั้งหมด 1,039.8 กิโลเมตรนะครับนั่นคือผลรวมนะครับของ XI นั่นเองนะครับแล้วเราหาค่าเฉลี่ยนะครับอัลฟาก็คือ 0.1 นะครับแล้วก็มีค่า degree of freedom นะครับD จุดแล้วก็ F นะครับก็คือn ลบด้วย1นะครับ n ก็คือ16 16ลบ1ก็คือ15แล้วก็มีค่าความคลาดเคลื่อน s เท่ากับ 17.869 นะครับแล้วก็ค่า t นะครับ 1.7 นะครับระดับนัยยะสำคัญ 0.5 นะครับ degree of freedom 15 1.753 นะครับเราก็แทนค่าในสูตรนะครับพอแทนค่าในสูตรค่าสูตรคือมิวนะครับx bar บวกลบ t alpha นะครับอัลฟาหาร2นะครับแล้วก็ degree of freedom n ลบ1แล้วก็ค่า standard error หารด้วยรากที่2ของ n ก็ได้ค่าช่วงระหว่างอายุการใช้งานนะครับค่ามิวก็คือ 57.15 นะครับแล้วก็ 72.812 ก็คือค่าเฉลี่ยจะอยู่ระหว่างนี้นั่นหมายความว่านะครับอายุการใช้งานของยางรถยนต์บริษัทแห่งนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 57.15 พันกิโลเมตรและ72.812พันกิโลเมตรณระดับความเชื่อมั่นร้อยละ90นะครับการทดสอบสมมติฐานนะครับเป็นมีขั้นตอนในการทดสอบนะครับสมมติฐานนะครับสมมติฐานเราแบ่งออกเป็นสมมติฐานสถิติและสมมติฐานวิจัยนะครับสมมติฐานทางสถิติเราก็แบ่งออกเป็นสมมติฐานว่างแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับในการทดสอบสมมติฐานนะครับเราต้องรู้ว่ามีความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานมีความผิดพลาดอยู่2ประเภทคือความผิดพลาดประเภทที่1กับความผิดพลาดประเภทที่2นะครับลักษณะการทดสอบสมมติฐานนั้นจะมีการทดสอบแบบ2ข้างและแบบข้างเดียวนะครับซึ่งในการทดสอบสมมติฐานสิ่งสำคัญมากนะครับนักศึกษาก็คือเราจะต้องรู้ระดับความเชื่อมั่นระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบนี้ก็คือ1ลบด้วยอัลฟาส่วนอำนาจแห่งการทดสอบนะครับเท่ากับ1ลบเบต้านะครับในการทดสอบสมมติฐานถ้าเป็น2ข้างเราเห็นว่าที่กราฟเป็นเคิร์ฟนะครับโค้งนะครับเหมือนคล้ายรูประฆังคว่ำนะครับ
ก็จะมี2ข้างที่เป็นแรงเงาไว้นั่นคือพื้นนะครับพื้นที่บริเวณวิกฤตนะครับที่แรงเงาไว้นะครับถ้า2ข้างจะเห็นว่าจะเป็นแรงเงาไว้2ข้างของ

นั่นคือแนวนอนนะครับแนวนอนนะครับแล้วก็เป็นแถวลงมานะครับเป็นแถวลงมาแต่จุด0นะครับจนถึง 2.1 นะครับนะครับได้ถ้ามีค่าระหว่างมีค่า 1.64 นะครับก็ได้จุด9495นะครับจุด9495นะครับ1คือการทดสอบสมมติฐานเราต้องกำหนดก่อนว่าสมมติฐานที่ทดสอบคืออะไรไฮโพทีซิสของเราคืออะไร2กำหนดระดับนัยยะสำคัญ3คือคำนวณค่าสถิติทดสอบและ4กำหนดบริเวณวิกฤต critical region นะครับแล้วข้อ5คือสรุปผลนะครับ conclusion นะครับการสรุปผลอาจจะปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือยอมรับสมมติฐานหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับซึ่งในการทดสอบค่าเฉลี่ยนะแล้วก็สัดส่วนของประชากรนั้นเราดูตัวอย่างนะครับในการทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนะครับมีความเชื่อว่าเครื่องยนต์ที่บริษัทนาโนนะครับผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่สามารถลดมลพิษได้ตามมาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนดนะครับค่าเฉลี่ยปริมาณมลพิษมาตรมาตรฐานนี่มีค่าเท่ากับ20ส่วนต่อล้านนะครับความแปรปรวนเท่ากับ9ส่วนต่อล้านนะครับดังนั้นหน่วยราชการเนี่ยจึงสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมาจำนวน16เครื่องแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับของปริมาณมลพิษได้เท่ากับ 18.8 ส่วนต่อล้านเราจะทดสอบค่านี้นะครับว่าเราจะทดสอบว่าปริมาณมลพิษเนี่ยครับมีค่าเท่ากับมาตรฐานหรือไม่นะครับกำหนดระดับนัยยะสำคัญ0.01 นะครับและเราสมมุติว่าปริมาณมลพิษเนี่ยของที่เกิดจากเครื่องยนต์นี้มีการแจกแจงแบบปกติเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเป็นตัวอย่างนี้แล้วเราก็ทำตาม5ขั้นตอนเลยครับขั้นตอนที่1เราก็กำหนดสมมติฐานเลยครับสมมติฐานที่เรากำหนดนะครับก็มีสมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือกนะครับสมมติฐานหลักนะครับ H0 นะครับมิวเท่ากับ20นะครับส่วนสมมติฐานทางเลือกนะครับมิวเท่ากับไม่เท่ากับ20นะครับแล้วก็โจทย์กำหนดให้แล้วนะครับว่าระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับอัลฟาเท่ากับ0.01 นะครับค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบนี้นะครับเราทราบความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนคือซิกมานะครับยกกำลัง2นะครับซึ่งเท่ากับ9เพราะฉะนั้นเราใช้ค่าสถิติ 4นะครับทำไมเราใช้เพราะว่าจำนวนตัวอย่างที่มาเนี่ยน้อยกว่า30นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากโจทย์นะครับก็ค่าเฉลี่ย x bar นะครับเท่ากับ 18.8 มิวคือ20นะครับแล้วก็ซิกมายกกำลัง2เท่ากับ9ส่วนต่อล้านนะครับ n คือเครื่องยนต์คือจำนวน36เครื่องเราก็มาแทนค่าในสูตรเพื่อหาค่า4นะครับค่า4ก็ได้เท่ากับ 18.8 ลบ 20 หารด้วยรากที่2ของ9หารด้วย36นะครับค่า4ก็ได้ลบ 1.2 นะครับหารด้วย 0.5 ซึ่งได้เท่ากับลบนะครับ 2.40 นะครับนี่คือคำนวณได้แล้วนะครับแต่ปกติถ้าเรามีโปรแกรมเราโปรแกรมคำนวณให้เราเลยนะครับก็ได้กำหนดบริเวณวิกฤตนะครับจากสมมติฐานทางสถิตินะครับนะครับ H1 นะครับ H1 นะครับซึ่งมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดนะครับการทดสอบทั้งสองข้างนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับนะครับหรือเครื่อง H1 เนี่ยไม่เท่ากับนะครับถ้าเกิดมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าจะเป็นการทดสอบข้างเดียวแต่นี้มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับการทดสอบสองข้างค่าวิกฤตนะครับค่าหนึ่งนะคือลบ4นะครับระดับนัยยะสำคัญอัลฟาหาร2นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งค่า4อัลฟาหาร2ค่าบวกค่าลบนั่นเองนะครับ4ที่คำนวณได้นะครับบริเวณวิกฤตจึงได้กำหนดว่าอยู่นะครับน้อยกว่านะครับลบ 2.58 นะครับและ C ที่คำนวณนะครับก็จะมากกว่านะครับ 2.58 นะครับเมื่ออัลฟาเท่ากับ 0.01 นะครับนะเพราะฉะนั้นเราสรุปผลได้นะครับว่าที่ C เนี่ยนะครับซึ่งคำนวณได้เนี่ยครับลบนะครับ 2.40 ไม่ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับเพราะลบ 2.4 เนี่ยมากกว่าลบ 2.8 เพราะงั้นเราจึงยอมรับสมมติฐานหลักข้อสรุปนะครับของการทดสอบนี้ก็จะได้ว่ามีข้อมูลเพียงพอ

ที่จะสรุปว่าค่าเฉลี่ยของมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่บริษัทนาโนผลิตใหม่เนี่ยมีค่าเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดไว้คือระดับนัยยะสำคัญ 0.01 เพราะเราตั้งว่านะครับสมมติฐานหลักคือค่าเฉลี่ยมิลเนี่ยเท่ากับ20นะครับเพราะงั้นคือเท่ากับค่าเฉลี่ยของมลพิษจากเครื่องยนต์นะครับนะครับนี่คือผลการทดสอบนะครับ5ขั้นตอนนะครับสิ่งสำคัญมากนะครับทีนี้เรายังมีการทดสอบนะครับถ้าเป็นประชากร2ชุดนะครับประชากร2ชุดเช่นบริษัทประกันแห่งหนึ่งนะครับเราใช้ทดสอบเหมือนกันนะครับ5ขั้นตอนได้สุ่มตัวอย่างของบริษัทมา25รายนะครับพบว่าจำนวนเงินนะครับนะครับเพราะว่าจำนวนเงินเฉลี่ยที่ลูกค้าเรียกร้องค่าประกันนะครับเท่ากับ 2,850.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเงินที่ลูกค้าเรียกร้องเท่ากับ 920 นะครับ.06 บาทจงทดสอบว่าจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าเรียกร้องเนี่ยมากกว่า 2,500 บาทหรือไม่นะครับณระดับนัยยะสำคัญ.05 โจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถทำตาม5ขั้นตอนนี้ได้แต่จะเห็นว่าเป็นการทดสอบประชากร2ชุดนะครับเป็นการทดสอบประชากร2ชุดนะครับหรือนะครับซึ่ง5ขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต้องกำหนดสมมติฐานนะครับกำหนดระยะในระดับนัยยะสำคัญนะครับคำนวณค่าสถิตินะครับกำหนดบริเวณวิกฤตแล้วก็สรุปผลนะครับการทดสอบประชากรนะครับสัดส่วนของประชากรนะครับชุดเดียวนะครับเช่นบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างหนึ่งนะครับกล่าวว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยยี่ห้อ A เนี่ยที่บริษัทผลิตนั้นนะครับมีคนในกรุงเทพมหานครใช้มากกว่า150ร้อยละ60นะครับของประชากรทั้งหมดเราก็ไปสุ่มคนกรุงเทพมหานครคือเป็นล้านคนเราสุ่มไม่หมดครับเอามา10คน50คนก็พอหรือจะสุ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่ตัวอย่างกำหนดไว้ว่า50คนและพบว่า32คนเนี่ยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ A นะครับเราจะสรุปผลได้หรือไม่ว่าคนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ A เนี่ยครับมากกว่าร้อยละ60เราจะสรุปได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องทดสอบซึ่งเขากำหนดระดับนัยยะสำคัญไว้นะครับ0.05 นะครับ.05 โดยให้ผู้ข้อมูลการผู้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ A เนี่ยครับมีการแจกแจงแบบปกตินะครับการทดสอบสมมติฐานก่อนหน้านี้เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรอาจจะ1กลุ่มนะครับหรือ2กลุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประชากรมากกว่า2กลุ่มนะครับ2กลุ่มเราจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยได้อย่างไรนะครับเราใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนนี้นะครับเป็นการวิธีใช้ทดสอบความแตกต่างนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า2กลุ่มนะครับขึ้นไปนะครับโดยการแยกความแปรปรวนหรือความแตกต่างของข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับออกตามสาเหตุต่างๆนะครับเราแยกกันเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับแบบจำแนกทางเดียวกับความวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนก2ทางนะครับ one way analysis of variance กับ two way analysis of variance นะครับเราลองดูตัวอย่างในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเราลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวนะครับเราจะแบ่งออกเป็นแหล่งของความแปรปรวนนะครับตรงคอลัมน์นะครับเป็นแหล่งของความแปรปรวนแล้วก็ DF ก็คือองศาอิสระนะครับ degree of freedom แล้วก็ SS แล้วก็ MS นะครับแล้วก็ในแหล่งความแปรปรวนมี2แหล่งนะครับคือระหว่างกลุ่มนะครับ between group แล้วก็ภายในกลุ่ม within group นะครับแล้วก็รวมความแปรปรวน degree of freedom นะครับก็เป็น degree of freedomระหว่างกลุ่มนะครับ k ลบ1แล้วก็ degree of freedom ภายในกลุ่มนะครับ n ลบ k แล้วก็ degree of freedom ของรวมนะครับ dft เท่ากับ n ลบ1นะครับแล้วก็มีค่า ssb นะครับ sswแล้วก็ sst นะครับ msb นะครับแล้ว msw นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้กว่านะครับซึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยนะครับ

ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการร้านเบเกอรี่4คนนะครับ4คนนะครับมีชื่อสมชายสมปองสมคิดและสมหวังนะครับโดยวัดจากยอดขายของร้านทั้ง4นะครับในรอบ4สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลการวิเคราะห์นะครับตามตารางนะครับแต่ถ้าโจทย์มีอย่างนี้นะครับให้โจทย์เนี่ยให้ตัวเลขขึ้นมาในตารางนะครับประกอบด้วยเลข1ถึงเลข7นะครับแล้วให้หาค่านะครับหาค่าตัวเลขในวงกลมทั้ง7ค่าของตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนให้ครบถ้วนนะครับแล้วตรวจสอบว่านะครับผลการทำงานของผู้จัดการทั้ง4คนต่างกันหรือไม่นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นะครับตารางก็จะเห็นว่าหมายเลข1ก็คือ degree of freedom นะครับระหว่างผู้จัดการร้านเราสาเหตุของความแปรปรวนเราก็แบ่งออกเป็นเหมือนอย่างก่อนหน้านี้คือระหว่างกลุ่มกับภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มนี่ก็คือระหว่างผู้จัดการร้านนั่นเองผู้จัดการร้านมี4คนนะครับแล้วก็ภายในผู้จัดการร้านเดียวกันนะครับแล้วก็ได้ค่า degree of freedom นะครับมี1นะครับมี1แล้วก็มี2หมายเลข2ก็คือภายในร้านเดียวกันแล้วก็หมายเลข3นะครับแล้วก็มีค่า SS นะครับหมายเลข4นะครับ SS ภายในกลุ่มหมายเลข5แล้วก็โจทย์ให้ SS รวมมาคือเท่ากับ50แล้วก็โจทย์ให้ค่า MS ระหว่างร้านเนี่ยครับ 10.4 เรามีรู้แค่2ค่าที่เหลือเราต้องหาเองทำว่าเราจะทำยังไงนะครับในการคำนวณนั้นนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องทดสอบสมมติฐานเนี่ยกำหนด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกหรือเราต้องกำหนดสมมติฐานก่อนนะครับประสิทธิภาพของผู้จัดการเราอยากรู้ประสิทธิภาพของผู้จัดการร้านเบเกอรี่มีทั้งหมด4คนนะครับเพราะงั้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือมิว1เท่ากับมิว2มิว3มิว4นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเท่ากันเนี่ยครับก็คือไม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับแล้วก็โจทย์ให้กำหนดระดับนัยยะสำคัญมาแล้วนะครับแล้วก็คำนวณค่าสถิติประเด็นสำคัญคือค่าสถิติ F นะครับเราจะคำนวณยังไงนะครับจะเห็นว่าในการวิเคราะห์ความแปรปรวนเนี่ยครับโจทย์ให้มาแค่2ค่านะครับโจทย์ให้มาแค่2ค่าซึ่งเริ่มจากช่องแรกก่อนนะครับเราก็มีค่า degree of freedomK ก็คือจำนวนร้านนะครับจำนวนร้านนะครับก็คือ4ลบ1ก็ได้ degree of freedom ระหว่างผู้จัดการร้านนี่3นะครับและภายในผู้จัดการร้านเนี่ยคือ N ลบ K นะครับ N ก็คือ16 K ก็คือ4ก็ได้12เพราะงั้น degree of freedom รวมก็คือ N ลบ1นะครับ N ก็คือ16 16ลบ1ก็เหลือ15เอาละเราได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราหา SSB นะครับเราจะพบว่านะครับ SSB เนี่ยเท่ากับ MSB เนี่ยคูณด้วย DFB นะครับซึ่งโจทย์ให้มาคือ 10.4 เราก็ไปคูณกับ3เลยครับก็ได้ 31.20 นะครับ MSB โจทย์ให้มาคือ 10.40 นะครับได้วงเล็บ4นะครับเท่ากับ 31.42 ตอบถัดไปขั้นตอนที่3 SSW ซึ่งในนี้ครับวันจะได้18ได้ยังไงก็คือเราโจทย์ให้มา SST คือ SST นี่คือเท่ากับ50เราก็เอา50เนี่ยมาลบด้วย 31.20 ก็ได้ 18.80 นะครับได้ตัวเลขวงกลม5ละถัดไปเราหา MSW นะครับเรานะครับก็คือเราเอา SSW เนี่ยครับหารด้วย degree of freedom เท่ากับ18.8 นะครับหารด้วย12นั่นเองนะครับ18.80 หารด้วย12ก็ได้ 1.50 1.57 นะครับส่วน MS นะครับ MS ของสายของระหว่างผู้จัดการร้านโจทย์ให้มาแล้วนะครับคือ 10.40 เพราะงั้นเราหาค่า F ได้ค่า F ก็คือ M นะครับ MSB หารด้วย MSW ก็คือ10.40 หารด้วย 1.57 เราก็ได้ 6.62 นะครับเพราะงั้นค่า F เนี่ยครับนี่แหละครับที่จะขั้นตอนจะยุ่งยากถ้าเราคำนวณเองนะครับซึ่งหากกว่าจะได้ค่า F 6.62 มีหลายขั้นตอนมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราถึงจะกำหนดค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตค่า F

0: ซึ่งนะครับแล้วก็มาเทียบระหว่างค่า F ที่คำนวณได้ 6.62 นี้กับค่า F ที่เราเปิดจากตารางค่า F ที่เราเปิดจากตารางได้เท่ากับ 3.49 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามากค่า F ที่เราคำนวณได้เนี่ยนะครับมากกว่านะครับค่า F จากเปิดตารางเราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบผลก็คือผลการทำงานสรุปคือผลการทำงานของผู้จัดการร้านทั้ง4คนเนี่ยมีความแตกต่างนะครับหรืออย่างแตกต่างกันหรืออย่างน้อยมีผู้จัดการร้าน1คนที่มีความสามารถในการบริหารแตกต่างจากผู้จัดการร้านอื่นๆที่เหลือนะครับนอกจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วยังมีการทดสอบค่าคายสแควร์นะครับค่าคายสแควร์หรือการทดสอบภาวะนะครับสารูปสนิทดีนะครับเราใช้ค่าคายสแควร์นะครับแล้วก็การทดสอบความเป็นอิสระนะครับและการทดสอบอัตราส่วนนะครับการทดสอบอัตราส่วนนะเราในรายละเอียดนะครับจะมีในเอกสารการสอนนะครับซึ่งนักศึกษาลองดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับตอนที่1นี้เราจะมี2เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและในเรื่องที่2จะเป็นลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะสำหรับแนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้ในแบบจำลองนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม1ตัวร่วมกับตัวแปรอิสระอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนื่องจากในแบบจำลองนี้เรามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเราจึงเรียกแบบจำลองนี้ว่าเป็นแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายค่ะในทางปฏิบัติเราจะไม่สามารถศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นจากข้อมูลประชากรได้ทั้งนี้ก็เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชากรในหลายๆการศึกษาทำให้เราไม่ทราบค่าของสัมประสิทธิ์การถดถอยของประชากรดังนั้นในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เราจึงใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเหล่านั้นในแบบจำลองกันนะคะจากที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ1ตัวร่วมกับตัวแปรตามอีก1ตัวในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในการนำข้อมูลมาพล็อตบนกราฟเราจะให้ค่าของตัวแปรอิสระหรือตัวแปร x อยู่บนแกนนอนของกราฟและค่าของตัวแปรตามหรือตัวแปร y อยู่บนแกนตั้งของกราฟกันเส้นการถดถอยจะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลที่เป็นคู่ลำดับของตัวแปร x และตัวแปร y เหล่านั้นข้อดีของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายก็คือทำให้เราได้ทราบว่าตัวแปรอิสระนี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในแบบจำลองมากน้อยเพียงใดและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะในภาพจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนทั้งนี้ตัวแปรอิสระ คือระดับรายได้ของครัวเรือนจะอยู่บนแกนนอนและข้อมูลของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนซึ่งเป็นตัวปั๊มจะอยู่บนแกนตั้งจุดสีน้ำเงินในภาพนี้จะแสดงคู่ลำดับของรายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนที่ระดับรายได้ต่างๆกันของครัวเรือนเส้นตรงสีแดงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลนี้คือเส้นการถดถอยของเรากันนะคะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นของประชากรเราสามารถเขียนได้ตามสมการที่1ในภาพจะเห็นว่าตัวแปรตามคือ y จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสมการตัวแปรอิสระคือตัวแปร x จะอยู่ทางด้านขวามือของสมการค่าเบต้า0และเบต้า1ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการโดยที่ค่าเบต้า0จะเป็นค่าคงที่และค่าเบต้า1จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ x ในสมการเทอมสุดท้ายที่ปรากฏในสมการนี้ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของสมการหรือเราเรียกตัวอักษรนี้ว่าเอปซิลอน i เมื่อเราใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศึกษาแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นเราก็จะสามารถเขียนสมการการถดถอยได้ตามสมการที่2เราจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยนี้เราจะใส่เครื่องหมายแฮชบนค่าสัมประสิทธิ์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเทอมสุดท้ายหรือเทอม EI นี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือของสมการส่วนที่เหลือของสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่แตกต่างไปจากค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามในข้อมูลนะคะกล่าวโดยสรุปค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากประชากรจะเป็นค่าที่ไม่ทราบดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากกลุ่มตัวอย่างโดยที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้ประมาณจากกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นค่าเบต้าแฮทที่ปรากฏในสมการที่2ในภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยหรือค่า EI ที่ปรากฏในสมการที่2เมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าค่าส่วนที่เหลือของสมการการถดถอยเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบหมายความว่าถ้าค่าที่เกิดขึ้นจริงของตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ y 1ในขณะที่ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามบนสมการถดถอยมีค่าน้อยกว่าค่าส่วนที่เหลือจะมีค่าเป็นบวกในทางตรงกันข้ามถ้าค่าที่เป็นจริงของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นอยู่ที่ค่า y 2ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่ได้จากสมการถดถอยก็จะทำให้ส่วนที่เหลือของสมการถดถอยมีค่าเป็นลบหรือ e 2น้อยกว่า0นั่นเองสำหรับค่าเบต้า1ที่ปรากฏในสมการถดถอยจะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความชันของเส้นการถดถอยดังปรากฏในภาพนี้ซึ่งสืบจากส่วนเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับส่วนเปลี่ยนแปลงของ x และค่าสัมประสิทธิ์เบต้า0ในสมการนี้จะเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงระยะตัดแกนตั้งของเส้นการถดถอยหากค่าเบต้า0มีค่าเป็นบวกระยะตัดแกนตั้งนี้ก็จะอยู่เหนือแกนนอนในทางตรงกันข้ามถ้าระยะตัดแกนตั้งนี้ติดลบก็จะทำให้เส้นการถดถอยนี้ตัดกับแกนตั้งที่ใต้แกน x นะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างของลักษณะแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สำหรับตัวอย่างของลักษณะของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราสามารถเข้าไปศึกษาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรม Gretle กันได้นะคะเราเปิดโปรแกรม Gretle จากนั้นเราเข้าไปคลิกที่ไฟล์และเลือกที่ Open Data จาก Open Data นี้ให้เลือกที่ Sample File เมื่อเรากดเลือก Sample File ก็จะปรากฏข้อมูลตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretle ให้เราสามารถศึกษากันได้ค่ะในวันนี้ก็จะขอเลือกตัวอย่างจากไฟล์ที่ชื่อว่า clean7_8 นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้ก็จะปรากฏข้อมูลของตัวแปรต่างๆทั้งหมดจำนวน10ตัวด้วยกันและรวมค่าคงที่อีก1นะคะในไฟล์ตัวอย่างนี้เราก็จะมาเลือกดูตัวแปร2ตัวกันนะคะตัวแปรแรกตัวแปรที่1ในโปรแกรมตั้งชื่อย่อว่า G ซึ่งแทนการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะเลือกศึกษาคือตัวแปรที่3ในโปรแกรมมีชื่อย่อว่าตัวแปร Y ตัวแปร Y นี้แทนรายได้เฉลี่ยถ้าเราต้องการที่จะดูลักษณะข้อมูลของตัวแปรคู่นี้เราสามารถให้โปรแกรม Gretle Plot Graph ให้เราดูได้โดยให้กดเลือกที่ View จากนั้นเลือก Graph Specify Vars จากนั้นให้เลือก X Y Scatter เมื่อกดเลือกแล้วจะปรากฏหน้าต่างบนภาพในหน้าต่างนี้เราจะต้องเลือกตัวแปรที่อยู่บนแกน x หรือเป็นตัวแปรอิสระของเราในที่นี้เราเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยต่อคนจากนั้นในช่องของตัวแปรตามเราก็จะเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า g ซึ่งแทนปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะคะจากนั้นเมื่อกดโอเคเราก็จะได้ภาพที่แสดงการกระจายของข้อมูลระหว่างรายได้เฉลี่ยกับปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโปรแกรม Gretle ตัวอย่างนี้แสดงได้ด้วยจุดต่างๆที่ปรากฏในภาพและเห็นว่าเส้นสีแดงซึ่งเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ก็คือเส้นการถดถอยค่ะสำหรับตอนที่2เราจะมาพูดคุยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเรื่องที่2จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและเรื่องที่3จะเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดข้อกำหนดที่สำคัญของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้อแรกสมการการถดถอยต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1เรามาชมตัวอย่างกรณีที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยกันนะคะสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0เบต้า1เป็นเลขที่มีเลขชี้เป็นค่าที่มีเลขชี้กำลังเท่ากับ1สำหรับกรณีตัวอย่าง

ที่สมการการถดถอยมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะสังเกตเห็นได้ว่าใน2สมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ในสมการบนเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังเป็น3และสมการด้านล่างเบต้า1จะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1ส่วน2ซึ่งเท่ากับค่าเบต้า1นี้เป็นอยู่ในค่ารากที่2นั่นเองทั้ง2ตัวอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสมการการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าในสมการนี้ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1ซึ่งสมการนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่เส้นตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเช่นเดียวกันและสมการสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งเบต้า1แล้วก็ x 1นี้เป็นค่าเลขชี้กำลังของฐาน exponential ฐาน e กันนะคะก็ไม่จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยข้อกำหนดที่2ตัวแปรอิสระต้องเป็นค่าคงที่และไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการข้อกำหนดที่3ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าเท่ากับ0ข้อกำหนดข้อที่4ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนต้องมีค่าคงที่หรือซิกมาสแควร์จะต้องมีค่าคงที่ในภาพจะเห็นได้ว่าที่ค่าใดค่าหนึ่งของตัวแปร x เราจะเห็นความแปรปรวนหรือการกระจายของตัวแปรความคลาดเคลื่อนมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่แต่ในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปร x มีค่าเพิ่มขึ้นค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะมีค่าที่ลดลงเรื่อยๆในกรณีนี้ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่คงที่ข้อกำหนดถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองภาพแรกทางด้านซ้ายมือจะชี้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j จะไม่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นภาพอีก2ภาพถัดมาทางด้านขวามือจะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนตัวที่ i และ j ภาพกลางจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและภาพทางด้านขวามือสุดค่าความคลาดเคลื่อน i และ j จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นใน2กรณีนี้จะเป็นการละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญที่กล่าวว่าค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองข้อถัดมาค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะต้องมีการแจกแจงที่เป็นปกติหมายความว่าค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0และค่าความคลาดเคลื่อนนี้จะมีความแปรปรวนที่คงที่เท่ากับซิกมาสแควร์ท้ายสุดขนาดข้อมูลของตัวอย่างจะต้องมีจำนวนที่มากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระในสมการนั้นเราจึงจะสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้คุณสมบัติที่สำคัญของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวคุณสมบัติที่เรียกว่าบรูหรือ Best Linear Unbiased Estimator หรือกล่าวได้ว่าตัวประมาณค่าที่เราต้องการนี้จะต้องเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหมายความว่าตัวประมาณค่านี้จะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม

มีความคงเส้นคงวาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีอื่นในวันนี้เราจะมากล่าวถึงวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ให้ได้มีคุณสมบัติที่เป็น Blue หรือ Best Linear Unbiased Estimator กันวิธีการประมาณค่านี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดหรือเราเรียกย่อๆว่าเป็นวิธี OLS ซึ่งย่อมาจาก Ordinary Least Square Method กันนะคะในวิธีการนี้เป็นการหาค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเพื่อให้ค่ายกกำลัง2ของส่วนที่เหลือในสมการมีค่าที่น้อยที่สุดวิธีการประมาณค่าด้วยวิธีการ OLS นี้จะทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีคุณสมบัติที่เป็น Blue ดังที่ได้กล่าวมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อเราใช้วิธีการ OLS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเราก็จะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้าจากสูตรที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเราสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า0และเบต้า1นี้ได้กันเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างจากการใช้โปรแกรม Gretl กันนะคะในโปรแกรม Gretl เราจะใช้ข้อมูลชุดเดิมจากที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้าก็คือข้อมูลของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยในตอนนี้เราก็จะมาดูที่เมนูบาร์ตรงโมเดลกันนะคะเราจะเลือกใช้วิธี OS ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยให้เลือกที่ Ordinary Least Square จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกว่าตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรตามในแบบจำลองให้เราเลือกตัวแปร G เข้ามาในกล่องของ dependent variable จากนั้นตรงช่องของ regressors ก็คือตัวแปรอิสระให้เราเลือกตัวแปร Y ซึ่งแทนรายได้เฉลี่ยเข้ามาในกล่องของ regressors นะคะจากนั้นกดโอเคโปรแกรม Gretl จะทำการประมวลผลข้อมูลชุดนี้และให้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบจำลองนี้กันนะคะซึ่งมีตัวแปรอิสระ1ตัวในภาพแสดงผลของตัวประมาณค่าเบต้า0ซึ่งในโปรแกรม Gretl จะเรียกว่าค่าคงที่ใช้ตัวย่อว่า CONST ซึ่งได้ค่าเท่ากับ -28.9463 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ให้เราดูที่คอลัมน์ของ Coefficient และตรงแถวของ Y ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระของเราตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1ที่ได้จะเท่ากับ 0.0276232 กันนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในตอนนี้เราจะมาพูดถึงสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและการนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้งานกันนะคะสำหรับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือเรามีตัวย่อว่าค่า R square เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถของตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการการถดถอยว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใดโดยมีหน่วยของการอธิบายเป็นร้อยละสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ในกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำ

หนดมีค่าเข้าใกล้หนึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยจากตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้น้อยหรือค่อนข้างน้อยในภาพจะเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายมือแต่ละคู่ลำดับของข้อมูลจะอยู่บนเส้นการถดถอยที่ประมาณได้และเมื่อคำนวณค่า R2 หรือค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีค่าเท่ากับ1กล่าวอีกในหนึ่งก็คือสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวแต่หากมองภาพทางด้านขวามือจะเห็นว่าเส้นการถดถอยลากผ่านการกระจายของข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดหรือ R2 ที่คำนวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และสมการการถดถอยนี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สมบูรณ์การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดนี้เป็นการต้องการหาว่าความแปรปรวนของตัวแปรตามจะถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระโดยคิดเป็นร้อยละได้เท่าใดโดยที่มีสูตรในการคำนวณตามที่ปรากฏอยู่นี้ข้อควรทราบเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดคือ 1. จะมีค่าที่เป็นบวก 2. จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1และ 3. หากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าน้อยและเข้าใกล้0สมการการถดถอยนี้อาจจะอธิบายการกระจายของข้อมูลได้ไม่ดีนักหากค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่ามากและเข้าใกล้1ชี้เห็นว่าสมการการถดถอยนั้นสามารถอธิบายการกระจายตัวของข้อมูลจริงได้ค่อนข้างดีทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดจะมีลักษณะที่แปรผกผันกับค่าผลรวมของค่ายกกำลัง2ของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยในตอนนี้มาชมตัวอย่างการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดโดยใช้โปรแกรม Gretel กันนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรม Gretel โดยใช้ข้อมูลชุดเดิมโดยที่ตัวแปรตามคือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้ผลการคำนวณโดยวิธีการ OLS ดังภาพที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้ว่าจะมีการคำนวณค่า R2 จากโปรแกรม Gretel ให้เราด้วยโดยที่ค่า R2 ในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ 0.951336 หรืออธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในที่นี้ก็คือการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถอธิบายได้จากรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ95โดยประมาณนอกจากนี้การนำค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดไปใช้เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองว่าในแต่ละแบบจำลองซึ่งมีตัวแปรอิสระที่แตกต่างกันแบบจำลองใดจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดีกว่ากันในตัวอย่างนี้โมเดลที่1ตัวแปรอิสระคือค่าเฉลี่ยของรายได้แต่ในโมเดลที่2หรือแบบจำลองที่2เราเปลี่ยนตัวแปรอิสระให้เป็นค่า PNC ดังที่ปรากฏในภาพค่า PNC นี้ก็คือราคาของรถยนต์ใหม่ที่ขายอยู่ในตลาดเพื่อที่จะดูว่าราคารถยนต์ใหม่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของน้ำมันมากน้อยเพียงใดในแบบจำลองที่2นี้ค่า R2 ที่คำนวณได้เท่ากับ 0.7 หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอธิบายได้จากราคาของรถยนต์ใหม่ได้อยู่ที่ร้อยละ 70% โดยประมาณ

0: ปานเมื่อเปรียบเทียบ2แบบจำลองจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองที่1มีค่า r square ที่สูงกว่าและชี้ให้เห็นว่าตัวแปรอิสระก็คือรายได้เฉลี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่ะ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราจะมาพูดถึงลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงจากนั้นเราจะมาดูวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและในตอนท้ายเราจะมากล่าวถึงตัวแปรหุ่นและการนำตัวแปรหุ่นไปใช้ในแบบจำลองการถดถอยกันนะคะสำหรับลักษณะของแบบจำลองการถดถอยพหุคูณจะมีตัวแปรอิสระในแบบจำลอง2ตัวหรือมากกว่าซึ่งแบบจำลองนี้จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือ1เป็นแบบจำลองที่มีลักษณะเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนั่นหมายความว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราจะมีเลขชี้กำลังที่เป็น1กับอีกลักษณะหนึ่งคือแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยในกรณีนี้สัมประสิทธิ์การถดถอยจะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังไม่เท่ากับ1หรือสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระในสมการตามตัวอย่างที่1จะเป็นกรณีที่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยที่เลขชี้กำลังของสัมประสิทธิ์การถดถอยไม่เท่ากับ1ในสมการนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสัมประสิทธิ์เบต้า1มีเลขชี้กำลังเป็น3ในตัวอย่างที่2จะเป็นอีกตัวอย่างนึงของแบบจำลองการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยนะคะซึ่งเป็นกรณีที่สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระ x 1และ x 2ตามลำดับค่ะสำหรับแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบไม่เป็นเส้นตรงในบางกรณีหากเราสามารถเขียนเพื่อจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของสมการการถดถอยที่เป็นเส้นตรงในสัมประสิทธิ์การถดถอยได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการของ OOS หรือวิธีการกำลังสองน้อยสุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยได้นะคะในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าสมการการถดถอยอยู่ในรูปแบบของ Exponential ที่เป็นแบบ Cobb-Douglas ดังภาพตามสมการนี้นะคะเราสามารถเขียนสมการนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียได้ดังปรากฏตามสมการที่2โดยวิธีการเทคล็อกทั้งสองข้างของสมการค่ะเมื่อจัดรูปใหม่จะเห็นได้ว่าสมการที่จัดรูปใหม่นี้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็เบต้า2ก็จะเป็นค่าคงที่ที่มีเลขชี้กำลังเป็น1และเราสามารถใช้วิธีการกำลังสองน้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ได้ค่ะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดมีหลักการที่สำคัญคือเราจะให้ค่ายกกำลังสองของส่วนที่เหลือในสมการการถดถอยมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ได้ค่าตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีลักษณะที่ไม่เอ็นเอียงเชิงเส้นที่ดีที่สุดหรือมีคุณสมบัติที่เรียกว่าบลูนะคะในลำดับต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวแปรหุ่นกันนะคะสำหรับตัวแปรหุ่นเราจะมีการกำหนดค่าของตัวแปรเป็น0 หรือ1

ในกรณีการใช้ตัวแปรหุ่นนี้เราจะใช้ตัวแปรหุ่นแทนตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพโดยมีมาตรวัดเป็นนามบัญญัติหรือมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างของตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีมาตรวัดแบบนามบัญญัติเช่นเพศเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือเพศชายหรือเพศหญิงภูมิภาคเราอาจแบ่งออกได้เป็น4ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ในอีกกรณีหนึ่งที่เราจะใช้ตัวแปรหุ่นก็คือเป็นกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบเรียงลำดับตัวอย่างเช่นระดับการศึกษาที่เราสามารถแบ่งระดับชั้นของการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาและขึ้นไประดับชั้นปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทหรือสูงกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือระดับรายได้ต่อเดือนนะคะเช่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มรายได้น้อยกลุ่มรายได้ปานกลางและลำดับถัดมาคือกลุ่มรายได้สูงค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นจะต้องมีการกำหนดค่าให้กับกลุ่มต่างๆของตัวแปรและจะต้องมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงเสมอทั้งนี้ในแบบจำลองของเราจะมีค่าคงที่อยู่ดังนั้นเราจะพบว่าจำนวนของตัวแปรหุ่นที่เราจะใช้จะมีค่าน้อยกว่ากลุ่มของตัวอย่างเท่ากับ1เสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูตัวแปรที่เป็นเพศของตัวของกลุ่มตัวอย่างเราซึ่งแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มชายและกลุ่มหญิงเราจะมีการใช้ตัวแปรหุ่น1ตัวโดยที่เราจะต้องตั้งกลุ่มย่อย1กลุ่มเป็นกลุ่มอ้างอิงในกรณีนี้ถ้าเราให้กลุ่มหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิงแล้วก็เรียกตัวแปรหุ่น1ตัวนี้ว่า d underscore male เราจะมีการกำหนดค่าให้กับหน่วยตัวอย่างดังนี้ค่ะถ้าตัวอย่างของเราเป็นเพศหญิงเราจะมีการกำหนดค่า d underscore male เป็น0แต่หากหน่วยตัวอย่างของเราชายเราก็จะกำหนดค่าหน่วยตัวอย่างของเรา d underscore male เท่ากับ1ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในกรณีของตัวแปรที่แสดงระดับการศึกษาหากเราแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3กลุ่มโดยที่มีกลุ่มอ้างอิงก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าก็จะมีการใช้ตัวแปรหุ่น2ตัวในแบบจำลองด้วยกันตัวแปรหุ่นตัวแรกเราตั้งชื่อว่า D underscore bachelor และตัวแปรหุ่นตัวที่2เราตั้งชื่อว่า D underscore masterซึ่ง D underscore master นี้จะแทนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่าค่ะดังนั้นในกลุ่มย่อยของเรา3กลุ่มก็จะมีการกำหนดค่าของตัวแปรหุ่นตามนี้นะคะถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่าของ D bachelor และค่าของ D master จะเป็น0ค่ะแต่ถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาตรีเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่นของเราเป็น D Bachelor เท่ากับ1แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะในกลุ่มสุดท้ายถ้าหน่วยตัวอย่างของเรามีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าเราก็จะกำหนดค่าตัวแปรหุ่น D Bachelor เป็น0และ D Master เป็น1ค่ะลองมาดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราการบันทึกข้อมูลของหน่วยตัวอย่างของเราตรงนี้ในการบันทึกเงินเดือนหรือประสบการณ์ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราสามารถระบุค่าได้ก็จะมีการบันทึกค่าที่เป็นตัวเลขลงไปตามที่เก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจำนวนปีที่ทำงานก็คือประสบการณ์ในการทำงานนะคะแต่สำหรับตัวแปรที่มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่เพศและระดับการศึกษาสูงสุดเราจะมีการบันทึกตามนี้ค่ะในกรณีของเพศพนักงานถ้าพนักงานเป็นหญิงเราจะบันทึกตัวเลขเป็น0
และถ้าพนักงานคนนั้นมีระดับการศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราจะบันทึกค่าของ B Bachelor แล้วก็ D Master เป็น0ค่ะลองมาชมอีกหน่วยตัวอย่างนึงนะคะหน่วยตัวอย่างที่2ถ้าเราจะบันทึกหน่วยตัวอย่างนี้ว่าเป็นเพศชายและมีระดับการศึกษาสูงสุดเป็นปริญญาโทเราก็จะบันทึก D Male เท่ากับ1 D Bachelor เท่ากับ0แล้วก็บันทึก D Masterเท่ากับ1ค่ะการใช้ตัวแปรหุ่นในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณก็จะแบ่งออกได้เป็น2กรณีกรณีแรกคือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นเพียงอย่างเดียวจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมการที่ปรากฏอยู่นี้ในสมการแรกตัวแปรอิสระทางด้านขวามือเป็นตัวแปรหุ่นทั้งหมดในกรณีที่2คือกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่นและเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอัตราส่วนด้วยในกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระตัวแรกเป็นตัวแปรหุ่นตั้งชื่อว่าดัมมี่ในขณะที่ตัวแปรที่2ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีมาตรวัดอัตราส่วนเราจะตั้งชื่อตัวแปรนี้ว่าเป็นตัวแปร XI ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นในวันนี้เราจะมาชมตัวอย่างการทำโจทย์แบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกเรามีสมการ4สมการมาให้พิจารณาค่ะตั้งแต่สมการ A B C และ D คำถามก็คือในแบบจำลองนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงตรงนี้ขอทบทวนหลักการที่สำคัญกันนิดนึงนะคะเราต้องสังเกตที่ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่เท่ากับ1ค่ะจากหลักการนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการ A และสมการ C จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคือเบต้า1และเบต้า2ที่เป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1ค่ะในขณะที่สมการ B และสมการ D สัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นค่าคงที่แต่เบต้า2ในกรณีของสมการ B นี้มีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1ส่วนสมการ D ปรากฏว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1และเบต้า2เป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระจึงไม่ใช่นะคะดังนั้นคำตอบของคำถามข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ A และสมการ C เป็นแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในโจทย์ข้อที่2มีสมการมาให้พิจารณาอีก4สมการค่ะคือสมการ L M N และ P คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงดังนั้นเราก็จะต้องไปดูสมการที่สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือเบต้าของเราเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1หรือค่าสัมประสิทธิ์เบต้าอาจจะไปเป็นเลขยกกำลังของตัวแปรอิสระนะคะจากการพิจารณา4สมการนี้เราก็จะเห็นว่าสมการ L และสมการ P ค่ะที่สัมประสิทธิ์การถดถอยของเรามีเลขชี้กำลังที่ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าสมการ L และสมการ P ไม่ใช่แบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงค่ะในคำถามข้อที่3ข้อใดจัดเป็นข้อกำหนดของการศึกษาแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงข้อแรกตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนด

หนดของการศึกษาสมการการถดถอยแบบเส้นตรงค่ะข้อขอความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ข้อขอนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาออโต้คอร์ริเลชัน

ละต้องมีมาตรวัดแบบอัตราอันนี้ไม่จำเป็นนะคะตัวแปรอิสระของเราสามารถเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเชิงคุณภาพและมีมาตรวัดแบบนามบัญญัติหรือมาตรวัดแบบเรียงลำดับได้ค่ะและข้อจอตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสำคัญของเราค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราจึงตอบว่าข้อคอค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนสำหรับแต่ละค่าของตัวแปรอิสระต้องเท่ากับ0ค่ะในคำถามข้อที่4นะคะกำหนดสมการการผลิตในรูปแบบฟังก์ชันคอบดักลาสมาให้ตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้คำถามก็คือสมการการผลิตนี้มีผลได้ต่อขนาดเป็นแบบใดสำหรับข้อที่4นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสมการที่กำหนดมาให้นี้ไม่ได้จัดได้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยเนื่องจากสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นเลขชี้กำลังของตัวแปรอิสระแต่อย่างไรก็ดีเราสามารถจัดรูปแบบสมการนี้เสียใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียและเมื่อจัดรูปใหม่นี้แล้วเราจะพบว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเราทั้งเบต้า1แล้วก็เบต้า2ในตอนนี้ก็จะเป็นค่าคงที่และมีเลขชี้กำลังเป็น1ค่ะในสมการที่เราจัดรูปแบบใหม่นี้ให้อยู่ในรูปของล็อกลีเนียหากเรานำผลรวมของค่าสัมประสิทธิ์เบต้า1และเบต้า2มารวมกันแล้วเปรียบเทียบกับ1จะทำให้เราทราบถึงลักษณะของผลได้ต่อขนาดของการผลิตนะคะหากผลรวมของเบต้า1และเบต้า2น้อยกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่ลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าผลรวมของเบต้า1และเบต้า2มากกว่า1การผลิตนั้นก็จะมีผลได้ต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากข้อมูลของเบต้า1และเบต้า2ที่เราทราบในโจทย์เมื่อเรานำมารวมค่ากันเราจะได้5ส่วน6 5ส่วน6มีค่าที่น้อยกว่า1จึงสรุปได้ว่าสมการการผลิตที่ให้มามีลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะจากการทดเลขในกระดาษเมื่อสักครู่เราก็สามารถตอบคำถามข้อ4นี้ได้นะคะเราก็จะตอบว่าข้อคอผลได้ต่อขนาดของการผลิตนี้เป็นลักษณะผลได้ต่อขนาดที่ลดลงค่ะในคำถามข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดข้อกสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบ exponential เท่านั้นอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะคะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรงและแบบ exponential ในบางกรณีที่สามารถจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัมประสิทธิ์การถดถอยค่ะข้อขอสามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันแบบคอบดักลาสได้อันนี้ถูกต้องนะคะจากที่เราได้เห็นแล้วในโจทย์ตัวอย่างข้อที่ผ่านมาข้อคอทำให้ได้ค่าพยากรณ์ของตัวแปรตามที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้องอทำให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความปวนมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นข้องอก็ไม่ถูกต้องค่ะเพราะเราต้องการให้ได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่มีความแปรปรวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการอื่นค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะเราจึงตอบข้อขอไข่สามารถนำมาใช้ในแบบจำลองการถดถอยพหุคูณที่มีรูปแบบฟังก์ชันคอบดักลาสได้ค่ะ

ึกษาเรื่องนี้กันค่ะในข้อนี้คำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดตัวเลือกข้อกสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่างลบ1ถึง1อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดมีค่าระหว่าง0ถึง1ค่ะข้อขอผู้วิจัยควรให้ความสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดเพียงอย่างเดียวในการศึกษาแบบจำลองข้อขอก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะผู้วิจัยควรที่จะให้ความสำคัญต่อทฤษฎีกฎหรือหลักที่นำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในแบบจำลองมากกว่านะคะตัวเลือกข้อคอผู้วิจัยควรลดจำนวนตัวแปรอิสระในแบบจำลองให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรนะคะข้องอการเพิ่มตัวแปรอิสระในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ข้องอกล่าวถูกต้องนะคะการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้ามาในแบบจำลองจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดสูงขึ้นได้ค่ะคำถามข้อต่อมาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อกอการทำให้ตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าความแปรปรวนของตัวแปรอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ก็เพราะการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานคือการนำค่าของตัวแปรนั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นซึ่งจากคำนิยามของการทำให้ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานตรงกับตัวเลือกข้อขอไข่ดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้จึงเป็นข้อขอไข่ค่ะสำหรับคำถามในข้อนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในกรณีที่ทำให้ค่าของตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่าแบบจำลองสมการถดถอยพหูคูณที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานจะมีลักษณะตามข้อใดตัวเลือกข้อกกล่าวว่าไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นค่าคงที่ในสมการที่ตัวแปรเป็นค่ามาตรฐานอันนี้กล่าวถูกต้องนะคะในแบบจำลองนี้จะไม่มีค่า constant term ค่ะข้อขอตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานและมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากับ0และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1เสมอตัวเลือกข้อขอไข่ก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นค่ามาตรฐานตัวเลือกข้อขอสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่เป็นค่าฐานมีความหมายว่าถ้าตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป1หน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทำให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไปเท่ากับเบต้าคูณกับส่วนหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะตัวเลือกข้องอการเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่อตัวแปรตามเราสามารถพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าของเบต้าสตาร์ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการแปลงตัวแปรให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วโดยเปรียบเทียบเบต้าสตาร์นี้จากตัวแปรอิสระได้โดยตรงตัวเลือกข้องงูก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อจอจานค่ะข้อความจากข้อกอถึงงอถูกทุกข้อค่ะในข้อนี้จดคำถามของเราคือการศึกษาผลคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะตามสมการที่ปรากฏอยู่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสมการนี้มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวก็คือ d underscore private ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นตัวแปรหุ่นนี้จะมีการกำหนดค่าเป็น0และ1หมายความว่าถ้านักเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนจะกำหนดค่าให้เป็น1แต่หากนักเรียนเรียนอยู่

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนในเรื่องแบบจำลองการถดถอยพหุคูณและตัวแปรหุ่นสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาชมโจทย์ตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการ

ในโรงเรียนรัฐจะกำหนดค่าให้เท่ากับ0จากตัวเลือก5ตัวข้อใดกล่าวถูกต้องจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนเท่ากับ425คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้เรามาทดคำตอบกันในกระดาษกันนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะเรามาทดเลขกันในกระดาษกันนะคะก่อนอื่นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาถ้าเราต้องการทราบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐค่าของตัวแปรหุ่น D private จะมีค่าเป็น0และเมื่อเราแทนค่า D private เท่ากับ0ลงในสมการถดถอยเราจะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐเท่ากับ 8,900 แต่สำหรับคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนค่าตัวแปรหุ่น D private จะแทนค่าเท่ากับ1และเมื่อแทนค่าลงไปในสมการถดถอยที่เราทราบเราก็จะได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจะมีค่าเท่ากับ 9,325 คะแนนฉะนั้นถ้าเรานำคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐเราจะได้ส่วนต่างของคะแนนเท่ากับ425คะแนนค่ะจากการทดเลขตรงนี้นะคะเรากลับไปดูตัวเลือกในโจทย์กันต่อค่ะจากการทดเลขเมื่อสักครู่นะคะเรากลับมาที่โจทย์จากตัวเลือกที่กำหนดให้ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนเท่ากับ425คะแนนตัวเลือกข้อกกล่าวถูกต้องค่ะตัวเลือกข้อขอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนจะมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยเท่ากับ9,325 คะแนนข้อขอก็กล่าวถูกต้องอีกเช่นกันค่ะข้อคอนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐมีโอกาสที่จะสอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเอกชนสำหรับข้อความในข้อคอนี้เรายังบอกไม่ได้นะคะทั้งนี้ก็เพราะข้อมูลไม่ได้แจ้งมาว่าเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อความตามตัวเลือกข้อคอจึงยังไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าข้อความในตัวเลือกข้อกและข้อขอกล่าวถูกต้องคำตอบของข้อนี้เราจึงเลือกตัวเลือกงองูค่ะข้อกและข้อขอกล่าวถูกต้องค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขา

0: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกลๆๆเอา
4: อะไร
3: เอาเหมือนเดิม
4: จานนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
7: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาท่านผู้ชมไป

0: ู้จักกับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าและวิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงไทยคิดไทยทำเชิญครับ
1: ครับอุปกรณ์นี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายฝ่าเท้าครับที่สามารถตรวจจับการลงน้ำหนักของเท้าได้ในท่าทางต่างๆเราสามารถนำไปใช้ในการดูการลงน้ำหนักของผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ครับครับที่มาคือเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเรามีอัตราของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นมวลกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุก็จะลดลงการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเขาก็จะเป็นไปได้ช้าลงครับจึงทำให้อัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเช่นการหกล้มสูงขึ้นครับวัตถุประสงค์ก็คือเราพัฒนาเซ็นเซอร์ให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ทุกคนทั่วไปเงี้ยครับแล้วก็อย่างอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสามารถเห็นแรงการลงน้ำหนักของผู้ป่วยได้อย่างเช่นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหรือผู้ป่วยที่เขาสูญเสียการรู้สึกเงี้ยครับถ้ามีเซ็นเซอร์ตัวนี้เขาจะสามารถมองเห็นแรงของการลงน้ำหนักเขาได้อย่างชัดเจนครับพัฒนาเซ็นเซอร์อย่างแรกคือมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็แต่ว่ามีราคาที่ไม่สูงมากสามารถเข้าถึงได้ตัวเซ็นเซอร์นี่คือเราออกแบบเซ็นเซอร์อันนี้จะใช้หลักการเซ็นเซอร์วัดแรงซึ่งมีประมาณ200กว่าจุดใต้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วก็เราออกแบบและพัฒนาแล้วก็ผลิตเซ็นเซอร์ขึ้นเองจึงมีราคาที่ต่ำรวมถึงเรามีการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคู่กันแล้วก็ทำให้มีการประเมินผลหรือว่าวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก่อนที่จะมาเป็นเซ็นเซอร์วัดเท้าครับมันสืบเนื่องมาจากโปรเจกต์จบของผมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเซอร์วัดแรงกระจายในการนั่งเนี่ยครับพอดีเรามีองค์ความรู้ในการทำเซ็นเซอร์ทำซอฟต์แวร์รวมถึงวงจรวัดที่แม่นยำแล้วเราก็เลยนำมาพัฒนาต่อมาเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการวัดเท้าครับเพื่อที่จะใช้ควบคู่กับเครื่องอุปกรณ์กายภาพบำบัดเช่นตัวนี้เป็นเครื่อง Sit to Stand นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการประยุกต์การใช้งานของเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์กายภาพบำบัดนะครับอย่างการใช้งานตัวนี้ก็คือถ้าอุปกรณ์ Sit to Stand เนี่ยจะเอาไว้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนขาของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเวลานักกายภาพบำบัดเนี่ยมาเทรนหรือว่ามาควบคุมผู้ป่วยตอนออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถรู้ว่าผู้ป่วยลงน้ำหนักถูกต้องไหมนะครับระหว่างเท้าสองข้างหรือว่าการทรงตัวบาลานซ์ไหมเครื่องมือที่จะทำให้เขาเห็นภาพแรงขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอย่างตัวกราฟนี้เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์มาโชว์ให้เห็นเป็นภาพที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ก็คือเป็นภาพแบบ pressure map หรือว่าเป็นสีบ่งบอกปริมาณแรงโดยสีอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเราสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เรียกว่า center of pressure หรือว่าจุดศูนย์กลางแรงไอ้ค่าตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกตำแหน่งของร่างกายว่าเขาสามารถรักษาบาลานซ์ได้ดีไหมเขาเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังแล้วเราสามารถบันทึกเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับอย่างในโปรแกรมนี้คือเราจะดูเป็นกราฟเซ็นเตอร์เพรสเชอร์เป็นเส้นทางของเขาได้ว่าระหว่างนั่งไปยืนเนี่ยเขาพุ่งไปทางซ้ายพุ่งไปทางขวาหรือว่ากล้ามเนื้อซ้ายขวาเขามีความแข็งแรงไม่เท่ากันยังไงครับอย่างก่อนที่เราจะเอาเซ็นเซอร์มาใช้งานจริงเนี่ยครับเราได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำโดยเครื่องมือมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือว่า Universal Testing Machine ครับก็คือเราจะวัดแรงได้อย่างแม่นยำอันนี้คือเราการันตีได้ว่าแรงค่าที่ออกมามีความแม่นยำสูงครับแล้วก็เบื้องต้นนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้คือเราผลิตมา10ตัวเพื่อนำไปใช้จริงกับเครื่อง Sit to Stand ครับ10ตัวนี้ก็คือจะกระจายไปตามศูนย์กายภาพบำบัดที่มีเครื่อง Sit to Standตัวนี้ใช้งานอยู่ครับจากผลตอบที่ได้มาก็คือนักกายภาพบำบัดหรือว่าผู้ที่ฝึกผู้ป่วยออกกำลังกายเนี่ยก็คือสามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลหรือว่าเขาเรียกว่าติดตามผลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำขึ้นชัดเจนขึ้นว่าผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในการทรงตัวเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับครับพอเราได้ทดลองกับต้นแบบประมาณที่10ตัวที่เราได้พัฒนาขึ้นครับก็คือจากฟีดแบ็กมาเราก็มั่นใจว่าเราจะต้องพัฒนาต่อเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้มากขึ้นกว่านี้ครับซึ่งอาจจะพัฒนาไปถึงการทำสตาร์ทอัพเพื่อผลิตอุป

อุปกรณ์ตัวนี้ให้มีต้นทุนที่ต่ำลงไปอีกเนี่ยครับแล้วก็ความแม่นยำเราก็ใกล้เคียงเพราะว่าเรามีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพตามจากการทดลองที่ถูกต้องครับครับต่อไปผมจะแนะนำการใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้ร่วมกับ Sit to Stand นะครับการใช้งานเวลาผู้ป่วยจะออกทำการวัดค่าก็คือนั่งอุปกรณ์นี้จะวัดแรงของฝ่าเท้าระหว่างที่ผู้ป่วยเปลี่ยนท่าจากนั่งไปยืนนะครับเมื่อเราเริ่มกดวัดที่ตัวโปรแกรมแล้วเมื่อเราเริ่มยืนตัวโปรแกรมจะเริ่มเก็บค่าน้ำหนักของเรานะครับโดยอัตโนมัติเห็นได้ว่ากราฟของแรงก็จะโชว์น้ำหนักของ2ฝ่าเท้าชัดเจนรวมถึงเรามีการแสดง Center of Pressure Trajectory หรือว่าเส้นทางของจุดศูนย์กลางแรงของเราอย่างถ้าเกิดผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการบาลานซ์แรงที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะขึ้นมาตรงเป็นเส้นตรงเลยอย่างเงี้ยครับนี่จะยกตัวอย่างสมมุติถ้าผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่อนแรงด้านขวาอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่ากราฟมันจะผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเอียงไปด้านขวาระหว่างลุกขึ้นยืนครับ

ครับอย่างกราฟตัวนี้ก็จะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเริ่มจากการลงน้ำหนักด้านขวาก่อนที่จะบาลานซ์ตัวเองกลับมาที่จุดศูนย์กลางไงครับกราฟ4กราฟก็จะเป็นช่วยให้นักกายภาพบำบัดเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ต่อได้หรือว่าวางแผนการรักษาการฟื้นฟูกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายต่อไปครับส่วนนี้จะเป็นการนำเซ็นเซอร์แล้วก็คู่กับการพัฒนาเกมขึ้นมาให้ผู้ป่วยไปใช้ในการฝึกฝนการทรงตัวได้ที่บ้านนะครับอย่างตัวนี้เมื่อเรากดเริ่มเกมตัวเกมจะสร้างทาร์เก็ตวงสีแดงให้ผู้ป่วยพยายามพาตัวเองเข้าไปหาวงกลมสีแดงตัวนี้นะครับผู้ป่วยก็จะต้องทรงตัว

0: ครับในผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการทรงตัวในแต่ละที่แต่ละจุดต่างกันนะครับบางคนไม่สามารถทรงตัวทางด้านหลังได้ดีหรือทางด้านขวาได้ดีเนื่องจากกล้ามเนื้อแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันครับตัวเกมก็ซึ่งสามารถโปรแกรมล่วงหน้าโดยการวางแผนโดยนักกายภาพบำบัดได้ว่าผู้ป่วยคนไหนต้องการฝึกเน้นไปทางด้านไหนอย่างนี้นะครับเขาก็จะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ตรงจุดแล้วก็สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกวันครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรมเซ็นเซอร์เพื่อวัดแรงกระจายฝ่าเท้าและก็วิเคราะห์สมดุลร่างกายนะครับที่กลายมาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งสามารถใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะครับที่สามารถผลิตแล้วก็แปรรูปนะครับข้าวเม่าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จะเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับก็คือระยะข้าวเม่าที่แปรรูปเป็นข้าวสารครับซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วยนะครับเป็นwin-win situationก็คือเป็นผลดีทั้งสำหรับผู้บริโภคนะครับและก็เกษตรกรด้วยครับวันนี้อยากจะนำเสนอนวัตกรรมนี้ซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมกับคุณทรายและคุณนีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่วันนี้นะครับจะมาพูดถึงข้อดีของการที่เราได้แปรรูประยะข้าวเม่าเป็นข้าวสารนั่นเองครับโดยใช้สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ีค่ะ
2: สวัสดีดร.วัฒนานะครับแล้วก็คุณทรายแล้วก็คุณนีนะครับก่อนอื่นเลยขอให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเริ่มที่ดร.ก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาพานุรักษ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะ
2: ครับ
4: ครับสวัสดีครับผมสุวัฒนชัยจำปามูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาครับ
2: ครับนี่ก็คือคุณทรายนะครับ
4: ครับ
2: และคุณนีครับ
5: สวัสดีค่ะดวงจันทร์จำปามูลนะคะมาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนนลังบุรพาอำเภอชุม

0: พวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราจะได้เกษตรกรทั้งสองท่านเลยครับ ที่มาอธิบายถึงผลดีนะครับและกำไรที่เขาได้นะครับในการที่เราได้นำนวัตกรรมนี้มาแปรรูปนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นขอคุยกับด็อกเตอร์นะครับว่านวัตกรรมที่เราอยากนำเสนอในวันนี้คืออะไรครับ
2: ค่ะก็ในส่วนของข้าวระยะเม่านะคะที่เรานำมาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยก็คือเรานำภูมิปัญญาเดิมที่เขาทำข้าวเม่าของคนอีสานเรานะคะในสมัยก่อนที่ทำข้าวเหนียวนะคะเอามาเป็นข้าวเม่านี่เราก็เลยว่าข้าวหอมมะลิในช่วงที่เราทำโครงการกับสวก.เนี่ย คือเป็นช่วงที่ข้าวราคาตกต่ำที่เราจะหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวนาไทยได้ยังไงที่จะเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็จะสร้างรายได้ยังไงก็เลยเป็นที่มาที่เราดำเนินการตรงนี้นะคะซึ่งเราได้เลือกข้าวหอมมะลิกับข้าวทับทิมชุมแพแต่ในการทำงานวิจัยเฟสแรกที่เราทำทั้งสองสายพันธุ์นะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าเมื่อเราเอามาทำเป็นข้าวสารนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะแป้งอ่อนนะคะหลังแป้งอ่อนประมาณ2สัปดาห์เนี่ยซึ่งมันแป้งมันก็ยังไม่ได้จับเรียงตัวดีในตัวเมล็ดข้าวเราต้องมาผ่านกระบวนการนึ่งนะคะให้ความร้อนที่แป้งจะต้องมาจับตัวซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในกระบวนการทำข้าวหางของเกษตรกรชาวบ้านประสานกับตัวใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมาช่วยในการผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วก็มาผลิตเป็นข้าวสารระยะเม่าที่สามารถเอาไปหุงทานปกตินะคะเหมือนกับข้าวสารข้าวกล้องทั่วไปแต่ว่าผลการวิเคราะห์ในระยะแรกที่เราได้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีสารโฟเลตสูงมากในตัวข้าวหอมมะลินะคะที่สูงกว่าข้าวทับทิมชุมแพนะคะก็เลยเป็นที่มาว่านอกจากตัวโฟเลตสูงนะคะสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวสารชีวภาพต่างๆที่มันมีคุณค่ากับทางร่างกายเราเนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่สบก.เนี่ยให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อนะคะโดยการเลือกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่เราสามารถไปแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะในตลาดทั่วไปนะคะที่เราจะต้องให้ทำให้มันแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไปนะคะซึ่งเอามาเป็นข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้โฟเลตมันจะสูงมากซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการนะคะโดยจะมีสหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งเป็นสถาบันเพื่อเกษตรกรเนี่ยเข้ามาช่วยในการเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนนะคะตัวการใช้นวัตกรรมนะคะการเรื่องการตลาดที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเกษตรกรนะคะผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยกันในการขับเคลื่อนตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาต่อ
1: ครับงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบเนี่ยข้าวเม่ามันต่างจากข้าวสารอย่างไรและการที่เราได้แปรรูปข้าวเม่ามันเป็นข้าวสารเนี่ยมีประโยชน์คือโอเคต่อผู้บริโภคมีประโยชน์แน่นอนแต่สามารถช่วยผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรครับ
2: ก็ในตัวนี้นะคะก็ถือว่าคือมันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์ข้าวอ่ะนะคะซุปเปอร์ฟู้ดของข้าวไทยที่มันสามารถที่จะ
1: โภชนาการครบถ้วน
2: ใช่โภชนาการครบถ้วนแล้วมันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะนะคะในเรื่องของเชิงการค้าที่เราถ้าเกิดว่ามีแผนการตลาดรองรับที่แน่นอนคือตอนนี้ในการทำงานกับสวก.เองเนี่ยเราได้ทดลองในห้องแลบนะคะมีการทดลองแล้วก็กับผู้บริโภคนะคะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเห็นถึงประโยชน์ที่มันได้นะคะจากตรงนี้นะคะซึ่งสามารถไปสู่การแข่งขันได้นะคะว่ามันแตกต่างจากข้าวหอมทั่วไปนะคะที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ความหอมความนุ่มนะคะที่มันมีอยู่มากกว่าข้าวกล้องทั่วไปอันนี้คือตัวเด่นตัวนึงที่เราพอมาผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำในเชิงการค้าได้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวข้าวหักที่เกิดจากกระบวนการตรงนี้เราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะเชื่อมต่อให้กับกลุ่มเด็กนะคะทารกคุณแม่ตั้งครรภ์หรือผู้สูงอายุที่ต้องการโฟเลตสูงตัวนี้ค่ะซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงค่ะ
1: ครับงั้นขออนุญาตมาที่ผู้ประกอบการนะครับคุณทรายและคุณนีนะครับการที่เราได้พัฒนาระยะข้าวเม่ามาเป็นข้าวสารเนี่ยครับเราได้เหมือนกับแบบว่าเราได้กำไรอย่างไรบ้างครับจากสิ่งนี้หรือว่าค้าขายดีขึ้นอย่างไรครับ
3: ตอนนี้นะครับก็คือหลังที่เราทำนาปีปกติมาก็มันจะมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างต้นทุนและมีกำไรปลายปีตอนนี้พอมาทำข้าวระยะเม่าเนี่ยมันจะมีเวลาลดลง ที่นาปี
1: ครับ
3: ก่อนนาปีประมาณครึ่งเดือนหรือ1เดือน
1: ครับ
3: ตรงนี้จะได้ว่าเวลาที่เราจะไปหยุดตรงที่การเก็บเกี่ยวยาวไปแต่มันย้อนกลับมา
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นฤดูกาลที่ถัดไปหลังเก็บเกี่ยว
1: ครับ
3: เราก็จะได้ไปทำเพาะปลูกอะไรเพิ่มขึ้นอย่างข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวแล้วฝักทองตัวฝักยาวและพืชผักทั่วไปและ2พื้นที่เดียวเนี่ย1ไร่ให้เป็นปลาณีตและปลาณีต1ไร่ก็คือมันจะส่งผลในเรื่องของที่บอกว่า1ทำนาได้ใน1ไร่2ไปทำไร่ได้หลังเก็บเกี่ยวมันอยู่1ไร่แต่บริบทอยู่อันเดียวกันตรงนี้จะมีกำไรในเรื่องการบริหารจัดการการลดต้นทุนเพราะว่าเราทำเราปรุงแต่งตรงนี้เราปรุงแต่งด้วยอินทรีย
1: ์
3: ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรามีความรู้ตรงที่ทำปุ๋ยได้เองด้วยแล้วก็พรวนดินยังไงไถกบยังไงบำรุงพืชยังไงเริ่มต้นออกดอกจะไปออกดอกผลตรงนี
1: ้
3: มันจะเป็นขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนในเรื่องของที่บอกว่าใส่อะไรเท่าไหร่อะไรที่จะไปบำรุงต้นบำรุงใบและบำรุงผลบำรุงดอกและออกมาได้รับผลดีทีนี้เราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็สามารถเผยต่อให้ผู้สนใจเกษตรที่สนใจในทำเกษตรปลาณีตไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีพืชผักก็ดีนี่เป็นต้นครับ
1: คุณนีครับการที่เราได้นำระยะข้าวเมามาแปรรูปเป็นข้าวสารเนี่ยครับขั้นตอนมันยากไหมครับหรือว่าใช้ระยะเวลานานไหมครับ
0: อ๋อช่วงการแปรรูปนะคะก็คือหลังจากที่ ที่เราได้ข้าวเนาะ
1: ครับ
0: คือเริ่มต้นมาก็คือเราทำแบบปาณีแล้วล่ะในหนึ่งไร่เนี่ยค่ะเราก็จะได้ข้าวเยอะขึ้นทีนี้พอมาแปรรูปนะคะเราเริ่มจากตอนมันจะเสียเวลานิดนึงต้องคนต้องใส่ใจทำจริงๆในเรื่องของพอเราเก็บเกี่ยวมาปุ๊บนะคะเราก็จะมีการนึ่งเนาะการนึ่งการตากแล้วก็เอามาเก็บไว้ทีนี้มาสีนะคะสีแล้วเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากราคาปกติข้าวสารข้าวสารธรรมดาเนี่ยกิโลละ30บาทนะคะเรามาขายเป็นข้าวระยะเม่าเนี่ยโลละ60บาท
2: 160
0: โอ้ย160บาทขอโทษที160บาทนะคะมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้ระยะเวลาที่เราทำน้อยเราทำเวลาที่ทำประหยัดเวลาแต่รายจ่ายลดรายได้เพิ่
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดแล้วก็ทำให้คนที่ได้รับประทานอาหารข้าวแบบนี
1: ้
0: มีสุขภาพดีขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงแปลว่าทุกอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะพรีเมียมเลย
1: พรีเมียมคือเราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณการที่เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยได้ผลดีอย่างไรบ้างคือทางด้านผู้บริโภคแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่พอเรามาเน้นทางด้านนี้เราสามารถแข่งกับผู้ผลิตข้าวรายอื่นได้อย่างไรและทำให้ข้าวของเราเนี่ยไปอยู่ในตลาดโลกได้อย่างไรครับ
2: ก็ส่วนนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันถือว่าเป็นข้าวพรีเมียมของข้าวหอมมะลิไทยก็คือถ้าเราจะเจาะตลาดก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องเป็นนิชมาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิระยะเม่าเลยนะคะคนที่ต้องการโฟเลตสูงเนี่ยนะคะเขาต้องการไปบำรุงสมองเพราะตอนนี้ก็คือพอดีเราจะจัดงานเปิดตัวข้าวภายใต้โครงการข้าวอุ้มรักเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็คือวันที่18พฤศจิกาที่เซ็นทรัลนครราชสีมานะคะอันนี้ก็คือเราจะเปิดตัวว่าข้าวหอมมะลิระยะเม่ามันดียังไงแล้วเราจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจได้เข้าไปชมในงานตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะนะคะที่เราจะโฟกัสตรงนี้
1: คือนอกจากผู้บริโภคแล้วเราก็ให้ผู้ประกอบการเข้ามาดูขั้นตอนในการทำเพื่อที่จะสร้างเกษตรกรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปแข่งในตลาดโลกได้
2: ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ทางเกษตรกรสองท่านบอกก็คือว่าถ้าทำข้าวระยะเม่าเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะ ลดเวลาในการทำนาลงประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็คือถ้าเขาไปเก็บเกี่ยวข้าวปกติเนี่ยก็ต้องต่อไปอีกเดือนหนึ่งเขาถึงจะเก็บแต่ถ้าเป็นระยะเมาเขาจะเก็บก่อนเดือนหนึ่ง30 วันแล้วใน30 วันเขาสามารถที่จะไปเพาะปลูกพืชอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่น

0: ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้แล้วดินที่จากที่นาที่หลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความชื้นนะคะมีสารอาหารอะไรที่ยังอยู่เยอะในพอหลังเราเกี่ยวข้าวได้มาออกปุ๊บเราสามารถที่จะลงพืชหลังนาต่อได้เลยนะคะมันก็จะได้ผลให้กับเกษตรกรได้หลากหลายขึ้น
1: งั้นกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับอาจารย์ครับผู้บริโภคเขาจะได้ประโยชน์จากการที่เราแปรรูปมาเป็นข้าวสารอย่างไรครับ
0: เอาไปรับประทานเป็นข้าวสารปกตินะคะก็คือว่าก็คือณตอนนี้คือว่าเราก็คือทุกคนทานข้าวอย่างคนไทยเราต้องทานข้าวกันทุกคนใช่ไหมคะเราจะบริโภคข้าวกันยังไงก็คือข้าวหอมมะลิและย่าเม่าเนี่ยคือแทนที่เราจะเหมือนทานข้าวสารธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราหันมาบริโภคตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ว่าทานข้าวเป็นยาก็คือเหมือนเรากินยาที่บำรุงสุขภาพนะคะทุกวันนะคะก็คือตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็คือทานปกติได้เลยนะคะหงทานปกติได้เลยตัวนี
1: ้ค่ะแล้วผมถามนิดนึงครับมันจะมีราคาที่สูงกว่าข้าวสารที่เรากินทั่วไปไหมครับอาจารย์
0: ก็ณตอนนี้ก็คือราคาสูงกว่าค่ะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก็คือทำเหมือนเป็นเกษตรประณีตที่เกษตรกรเนี่ยตั้งใจทำให้ได้ข้าวคุณภาพนะคะข้าวที่ดีเนี่ยสำหรับคือหนึ่งก็คือดีสำหรับตัวเกษตรกรเองในเรื่องสุขภาพที่เขาทำนะคะแล้วก็ส่งต่อความดีให้กับคนผู้บริโภค
1: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคไม่ได้อยากกินอะไรก็ได้นะครับเขาเลือกกินนะครับแล้วเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณสายและคุณนีนะครับฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับว่าการที่เราได้ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้บริโภคแน่นอนนะครับได้ประโยชน์มากเลยตั้งแต่เด็กจนถึงคนอายุเยอะส่วนผู้ประกอบการนี่ครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
2: ครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นนิสงสำหรับผู้มีส่วนร่วมนะครับอยากเชิญชวนไม่ว่าเกษตรกรก็ดีนักธุรกิจก็ดีนะครับน่าจะสนใจตรงนี้เพราะว่าข้าวนี้มันเป็นหนึ่งครับเป็นข้าวกล้องโดยตรง
1: ครับ
2: ข้าวกล้องแต่ไม่ข้าวกล้องแก
1: ่
2: แต่เป็นข้าวกล้องที่เป็นน้ำนมแป้งยังไม่แก่ตรงนี้จะส่งผลในเรื่องสุขภาพแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆตัวนี้จะแบบไปบำรุงระหว่างอันที่แก่ไปบำรุงแก
1: ่
2: ยิ่งแก่แต่ถ้าส่วนที่ฮอร์โมนนอนไปบำรุงผิวพรรณก็จะเนียนขึ้นตรงนี้ส่งผลดีแล้วก็ข้าวระยะเม่ามันเป็นข้าวประเพณีแล้วก็ส่งผลในเรื่องความอร่อยกลิ่นหอมคำว่าพอรับประทานไปเคี้ยวไปมีกลิ่นหอมรสนุ่มนวลมีกลิ่นหอมออกมาด้วยนั่นแหละคุณภาพจะตามมานี่ผมอยากเชิญชวนว่านักธุรกิจทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายที่มองเห็นในเรื่องสุขภาพเนี่ยให้สนับสนุนเกษตรกรตรงนี้นะครับมีอะไรก็ให้ช่วยเกษตรกรยกตัวอย่างคนละ1ไร่นี้ก็จะเป็นบุญแล้วเพราะว่าเขาจะมีการหมุนเวียนแล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะครับตรงนี้นะครับเกษตรกรไทยก็จะไม่หงอยเหงานะครับฝากด้วยครับ
1: ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือนะครับนวัตกรรมที่เราได้นำเสนอนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
4: ครับข้าวเม่าไทยในวันนี้นะครับได้ก้าวมาเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนข้าวไทยด้วยนะครับแต่แม่เสียดายนะครับที่วันนี้ไม่มีมาให้พวกเราชิมด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของพวกเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: มสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยชุดนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเราจะแบ่งออกไปเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเสรีภาพในการแสดงออกหรือ freedom of expression หรือ freedom of speech นะครับอันที่2คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับและหัวข้อที่3คือเรื่องประเด็นการลงโทษประหารชีวิตนะครับทั้ง3ประเด็นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยทั้งในทางวิชาการและในทางความเป็นจริงในทางสังคมนะครับที่มีการพูดถึง3ประเด็นนี้ในสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเราเลยจึงจัดสินใจเลือกที่ว่าทั้ง3ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะทั้งในสถานการณ์ในสังคมไทยเองและสถานการณ์ในต่างประเทศเองที่ทั้ง3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับประเด็นเนี่ยครับก็ยังเกี่ยวพันกับการมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมทางเพศไว้นะครับส่วนในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับข้อตัวแยงทางกฎหมายและความรู้สึกของสาธารณชนอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความหมายมันคืออะไรกันแน่นะครับหากเราพิจารณาความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่2คำนะครับคำที่1คือคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า freedom of expression นะครับกับอีกคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มีชื่อว่าเสรีภาพในการพูดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free speech นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า freedom of speech ก็ได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำโดยปราศจากข้อจำกัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทำความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้ง่ายๆเลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยการประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ำคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทำในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คนนะครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งนึงที่สำคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของตัวมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะอ้างว่า

คุณพูดคุณคิดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณทําได้แต่ไม่การันตีว่าคุณจะโดนลงโทษหรือโดนลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราจะต้องไม่ปิดกั้นโดยใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อมานะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการกํากับสิทธิ์และประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกฎหมายนะครับถ้าในระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายสำคัญเนี่ยผมยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับอันที่1คือรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามันมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี่เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับมาตราในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างๆอะไรต่างๆก็ดีเออจะมีการอ้าง First Amendment อยู่เสมอว่าในการสิทธิ์ในการชุมนุมต่างๆอะไรเออเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประการประกันสิทธิภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกําหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจํากัดหรือถูกคุกความในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทําอะไรกับตัวร่างกายของเราเนี่ยมันคือการกระทําภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีคุณสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทําลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกกระทําหรือถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทําลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่2คือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำร้ายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับดังนั้นแล้วเสรีภาพเนี่ยเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทําในที่ประชุมชนนะครับกระทําในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณามิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนจึงสําคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมนะครับในฐานะที่ประชาชนหรือคนเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของพลเมืองในประเทศนั้นนะครับอันสุดท้ายคือมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับมนุษย์มีเสรีภาพอันหนึ่งที่เราอาจจะลืมหลงลืมไปก็คือเสรีภาพที่เราจะสามารถแสดงออกและความพยายามที่เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาความจริงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับมนุษย์เรายังมีเสรีภาพในการแสดงหาความจริงทั้งความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเชิงปรัชญาก็ดีในเชิงหลักธรรมทางศาสนาก็ดีรวมถึงการแสดงความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทําของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อการ

แสดงออกถึงเสรีภาพนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยในณปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House นะครับในปี2020เนี่ย

Freedom House ตั้งแต่2004ถึง2021นะครับประเทศไทยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยจัดได้ว่าระดับเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ในระดับไม่เสรีหรือกึ่งเสรีเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับมี2สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของเรามากที่สุดคือรีจิมนะครับการรัฐประหาร2ครั้งก็คือการรัฐประหารในปี2549นะครับกับการรัฐประหารในปี2557นะครับผมว่าทุกคนก็คงทราบกันดีถึงผลพวงในประเด็นนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวปัญหาเสรีภาพในประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นเสรีภาพการสื่อสารมวลชนนะครับสื่อถูกจำกัดสิทธิ์เสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงด้วยนะครับรวมถึงประเด็นด้านเสรีภาพต่างๆที่เริ่มมีการถกเถียงมากขึ้นในสังคมไทยนะครับทั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่างๆนะครับทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมถึงประเด็นทางกฎหมายในข้ออื่นๆที่เราทุกคนจะทราบกันดีนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับประเด็นเท่าเทียมทางเพศนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาในคำ3คำนี้นะครับมันจะมีคำนิยามที่พูดถึงและถกเถียงถึงประเด็นทางเพศอยู่เสมอนะครับคำว่าเพศสรีระอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพศภาวะอีกคำหนึ่งคำว่าเพศวิถีนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาคำ3คำนี้ให้ดีนะครับคำว่าเพศสรีระหรือเพศกำเนิดหมายถึงอะไรครับเซ็กเพศสรีระคือเซ็กเพศกำเนิดคือ sex assigned at birth หมายถึงอะไรครับเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางชีววิทยาในตัวร่างกายของมนุษย์นะครับเราจำแนกเพศในประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาในทางชีววิทยานะครับว่าใครคือเพศชายใครคือเพศหญิงนะครับโครโมโซม XX คือเพศหญิงโครโมโซม XY คือเพศชายอย่างนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงชีววิทยานะครับซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะทางเพศออกเป็น2คุณลักษณะนะครับคุณลักษณะทางเพศลำดับแรกที่ใช้ในการพิจารณาว่าใครเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะพิจารณาผ่านอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการมีช่องคลอดก็ดีหรือการมีองคชาตก็ดีนะครับการมีช่องคลอดก็อาจจะสะท้อนถึงการเป็นเพศหญิงนะครับการมีองคชาตก็สะท้อนถึงการมีเพศกำเนิดชายนะครับกับอันที่2คือคุณลักษณะทางเพศลำดับรองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะทางร่างกายอื่นที่สะท้อนเพศของเพศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมวลกล้ามเนื้อหรือมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศชายนะครับหรือผู้หญิงอาจจะมีฟิสิกอลบางอย่างที่สะท้อนถึงความเพศหญิงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือการมีหน้าอกหรือเต้านมนะครับก็จะสะท้อนถึงคุณลักษณะเพศของเพศหญิงนะครับแต่ทั้งเรื่องกล้ามเนื้อก็ดีหรือเรื่องหน้าอกหรือเต้านมก็ดีเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเพศลำดับรองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่มีกล้ามเนื้อหรือการมีหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้สามารถระบุได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นเพศชายหรือคนนั้นเป็นเพศหญิงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ความทุกข์ด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเกิดมะเร็งเต้านมนะครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจนนำไปสู่การที่ต้องรักษาโดยการตัดตัวเต้านมออกในส่วนที่เป็นมะเร็งนะครับการปราศจากเต้านมของผู้หญิงในกรณีผู้ป่วยนี้มันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงอีกนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสวยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ชอบไปฟิตเนสกันเยอะนะครับก็จะโชว์กันเต็มที่นะครับแน่นหรือสวยนะครับแต่ผู้ชายบางคนก็ร่างบางนะครับการที่มีผู้ชายร่างบางก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีสรีระที่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพศชายอันต่อมานะครับเพศภาวะหรือเพศสภาพหมายถึงอะไรครับเพศภาวะเนี่ยหรือเพศสภาพเนี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับมันหมายถึงบทบาทความเป็นเพศที่ถูกกำหนดหรือถูกประกอบสร้างโดยสังคมนะครับถูกหล่อหลอมโดยธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอำนาจและกลไกทางสังคมต่างๆที่บอกว่าเพศชายควรเป็นอะไรและเพศหญิงตัวเต็มอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแนวคิดเรื่องเพศสภาพหรือเพศมิติเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเพศเนี่ยเพศชายมันควรเป็นยังไงและเพศหญิงมันควรเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่ดีสุดผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรง

ถูกใช่ไหมครับสิ่งนี้ที่พอสังคมบอกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงและผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมสังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าทำไมผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมเรื่องอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ำว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศว่าในทางตรงเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ถูกกีดกันโดยตรงจะไม่ต้องมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะกีดกันเพศใดเพศหนึ่งนะครับเช่นการบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการเลือกปฏิบัติทางอ้อมคืออะไรคือมันจะมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะถูกขจัดไปด้วยนะครับต่อมานะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานะในการรับรองประกันสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆก็จริงนะครับแต่สถานะทางกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบ่งบอกว่าผู้หญิงไทยในหลายๆยุคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอิสระนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ครอบครองอำนาจอิสระของผู้หญิงนะครับสถานะทางสังคมและในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงมีสถานะดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและผู้หญิงยังใช้เผชิญประเด็นภัยคุกคามทางด้านร่างกายนะครับการทำร้ายร่างกายผู้หญิงในครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนเพศเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในการยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทั้งในระดับนานาชาตินะครับแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมที่จะมี LGBT ในสังคมได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยินยอมที่จะมีลูกหรือญาติที่จะเป็น LGBT แบบนี้นะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิตจึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าหรือการลงโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์ระดับโลกจึงพยายามที่จะบรรเทาหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขาดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิต

ต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุพนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือและด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสัก3คำถามนะครับจาก3ประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเราลองดูโจทย์กันนะครับนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความผิดนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมจนนายชัยพรเสียชื่อเสียงทำให้นายณัฐพรโกรธจนทำร้ายร่างกายนายชัยพรจนเสียชีวิตพฤติกรรมของนายชัยพรขัดกับมิติเสรีภาพข้อใดนะครับถ้าเราดูโจทย์เราตัดข้อจอจานออกแน่นอนนะครับมิติทางจริยธรรมทิ้งทางศีลธรรมไม่มีนะครับมิติเสรีภาพมีอยู่4ด้านนะครับภายนอกภายในชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับคำถามคือนายชัยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองเสรีภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกำเนิดนะครับเรื่องเพศหรือเพศกำเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กำหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่องเพศพิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคนี้ผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสหภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหาในสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้

จึงเฉลยว่าขอขวายว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยกระไตตองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความนายสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับคอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กำเนิดแต่ถูกตัดโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกอไก่จึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับ3ข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านโจทย์สามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับโอกาสที่ดีโดยที่มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสำหรับเด็กพิเศษค่ะคืออาจารย์อนัญญาอนุพรวัฒนากิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากสถาบันราชานุกูลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเป็นเด็กยังไงคะ
1: ค่ะความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ตรงตัวนะคะก็คือเด็กที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากวิธีการที่เป็นปกตินะคะทั้งในด้านของการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทั่วๆไปหรือว่าการเข้าสังคมนะคะซึ่งโดยครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่า